Okay.

0: Oi. Ah, é. Qual é ela?
1: Hey.

Huh?

Mm-hmm.

Yes.

Ah!

Oh,

0: Leon.
1: Hey.
2: Hey.

Grrrr,

Oh,

Huh?

Oh,

Oh!

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: นี่คือภารกิจการค้นหาสายลับคณิตศาสตร์กับสนามทดสอบสมองที่เน้นการคำนวณของเหล่าอัลฟา
5: สีมัน Blackpink
6: โอ้ Blackpink เข้าต่อไปเดี๋ยวซิกมาจะเลือกให
5: ้เซนซ่าม
4: าลุ้นไปกับพวกเขาว่าจะผ่านบททดสอบคณิตศาสตร์ได้หรือไม่ใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณเริ่มเสาร์ที่8สิงหาคมนี้8 น.ทางไทย PBS

0: แหลมคมใกล้จะเสร็จหรือยังเร่งมือหน่อยสิเราจะหลับอยู่แล้ว
1: ว่องไวช่วยจับตัว
2: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการฝาน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 นทางช่องไทย PBS
3: สีดำปูมีแปดขา
4: อันนั้นเสื้อไปกัน
3: มีเยอะ
4: ตัวผู
3: ้เรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 นตื่นมาเจอกันนะ
5: สวัสดีเพื่อนใหม่แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับแฟนสเปซกวนสามซ่าตุลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา7:00 นที่ไทย PBS กดหมายเลข3
6: คิดเรนเจอร์สไปคิดสัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับกีฬาที่ต้องเคลื่อนที่ไปบนพื้นน้ำแข็งกีฬาไอซ์ฮอกกี
7: ้แล้วสวัสดีทุกคนเล่นกันได้ยัง
8: ไม่ได้เนี่ย
6: กีฬาไอซ์ฮอกกี้คืออะไรและภารกิจตามหาตัวอักษรลับในกีฬาชนิดนี้จะท้าทายขนาดไหนไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้ 7:10 นกฎหมายเลข3ช่องไทย PBS
9: I know okay สัปดาห์นี้เมื่อเต่าบอกว่าตัวเองเป็นเทพภาษาอังกฤษเควินและควีนเลยขอทดสอบแต่ดันตอบผิดทุกข้อและเกิดความ

การวุ่นวายขึ้นเมื่อเอริกพูดสำนวนภาษาอังกฤษแต่ภูผาคิดว่าเอริกอยากกินเป็ดย่างพบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้ 8:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข 3นะครับ

0: มะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 น.เริ่ม1 สิงหาคม 2569ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ
1: นี่คือเวทีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
2: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆอ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
3: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้วค่ะ
2: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าน่าจะเป็นอีกอันนี้เหรอ
1: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS
4: นี่ฮะใจจิ๋วพลังแก้ว
5: นี่ผีเขาบอกว่าให้หนูทาไป
6: อย่ามาหลอกให้กลัวเลยคนไทยๆเปลี่ยนเรื่อง
5: นอนนอนแบบไหนเป็นปลาไหลเลย
7: มินิฮอตใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
2: แค่เห็นบรรยากาศน้องๆก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าพี่พลอยู่ที่นี่เยาวราช
8: ตรงนี้เป็นชุมชนเจริญชัยนะคะ
2: น้องๆเคยดูงิ้วกันไหมครับ
9: เคยค่ะ
2: พี่พลอยากให้น้องๆแต่งหน้าเหมือนงิ้ว
8: โอ้โหแล้วเขาว่าสุดยอดไปเลยค่ะ
10: พบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์6:50 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
11: หวานออกไปเปรี้ยว
8: นี้เปรี้ยวกว่า
11: หนึ่งนี้เปรี้ยวกว่า
8: แปลกเนาะทำไมเก็บมาจากต้นเดียวกันแ

0: ทำไมมันถึงเปรี้ยวกว่า
1: ก็จริงนะ
2: มาคำตอบไปกับพวกเราได้ที่ว่าข้าวหม้อแกงวันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3
3: จะเกิดอะไรขึ้นหากเด็กอนุบาลถูกลืมไว้ในรถตู
4: ้ป่วยเหรอ
5: พี่เต้พี่เต้
6: เดี๋ยวคุณจะมีคนมาช่วยเรา
5: ตรงไหนมีตรงนี้นะไม่ใช่ตรงกลาง
3: SOS รู้แล้วรอดกับการเอาชีวิตรอดจากการติดอยู่ในรถตู้วันอาทิตย์นี้ 7:30 น.ทางไทย PBS
7: เมื่อเมืองใหญ่ไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่เป็นเจ้าของเรียนรู้ชีวิตของสัตว์ป่าที่อยู่ท่ามกลางผู้คนและพร้อมเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำทีมสารคดีที่กว่าจะได้ภาพธรรมชาติอันน่าทึ่งจากทั่วทุกมุมโลกกับสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 21:30 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: Good morning.
1: Good morning, teacher.
2: Everyone. คุณครูครับ
0: Yeah, ครับ
2: คุณครูครับ
0: ครับ
2: ผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครูครับ
0: Oh, please, you can ask me any question.
2: นาฬิกาข้อมือของครูเนี่ยไม่เล็กไปหน่อยหรอครับ
0: Oh, really? You think my watch is too small?
2: Huh? โอ้ยผมประชดครับครูโอ้ยใหญ่อย่างกับกัปตันอเมริกาเดินเข้ามา
0: Well, today we're gonna learn about periods of time.Tick tock, tick tock. I will move the hands, and you tell me what time it is. Okay? Do you understand?
1: I know. Okay.
0: Okay. The first time is 6 a.m. Yes.
3: Dawn, ครับ.
0: Dawn. And what time is dawn?
3: รุ่งอรุณ ค่ะ.
0: Well done. Great job. Okay. Our next time is 8 a.m.นาย
2: เวลาวัวไม่ขยับครับ
4: อะไรครับนายเวลาวัวไม่ขยับ
2: วัวไม่ขยับก็มอร์นิ่งไงครับโอ้โหตัวลอยเลยตัวลอย
3: คิดได้ไงอ่ะ
2: จีเนียสป่ะล่ะ
0: and our next stop 5 p.m. yes
3: duskพบค่ำครับ
0: Very good. You can also call it twilight.
2: นี่นี่ถามรู้ป่ะเวลาพบค่ำนี่เขาห้ามนอนนะ
3: Why not?
2: เขาบอกว่าเป็นเวลาผีตากผ้าอ้อม
3: Is that true? I have goosebumps. Look.
2: ขอคุณเจ้าหญิงเข้าห้องน้ำก่อนได้นะ
3: อุ๊ยจะบ้าเหรอถามเขาไม่ได้อยากเข้าห้องน้ำแค่ตกใจไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
4: ใช่แล้วครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับคือยายผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผีตายทั้งกลมเนี่ยจะออกมาซักผ้าแล้วก็ตากผ้าอ้อมลูกของตัวเอง
0: Well, what are you talking about? I want to talk too.
2: No,
0: okay, welcome back. And the next time is 6 p.m. What time?
3: Evening, ช่วงเย็นค่ะ
2: เดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ออกเสียงว่าไงนะ
3: Evening
2: Evening ก็ E-V-E-N อ่านว่า Even ใช่ไหมเติม I-N-G-ing ก็เป็น Evening ไงครับ
0: I never taught you that it's Evening
2: Evening
0: Yes
2: ไม่ใช่ Evening
0: and the next time is 11 p.m. นะ
2: กลางคืนครับไหนครับ
0: and the last time 12 a.m. ก็
4: midnight เที่ยงคืนครับ
0: very good midnight
2: โอ้โหถ้า midnight นี่อยู่ไม่ได้แล้วต้องรีบไปแล
3: ้
2: ว
3: why you going in such a hurry
2: ก็ midnight มันชอบเซลไงครับไม่เคยได้ยินหรอครับ midnight sale ต้องรีบไปช้อปปิ้งแล้วครับ
0: midnight sale กริ๊ง midnight sale well I must be going
2: class

0: dismissed, I'm going to the midnight sale to buy some running shoes. Oh, class dismissed. Bye.
1: Bye.
2: ขายช็อปด้วย
3: ครูครับฝากคิวด้วยครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้านี้กับน้องยุ้ยชมัยพรเทมประเสริฐและผมต้อมอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มช่องทางให้ได้ติดตามกันหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ไทย PBS.or.th และ TikTok Live ไทย PBS ร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้วันนี้วันเข้าพรรษาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต้อมกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษาเมืองของเราในเช้าวันนี้ด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับในเช้าวันพฤหัสบดีวันเข้าพรรษาอนุโมทนาบุญล่วงหน้าสำหรับทุกท่านที่เดินทางไปทำบุญด้วยนะครับ
0: เวียนเทียนนี่เป็นของเมื่อวานแต่ถ้าวันนี้ก็จะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนวันเข้าพรรษาเราก็จะนึกถึงพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษานะ
1: ใช่ถวายเทียนใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ก็อยู่ที่ไหนอะไรยังไงที่ไหนมีงานก็บอกหน่อยเผื่อเลิกงานเนี่ยจะได้แวะตามกันไป
0: นะคะเพราะเป็นหนึ่งในหลายพื้นที่ที่มีประเพณีเข้าพรรษาในหลากหลายด้วยกันนะคะ
1: อย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ก็มีของที่จังหวัดสระบุรีมาโปรโมทงานเขาก็ใหญ่ขึ้นทุกๆปี
0: ใช่เขาจะมีดอกข้าวพรรษานี
1: ่มีดอกข้าวพรรษาแต่ละที่เนี่ยก็มีของคนอื่นต่างกันไปใครที่ยังมีเวลาน
0: ะ
1: อยู่แถวสระบุรีหรือใกล้เคียงนะครับไปกันได้อยู่เพราะว่าวันที่30วันสุดท้ายของกิจกรรม
0: นอกจากคุณจะไปกิจกรรมแล้วเขามีของดีเขามีของเด็ด
1: ใช่
0: ขนมเปี๊ยะแม่มดต่างๆ
1: ขนมเปี๊ยะแม่มดหรือว่าจะเป็นไอศกรีมดอกข้าวพรรษาก็มี
0: อร่อยมีหลากหลายนะคะอันนี้ยกตัวอย่าง
1: แต่ไม่ได้กินนะวันนั้น
0: รอคุณไม่ได้รับประทานเลย
1: ไม่ทันครีเอทีฟแย่งกิน
0: นี่เรายกตัวอย่างนะคุณผู้ชมยกตัวอย่างหนึ่งในหลายพื้นที่ที่ไหนมีจัดงานเข้าพรรษาที่ไหนส่งมาคุยกับพวกเราได้เลยนะคะ
1: โอเคครับส่วนใครที่มีภาพบรรยากาศสวยๆก็ส่งมาก็ได้นะเผื่อได้มาออกพิกัดพลเมืองกับเราเหมือนกัน
0: อ๋อจริงก็เข้าไปเลยนะคะที่ซีไซด์ไทย PBS
1: โอเคครับคุณผู้ชมครับรู้ทันกันได้วันนี้เรามาขอยกประเด็นที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าอุบัติเหตุนั้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ทีเนี้ยอย่างกรณีเนี้ยอาจจะไม่ใช่กรณีสุดท้ายครับในอนาคตอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเยียวยานะมันก็จะมีหลายส่วนด้วยกันหนึ่งก็อาจจะเป็นประกันที่ทางร้านทำเอาไว้กับบริษัทผู้ให้บริการทางประกันหรืออะไรก็ว่าไปสองเป็นเงินที่เยียวยาจากรัฐน้องยุ้ย
0: ใช่แล้วค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าเงินเยียวยาจากภาครัฐไม่ได้หมายความว่ารัฐต้องชดใช้ในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีบริบทอะไรที่ต้องคำนึงถึงบ้างสิทธิ์อะไรที่ผู้เสียหายสามารถที่จะเรียกร้องได้ติดตามได้ในรู้ทันกันได้ค่ะ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเยียวยาจากรัฐนะครับเวลาเกิดเหตุอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุภัยพิบัติหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเยียวยาที่ภาครัฐนั้นมีส่วนช่วยในการดูแลอยู่แต่หลายคนอาจจะยังคงเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยเรามีสิทธิ์ในเหตุการณ์บางเหตุการณ
1: ์
0: เราจะเรียกร้องหรือว่ารัฐเนี่ยมีเงื่อนไขในการเยียวยาอย่างไรบ้างนะน้องยุ้ยนะ
1: ใช่ค่ะหลักเกณฑ์ต่างๆที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาการข้อเท็จจริงกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วอาจจะมีหน่วยงานของภาครัฐอื่นๆที่มีส่วนบกพร่องแล้วต้องมาร่วมรับผิดชอบตรงนี้ด้วยว่าด้วยเรื่องเงินเยียวยารัฐเข้าเกณฑ์ขั้นไหนที่ต้องเยียวยาวันนี้ร่วมพูดคุยกันกับทนายรุ่งโรจน์สุวรรณสิชนหรือว่าทนายบิ๊กนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ทนายบิ๊กครับ
0: มากันที่เรื่องของคำว่าเงินเยียวยาจากรัฐกันหน่อยไอเรื่องนี้ตรงนี้ความหมายกว้างๆของมันคืออะไรครับทนายบิ๊กครับ
2: คือเงินเยียวยาเนี่ยเราต้องพูดว่ามันไม่ใช่เงินบังคับรัฐต้องจ่ายคือเงินเยียวยาคือเงินที่เวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาใหญ่ประมาณนึงเนี่ยรัฐก็จะเข้าไปเยียวยาโดยที่ไม่ได้สนใจว่าใครผิดใครถูกก่อนนะครับเราเจอว่าโอเคมีผู้บาดเจ็บผู้เสียหายรัฐเข้าไปเยียวยาโดยที่เรายังไม่ได้ประเมินเลยว่าเสียหายเป็นเงินเท่าไหร่หรือว่าเสียหายเป็นจำนวนกี่ชิ้นกี่บาทกี่อะไรก็แต่นะครับเรารัฐไม่ได้ดูนั้นรัฐดูว่าเมื่อเกิดเหตุปุ๊บเขาเยียวยาในเบื้องต้นไปก่อนอันนี้คือเงินเยียวยาที่ได้จากรัฐคร
0: ับแล้วการที่จะประเมินหรือว่าให้จำนวนเงินสำหรับคนที่เสียหายเท่าไหร่เนี่ยมันอิงจากอะไรแล้วดูจากอะไรครับ
2: ก็จะมีเกณฑ์อย่างเคสเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ลาดพร้าวเนี่ยคร
0: ับ
2: ก็จะดูว่าโอเคการที่เกิดความเสียหายมันเกิดจากการทำผิดทางอาญาหรือเปล่าถ้าเกิดจากการทำผิดทางอาญาเนี่ยก็ไปใช้พรบค่าตอบแทนที่จะมามีเกณฑ์ว่าโอเคถ้าบาดเจ็บเสียรัฐต้องเยียวยาเท่าไหร
0: ่
2: หรือว่าตัวผู้บาดเจ็บผู้เสียหายเนี่ยไปขอจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้เท่าไหร่จะมีเกณฑ์อยู่ซึ่งก็ต้องประเมินแต่ละรายไม่เหมือนกันผู้เสียชีวิตอาจจะได้มากกว่าอะไรเงี้ยคร
0: ับ อ๋อหมายถึงเหตุการณ์เกิดที่เดียวกันแต่ก็จะประเมินไปเคส by เคส
2: ถูกต้องครับเช่นอย่างผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บเนี่ยได้ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันแล้วโอเคโอเค
1: ทีนี้หลายคนเนี่ยมีความเข้าใจอย่างนี้ค่ะทนายบิ๊กว่าพอเวลาเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆรัฐจะต้องเข้ามาเยียวยาในทุกกรณีไปจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีกรณีไหนไหมคะที่เอาเข้าข่ายว่าโอเคตรงนี้ต้องเยียวยานะตรงนี้อาจจะยัง
2: ครับก็โดยหลักเนี่ยคือเราต้องดูว่าถ้าเรื่องที่เกิดเหตุเป็นภัยพิบัติภัยธรรมชาติบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าเกณฑ์กฎหมายเพราะนั้นรัฐก็ต้องไปใช้มติครม.ในการพิจารณาเป็นวาระพิเศษเพื่อหาเงินงบประมาณเนี่ยมาเยียวยาให้กับเหตุการณ์นั้นๆไป
1: อย่างเช่นการเยียวยาน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆแบบนี้ไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับเราก็ต้องดูลักษณะ
0: มันมีรายละเอียดเยอะนะจริงๆก็ต้องเข้าใจทางภาครัฐด้วยเพราะงบประมาณเนี่ยมันก็ต้องถูกบริหารจัดการ
2: ถูกต้อง
0: นะแต่ไอ้เงินเยียวยาเนี่ยเวลาเกิดเหตุอะไรปุ๊บเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่ต้องจ่ายในทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือว่าเหตุภัยพิบัติ
2: จริงๆต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขากำหนดให้รัฐเนี่ยมีหน้าที่ดูแลเวลาที่ประชาชนได้ถูกละเมิดสิทธิ์นะครับหรือว่าได้รับผลกระทบทางอาญาแต่ว่าในเหตุภัยพิบัติเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดจากอาญามันเกิดจากภัยธรรมชาติเพราะนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นภาคบังคับว่าเฮ้ยทุกครั้งรัฐต้องไปเยียวย
0: า
2: แต่เรียกว่าน้ำใจดีกว่านะว่ารัฐแบบมีน้ำใจช่วยเหลือประชาชนก็เยียวยาไปแต่ถามว่าถ้าไม่เยียวยาผิดไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าไม่ได้เข้าเกณฑ์เงื่อนไขตามกฎหมาย
0: มันมีเกณฑ์อยู
1: ่นั่นแหละสิทีนี้ถ้าเกิดเราว่าด้วยเกณฑ์มีว่าด้วยเรื่องข้อเท็จจริงความเสียหายที่เกิดขึ้นและถ้าในกรณีว่าพอสืบไปสืบมาทนายบิ๊กมีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่มีความละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่จนอาจจะมีส่วนก่อให้เกิดเหตุนี้ขึ้น
2: ครับ
1: ต้องรับผิดชอบด้วยไหมคะ
2: ยกอย่างเคสที่เราคุยกันเลยครับก็คืออันนี้ถ้าเราไปตรวจดูแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้าไปดูแลหรือมีเกณฑ์ที่ต้องไปขออนุญาตปุ๊บเนี่ยคุณละเว้น
0: ตามที่ขอ
1: คุณปล่อยมาได้ยังไง
2: ปล่อยมาได้ยังไงถูกต้องอย่างเงี้ยก็ฟ้องหน่วยงานรัฐได้และรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติว่าในเมื่อมันไม่ตรงตามเกณฑ์แต่คุณเป็นอนุมัติเนี่ยละเว้นการปฏิบัติที่เรามีชอบหรือเปล่
1: าใครฟ้องใครครับประชาชนฟ้องหรือจะเป็นรัฐฟ้องหน่วยงาน
2: ถ้าเป็นความผิดที่เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติที่เนี่ยรัฐเป็นผู้เสียหายดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ได้เลยและประชาชนเนี่ยครับผู้เสียหายถ้าการทำนั้นส่งผลกับอย่างเคสเนี่ยประชาชนเดือดร้อนเลยอย่างเงี้ยประชาชนก็ฟ้องได
0: ้ทีนี้เราจะเห็นถึงการรับผิดชอบเมื่อสักครู่นี้ทนายบิ๊กบอกแล้วว่าเป็นส่วนไหนส่วนใครบ้างทีนี้โอเคไอ้เงินเยียวยาส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของน้ำใจทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของประกันความเสียหายจาก

0: างสถานที่หรือรัฐอย่างความผิดที่น้องยุ้ยถามเมื่อกี้มันเกิดขึ้นเนี่ยผู้เสียหายสามารถเรียกร้องทีเดียวในหลายๆเคสหลายๆคู่กรณีเนี่ยได้ไหมครับ
1: ครับสามารถเรียกร้องได้พร้อมกันหมดเลยไม่จำเป็นต้องแยกนะครับไม่เป็นว่าเราต้องรอจากรัฐก่อนคือเรียกร้องไปเลยทั้งหมด
0: ทีเดียว
1: ใช่เพียงแต่ว่าอย่างเช่นบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะดูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้รับการเยียวยาไปเท่าไหร่แล้วสมมติว่ายกอย่างเช่นผมเสียหนึ่งล้านบาทไม่ได้แปลว่าผมไปเรียกได้กับทุกหน่วยงานล้านนึงนะครับหมายว่าในหนึ่งล้าน
0: มูลค่ารวมทั้งหมดเหรอ
1: ใช่ครับสมมติมูลค่ารวมหมด1ล้านบาทเนี่ยทุกๆคนต้องจ่ายผม1ล้านไม่ได้แปลว่าผมเรียกจากรัฐบาลล้านนึงเรียกจากประกันล้านนึงไม่งั้นกลายว่าผมก็จะแบบรวยจากตรงนี้ไปเลยเพราะมันเกินกว่าที่เราเสียหาย
0: แปลว่าทุกครั้งที่ความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะดูความเสียหายภาพรวมว่ามันเท่าไหร่พอเสร็จแล้วก็จะมาถัวเฉลี่ยในสิ่งที่คนจะต้องมารับผิดชอบเราในแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยไป
1: ถูกต้องใช่ครับก็ต้องดูว่าก่อนหลังว่าใครจะยังไงอย่างเช่นสมมติว่าเราได้รับเบื้องต้นไปก่อนจากรัฐบาลเนี่ยอันนี้ก็แยกไปแต่ถ้าประกันเราทำไว้เนี่ยประกันก็ต้องมารับผิดชอบกับเรา
2: ค่ะทีนี้เรื่องของการฟ้องดำเนินการหากผู้เสียหายหรือญาติจะดำเนินการได้อย่างไรกับใครยังไงได้บ้างและมีอายุความไหมคะ
1: ครับด้วยหลักเนี่ยก็อายุความเรื่องละเมิดครับ1ปีเพราะนั้นในนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเลยในเคสเนี่ยเรารู้แล้วว่าใครเป็นผู้กระทำและเหตุเกิดที่ไหนนะครับเราก็เรียกร้องเนี่ยภายใน1ปีในอายุความนี้และสำคัญเลยเราเรียกร้องได้ใครบ้างแน่นอนเจ้าของร้านรับผิดชอบในเคสเนี้ยเป็นนิติบุคคลด้วยนะครับตัวนี้บุคคลต้องรับผิดชอบด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเคสเจ้าหน้าที
0: ่
1: เคสหน่วยงานของรัฐเขตว่ามีส่วนไหมในการทำให้เกิดเหตุนี
0: ้ถ้าผิดก็ต้องรับผิดชอบ
1: ถูกต้องครับก็ต้องมาแชร์ด้วยก
0: ัน ทีนี้พอมันเกิดเหตุอย่างไฟไหม้เพลิงไหม้หรือเหตุที่มันทำให้เอกสารหรือหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีผู้เสียหายเนี่ยใช้อะไรในการยื่นร้องเรียกสิทธิ์ของตัวเองได้บ้างคร
1: ับ จริงๆเคสเนี่ยเราเห็นว่ามีคลิปวิดีโอครับมันจะชัดมากคือบางทีเอกสารโอเคเป็นเปเปอร์มันหายได้ถูกไฟไหม้ไปด้วยแต่หลักฐานทางวิดีโอเนี่ยสำคัญเลยกล้องวงจรปิดและที่สำคัญเลยคือเวลาที่อย่างเช่นบริษัทประกันเนี่ยจะเข้าไปประเมินความเสียหายหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประเมินดูไปตรวจดูเนี่ยหรือพนักงานดับเพลิงเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าเหตุเกิดมันจะเกิดจากอะไรเขาก็จะวิเคราะห์ออกมาว่าไฟไหม้เนี่ยเกิดจากอะไรเช่นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าเกิดจากความประมาทเรื่องของช่างไฟที่มาติดตั้งเสียบสายผิดพวกนี้ครับมันจะเห็นเหตุผลเราตรงนี้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีคนที่เกี่ยวข้อง
0: ก็พอ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
2: ค่ะทีนี้การเตรียมเอกสารในการรับเงินเยียวยาในแต่ละหน่วยงานในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันไหมคะ
1: โดยหลักคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอย่างเช่นเอกสารที่สำคัญเลยเนี่ยหนึ่งคือแบบรองแพทย์ที่สำคัญมากถ้าเราบาดเจ็บนะครับสองก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารยืนยันตัวตนของเรานะครับบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านแล้วรวมไปถึงสูตรบัญชีอย่างหน่วยงานของรัฐที่ไปเบิกตัวพรบค่าตอบแทนเนี่ยก็ต้องมีสูตรบัญชีแล้วเพื่อให้เงินมันโอนกลับเข้ามาในบัญชีเราง
0: ั้นแปลว่าเวลาเราเตรียมเอกสารเนี่ยก็เตรียมไปทีเดียวเลยสมมุติมี4หน่วยงานที่เราต้องไปร้องเนี่ยก็เตรียมไว้4ชุดเลยอย่างงี้มั้ยฮะ
1: ใช่ครับถูกต้อง
2: ค่ะทีนี้คดีลักษณะแบบนี้ประชาชนมักเข้าใจอะไรที่คลาดเคลื่อนมากที่สุดคะทนายบิ๊ก
1: อันดับแรกเลยประชาชนคิดว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จะไปพึ่งใครเลยนี่คือความเข้าใจผิดคือจริงๆแล้วเรามีหน่วยงานรัฐที่ดูแลอยู่ครับอย่างเช่นเคสเนี้ยเรามีหน่วยงานที่เป็นตามพรบค่าตอบแทนเนี่ยก็ไปขอเงินในการเยียวยาเบื้องต้นได้รวมถึงค่าใช้จ่ายการดำเนินคดีด้วยนะครับพวกค่าธรรมเนียมศาลค่าทนายความเนี่ยกองทุนนี้เขาก็มีเงินที่จะให้สำรองไว้เผื่อต้องใช้ในเมื่อคดี
0: อัน
1: นี้คือสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเฮ้ยเกิดเหตุแล้วฉันไม่รู้ต้องทำยังไงอ่ะปรึกษาทนายก็อาจจะเสียตังค
0: ์
1: จ้างทนายฟ้องก็เสียตังค์งั้นฉันต้องยอมจำนนหรอไปเรียกร้องกับคนที่ทำกับเราก็ไม่ยอมจ่ายอีกกลายเป็นว่าตัวเองต้องรับอยู่คนเดียวซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่ครับมีทางออกอยู
0: ่คือใครนะฮะที่เราสามารถไปติดต่อได้นะพี่พี
1: อันดับแรกเลยครับกองทุนยุติธรรมจังหวัดยุติธรรมจังหวัดเนี่ย
0: กองทุนยุติธรรมจังหวัด
1: ครับหน่วยงานเนี่ยเขาชื่อว่ายุติธรรมจังหวัดก็คือตรงนี้ถ้าไม่รู้ว่าจะไปหาใครไปหาที่นี่ก่อนหรือ2ง่ายที่สุดเลยที่ทุกคนคุ้นอยู่แล้วก็คือตำรวจไปเลยครับไปบอกตำรวจซึ่งตรงนี้ตำรวจเขาจะแนะนำได้ว่าเฮ้ยโอเคเนี่ยคุณได้รับความเสียหายจากการผิดทางอาญานะมันเบิกได้คุณไปติดต่อหน่วยงานยุติธรรมอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยในเบื้องต้น
0: ครับ
1: และที่สำคัญเลยคือสิ่งที่ประชาชนเข้าใจผิดโดยแท้จริงคือเมื่อเราเรียกร้องกับเขาเหมือนจะโทรไปบอกผู้กระทำแล้วเฮ้ยไม่จ่ายคือจบยังไม่จบครับอายุความ1ปีเนี่ยไปฟ้องเลยครับ
0: เพราะความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วมีเวลา1ปี
1: ใช่
0: นะฮะถ้าเกิดเขาจะเกิดไม่สามารถไฟเราได้เนี่ยนะครับไอ้1ปีที่เราสามารถเรียกร้องได้เนี่ยทั้งอาญาแล้วก็แพ่งใช่ไหมคร
1: ับอันนี้เรื่องแพ่งเดียวค่าเสียหายคร
0: ับ
1: ส่วนอาญาเขาต้องดูเป็นเรื่องไปใช่ว่าคุณผิดฐานประมาทให้ผู้อื่นแก่ความตายไหมหรืออย่างเงี้ยครับ
0: ปกตินี่พี่บิ๊กผมถามเพิ่มถ้าเวลาเราไปติดต่อราชการแล้วมันต้องมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายก่อนคือเราต้องออกไปก่อนแล้วไปขอทีหลังล่ะ
1: จริงมันต้องอย่างนี้ครับคือถ้าเราไปติดต่อหน่วยงานเนี่ยโดยหลักแล้วเราไปติดต่อปุ๊บถ้ามีค่าใช้จ่ายอ่ะแน่นอนว่าเราต้องชำระไปแล้วก็ไปเบิกเอาได
0: ้
1: หรืออีกทางนึงคือเราไปถามก่อนว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วไปติดต่อยุติธรรม
0: จังหวัด
1: ใช่ครับเดี๋ยวเขาก็จะดำเนินการให้
0: โอเค
1: ครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะทนายบีคะอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมจริงๆเรื่องของเงินเยียวยาเราไม่ได้มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องไปเรียกร้องนะคะแต่แน่นอนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนหากเกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะ
1: อันดับแรกเลยครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้คิดอันดับแรกเลย

0: คือเวลาเกิดเหตุนะครับรวบรวมพยานฐานให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ให้แน่นที่สุดสำคัญเลยเดี๋ยวนี้กล้องผมเน้นย้ำเสมอครับถ่ายเก็บไว้เลยแล้วก็เรื่องเอกสารต่างๆเหมือนที่พี่ท็อปบอกคือว่าบางทีมันจะหายหรือถูกไฟไหม้ไปอะถ้าเราอะไรที่เราเก็บได้เก็บมาก่อนแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยความปลอดภัยในชีวิตตัวเองเมื่อเกิดเหตุแล้วเอาตัวเองออกมาก่อนเอาชีวิตตัวเองรอดก่อนแล้วค่อยมาแก้ปัญหาแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปครับ
1: มาแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีหน่วยงานที่เขาดูแลอยู่นะยุ้ยไม่ใช่ว่าไม่มีใครแบบว่าฉันต้องยอมรับชะตากรรมก้มหน้ารับเปล่าง่ายๆยุติธรรมจังหวัดหรืออย่างที่พี่บิ๊กบอกนะครับก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลย
2: อ่ะนี่คือสิทธิในขั้นพื้นฐานนะคะสำหรับเรื่องเงินเยียวยารัฐแบบว่าคุณผู้ชมจะได้รับความเข้าใจในข้อมูลตรงนี้เพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างเรามากยิ่งขึ้นวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะทนายรุ่งโรจน์สวรรณศรีชนขอบพระคุณทนายบิ๊กค่ะ
1: ขอบค
0: ุณครับ
1: รองทุ่งลงไปนี้คุณผู้ชมครับปทุมธานีจะว่าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลกรุงเทพมหานครนะน้องยุ้ยแต่ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ถ้าเราติดตามนั้นเนี่ยเขาได้รับผลกระทบเยอะมันจะเป็นเรื่องของขยะที่สำคัญที่มาบ่อยก็คือเรื่องของถนนที่มันไม่เรียบหรือเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ตลอดทั้งปีนะครับเรื่องนี้เกิดที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับเดือดร้อนหนักผู้สูงอายุเด็กเล็กแดงหรือคนใช้ถนนใช้รถแถวนั้นเดินทางลำบากครับเพราะว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อยิ่งช่วงนี้ฝนตกด้วยอันตรายเกิดขึ้นได้ตลอดติดตามเรื่องนี้และเรื่องในร้องทุกข์ลงไปนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณน้องอ้อมสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะคำถามคือผู้รับเหมาที่งานหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือชาวบ้านเขาต้องสัญจรผ่านเส้นทางนั้นโดยเฉพาะเด็กๆที่ต้องไปโรงเรียนทุกเช้านะคะรถมอเตอร์ไซค์ขับไปเนี่ยโหโคลนดีดเสื้อผ้าเปื้อนเปื้อนไปหมดเลยแต่เขายืนยันค่ะว่าผู้รับเหมาไม่ได้ทิ้งงานแต่เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรต้องติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะถนนพังตกเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์หรือว่ามีปัญหากวนใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายสามารถทำได้เลยโทรศัพท์มาหาพวกเราสิคะ027902111ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางสแกน QR code ที่หน้าจอเลยค่ะหรือพิมพ์เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID @ ร้องทุกไทย PBS คลิปวิดีโอหลักฐานต่างๆส่งมาให้เราตรวจสอบได้เลยนะคะหากเรื่องไหนมีมูลความจริงน่าสนใจเราพร้อมลงพื้นที่ไปเจอคุณผู้ชมแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะป่ะป้ายแรกในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ส่งมาร้องเรียนใน LINE แอดไซร์ร้องทุกไทย PBS เช่นเดียวกันคือชาวบ้านที่ซอยลาหูละ1ตำบลลาสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเขาบอกว่าใช้เส้นทางนี้เป็นประจำแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมีการปรับปรุงถนนนะในการวางท่อระบายน้ำแต่ตอนนี้เนี่ยไม่เสร็จสักทีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ฝนตกมาโอ้โคลนลื่นอีกต่างหากเรื่องนี้ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบค่ะโอ้เอาใจช่วยกันนะจะล้มไหมไม่ล้มค่ะนี่เป็นภาพความเดือดร้อนของชาวบ้านในซอยลาหูละ1ค่ะตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีคือคนที่ใช้เส้นทางนี้โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ต้องทรงตัวอย่างดีเลยนะเวลาที่จะผ่านไปเส้นทางนี้แล้วก็เด็กๆที่เวลาไปโรงเรียนก็ต้องเดินย่ำโคลนแบบนี้เนี่ยแหละค่ะผู้ปกครองเขาก็ต้องเสียค่าจ้างรถไปส่งบุตรหลานเนี่ยวันละ80บาทเพราะว่าขับรถยนต์ออกมาไม่ได้หลายเดือนแล้วนะคะรถขนส่งของก็ส่งไม่ได้แบกของหนักเข้าออกบ้านชาวบ้านเนี่ยเคยนำดินแล้วก็หินมาถมกันเองจนใช้งานได้แต่ตอนนี้ก็พบปัญหาอีกแล้วค่ะหลังจากที่เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นจากผู้รับเหมาเข้ามาขุดท่อทำถนนแล้วก็เอาดินเละๆในบ่อเนี่ยขึ้นมาถมทำให้การสัญจรเนี่ยลำบากขึ้นแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือในการสัญจรเลยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วหลายครั้งแต่ว่าทางเข้าออกก็ยังเละจนถึงปัจจุบันทีมข่าวก็เลยลงไปตรวจสอบตามที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาค่ะพบว่าจริงๆถนนเส้นนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างภายในซอยใหม่พร้อมกับการวางท่อระบายน้ำซึ่งสภาพถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทางเนี่ยนะคะรถใหญ่ไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ส่วนรถจักรยานยนต์ก็ต้องขับเข้าออกด้วยความยากลำบากเรื่องนี้คุณรัตนาสมุนปรีชาอายุ51ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่เขาไปชี้เลยว่าเดือดร้อนมากเดือดร้อนจริงๆโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนตอนเช้ารถรับส่งนักเรียนเนี่ยไม่สามารถเข้ามาถึงบ้านได้ผู้ปกครองต้องแบ่งกันไปส่งบุตรหลานบางคนต้องเดินออกไปนะคะแล้วก็จ้างวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปส่งทำให้เด็กๆบางคนเนี่ยไปโรงเรียนสาย ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะคนที่ต้องไปโรงพยาบาลไปพบหมอกว่าจะเดินถึงปากซอยคุณผู้ชมกว่าจะต้องทรงตัวกว่าจะผ่านเส้นทางนี้เนี่ยยากลำบากคนทั่วไปเนี่ยเดินยังสัญจรยากลำบากเลยจึงอยากจะฝากให้เทศบาลเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดไปฟังเสียงค่ะ
3: ก็คือเด็กที่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กที่ไปโรงเรียนก็คือต้องลำบากในการเดินทางออกไปแล้วก็ไม่มีรถที่จะไปอย่างเงี้ยต้องแยกกันไปส่งก็คือว่าต้องยอมสละคนนึงก็ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปอย่างเงี้ยค่ะต้องเดินออกไปปากซอยบางทีก็ไปสายเพราะว่าวินตอนเช้าเขาก็มีคนเรียกเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบคนแก่ที่เขาอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเวลาจะไปหาหมอไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าเดินมันก็คนธรรมดาเดินก็แทบจะเดินลำบากอยู่แล้ว
2: คือความทุกข์ใจนี้เนี่ยเขาก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบหน่อยนะคะทีมข่าวของเราเลยสอบถามไปที่คุณสมรักเยี่ยมเกตค่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารบอกว่าขณะนี้โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็วางท่อระบายน้ำก็คือโครงการตรงนี้เนี่ยแหละอยู่ระหว่างการขุดท่อบริเวณกึ่งกลางถนนทำให้ได้รับผลกระทบแล้วก็ฝนตกอย่างต่อเนื่องก็เลยสภาพดินเนี่ยก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะคำถามคือผู้รับเหมาทิ้งงานหรือเปล่าผู้รับเหมาไม่ได้ทิ้งงานนะคุณผู้ชมแต่ว่าที่หยุดไปเนี่ยเพราะว่าฝนตกเขาก็เลยไม่สามารถที่จะเข้ามาดำเนินการได้ช่วงนี้ก็เลยต้องหยุดไว้ก่อนเทศบาลทำอะไรตอนนี้ก็เลยเอาหินเอาดินนะคะมาถมเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ทางเนี่ยมันเรียบในเบื้องต้นให้ประชาชนเนี่ยสัญจรได้ซึ่งตรงนี้ทางเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการเองแต่ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยจะไปหักกับผู้รับเหมาอีกทีนึงนะในเรื่องของการเบิกจ่ายสำหรับเรื่องนี้เน้นย้ำว่าผู้รับเหมาไม่ได้ทิ้งงานแต่ว่าเกิดจากเหตุการณ์ฝนตกต่อเนื่องทำให้เทศบาลเนี่ยต้องเข้ามาดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกนะคะเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้นะคุณผู้ชมแต่ติดเรื่องของสภาพอากาศนั่นเองเพราะฉะนั้นใครอยู่ในพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็รอจนกว่าถนนจะแล้วเสร็จนะคะปากไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะเรื่องนี้ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาบอกว่าโอ้ได้รับผลกระทบเหลือเกินจากการปล่อยน้ำเสียแล้วก็กลิ่นเหม็นจากทางโรงงานชาวบ้านเขาอ้างว่าแบบนั้นคือชาวบ้านที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เขารวมตัวค่ะร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบโรงงานแห่งนี้หน่อยเพราะที่ผ่านมาค่ะเคยส่งเรื่องไปที่ศาลปกครองแล้วสั่งเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังดำเนินการอยู่ค่ะชาวบ้านเขาไม่ทนแล้วคุณผู้ชมมารวมตัวกันแบบนี้เลยคือที่มารวมตัวกันค่ะเป็นชาวบ้านในตำบลบึงเจริญอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์มากับคุณชยุทธอาริยวงศ์ทนายความรวมตัวกันที่ศาลากลางหมู่บ้านค่ะเรียกร้องให้อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่มาตรวจสอบโรงงานผลิตยางพาราขนาดใหญ่พื้นที่กว่า76ไร่เขาตั้งอยู่ใจกลางชุมชนติดกับสำนักงานเทศบาลตำบลบึงเจริญชาวบ้านเขาบอกว่าเขาอ้างว่านะคุณผู้ชมโรงงานแห่งนี้ปล่อยน้ำเสียลงสู่ธรรมชาติแล้วก็มีเสียงดังจากเครื่องจักรรบกวนแล้วก็มีกลิ่นเหม็นจากการผลิตยางพาราทั้งช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของชาวบ้านโดยเฉพาะลูกเล็กเด็กแดงผู้สูงอายุต้องสูดดมกลิ่นจากควันป่องนี่แหละทุกวันที่โรงงานปล่อยมาแล้วก็ล้มป่วยจากระบบทางเดินหายใจหลายคนซึ่งทนายความที่เขาอยู่ในพื้นที่ค่ะเขาบอกว่าจริงๆโรงงานยางพาราแห่งนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี2549เริ่มผลิตยางแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านจนกระทั่งปี2557ค่ะมีการยื่นรวมตัวกันยื่นต่อศาลปกครองเรื่องน้ำเสียแล้วก็เครื่องจักรส่งเสียงดังแล้วก็มีกลิ่นเหม็นต่อมาปี2566ทางศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้เทศบาลตำบลบึงเจริญและอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกันแก้ไขปัญหาจนปี2568ทางโรงงานได้ส่งหนังสือตอบกลับชาวบ้านว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จแต่ก็ไม่แจ้งผลให้กับชาวบ้านทราบชาวบ้านเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตค่ะว่าปกติแล้วค่าความเข้มข้นของอากาศเสียในเขตอุตสาหกรรมหรือว่าการปล่อยระบายอากาศของแหล่งกำเนิดมลพิษในเขตอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆแล้วค่าจะอยู่ที่ 1,000 หน่วยนอกเขตอุตสาหกรรมหรือว่าค่าอยู่ที่300หน่วยกันแน่ไปฟังเสียงค่ะ
4: เคยไปครับเคยร้องกับเทศบาลแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง2หน่วยงานก็ไม่มีผลตอบรับใดๆเลยครับมีผลไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
5: โรงงานว่าอย่างไรบ้าง
4: โรงงานเขาบอกว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาปี68ปัจจุบันปี69ก็ยังไม่เสร็จเลยครับชาวบ้านไม่ทราบเลยว่าอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยเขาไปตรวจกันยังไงได้แจ้งให้เราทราบไหมว่า ค่าความเข้มข้นเท่าไหร่เป็นยังไงชาวบ้านไม่รู้เลยครับ
2: ชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่คุณผู้ชมทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปเขาบอกว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยโดยเฉพาะคุณยายท่านนี้นะคะอายุ90ปีแล้วคุณผู้ชมต้องทนดมกลิ่นที่ปล่อยมาจากโรงงานแห่งนี้เนี่ยหลายครั้งหลายหนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอาการเจ็บปวด

ทางเดินหายใจต้องไปหาหมอเป็นระยะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับผลกระทบก็บอกว่าเวลาเครื่องจักรทำงานเนี่ยมันก็มีการส่งเสียงดังถูกต้องไหมแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นลอยเข้ามาในห้องนอนลูกชายป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจตั้งแต่อายุ2 ขวบจนถึงอายุ10

0: จังสงสารตวดจังเลยแล้วเราคนแข็งแรงเองเรายังวูบ
1: น้องก็จะหายใจไม่ออกค่ะถ้านอนก็ถ้านั่งกับนอนท่าเดียวกันค่ะก็คือจะไม่นอนทั้งคืนค่ะ
2: เป็นเพราะอะไร
1: เป็นเพราะขี้ยางค่ะเหม็นมากค่ะ
3: ชาวบ้านเขาเลยเดินทางไปติดตามความคืบหน้ากับทางเทศบาลตำบลบึงเจริญนะคะยื่นหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบอีกครั้งคุณชัดชัยบุญส่งค่ะเป็นนิติกรประจำเทศบาลก็บอกว่าทางเทศบาลได้ทราบถึงปัญหาข้อร้องเรียนของชาวบ้านก็จะร่วมกันกับหน่วยงานสาธารณสุขหน่วยปลัดเทศบาลช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคม2569ค่ะมีชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทางเทศบาลก็เลยมีหนังสือไปที่โรงงานให้แก้ไขภายใน15วันแต่บริษัทก็ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขใดๆกระทั่งมีการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ขอขุดบ่อเพื่อจัดการปัญหาของกลิ่นด้วยซึ่งทางเทศบาลเนี่ยเขาก็อนุญาตตามคำขอส่วนการเปิดใช้งานตัวอาคารใหม่ที่จะเปิดเพิ่มเทศบาลบอกว่าก็คงไม่อนุญาตให้ค่ะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็จะส่งข้อร้องเรียนผลกระทบของโรงงานนี้เนี่ยไปตรวจสอบต่อไปเบื้องต้นทางเทศบาลก็มีการแจ้งนะคะว่าเดี๋ยวจะให้ทางโรงงานเนี่ยแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะคะซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันต่อนะเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่จริงๆเอาล่ะปิดท้ายกันที่ป้ายที่3ค่ะป้ายที่3เรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วที่ว่านี่ก็คือโจรค่ะโจรมาขโมยอะไรขโมยก๊อกน้ำออกอารวาสเหลือเกินที่จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ดูภาพนี้กันภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะจับพฤติกรรมนี่เลยทำมาเดินเหมือนเดินเล่นในเวลากลางคืนไม่ใช่นะคะแต่ว่ามาขโมยก๊อกน้ำค่ะกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมไว้ได้ชัดเจนเลยค่ะโจรออกอารวาสก่อเหตุขโมยก๊อกน้ำแล้วผู้ที่เป็นผู้เสียหายเขานำไปโพสต์ผ่าน Facebook ก็มีข้อมูลนะคะบอกว่ามันมาอีกแล้วครับโจรขโมยก๊อกน้ำหลังโพสต์คลิปนี้ไปค่ะก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากๆบอกว่าอยู่วัดก็หายเหมือนกันเจ้าเก่าเจ้าเดิมคุ้นๆนะครับคนนี้ท่าทางคือคนเก่าเป็นตะไนเนาะอันนี้น่าจะเป็นภาษาอีสานคุณผู้ชมเปลี่ยนก๊อกพลาสติกเลยคือเป็นความคิดเห็นหลากหลายเลยทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกับคุณอำนาจโยหาสิทธิ์อายุ45ปีค่ะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นผู้เสียหายนี่แหละเขาเป็นคนโพสต์คลิปวิดีโอเพื่อเตือนภัยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 3:30 มีโจรลักษณะคล้ายกับผู้หญิงเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านแล้วก็ลงมาขโมยก๊อกน้ำซึ่งทางผู้เสียหายเองเขาเพิ่งออกไปซื้ออาหารช่วงเวลาประมาณ 5:00 กลับมาจากตลาดก็ได้ยินว่าเอ๊ะทำไมมีเสียงน้ำไหลอยู่ข้างร้านนึกว่าท่อแตกพอเดินไปอ้าวปรากฏว่าก๊อกน้ำหายค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมกราคมปีนี้นี่แหละที่ผ่านมานี่เองโจรก็ขโมยก๊อกน้ำหน้าร้านไปแล้วบ้านข้างๆเนี่ยก็โดนไปแล้วเหมือนกันทำให้ทุกคนเนี่ยต้องเปลี่ยนจากก๊อกที่เป็นทองเหลืองกลายมาเป็นก๊อกพลาสติกแทนแล้วก็เขาทำกรงเอาไว้ด้วยนะเป็นกรงเหล็กครอบมิเตอร์น้ำเอาไว้เพื่อป้องกันจะถูกขโมยแต่ก็ไม่วายค่ะคุณผู้ชมโดนเป็นประจำเลยผู้ก่อเหตุเนี่ยลักษณะท่าทางเหมือนเดิมเป๊ะเขาก็เลยบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นคนเดิมที่มาก่อเหตุซ้ำๆก็เลยมีการโพสต์เตือนภัยให้ทุกคนระมัดระวังทรัพย์สินของตัวเองสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะโจรขโมยก๊อกน้ำหรือว่ามิเตอร์น้ำเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แม้ว่าราคาก๊อกน้ำจะมีมูลค่าไม่สูงมากค่ะแต่ว่าหลายคนเขาก็รำคาญคุณผู้ชมเพราะว่าราคาเนี่ยก๊อกน้ำมันก็ไม่ได้แพงจะเสียเวลาไปแจ้งความบางคนก็ไม่ได้ไปแจ้งความนะคะแต่เหตุการณ์นี้มันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพราะว่าเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายก็เลยอยากจะร้องเรียนไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเพื่อให้เข็ดหลาบและไม่ก่อเหตุความรำคาญแบบนี้อีกนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็คงต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เร่งตรวจสอบสักนิดนึงเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อบพี่วิค่ะแม้ว่าก๊อกน้ำราคาไม่กี่ร้อยบาทนะแต่มันสร้างความรำคาญนะต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนบ่อยๆหรือบางคนเนี่ยไปแจ้งความที่โรงพักมาทำไมอ๋อมาแจ้งความก๊อกน้ำหายนะเจ้าหน้าที่ตำรวจบางท่านก็โอ้มันเป็นเรื่องเล็กหรือเปล่าน
4: ะแต่จริงๆจะบอกว่าถึงแม้จะขโมยไปขายมันจะได้สักกี่ตังค์ใช่ไหมก๊อกน้ำก็ดูไม่น่ากี่บาทนะครับดังนั้นถ้าโจรเห็นอยู่ฟังอยู่เนี่ยไปทำอย่างอื่นที่มันคุ้มค่าดีกว่านะทำงานที่มันสุจริตดีกว่า
3: ถูกต้อง
4: นะวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมครับ
3: ขอบพระคุณค่ะ
4: สวัสดีครับจากน้องทุกลงไปนี้คุณผู้ชมครับไปต่อที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยติดตามกันต่อเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยครับ
1: อ้าวคุณผู้ชมคะดูเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพิธีกรกันก่อนละกันนะคะอยู่กับพี่กระต๊อบเราสวมใส่ผ้าไทยกันเช่นเคยเอาว่ากันด้วยพิธีกรชายสุดหล่อของเรากันก่อนเลยคุณกระต๊อบค่ะ
0: ครับ
1: เป็นแจ็คเก็ตซิปหน้าปกเชิ้ตที่ผสมผสานการตัดต่อผ้าไหมทอมือจากอาจารย์บุญโรจน์ศรีละพันธ์บ้านป่าอาวจังหวัดศรีสะเกษที่นำมาออกแบบตัดเย็บในแนวสตรีทแฟชั่นสวมใส่ลำลองเท่ๆในทุกงานทุกโอกาสนะคะโดยอิทธิกรคราฟค่ะโชว์รูมใหม่อยู่ที่โรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอกรัชดาราพร้าวชั้น4โซน S นะคะ
0: สวยเลยนะครับของคุณยุ้ยชมัยพรก็เป็นแบบทรงแบบเหมือนสวยๆแบบสีเข้มๆภาคเหนือป่ะ
1: เป็นคอลเลคชั่นใหม่มาจากลี่แซแพรพันธ์ที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะคุณผู้ชม
0: ต้องบอกว่าเป็นชุดคู่บุญของคุณเลยนะเพราะว่าคุณใส่แล้วคุณดูสวยเลยมาดูกันหน่อยครับคุณยุ้ยเนี่ยเป็นผ้าไหมสลับการทอแบบสอดดิ้นเงินครับเป็นเซ็ตเสื้อและกระโปรงออกแบบตัดเย็บแบบแขนสอบผูกโบกระดุมและกระโปรงจีบรอบสวมใส่ได้หลายๆโอกาสนะครับจากรีแซแพรพันธ์บ้านหมี่ลพบุรี
1: นี่ก็แบบเข้าเซ็ตเข้าชุดกันเลยนะคุณเป็นไงผ้าไทยใส่ได้ทุกวันผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะ
0: ห้องเสื้อคู่บุญคุณดิ
1: เหมือนของคุณแหละของอิทธิกรคราฟนะคะ
0: ก็จะมีไซส์ผมเป็นเดียวที่อิทธิกรคราฟเอาว่า ใครเป็นผู้ชายตัวแบบใหญ่หน่อยหนาหน่อยเนี่ย ไปหาพี่หนุ่ยอิทธิกรคราฟได้เลย
1: บางคนไม่กล้าใส่นะบอกว่าตัวใหญ่ใส่ผ้าไทยแล้วจะเข้าไหมนี่คุณดูความหล่อคุณกระต๊อบได้เลย
0: นะฮะความหล่อไม่ค่อยมีแต่ความดูดีมีเยอะ
1: แปลกๆเอาไปดีกว่า
0: ไปลพบุรีกันดีกว่าคุณผู้ชมครับพิกัดพลเมืองจะพาไปดูพิธีกรรมลงข่วงผีฟ้าที่บุรีรัมย์ครับนะ
1: บุรีรัมย์
0: เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไร
1: คุณพูดว่าลพบุรี
0: อ๋อผมพูดบุรีรัมย์
1: เดี๋ยวลงแลนด์มาร์คผิดคุณบุรีรัมย์
0: บุรีรัมย์ตลีแซเนี่ยแพรพันธ์มาลพบุรี
1: ลพบุรี
0: โอเคเมื่อกี้ผมพูดลพบุรีเหรอ
1: ค่ะ
0: โอเคโอเค
1: ไปเราไปบุรีรัมย์กันคุณ
0: ไปบุรีรัมย์ครับกับวิธีลงข่วงผีฟ้าครับนะเป็นการสืบทอดประเพณีจากคนรุ่นเก่าให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาแล้วก็สืบสานกันต่อไปครับเดี๋ยวไปไม่เจอไปลพบุรีไม่เจอนะครับนี่ที่บุรีรัมย์นะคุณผู้ชมนะพิธีลงข่วงผีฟ้าที่บ้านพะไลอำเภอบ้านหนองผักแว่นตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นพิธีกรรมความเชื่อที่สืบทอดกันมาในพื้นที่อีสานใต้เพื่อบูชาผีฟ้าหรือครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญาณและพร้อมขอพรให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีนั้นมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บครับ
2: วันนี้เป็นวันประเพณีเลี้ยงของรักษาคุณย่าเพิ่นกับพามาเบิ่งพิธีแบบนี้ซึ่งซับมากตั้งแต่น้อยๆแต่เฮาเป็นเด็กน้อยเฮาสิบ่ฮู้ว่าเพิ่นประกอบพิธีอีหยังของเพิ่นแต่ว่าเฮากับมาแค่มาเบิ่งจนเฮาโตไปทํามาหากินอยู่กรุงเทพฯแม่ค่ะมีอาการแบบว่าหอยหวนอยากกลับบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยในความรู้สึกลึกๆฝันเห็นแต่สิ่งเก่าๆที่สมัยเจ้าของเป็นเด็กน้อยคิดในใจอยู่เสมอว่าจะเป็นของรักษาคนอยากมาขออยู่นั่ม
3: ก็ความเป็นมาสมัยก่อนก็ตั้งแต่แม่เป็นสาวๆเนาะแต่สมัยก่อนเป็นเด็กน้อยเกิดมาจำความได้ก็พ่อแม่ก็พาไปล่ำแล้วไปล่ำเรื่องของรักษาเกิดมาขึ้นซึมซับหรือว่าหลายบ้านหลายเชื้อก็เลยเป็นบรรพบุรุษของพ่อแม่สมัยโบราณว่าต้องเรื่องของรักษาก็เลยได้ตามไปเบิ่งกับตลอดละเรื่อยๆก็เลยรับก็เลยเบาเลยว่าเออขันแม่นแท้ที่ลูกหลานของไผกระทังก็ขอรับก็เลยสวงก็มีแต่สิ่งดีๆของมาเด้บ่เชื่อกับ
4: บ่เชื่อกับ
3: เชื่อเลยมื้อนี้ก็เลยว่าโอ้เป็นอีกสิ่งตัวบรรพบุรุษเพิ่นเอิ้นว่าเลี้ยงของรักษาเลี้ยงของรักษาก็เลยสิอนุรักษ์ต่อไปก็จะเป็นรุ่นงูนี่แหละ
1: โดยภายในงานมีการจัดเตรียมเครื่องบูชาตามความเชื่อทั้งผ้าสโรงผ้าไหมขันเงินเทียนข้าวสารและไข่ดิบพร้อมเครื่องประกอบพิธีอีกหลายอย่างค่ะนอกจากนี้ยังมีการบรรเลงแคนโดยหมอแคนรุ่นใหม่การรำถวายผีฟ้าและการประกอบพิธีรักษาตามความเชื่อเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นสีสันของงานคือการเก็บดอกไม้เล่นน้ำและแห่ดอกไม้ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการรับพรชำระสิ่งไม่ดีเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและยังเป็นโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสืบสานวิถีความเชื่อทางจิตวิญญาณของชุมชนให้ยังคงอยู่ต่อไปด้วยค่ะ
5: มันก็ได้มาถ่ายทอดกันว่าทั้งนี้เขาเป่าจังหวะใดสินะครับคำว่าลายใหญ่ลายโป้ซ้ายลายอย่างสิมันก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มันก็สิบ่คือการร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าต้องมาศึกษาแล้วก็จำแล้วก็

0: ทายถอดไปเห็นมันคือเพิ่นเปาสินะครับมันจังอีถือนี่ถือข้องเพิ่นแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็เสียชีวิตไปแล้วก็เหลือแต่เฮาที่แบบ
1: ยังสืบต่อ
0: ก็สืบทอดต่อไปครับ
2: การศึกษาพิธีกรรมลงข่วงผีฟ้าของตำบลถลุงเหล็กนะคะซึ่งผู้วิจัยนะคะก็ศึกษาทั้งสองหมู่บ้านนะคะเป็นบ้านพลายแล้วก็บ้านหนองผักแว่นนะคะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่น่าสนใจนะคะผู้วิจัยและทีมงานก็เลยได้มีความสนใจในการศึกษาค้นคว้าในพิธีกรรมนี้ซึ่งเป็นความเชื่อจากทางหมู่บ้านชาวบ้านที่ประกอบพิธีกรรมมาอยู่เป็นประจำทุกปีก่อนเข้าพรรษานะคะแล้วก็ประกอบกับการที่มีบรรพบุรุษนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็มีบรรพบุรุษที่เป็นการสืบเนื่องต่อกันมายาวนานนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะต้องเป็นการรับสืบทอดต่อรุ่นสู่รุ่น
3: คุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีเรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวที่น่าสนใจในชุมชนแบบนี้ก็ชวนกันถ่ายภาพปักหมุดแล้วก็เล่าผ่านซีไซด์ไทย PBS ได้เลยนะครับเพียงแค่สแกน QR code แล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันก็สามารถร่วมสื่อสารกับเราได้แล้วครับส่วนเรื่องราววันนี้ต้องขอขอบคุณนักข่าวพลเมืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับที่ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆในวันนี้ครับ
4: คุณผู้ชมประเทศไทยเราเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่ขึ้นชื่อก็คือเรื่องงานฝีมือนะพี่ท็อปมีความประณีตความประดิษฐ์ประดอยแล้วก็ยังรายล้อมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ค่ะนั่นจะทำให้เรามีความตระการตาวิจิตรงดงามวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูผลงานค่ะการสร้างสรรค์พานมาลัยเถาจากน้องๆคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกันค่ะที่คณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็มีการจัดสอนรายวิชาเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ค่ะที่ถ่ายทอดโดยอาจารย์จักรพันธ์รูปงามวันนี้มีการเรียนการสอนภายใต้โจทย์มาลัยเถาให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์นะคะผ่านงานดอกไม้แล้วก็ใบตองได้อย่างเต็มที่มาลัยเถานั้นเป็นเครื่องดอกไม้หอมสำหรับสักการะในอดีตค่ะลักษณะเด่นก็คือจะเป็นพวงมาลัยที่ร้อยด้วยกลีบดอกไม้แล้ววางลดหลั่นกันเป็นชั้นๆขึ้นไปลักษณะคล้ายๆกับทรงกรวยมีการประดับตกแต่งแล้วก็เย็บมีทั้งใบตองมาลัยตุ้มอุบะแล้วก็ชิ้นงานอื่นๆตามความสร้างสรรค์ของแต่ละคนค่ะ
3: ซึ่งน้องๆแต่ละกลุ่มเนี่ยต่างก็ได้สร้างสรรค์ผลงานกันออกมาอย่างเต็มที่เลยครับมีทั้งการออกแบบลวดลายสีสันแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานกันได้อย่างสุดงดงามทั้งการเลือกใช้ดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ประจำถิ่นอย่างดอกบัวดอกดาวเรืองดอกกล้วยไม้ซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่ากับดอกไม้ไทยของเราด้วยนะครับ
4: ใช่ค่ะในขณะที่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีและการเข้ามาของสื่อโซเชียลมากมายเด็กๆหลายคนอาจจะมีความสนใจในสิ่งใหม่ๆแต่พื้นที่ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าอิ่มเอมใจที่ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะงานดอกไม้ใบตองยังคงได้รับการสืบสารอนุรักษ์และส่งเสริมไว้โดยน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะ
3: ถึงแม้ว่าศิลปะของไทยนั้นเนี่ยจะได้รับอิทธิพลมามากมายจากหลายที่ด้วยกันนะครับแต่ด้วยการสั่งสมของความรู้ประสบการณ์และการพัฒนาอย่างมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ทำให้ทุกๆวันนี้งานประณีตศิลป์ของไทยนั้นเนี่ยมีความงดงามแล้วก็ทรงคุณค่าเช่นเดียวกันกับการสร้างสรรค์ผลงานมาลัยเถาจากน้องๆคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในครั้งนี้ที่เห็นนั่นเองครับ
4: ดีใจที่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได้นะ
3: ถูกต้องนะ AI เข้ามาช่วยแต่ว่าไม่สามารถเข้ามาทำให้เราได้
4: ใช่ค่ะ
3: เอาเงินทองต้องคิดคุณผู้ชมครับมาเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงของเรากระแสรักสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวบางคนเนี่ยซื้ออาหารให้สุนัขให้แมวนั้นดีกว่าอาหารที่ตัวเองกินอีกด้วยซ้ำ
4: ดิฉันมีคนใกล้ตัวรู้จักอยู่คนนึง
3: หลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ เพราะว่ามันจะยิ่งไม่ดีกับการเงินของเราดังนั้นจะเลี้ยงสัตว์สักชนิดนึงไม่ว่าจะตัวไหนคุณผู้ชมครับต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามไม่ใช่แค่ค่าอาหารครับแต่เงินใช้จ่ายฉุกเฉินกรณีที่มันเจ็บป่วยขึ้นก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับวันนี้เงินทองต้องคิดเตรียมเงินอย่างไรเมื่อสนใจอยากจะมีสัตว์เลี้ยงนะครับคุณนุ่นมีความรู้มาฝากในเงินทองต้องคิดครับ
5: มีลูกเป็นสัตว์เลี้ยงกำลังมาแรงแต่ก่อนที่จะตัดสินใจรับน้องหมาหรือน้องแมวมาเลี้ยงนอกจากจะต้องเตรียมพื้นที่ภายในบ้านแล้วอย่าลืมเตรียมเงินในกระเป๋าด้วยนะคะเมื่อเรารู้สึกว่าอยากจะเริ่มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งหลายๆคนก็จะเริ่มศึกษาลักษณะของสายพันธุ์ลักษณะนิสัยดูว่าลักษณะนิสัยของน้องเนี่ยน่าจะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้ไหมไปจนถึงคัดเลือกฟาร์มที่ไว้ใจได้เปรียบเทียบราคาค่าตัวน้องเป็นอย่างดีแต่กลับลืมคิดไปว่าราคาค่าตัวของน้องเป็นเพียงแค่ค่าใช้จ่ายครั้งแรกเท่านั้นแต่หลังจากนั้นสิยังมีรายจ่ายอีกหลายรายการเลยค่ะที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีเลยเพราะการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่แค่การซื้อสัตว์มาเลี้ยงแต่คือภารกิจระยะยาวที่จะต้องดูแลรับผิดชอบอีกหนึ่งชีวิตวันนี้นุ่นเลยอยากจะชวนทุกคนมาวางแผนการเงินก่อนตัดสินใจเลี้ยง

0: สัตว์กันค่ะค่าใช้จ่ายอย่างแรกที่หลายคนนึกถึงก็คือราคาค่าตัวของน้องแต่แท้จริงแล้วราคาค่าตัวของน้องเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วจบไปแต่หลังจากที่รับน้องมาแล้วค่ะยังมีรายจ่ายอีกหลายรายการที่เป็นรายจ่ายประจำและเราจะต้องดูแลรับผิดชอบไปอีกหลายปีเลยค่ะตั้งแต่ค่าอาหารค่าขนมค่าของเล่นค่าอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นชามใส่อาหารค่ากรงค่าคอกหรือว่าบางบ้านเนี่ยมีการกั้นพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะถ้าเป็นน้องแมวก็อาจจะมีเพิ่มเรื่องของทรายแมวกับกระบะทรายมาด้วยหรือถ้าเป็นน้องหมาก็อาจจะมีเพิ่มเรื่องของปลอกคอและสายจูงมาด้วยซึ่งแต่ละบ้านก็จะมีรายจ่ายที่มากน้อยแตกต่างกันไปนอกจากนี้บางครอบครัวก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเช่นค่าอาบน้ำค่าตัดแต่งขนค่าพาไปทำกิจกรรมต่างๆเช่นค่าพาไปว่ายน้ำหรืออย่างสุนัขบางสายพันธุ์ก็อาจจะต้องมีการจ้างครูฝึกเพื่อปรับพฤติกรรมของน้องด้วยซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ต้องนำมาคิดตั้งแต่แรกก่อนที่จะรับน้องมาเลี้ยงค่ะและที่สำคัญที่สุดไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือค่ารักษาพยาบาลและค่าดูแลสุขภาพของน้องค่ะซึ่งก็จะมีตั้งแต่ค่าป้องกันเห็บหมัดค่าถ่ายพยาธิค่าวัคซีนประจำปีค่าตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งหลายๆสายพันธุ์มีโรคประจำสายพันธุ์ด้วยซึ่งเราก็จะต้องศึกษาเรื่องนี้มาก่อนแล้วล่วงหน้าซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของน้องๆเนี่ยค่ะแพงไม่แพ้กับค่าใช้จ่ายของคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งถ้าเรากังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลดูแลน้องๆเนี่ยปัจจุบันก็มีประกันสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนได้แต่ว่าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกรมธรรม์อะไรก็ตามอยากให้ศึกษารายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นให้ครบถ้วนเพราะแต่ละกรมธรรม์ก็ให้ความคุ้มครองที่มากน้อยไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์นุ่นอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองให้ชัดเจนอีกครั้งนึงค่ะว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขาในทุกๆมิติแล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็นการปรับไลฟ์สไตล์หลังจากที่รับน้องเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วรวมถึงกำลังทรัพย์ที่เราจะดูแลเขาไปตลอดอายุขัยของเขาเลยเพราะการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่แค่ของเล่นชั่วครั้งชั่วคราวแต่คือความรับผิดชอบระยะยาวที่เราต้องมีต่อเนื่องไปอีกหลายปีค่ะแต่ถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถดูแลเขาไปในระยะยาวได้ไหมหรือต้องการข้อมูลเพื่อตัดสินใจเพิ่มเติมว่าเราอยากดูแลน้องจริงๆหรือเปล่าการที่เราได้ไปคาเฟ่หมาคาเฟ่แมวเป็นบางครั้งบางคราวได้มีโอกาสเล่นกับน้องเป็นตัวเป็นๆได้ดูลักษณะนิสัยของน้องเราก็จะได้สามารถตัดสินใจได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะเพราะการเลี้ยงสัตว์สามารถเติมเต็มความสุขในใจเราได้มากจริงๆค่ะแต่ว่าความสุขนั้นก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งอยากให้เราเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเวลาความรู้และเรื่องของการเงินเพราะสำหรับเราแล้วสัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตเราแต่สำหรับเขาแล้วเราอาจจะเป็นโลกทั้งใบสำหรับเขาก็ได้ค่ะเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
1: นอกจากเรื่องค่าอาหารและของเล่นแล้วนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเหมือนกันคุณผู้ชมการตรวจร่างกายสุนัขหรือแมวเนี่ยเจาะเลือดทีนึงเนี่ยเป็นหลักพันนะจะบอกให้ดังนั้นก็ต้องเตรียมเงินส่วนนี้เอาไว้ด้วยเผื่อฉุกเฉินนะครับ

0: คุณผู้ชมครับที่เพิ่งจบไปนั้นเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับชื่อเพลงว่าแผ่นดินของเราเป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดความรักความผูกพันต่อผืนแผ่นดินและความสามัคคีของคนไทยก็เป็นผลงานการร้องเพลงของน้องๆจากโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครที่มาขับร้องให้เราได้ฟังกันเช้าวันนี้ครับน้องยุ้ยครับ
1: ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงดนตรีเท่านั้นค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนไทยใต้ร่มพระบารมีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์พระราชกรณียกิจและคุณค่าของการเป็นพลเมืองที่ดีผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และยังได้ต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยวันนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง4ท่านมาร่วมพูดคุยนะคะถึงที่มาความสำคัญและผลลัพธ์ของโครงการนี้ค่ะท่านแรกค่ะพลอากาศโทประสิทธิ์ดำรงปรีชาท่านเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศผู้ดูแลและขับเคลื่อนโครงการเยาวชนไทยใต้ร่มพระบารมีค่ะท่านที่2นะคะคุณวรพัฒน์การุณจิรทรัพย์ค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตกรุงเทพมหานครคนต่อมานะคะน้องน้ำขิงภัทรธิดาเอ็มน้อยตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมสังคีตค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณเฟิร์สเรืออากาศโทจิรายุโจทย์กิ่งนะคะตัวแทนนักเรียนจากอินฟลูเอนเซอร์กองทัพอากาศสวัสดีทั้ง4ท่าน
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับไพเราะอลังการมาก
0: นะต้องขอถามถึงความเป็นมาก่อนครับท่านเจ้ากรมครับสำหรับโครงการเยาวชนไทยใต้ร่มพระบารมีมีที่มาอย่างไรครับ
3: โครงการเยาวชนไทยใต้ร่มพระบารมีนะครับเป็นโครงการของกองทัพอากาศครับก็ดำเนินการโดยกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศครับร่วมกับสถานศึกษาใกล้เคียงพื้นที่ของทัพอากาศนะครับก็เราดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วแต่ละรุ่นก็ประมาณ80คนนะครับจุดมุ่งหมายก็ต้องการให้เยาวชนนะครับมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยนะครับแล้วก็นำน้องๆไปศึกษาหาความรู้ในด้านทางประวัติศาสตร์เรื่องพระราชกรณียกิจบ้างให้ตระหนักถึงเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็คือเสริมสร้างความรักชาติของน้องๆซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการรักษาผืนแผ่นดินนี้ต่อไปในอนาคตครับ
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้ในรูปแบบของการดำเนินงานเป็นไปแบบไหนคะท่านเจ้ากรม
3: ครับดำเนินงานก็คือเรานำน้องๆนะครับน้องๆมาศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ให้เห็นถึงการรักษาพื้นแผ่นดินนี้มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยก็จะมีสถาบันหลักก็คือสถาบันของพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งให้เห็นถึงว่าท่านมีความเสียสละอย่างไรนะครับเราก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะครับได้เห็นในกิจกรรมต่างๆหรือสถานที่ที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับเราเข้าไปเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีมาแสดงความคิดเห็นต่อกันนะครับแล้วก็มีพี่ๆของอินฟลูเอนเซอร์ของกองทัพอากาศนะครับก็มาทำในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆสิ่งเหล่านี้เป็นกิจกรรมร่วมมือกันนะครับระหว่างสถานศึกษากับกองทัพอากาศครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของทางภาคการศึกษาบ้างครับพอ.วรพัฒน์ครับความร่วมมือในโครงการนี้ของโรงเรียนมีอะไรบ้างครับ
4: ในความร่วมมือของโรงเรียนนะครับกับกรมกิจการพลเรือนท่าอากาศนะครับของโรงเรียนของเรานะครับก็ส่งน้องๆนักเรียนนะครับเข้าร่วมโครงการนะครับเยาวชนไทยใต้ร่มพระบารมีนะครับจำนวน20คนนะครับในปีนี้นะครับน้องๆนะครับก็จะได้รับการเรียนรู้นะครับนอกห้องเรียนนะครับด้วยการที่ไปฝึกประสบการณ์จริงนะครับเจอเหตุการณ์จริงในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทุกๆพระองค์นะครับที่มีต่อประชาชนชาวไทยนะครับมาในทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเด็กๆนะครับก็จะได้ฝึกเรื่องของการเป็นพลเมืองที่ดีนะครับของประเทศชาติครับผม
0: โอ้นะก็เป็นความร่วมมือกันของโรงเรียนซึ่งก็เลือกที่จะเป็นร้องเพลงใช่ไหมฮะอาจารย์ครับ
4: ครับผมก็คือว่าที่โรงเรียนของเรานะครับโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครนะครับก่อตั้งนะครับเพื่อสนองพระประสงค์นะครับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในเรื่องของการที่จะอนุรักษ์นะครับเรื่องของดนตรีนะครับดังนั้นน้องๆก็เลยอยากจะถ่ายทอดนะครับออกมาเป็นเสียงเพลงนะครับให้กับพี่ๆทหารหานนะครับตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็ประชาชนชาวไทยทุกท่านครับ
1: ถ้างั้นต้องถามน้องน้ำขิงกันบ้างน้องน้ำขิงคะเรื่องของการทำงานมีเพื่อนๆอยู่20คนเนาะที่เรามาได้ทำงานต้องคัดเลือกมาก่อนไหมคะ
5: คัดเลือกค่ะ
1: ตอนคัดเลือกนี่เพื่อนคัดเลือกเยอะไหม
5: เยอะมาก
1: ตื่นเต้นไหมคะน้ำขิง
5: ตื่นเต้นมาก
1: พอเรารู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งใน20คนได้รับการคัดเลือกรู้สึกยังไงบ้าง
5: ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้แบบเป็นตัวแทน
1: ค่ะทีนี้เรื่องการเลือกเพลงทำไมถึงใช้เพลงแผ่นดินของเราคะ
5: เพราะว่าเป็นบทเพลงที่สะท้อนถึงความรักชาติแล้วก็ความหวงแหนผืนแผ่นดินค่ะรวมถึงความสามัคคีของคนไทยค่ะพวกเราได้เรียนรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยค่ะรวมถึงความเสียสละของพี่ๆทหารทุกคนค่ะแล้วก็ คือ
0: ตื่นเต้น
1: พี่อินฟลูเอนเซอร์กองทัพอากาศเป็นยังไงเข้าใจดีไหมเข้าใจดีไหมให้เมาส์ก่อนเลย
5: ดีมากค่ะ
0: ใจดีมากเลยเหรอ
1: ใจดีซื้อขนมเลี้ยงไหมซื้อขนมเลี้ยงไหม
5: ตลอดเวลา
0: หรอถามพี่จิรายุ
1: เป็นพี่เลี้ยงน้องๆเป็นยังไงบ้างคะในการทำงานร่วมกัน
2: ครับสิ่งที่รู้สึกว่าประทับใจในตัวน้องๆครับก็คือในเรื่องของอย่างแรกคือความมุ่งมั่นตั้งใจครับน้องๆคือมีการทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็แรงใจในการฝึกฝนทางด้านดนตรีแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีครับอย่างที่สองคือการแบ่งเวลาของน้องๆครับต้องบอกว่าโรงเรียนมัธยมสังคีบเนี่ยเด่นด้านการเรียนก็เด่นเนาะหนักเหมือนกันด้านดนตรีก็หนักเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการแบ่งเวลาเนี่ยสำคัญมากการพัฒนาด้านซอฟต์สกิลนะครับของน้องๆเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆแล้วก็ประทับใจในการความกล้าของน้องๆเช่นเดียวกันครับว่ากล้าที่จะเรียนรู้ในสิ่งแปลกใหม่อย่างเช่นใครยังไม่เคยผลิตสื่อมาก่อนนะครับมีการเรียนรู้เปิดใจยอมรับนี่ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของการเพาะพันธุ์เมล็ดที่ดีของชาติต่อไปนั่นเองครับ
0: อะไรบ้างที่สอนน้องๆครับคุณเฟิร์สครับอะไรบ้างที่สอนไป
2: ครับสิ่งที่แนะนำน้องๆไปนะครับจะเป็นเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้ชีวิตอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือว่าจะเป็นการตัดต่อคลิปวิดีโอการสร้างสื่ออย่างไรให้คนรับชมได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงด้วยนะครับ
1: ค่ะส่วนการเลี้ยงกาแฟกับขนมเป็นของแถม
0: เป็นของแถม เป็นโบนัสครับท่านเจ้ากรมครับถามกันต่อเลยคืออันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วคงมีหลายโรงเรียนที่เขาอยากจะมาร่วมทำแบบนี้ในอนาคตทางกองทัพอากาศมีแผนที่จะขยายแม้จากไม่กี่โรงเรียนเพิ่มเป็นในภูมิภาคอื่นๆมีไหมครับ
3: ใช่ครับตอนนี้เขาเปิดอยู่นะครับก็ทางกองทัพอากาศมีหน่วยงานอยู่ในต่างจังหวัดอยู่นะครับตามกองบินต่างๆนะครับก็มีในหน่วยงานของกรมกิจการพลเรือนอยู่ที่นั่นด้วยนะครับคือแผนกกิจการพลเรือนก็ในการขยายออกไปในสู่ภูมิภาคเนี่ยก็อันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้เยาวชนทั้งประเทศจริงๆสามารถเข้าถึงได้นะครับถ้ามีความสนใจนะครับมีความสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเรามีเว็บไซต์กองทัพอากาศสามารถเข้าไปชม

0: ได้หรือติดต่อบริเวณพื้นที่ในหน่วยงานใกล้เคียงกองทัพอากาศที่อยู่ในต่างจังหวัดครับก็สามารถประสานงานมาได้ก็เขาเข้ามาร่วมจริงๆแล้วมิติของการแสดงความภาคภูมิใจของความเป็นชาติมันมีหลายมิตินะครับของโรงเรียนสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีทักษะในเรื่องของการดนตรีนะครับเราก็เลยเน้นไปด้านการดนตรีในเนื้อเพลงนะครับก็สามารถที่จะสื่อถึงความรักชาติรักประเทศใจได้แต่ถ้าโรงเรียนอื่นๆที่มีความสามารถพิเศษอื่นๆเช่นด้านกีฬาเราก็อาจจะเน้นไปด้านกีฬาก็เป็นไปได้แล้วแต่ในห้วงของเป้าหมายของในกลุ่มณปีนั้นๆนะครับ
1: อ๋อแปลว่าสมมติถ้าเกิดผมเป็นโรงเรียนผมอยากจะให้เด็กในโรงเรียนผมทำกิจกรรมของท้องประกาศเนี่ยก็เหมือนกับเขียนแนะนำตัวเองว่าเนี่ยทางเราเก่งเรื่องกีฬาเรื่องการเกษตรเรื่องงานฝีมือเนี่ยก็ติดต่อมาเดี๋ยวทางกองทัพอากาศดีไซน์โครงการให้
0: ถูกต้องครับถูกต้องก็สามารถที่จะร่วมในมิติของที่โรงเรียนมีความถนัดได
1: ้
0: เพราะว่าหลายมิติที่เราส่งเสริมในด้านของความเป็นชาติความภาคภูมิใจความท้าทายครับ
2: ค่ะทีมต้องถามผอ.วรพัฒน์กันบ้างนะคะว่าทางโรงเรียนมัธยมสังคีตกรุงเทพมหานครได้รับอะไรจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้บ้างคะ
3: นักเรียนนะครับได้เรียนรู้ประสบการณ์นะครับนอกห้องเรียนนะครับแล้วเราก็จะนำไปต่อยอดนะครับให้น้องๆพี่ๆนะครับในโรงเรียนนะครับในกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมจิตอาสาหรือว่าจะทำสื่อต่างๆนะครับเพื่อเผยแพร่นะครับให้น้องๆนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้นะครับได้เป็นต้นแบบนะครับในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครับผม
2: ในฐานะเป็นพี่เลี้ยงค่ะเชื่อว่าอาจจะได้เป็นพี่เลี้ยงในอีกหลายพื้นที่เลยค่ะคุณเฟิร์สคะเอาฝากถึงสำหรับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
4: ครับสำหรับโรงเรียนที่สนใจหรือว่าทางผู้ชมสนใจนะครับก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับอย่างที่ท่านกรมได้กล่าวไปนะครับก็ใครสนใจก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับก็พยายามมานะครับเราจะสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันนะครับ
2: เอาน้องน้ำขิงมีชวนเพื่อนๆโรงเรียนอื่นไหม
5: อยากชวนค่ะเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะได้รู้หลายๆอย่างทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ
1: และได้กินขนมด้วยใช่ไหมลูกพี่ๆเขาครับอากาศสถานการณ์เลี้ยงดีกันน้องยุ้ย
2: ใช่ค่ะนะคะอันนี้คือในโครงการดีๆอย่างเยาวชนไทยใต้ร่มพระบารมีนะคะกราบขอบพระคุณทั้ง4ท่านที่มาร่วมคุยกับเราขอบพระคุณค่ะรวมถึงน้องๆนักตีทุกๆท่านด้วยนะคะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครบถ้วนแล้วนะครับวันนี้วันเข้าพรรษาใครที่ออกไปทำบุญก็บูรณาบุญล่วงหน้าด้วยเราทุกคนและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกการติดตามเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingbit Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโต1เถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
1: หมึกนุ่มกุ้งดี
2: มันนัวดี
3: อร่อย
0: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่1บนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
4: สู้รุ่นเด้อไม่ได้
5: เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
0: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
6: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
7: ทำเมนูอะไรวะ
8: เนื้อน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
9: แกงเผ็ด
10: เนื้อน้ำข้าง
0: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค์
11: ไป
0: รายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS
12: กล้อง1ตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ
13: ์เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
12: ต่างวัย I Willรายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
0: คติธรรมนำชีวิต

0: เข้าพรรษานี้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันปลูกต้นพุทโธให้เต็มหัวใจปลูกต้นอภัยให้ทุกเวลาปลูกต้นศรัทธาให้ทั่วถิ่นปลูกต้นศีลให้ชีวาปลูกต้นภาวนาให้ชีวิตปลูกต้นจิตให้เมตตาขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันปลูกไว้เถิดหนาทั่วโลกาจะสงบร่มเย็นในฤดูกาลเข้าพรรษาตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8นี้พระภิกษุสงฆ์ท่านจะได้พักจำพรรษาโดยไม่ไปค้างแรมที่ไหนเป็นระยะเวลา3เดือนทุกรูปทุกท่านจะเข้ารับการฝึกตนให้มีวินัยฝึกใจให้มีธรรมะส่วนญาติโยมสาธุชนก็ได้ช่วยกันเสริมคือเสริมธรรมและเสริมปัญญาญาติโยมจะมีโอกาสเสริมธรรมคือเสริมความดีเสริมปัญญาคือเสริมความรู้โดยให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาขออนุโมทนา
1: วันนี้วันเข้าพรรษาแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

But Magamba is stalking. Planning an ambush. She has

With Kadogo refreshed, his old energy returns.

0: รรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์โอเรนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติ
1: มันคืออีกโลกนึงเลย
2: ผมไม่สามารถอธิบายไปคำพูด
3: มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมาก
4: นี่คือสวรรค์ของพวกเขาจริง
5: ๆอีกหน่อยมันจะไม่มีแล้วอ่ะ
0: ก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์โอเรนHidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงเริ่ม5สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
6: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
7: โอ้สวยมาก
8: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
9: ่เป็นเก้าการมันชีเป็นเก้าการ
10: นางงามอยู่ไกลกันนาน
8: พากันไปรำลึกความหลัง
11: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
8: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
12: อยู่ขดัง
13: เป็นขดังแล้ว
14: ต้องมีงานมีการต้องยังมีทุกบ้าน
15: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
8: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
15: ฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
16: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อะ5-6กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
17: ปกตินี้มันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
16: แห้งแล้งก็อยู่ได
8: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
18: โหเต็มเลย
8: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
6: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเต๋มาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
8: ซีรีส์วิถีคนเริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้16:30 นทางไทย PBS ครับ
19: เมื่อเมืองใหญ่ไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่เป็นเจ้าของเรียนรู้ชีวิตของสัตว์ป่าที่อยู่ท่ามกลางผู้คนและพร้อมเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำทีมสารคดีที่กว่าจะได้ภาพธรรมชาติอันน่าทึ่งจากทั่วทุกมุมโลกกับสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 21:30 นเป็นต้นไปทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
20: ท้องสารคดีมามุงกันตรงนี้ด่วนครับเพราะนี่คือเบื้องหลังการบุกป่าฝ่าดงลุยหนองน้ำเพื่อเข้าไปถ่ายทำสารคดีกับช่างภาพระดับตัวท็อปของเมืองไทยกว่าจะได้เป็นภาพป่าสวยๆภาพสัตว์แบบโคลสอัพพวกเขาต้องสมบุกสมบันกันขนาดไหนมาดูกันในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูฟูลเฟรมกระต่ายหมายจันทร์จะพาเราไปเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำสารคดีใน6ระบบนิเวศทั่วประเทศไทยกับ6ตอนสุดเอ็กซ์คลูซีฟครับนำทีมโดยอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าบุกป่าเคียงข้างคนทำสารคดีเพื่อไปเจาะลึกแทนคนดูว่ากองถ่ายขนาดเล็กนี้เขาต้องต่อสู้กับเวลาและธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ยังไงมาเริ่มกันที่ตอนที่1ชุ่มกับสิงห์วนสิงห์ดำน้ำและนั่งบังไผ่เฝ้าชีวิตนกน้ำที่บึงละหานครับตอนที่2 สูงกับกล้องทรงกฎลุยป่าเมฆดอยอินทนนท์กลางสายฝนตามรอยการเดินทางของน้ำครับตอนที่3 ชื้นกับแพพิมรดาที่ปีนต้นไม้สูงเกือบ30เมตรส่องหลังคาป่าเขาใหญ่พบกับการเดินทางของพิกพลอยอุ๋ยบูดาเบสและเบนไกจินบอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นการทำงานของคนทำสารคดีทุกมุมรับรองทุกตอนเนี่ยสนุกโหดมันฮาครบรสอย่างแน่นอนครับแต่สุดท้ายครับในโลกที่เดือดขนาดนี้การหวังให้ธรรมชาติกลับคืนมาสมบูรณ์แบบ 100% มันฟังดูเหมือนไกลเกินเอื้อมเหมือนกระต่ายหมายจันใช่ไหมครับแต่ฟูลเฟรมกระต่ายหมายจันเรื่องนี้ไม่ได้มาตอกย้ำความสิ้นหวังนั้นเลยครับมันคือความหวังที่บอกเราว่าธรรมชาติยังพอมีทางกลับมาได้และทุกคนสามารถรับชมเรื่องนี้กันได้ฟรีทาง www.vipa.me หรือ vipa application นะครับ
21: ตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว10นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันเชื่อชูค่ะวันนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการามีกำหนดพบกับกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียนะคะเพื่อประสานงานและเร่งรัดสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฮาลุนโซโล่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้านการท่องเที่ยวที่หลายฝ่ายช่วยกันติดตามขณะเดียวกันได้มีการแจ้งสถานะล่าสุดให้ญาติได้ทราบแล้วค่ะหลังสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการามีการแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะผ่านทางเพจ Facebook ถึงการประสานติดตามเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียรวมถึงอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมกรณีนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮาลุนโซโล่ดังนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของนายบวรทัศน์ยังคงอยู่ครบถ้วนและจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวนะคะโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามให้ความร่วมมือและประสานงานกับทางสถานเอกอัครราชทูตเป็นอย่างดียิ่งค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะล่าสุดเกิดน้ำท่วมในจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเจ้าหน้าที่เร่งเข้าให้การช่วยเหลือแล้วฝนที่ตกหนักกว่า100มิลลิเมตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ทำให้เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอบ้านโคกและอำเภอฟากท่ากว่า10หลังคาเรือนนะคะบางจุดระดับน้ำไหลข้ามสะพานทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอนค่ะฝนที่ตกหนักมีรายงานว่าน้ำท่วมบางพื้นที่แล้วเช่นกันเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านศูนย์ภาคเหนือรายงานว่าวันนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงค่ะเจ้าหน้าที่อาร์เจนตินาเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวมากกว่า100คนที่ติดอยู่กลางพายุหิมะขณะเดินทางมุ่งหน้าไปยังจุดชมวิวทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศค่ะกองกำลังตำรวจแห่งชาติอาร์เจนตินาเผยแพร่วิดีโอแสดงให้เห็นรถยนต์หลายคันถูกฝังอยู่ใต้หิมะใกล้เมืองในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวมากกว่า100คนที่ติดอยู่บนถนนที่มุ่งหน้าไปยังจุดชมวิวธรรมชาติซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 4,550 เมตรเนื่องจากพายุหิมะที่พัดถล่มพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและหน่วยป้องกันภัยพลเรือนเข้าใช้เครื่องจักรหนักเปิดทางถนนและดึงรถยนต์ที่ติดอยู่ใต้หิมะขึ้นมาก่อนที่จะเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บ2คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติค่ะศูนย์คนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนายเกรียงศักดิ์โพสีทองอายุ30ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวแดงผมสั้นรองทรงมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่6ตำบลโคครามอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางปลาม้านะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะหมดเวลาของทันข่าว10นาฬิกาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา11นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ

a triumph, but one seen by others.

0: การเดินทางของรถเก่าๆหมอลำจนๆกับศิลปะพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของชาวอีสาน
1: ไม่อยากให้ดูถูกหมอลำขอข้าวแต่เราก็ไปทำให้คนดูให้คนสนุกสนาน
2: เห็นเขาไม่ให้อะไรเราเลย

0: เนี่ยเขายิ้มให้แล้วเขาก็พูดด้วยคำสองคำแล้วก็ดีใจแล้ว
1: เงินซ้ำนี่นี่ลูกเอามาให้นี่แม่ก็ดีใจน้ำตาไหลเหลือทนลูก
2: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนหมอลำขอข้าว30กรกฎาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
3: กล้องหนึ่งตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ
4: ์เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
3: ต่างวัย I Will รายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
5: วางคณิเวศสภากาชาดไทยค่ะจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนุกบ้างไปดูกันเลย
6: ไปกันเลย

0: สำหรับวันนี้นะครับไทย PBS Podcast นะครับก็เอารายการโรงหมอนะครับมาออกบูธด้วย
1: ก็ถือว่าวันนี้มาแล้วได้เห็นบรรยากาศที่ทุกคนสนุกสนานพวกเราก็ยินดีมากๆนะคะในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
2: ก็รู้สึกเป็นกิจกรรมที่มีความสุขนะคะขณะเดียวกันก็รื้อฟื้นความรู้ในการทำกับข้าวบางคนไม่เคยทำก็มาได้ทำได้เจอเพื่อนแล้วมาทำร่วมกันนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะ
3: เป็นคนไม่ทำอาหารแล้วได้เชฟบุ๊กเนี่ยมาสอนให้ทำอาหารก็ได้สังคมกับเพื่อนๆที่มาทำร่วมกลุ่มอะค่ะ
4: มีความสุขดีนะคะเพื่อนๆก็ชอบแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไม่หนักมากสำหรับผู้สูงอายุอะค่ะชอบทุกกิจกรรมเลย
1: รู้ใจใบเก๋าตลอดทัวร์ครั้งที่3จะไปที่ไหนติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ค่ะไปกันเลย
5: ไปค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว 11 นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเสียใจกรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาหลุนโซโล่ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวเสียชีวิตเผยส่งเจ้าหน้าที่สถานทูตลงไปที่จอร์เจียแล้วค่ะนายศรีหาศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาหลุนโซโล่ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวโดยระบุว่าตนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดว่าจะเกิดขึ้นขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ประเทศจอร์เจียได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียแล้วนะคะเพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งจะต้องรอทางการของประเทศจอร์เจียในการสรุปหาสาเหตุอย่างเป็นทางการนายศรีหาศักดิ์ระบุต่อว่าทันทีที่ทราบว่าฮาหลุนหายไปหลายวันและขาดการติดต่อทางจอร์เจียและสถานทูตก็รีบดำเนินการและพบร่างอยู่ภายในโรงแรมตามที่ปรากฏเป็นข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าเมื่อการสอบสวนเรียบร้อยแล้วจะมีการดำเนินการตามกระบวนการเพื่อนำร่างกลับมาซึ่งขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นต่อไปค่ะประชาชนในจังหวัดพะเยาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบระบบระบายน้ำค่ะหลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักและกังวลว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นกระทบต่อการเดินทางในพื้นที่ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนในพื้นที่จังหวัดพะเยาส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังนะคะโดยเฉพาะบริเวณบ้านหม้อแกงทองตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาระดับน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าจุดที่เกิดน้ำท่วมอยู่ใกล้กับโครงการก่อสร้างทางรถไฟซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแนวทางระบายน้ำทำให้เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำระบายได้ไม่ทันก่อนจะเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและผิวการจราจร

0: ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่สถานการณ์ล่าสุดยังคงมีฝนตกลงมาเป็นระยะค่ะชาวบ้านต่างกังวลว่าหากยังมีฝนตกต่อเนื่องแบบนี้น้ำอาจจะสะสมเพิ่มขึ้นและระบายไม่ทันจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณโครงการก่อสร้างทางรถไฟนะคะพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักรัฐฮาวายของสหรัฐเกิดปรากฏการณ์ภูเขาไฟปะทุระลอกใหม่ค่ะทำให้สำนักสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐประกาศยกระดับการเตือนภัยเป็นสีส้มพร้อมกับเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้ค่ะวิดีโอจากสำนักสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐบันทึกนาทีที่ภูเขาไฟคิลาเวอาพ่นลาวาออกจากปากปล่องก่อนจะไหลลงมาตามแนวปล่องภูเขาไฟทีมนักวิทยาศาสตร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ที่ภูเขาไฟพ่นลาวาจะเกิดขึ้นอย่างหนักในช่วงปลายสัปดาห์นี้ทางการสหรัฐประกาศเตือนภัยระดับสีส้มพร้อมเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดภูเขาไฟคิลาเวอาเป็นภูเขาไฟที่ทรงพลังที่สุดในโลกลูกหนึ่งนะคะตั้งอยู่บนเกาะฮาวายโดยเกิดการปะทุเป็นระยะมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมปี2024และยังคงได้รับการจัดอันดับให้เป็นภูเขาไฟที่มีความเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยามากที่สุดลูกหนึ่งในโลกค่ะศูนย์คนหายไทยพิเบศรับแจ้งนายประสงค์หาวันอายุ51ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นหยากศกมีหนวดเครามีปัญหาสุขภาพจิตหายจากถนนวังเดิมแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่นะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะหมดเวลาของทันข่าว 11:00 นแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวทางไทย PBS ได้อีกครั้งในช่วงข่าวเที่ยงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: จ้าถิ่นด้วยชื่อแก๊งว่าอะไร
1: ไม่มีชื่อเลย
0: สลัดผักสลัดโรครับกินแล้วสวยนะครับพี
2: ่ตอนแรกไม่คิดจะเป็นแม่ค้าเลย
0: เพราะ
2: กลัวเจอคนขายของไม่เป็น
0: จะเลี้ยงไหมเนี่ยลูกน้องเนี่ยบ๊ายบายยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดชลบุรีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลดอนหัวล่อละครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตำบลหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมหรือว่าไม่เคยมีโอกาสได้มาสัมผัสก็คงยากที่จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะว่าดอนหัวล่อนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับอมตะซิตี้นะครับหรือจะบอกได้เลยว่าย่านนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

จากการพัฒนาของพื้นที่ในย่านนี้โดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนครับดอนหัวล่อนั้นยังเป็นท้องนากันอยู่เลยนะครับสัญลักษณ์ประจำเทศบาลเมืองของที่นี่เนี่ยนะครับยังเป็นสัญลักษณ์รูปรวงข้าวแหละครับสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนในบริเวณแถวนี้สมัยก่อนนั้นเพาะปลูกทำนากันนะครับแต่ปัจจุบันที่ดินราคาแพงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับและบรรยากาศก็จะเห็นถนนแบบนี้แหละครับที่เต็มไปด้วยรถบรรทุกรถทัวร์รถบัสนะครับที่ถ้าเป็นรถบรรทุกก็ลำเลียงสินค้าเพื่อขนส่งตามคาร์โก้ในบริเวณแถวนี้นะครับและถ้าเป็นรถบัสก็จะเป็นรถที่คอยรับส่งเจ้าหน้าที่พนักงานตามโรงงานต่างๆที่อยู่ในบริเวณย่านนี้ทะเบียนราษฎร์นี่นะครับมีจำนวนประชากรอยู่ที่นี่แค่หลักหมื่นคนเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับมีหลายแสนคนเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มาทำงานเองก็ดีเจ้าของธุรกิจต่างๆที่มาซื้อที่ทำโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นและก็ไทยต้องบอกว่าพื้นที่แถวนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากท้องนาก็กลายเป็นพื้นที่ที่อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมของโลกเลยก็ว่าได้นะครับและจริงๆสาเหตุที่ชื่อว่าดอนหัวล่อเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนยุคของการเพาะปลูกอีกเนี่ยนะครับสมัยก่อนแถวนี้เป็นป่าสลับซับซ้อนนะครับกับหนองน้ำเนี่ยนะครับซึ่งจะมีสัตว์ป่าอยู่เยอะมากๆเลยทีเดียวครับชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับเขามักนิยมทำหุ่นจำลองนะครับแล้วก็เอาหัวของสัตว์เนี่ยไปสวมเอาไว้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นหัวล่อเนี่ยแหละครับก็เลยเรียกว่าดอนหัวล่อเพื่อให้สัตว์เนี่ยรู้สึกว่าอ๋อมีสัตว์อยู่เราสามารถมาอยู่แถวๆนั้นได้พอสัตว์หลงกลปุ๊บชาวบ้านก็จับสัตว์เอามาทำเป็นอาหารบ้างก็ดีเป็นเหยื่อบ้างก็ดีทำหลายๆอย่างเนี่ยนะครับวันนี้ไม่มีแล้วสัตว์ป่านะครับพื้นที่ในบริเวณแถวนี้ทุ่งนาเหลือน้อยมากละครับส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอมตะซิตี้หมดเลยแล้วก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมกันซะส่วนใหญ่ที่เหลือในบริเวณพื้นที่แถวนี้ก็จะเป็นหอพักที่เอาไว้ให้คนงานหรือคนที่ทำงานแถวๆนี้ได้พักอาศัยเนี่ยนะครับมาดูกันแล้วกันครับผู้คนดั้งเดิมมีอยู่หรือเปล่าและผู้คนที่มาอาศัยอยู่แถวๆนี้กลุ่มใหม่ความสุขความทุกข์ของพวกเขาเป็นอย่างไรติดตามให้ดีในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้กับดอนหัวล่อครับ

0: นี่อย่างป้ายนี้นะครับก็มีโครงการก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเพราะว่าเขากำลังจะเอาสายเคเบิลลงใต้ดินบริเวณถนนดอนหัวล่อนะครับระยะ2ช่วงโกดัง WHA นี่นะครับไปจนถึง4แยกดอนขุนวังแถวนี้จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเท่าที่ทราบข่าวและติดตามข่าวเพราะว่า EEC นั้นเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาในย่านนี้พอสมควรในการสร้างนโยบายนะครับที่นี่จะกลายเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ต่อไปในอนาคตนะครับจะใช้พลังงานสะอาดพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับรถก็จะใช้รถไฟฟ้าแล้วก็จะมีอุโมงค์ลอดใต้ดินมีหลายอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปในอนาคตน่าติดตามมากซอยนี้นะครับช่วงเวลาเลิกงานหรือเปลี่ยนไทยกะจะเป็นช่วงเวลาที่คึกคักมากเพราะว่าจะเต็มไปด้วยห้องให้เช่าอพาร์ตเมนต์ให้เช่าหอให้เช่านะครับสำหรับคนที่มาทำงานตามโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเขาก็จะพักอยู่ตามหอนี่แหละครับเดินตากแดดครับอากาศมันหนาวแต่หนาวก็เลยออกมาตากแดดนิดนึงครับเดี๋ยวมันดำไงเอาแค่ความร้อนแต่ว่าไม่เอาดำเอาหัวเราะสวัสดีครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับ
1: พ
0: ี่
1: ต
0: ุ
1: ๊กครับพ
0: ี่ตุ๊กสวัสดีครับพี่ตุ๊ก
1: สวัสดีพ
0: ี่แฟนพี่ตุ๊กเหรอ
1: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเค้กค่ะ
0: พี่เค้กพี่ตุ๊กเป็นไง
1: สบายดีครับพี
0: ่ทำอะไรร้านนี
3: ้เปิดร้านขายแก๊สครับพี
0: ่ร้านขาย

0: แก๊สขายใครอ่ะแม่ค้าแถวนี
1: ้ใช่ครับมีลูกค้าสั่งก็ไปส่งครับ
0: พี่เป็นเจ้าของร้านป่ะ
1: ใช่ครับ
0: มาทำอาชีพนี้ได้ไงครับพี่ตุ๊ก
1: ก็ที่บ้านทำอยู่แล้วครับ
0: ที่บ้านทำอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ผมนึกว่าพี่ตุ๊กแบบเมื่อก่อนทำในนิคมทำโรงงานแล้วก็เลยออกมาตั้งกิจการส่วนตัวเพราะว่าคิดว่าส่วนใหญ่คนในซอยนี้เขาทำงานโรงงานกันใช่ไหมอ๋อ
1: คร
0: ับ ใช่ป่ะทำงานในนิคมเลยคิดว่าแบบนั้น
1: ครับ
0: เปล่า
1: เปล่าครับพอดีมีกิจการอยู่ที่บ้านอยู่แล้วที่แปดริ้วครับที่เนี่ย
0: ชาเชิงเซา
1: ชาเชิงเซาครับ
0: แล้วพี่เค้กแต่งงานยังครับเนี่ย
2: ค่ะ
0: มีลูกยัง
1: มีแล
2: ้ว
0: กี่คน
2: สองคน
0: สองคน
2: อ๋อลูกติด
0: ลูกติดแล้วมีลูกใหม่ไหม
1: ยังไม่มีย
0: ังไม่มีแต่งงานกันนานยังขออนุญาตถามนะ
1: ครับ
0: ถามเนี่ยแต่งงานนานยัง
1: เมื่อไม่นานนี่ครับ
0: อ้าวยินดีด้วยนะครับแล้วมาพบรักกันได้ยังไงอ่ะ
1: อ๋อพบรัก
0: พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มนักแก๊สกับคนทำอาชีพอะไรพี่เค้ก
2: ขายของค่ะ
0: ขายของที่ไหนอ่ะ
2: ขายที่ตลาดแถวบ้านของทอด
0: ของทอดอะไรอ
2: ่
0: ะ
2: พวกไก่เกาหลีเฟรนช์ฟรายไก่ขยาวผม
0: โอเคพ่อหนุ่มนักแก๊สกับแม่สาวไก่เกาหลี
1: คร
0: ับ พอได้ไปเจอกันยังไงคุณไปส่งแก๊ส
1: อ๋อก็ไปเจอกันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เมื่อก่อนตัวเล็กกว่านี้เมื่อก่อนทำงาน PR
0: PR ที่ไหนจีพีอาร์ร้าน
1: อะไรเงี้ยพี่
0: จีพีอาร์ร้าน
1: ครับ
0: คุณจีพีอาร์ร้าน
1: ครับคุณเป็นหลงก้น
0: คนเป็นคนแบบไหนกล้าจีพีอาร์ร้านเพราะคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าคนเป็น PR ร้านเนี่ยหนุ่มจีบทุกโต๊ะใช่ป่ะ
1: ใช่
0: แล้วคุณไม่กลัวทะเลาะกับโต๊ะอื่นเหรอ
1: ไม่กลัวพี
0: ่
1: เป็นเจ้าถิ่นครับ
2: มีไปนั่งเฝ้า
0: อ๋อเป็นเจ้าถิ่นด้วยชื่อแก๊งว่าอะไร
1: ไม่มีชื่อเลย
0: พอจีบติดเขาก็เลยเลิกทำงานที่นั่นเลย
1: ครับสักพักก็เลิกก็มา
0: อายุรุ่นเราเขาเดียวกันไหมครับ
1: ใช่ครับเขาโตกว่า2ปีครับ
0: รุ่นใหญ่ด้วยจีบรุ่นใหญ่ด้วยโลกของคุณ2คนก่อนจะมาเจอกันมีอะไรที่มันแบบทับซ้อนกันไหมเช่นคนหมู่บ้านเดียวกันคนตำบลเดียวกันคนจังหวัดเดียวกันหรือเรียนโรงเรียนอะไรที่มันแบบว่าสามารถคุยแบบว่า
1: ไม่เลยพี
0: ่คนจังหวัด
2: ชลบุรีค่ะ
0: คนชลบุรีก็คืออยู่เนี่ย
2: ใช่อยู่ศรีราชา
0: อยู่ศรีราชา
2: อยู่แปดริ้ว
0: แปดริ้วตอนคุณแต่งงานอ่ะคุณมีแบบพิธีกรไหม
1: ไม่มี
0: มีจัดงานไหม
1: แบบเงียบๆพี
0: ่แสดงไม่มีการสัมภาษณ
1: ์ไม่มี
0: ว่ารักกันได้ยังไงเจอได้ยังไง
1: ไม่มี
0: แล้วญาติรู้ไหม
1: รู้อ่ะ
0: รู้ว่าเจอได้ยังไง
1: อ๋อรู้
0: รู้ไหมว่าใครจีบใครก่อนอะไรเงี้ยรู้ไหม
1: รู้เพราะชอบเล่าให้ฟัง
0: อ๋อ งั้นผมขออนุญาตเป็นพิธีกรงานแต่งคุณก็แล้วกันนะ
1: ครับ
0: เริ่มตรงนี้เลย วินาทีที่เปิดตัวคู่บ่าวสาวขึ้นไปยืนอยู่ในกลางเวทีของงานพิธีกรก็เลยถามเจ้าสาวว่าอะไรเป็นสาเหตุให้มีผู้ชายมาจีบทุกโต๊ะเลยถ้าคุณเป็น PR ร้าน
2: ค่ะ
0: คนนี้พิเศษไงทำไมต้องไปหลงคนนี้อ่ะตอบมาอยากรู
2: ้แต่ตอนนั้นเขาใส่ใจอ่ะ
0: ตอนนั้นคุณใช้คำว่าตอนนั้นตอนนั้นเขาใช้คำว่าตอนนั้นนะ
2: ใช่ตอนนั้นใส่ใจ
0: ตอนนั้นนี่มันปีที่แล้วนี่เองนะ
2: ไม่ถึงตอนแรกๆใส่ใจ
0: มันถึงแค่ตอนแรกๆ
2: ไม่ถึงว่าเขาใส่ใจดีค่ะตอนนั้น
0: เฉพาะตอนนั้น
2: ใช่เฉพาะตอนนั้น
0: ตอนนี้อ่ะ
2: ตอนนี้ก็ใส่ใจ
0: ตอนดีๆตอนดีๆใส่ใจ
2: แต่ตอนนี้เราใส่ใจเขามากกว่า
0: คำว่าใส่ใจอธิบายให้ฟังหน่อยใส่ใจคืออะไร
2: คอยถามกินข้าวอะไรเงี้ยพากินข้าวตลอดมันก็แพ้ความใส่ใจอ่ะผู้หญิงแพ้ความใส่ใจไปเรื่อยๆเขาโทรหาเราตลอดแต่เราแบบไม่ค่อยรับสายเขาหรอกก็โทรมาโทรก็นั่นแหละจนแบบนัดกินข้าวกันค่ะแล้วก็พอคุยกันก็ไปบ้านเขาไม่มีแฟนจริงๆก็นั่นแหละคบกันคุยกันไปเรื่อยๆ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี
3: ่ยินดีรู้จักพี
0: ่ยินดีที่ได้รู้จักครับพี่คุยต่อฉะเชิงเทรากับชลบุรีมันมีความใกล้เคียงกันแหละแต่คุณโตมาคนละครอบครัวกันมีความแตกต่างกันแล้วไอ้ความเป็นเราก่อนมาเจอเขากับความเป็นเราก่อนมาเจอกันน่ะมันต่างกันไหมวิถีชีวิตการใช้ชีวิต
2: ต่าง
0: เขาอาจจะลูกคุณหนูคุณอาจจะลูก

0: สู้คนอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะหรืออาจจะกลับกันก็ได้ต่างยังไงอะอธิบายเค้ก
1: ของเราครอบครัวเป็นชีวิตกลางคืนกัน
0: หมดเลยเหรอ
1: ค่ะคือหมายถึงว่ากลางคืนแม่ก็เป็นกุ๊กกลางคืนทางในบ้านก็คือชีวิตกลางคืนกันหมดเราเติบโตมาในชีวิตกลางคืนกันหมด
0: แต่คุณเป็นเด็กนักเรียนตอนที่คุณโตมาคุณก็ต้องเป็นคนเดียวที่ตื่นกลางวัน
1: ไม่ค่ะเมื่อก่อนแม่ก็พ่อกับแม่ตอนนั้นพ่อกับแม่ที่พ่ออยู่ก็เปิดร้านเหล้าก็คือเกิดมาก็คือพ่อก็เปิดร้านนะเปิดร้านเหล้าเปิดร้านอาหารเปิดร้านคาราโอเกะสมัยก่อนเนาะที่ร้องคล้องพวงมาลัยอ่ะก็เป็นคนชีวิตกลางคืนกันหมดตั้งแต่ลืมตาตั้งแต่เด็กเลยค่ะใช้ชีวิตกลางคืนมา
0: คุณแม่ก็เป็นกุ๊ก
1: ค่ะถ้าตอนเนี้ยเป็นกุ๊กแต่เมื่อก่อนเขาก็เปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วไงแล้วคุณไม่ต้องไปโรงเรียนเหรอ
1: ไปโรงเรียนก่อนได้นอนก็ตีสองตีสาม
0: แล้วตื่นไปโรงเรียนไหม
1: ไปโรงเรียนบ้างหยุดบ้างไปสายตลอดประมาณเนี้ยค่ะ
0: แล้วทำไมคุณไม่กลับไปนอนหรือคุณต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่ายังไง
1: ก็ค่ะอยู่กับพ่อกับแม่แต่ถ้าถามว่าขึ้นไปนอนได้แต่แบบยังไงเราเป็นเด็กแล้วเราก็ตามติดแม่ค่ะติดแม่ติดพ่ออะไรเงี้ยเราใช้ชีวิตอย่างนั้นมาตลอด
0: เพราะฉะนั้นคุณเห็นโลกกลางคืนมาโดยตลอด
1: ใช่ค่ะตลอด
0: แต่เด็กเลยนะ
1: ค่ะตั้งแต่เด็กเลย
0: ของคุณอ่ะ
2: ก็ของผมก็เป็นชีวิตกลางวันมากกว่าก็จะตื่นมาไปโรงเรียนกลับมาก็จะมาช่วยพ่อช่วยแม่ส่งแก๊สทำงานอะไรประมาณเนี้ยครับพี
0: ่
2: ส่งแก๊สส่งน้ำ
0: คุณต้องเริ่มช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานตั้งแต่อายุเท่าไหร
2: ่ก็11ขวบถึง2ขวบอะไรเงี้ยก็คือว่าพ่อผมก็จะสอนให้มีแบบรู้จักอาชีพให้แบบว่าให้รู้จักอาชีพซ่อมรถหรือก็แบบพวกส่งแก๊สอะไรเงี้ยครับเขาจะให้หามาให้เราทำเพื่อที่จะมีเงินในเลี้ยงตัวเองเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้มีแบบยังไม่ได้เปิดร้านแก๊สขนาดนี้ยังไม่ได้มีเงินอะไรมากมาย
0: เวลาคุณพ่อคุณแม่สอนให้เรารู้จักอาชีพเนี่ยเขาสอนการทำธุรกิจด้วยไหมเช่นสอนการเก็บตังค์หรือถ้าเกิดเราลงแรงไปส่งแก๊สให้ค่าจ้างค่าส่งแก๊สนี้ปกติเขาต้องไปจ้างคนงานเขาจ้างคุณแทนเขาให้เป็นค่าขนมต่อเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเขามีวิธีการสอนอย่างไร
2: ก็จะให้ครับจ้างเราครับก็คือว่าไม่เชิงจ้างก็คือเขาจะให้เราดูแลเงินตรงนั้นเลยให้เราเก็บแล้วก็บริหารต้นทุนของเราเองเลยครับ
0: อ๋อฉะนั้นคุณก็ทำกิจการเป็นตั้งแต่เด็กเลย
2: ใช่ครับ
0: ตอนมาเจอกันดูเหมือนคุณต้องแบบมีอะไรที่เพิ่มพูนให้งานได้บ้างเช่นคุณสอนทักษะกลางคืนให้เขาหรือคุณสอนทักษะค้าขายให้เขามีอะไรที่คุณแบ่งหน้าที่กันหรือเอื้อกันบ้างหรือฟังความคิดเห็นของกันและกันว่าถ้าเรื่องนี้ต้องคนนี้ถ้าเรื่องนี้ต้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเป็นเรื่องว่าเรื่องค้าขายก็จะปรึกษากันตลอดพี่แบ่งแชร์กันแบ่งกันเพราะว่าบางทีเขาถนัดทางด้านเนี้ยผมก็ต้องปรึกษาเขา
0: ทางไหนอ่ะ
2: แบบว่ามีระบบการจัดการที่แบบว่ารัดกุม
0: ยกตัวอย่าง
2: แต่มุดกับเรื่องเงินอะไรเงี้ยพี่การบริหารเงินเขาจะแบบให้เก็บเข้าตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าจ่ายอะไรแบ่งเก็บอะไรประมาณเนี้ยพี่ให้รัดกุมให้รอบคอบ
0: แล้วเรื่องอะไรที่คุณปรึกษาเขาหรือคุณให้เขาเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนั้น
1: ๆถ้าแบบว่าถ้าเรื่องทางบ้านก็ให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองทุกอย่างแต่เราก็จะคอยแบบเราก็จะมาแบบมาเรื่องลูกมากกว่าแล้วก็คอยเป็นเบื้องหลังให้เขาคอยแบบว่าถ้าเขารู้สึกเขาเครียดขึ้นมาเงี้ยเราก็จะคอยเข้าหาเขาแหละว่าเป็นยังไง
0: ดูยังไงเขาเครียด
1: ก็จะนิ่งเลยค่ะนิ่งเป็นคนหนึ่งเลยหน้าตาเขาจะเครียดจะนิ่งแบบไม่พูดแล้วทีนี้เราก็จะแบบว่า
0: ดูว่าเขาคิดอะไรสักอย่างอยู่
1: ก็บอกมีอะไรให้บอกนะอย่าเก็บไว้คนเดียวเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบอธิบายชอบพูดชอบคุยชอบแบบว่าชอบพอเราอธิบายพวกเขาจะรู้สึกดีอะไรเงี้ยจะบอกว่ามีอะไรค่อยๆคิดก็ค่อยๆแบบบอกสิทำไมไม่บอกถึงจะช่วยอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ช่วยเป็นความคิดได้หรืออะไรเขาก็ทำได้หมดอะไรเงี้ยเขามีแรงมีอะไรก็ช่วยกันทำได้หมดให้กำลังใจกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: การที่สมมติว่าเราเป็นลูกจ้างมาก่อนแล้วเราจะออกมาเพื่อหาโอกาสให้ตัวเองเป็นเจ้าของกิจการได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองมีรายได้ที่มั่นคงที่จะช่วยจุนเจือครอบครัวได้หรือแม้กระทั่งคุณเองในวัยของคุณที่ต้องออกมาจากคุณพ่อคุณแม่นะมาตั้งร้านของคุณเอง

0: ยากไหมคุณอายุเท่าไหร่ปีนี
1: ้30
0: คุณก็32
2: 32
0: ยากไหม30ต้นๆกับการทำอะไรพวกนี
1: ้ผมว่ายากช่วงแรกๆพี
0: ่ไม่ยากยากช่วงแรก
1: เราเรียนรู้การที่เราอยู่กับมันมาตลอดอะพี่แล้วก็พอมาขยายปุ๊บมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ผมในความคิดผมอ่ะ
0: คุณเล่าให้ฟังได้ไหมคุณว่ามีแฟนคนชลบุรีก็คือเขาแล้วคุณมาตั้งร้านตรงนี้ได้ไง
1: พอดีว่าผมมามองหาที่จะเปิดร้านอยู่แล้วพี่ตอนแรกก็ผมมองหาในพื้นที่ไข่ตังเตาแต่ว่ามันไม่มีแล้วผมมาเจอจุดเนี้ยผมก็เลยลองลงทุนดู
0: จุดนี้เป็นยังไงตอนแรกมันเป็นอาคารแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าห้องว่างให้เช่า
1: เป็นร้านแก๊สอยู่แล้วพี
0: ่ร้านแก๊สอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ครับแล้วผมก็ขอเซ็งเขาต่อ
0: คุณก็มาดูโลเคชั่นคุณสำรวจอะไรบ้างก่อนคุณตัดสินใจซื้อต่อครับ
1: ผมดูฐานลูกค้าอย่างเดียวเลยพี่ผมดูฐานลูกค้ากับที่เขาบอกว่าการที่เขาเขียนไว้ว่ามันมีฐานลูกค้าวันนึงจะได้ยอดประมาณนี้อะไรเงี้ยผมก็ลองดูว่ามันโอเคมันได้นะมันไปต่อได้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะลงทุนเพราะว่า
0: ไม่ใช่คนต้องมาดูไหมมีหอกี่หอมีใครจะซื้อแก๊สเราบ้างมีร้านกี่ร้านในย่านนี้คุณต้องขี่เซอร์เวย์ดูไหม
1: ขี่ดูพี
2: ่ค่ะมาด้วยกันมาดูด้วยกันก็มันเป็นแหล่งชุมชนนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมเยอะแล้วก็หอพักเยอะที่ดูที่ชอบ
0: เนี่ยนะ
2: ค่ะเรามองหลายๆอย่างมัน
1: เป็นเขตกับอุตสาหกรรม
2: ใช่
1: คนกรุงพานเยอะ
2: ที่มันมีหอหมด
1: มันบอกการ
2: มันเต็มไปหมด
0: แสดงว่าเดี๋ยวตอนเลิกงานเปลี่ยนกะนี่ตรงนี้แบบ
1: รถติดพี
0: ่ฟูเลยฟูเลย
2: ใช
1: ่พี
0: ่โอ้โห
2: เพราะว่าทุกคนต้องใช้แก๊สกันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพ่อค้าแม่ค้า
1: ห้าโม
2: งในห้องในบ้านเนี่ยเขาก
0: ็เอาทุกบ้านที่ใช้หมดเลย
2: ค่ะส่วนมากเขาก็ใช้แก๊สกัน
0: เรามาเนี่ยแล้วเราคำนวณแล้วเรามีโอกาสคืนทุน
1: มีโอกาสคืนทุนภายใน3เดือน
0: 3เดือนแล้วนี่ผ่านมาเลย3เดือนแล้วนี่
1: เพิ่งจะเข้าเดือนที่2เ
0: ลยเอาเข้าเดือนที่2เดือนหน้าคืนทุนไหม
1: คืนดิน
0: ี่คุณเริ่มปีนี้เลยเนี่ยธุรกิจคุณอ่ะ
1: ใช่
0: โอ้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่ตุ๊กขอให้ประสบความสำเร็จนะ
1: ครับพี
0: ่คุณจะได้สร้างครอบครัวขายได้วันละกี่ลูก
1: ก็วันละ40ครับ
0: 40ลูกเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือตึกมากกว่ากันเอ้ยพ่อค้ามากกว่ากันเนี่ยมาแล้ว1ลูกสวัสดีครับโอ้ไปซื้อของมาฝากด้วย
1: คร
0: ับ ขับรถผ่านแล้วเห็นได้แล้วไปเอาของที่ไหนมา
2: ขับรถไปซื้อตรงเนี้ย
0: โอ้เห็นปุ๊บรีบขับรถไปซื้อแล้วขับรถกลับมาโอ้โหน่ารักจังเชิญพี่สวัสดีครับน่ารักจังเลยพี่ชื่ออะไรครับพี่นิ่มพักอยู่แถวนี้ป่ะครับ
2: ใช
0: ่มีแก๊สยังแก๊ส
2: แก๊ส
0: บ้านใช้แก๊สไหม
2: ไม่ได้ใช้ค่ะพอดีอยู่คอนโด
0: เอาไปอยู่คอนโดไม่ได้ใช้
2: ใจมากเลยพอดีขับรถจะไปหา
0: ทอฟฟี่เค้กชลบุรี
2: ร้านดัง
0: เดี๋ยวผมกินแล้วผมแบ่งพี่เขาด้วยได้ไหมอ๋อยินดีให้ได้รู้จักนะครับพี่นิ่ม
2: ใช่ค่ะ
0: ผมขอมอบให้พี่ไว้แปะหลังรถนะครับขอบพระคุณนะครับสองคำถามความสุขของพี่นิ่มคืออะไรครับ
2: ตอนนี้เหรอคะก็คือได้อยู่กับมีเวลาให้ครอบครัวค่ะ
0: ไม่ได้ทำงานแล้วเหรอครับ
2: อ๋อพอดีเพิ่งลาออกมาประมาณ4เดือน5เดือน
0: วินาทีที่ตัดสินใจลาออกอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจลาออก
2: รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็รู้สึกพอแล้วกับทำงานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะลองเริ่มอะไรใหม่ๆอย่างเงี
0: ้ยแล้วมีเงินเก็บไหมหรือว่าแบบจะอยู่ได้อีกกี่เดือนหรือจะเอาไปเปิดธุรกิจอะไรใหม่นั้น
2: ก็มีคิดว่าจะทำอะไรต่ออยู่แล้วประมาณนี้ค่ะ
0: ตอนนี้เก็บเป็นความลับกลัวคนแย่งทำ
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: แล้วความทุกข์ของพี่นิ่มคืออะไรครับ
2: ตอนนี้รู้สึกว่าก็ยังไม่มีอะไรที่ทุกข์มากก็มีเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็ผ่านไปต
0: ่อยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่นิ่มผมชื่อเปิร์นนะครับขอบคุณนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่นิ่มขอบคุณมากนะครับทุกคนอร่อยอร่อยมากน่ารักที่สุดหน่อยจริงหน่อยจริงตรงไหนทำธุรกิจง่ายกว่ากันระหว่างฉะเชิงเทรากับชลบุรี
1: ผมคิดว่าที่นี่ทำง่ายกว่าแล้วก็คิดว่าไปได้ไกลกว่า
0: ต้องมีรายได้สักเท่าไหร่ถึงคิดว่าเป็นรายได้ที่ประสบความสำเร็จสำหรับเราที่จะดูแลครอบครัวได้ในโลกยุคปัจจุบันนี้นะ
1: วันละสักประมาณวันละ3,000 บาทผมคิดว่าพอ
0: แปลว่ารายได้เดือนละ90,000 บาทพอละ

0: คิดว่าพอแต่ว่าถ้าได้มามันก็ดี
1: แต่ว่าหมายถึงว่า 90,000 บาททั้งครอบครัวนะ
0: ครับ
1: พอนี่คือกำไรอ่ะขอกำไรแค่เดือนละ 90,000 พอละ
0: คิดว่าพอพี
1: ่พอมั้ยเขาบอกบางทีนะผู้ชายอ่ะพอตั้งนานละคนไม่พอคือผู้หญิงผลักดัน

0: เก่งขึ้นไปโดยปริยายอะไรอย่างเงี้ยเป็นงั้นมากคุณอะ
1: ไม่ค่ะ
0: คุณจะบอกว่าอะไรไม่เป็นไรนะเรามีแค่นี้ก็พอแล้ว
1: ใช่แล้วส่วนมากจะเป็นอย่างนี้จะบอกเขาว่าเอาเท่าที่เรามีเพราะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วค่ะส่วนมากจะ
2: ไม่ต้องไปมองใครอะไรเงี้ยไม่ต้องไปมีเหมือนใครมากอะไรเงี้ย
1: ขอให้มีความสุขก็พอเพราะว่าบางทีถ้าทะเยอทะยานมากแล้วเรามันหนักมากเกินไปมันก็เครียดค่ะณปัจจุบันเราต้องทำปัจจุบันให้ดีให้ดีที่สุด
0: ความสุขของพี่ตุ๊กทุกวันนี้คืออะไรครับ
2: ก็เนี่ยครับได้ดูแลพ่อแม่ทำงานเพื่อครอบครัวอะไรเงี้ยครับได้อยู่ครอบครัวเห็นหน้าพ่อแม่ทุกอะไรเงี้ยได้ดูแลท่าน
0: อยู่ฉะเชิงเทราไม่ใช่หรอ
2: ใช่ครับก็ผมจะไปกลับทุกวัน
0: ทุกวัน
2: ใช่คร
0: ับอ๋อนี่คุณกลับบ้านฉะเชิงเทรากันทุกวัน
1: ค่ะ
0: กี่นาทีอะ
2: ครึ่งชั่วโมง
1: แป๊บเดียวค่ะไม่นาน
0: อ๋อทุกวันนี้นอนอยู่ฉะเชิงเทรานี่คือสาขาย่อย
2: ใช่ครับ
0: ธุรกิจความทุกข์อ่ะ
2: ความทุกข์เหรอก็ถ้าขายแก๊สไม่ได้ทุกข์ก็พี่ประมาณนี้ตอนนี้ครับ
0: ความสุขของเค้กคืออะไร
1: เราต้นก็ให้เขาไปเลยความสุข
0: ยังไง
1: ก็ไม่รู้เห็นเขาก็มีความสุขตลอดแล้วก็ลูกแล้วก็แม
0: ่ความทุกข์ของคุณคืออะไร
1: ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้คิดเท่าไหร่ค่ะต่อมาก็น่าจะเป็นเรื่องแม่ห่วงเรื่องแม่เฉยๆเพราะว่าเรามาอยู่กับแฟนเนี่ยตอนนี้แม่ก็อยู่กับพี่ชายที่บ้านนู้น
0: คนเดียวคนเดียวใช่ไหม
1: หมายถึงว่าขอคนละพ่อค่ะคนละพ่อค่ะคนละพ่ออันนั้นเป็นลูกของพ่อของแม่คนเดียว
0: อ่ะผมชื่อเปิร์นะครับ
2: ครับ
0: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่เคฟอันนี้ผมขออนุญาตแปะหน้าร้านให้นะ
2: ได้ครับพี่

โอ้โหเทศบาลใหญ่โตนะเนี่ยทำไมเทศบาลใหญ่อย่างเนี้ยโอ้เทศบาลนี้ใหญ่มากครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอัตรารายได้ผู้คนในพื้นที่ต้องดีมากอ่ะเทศบาลใหญ่โตมากเทศบาลเมืองดอนหัวล่อดูสิฮะรายได้มาจากอะไรรู้ไหมนิคมอุตสาหกรรมไงมีโรงงานตั้งอยู่เยอะมากโรงงานแต่ละโรงงานที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นี้ก็ต้องมีการเสียภาษีภาษีก็จะถูกเก็บมาส่วนหนึ่งแบ่งจัดสรรปันส่วนมาที่เทศบาลเนี่ยแหละครับแถวนี้จะเห็นบ้านเรือนของคนที่อยู่อาศัยซึ่งดูแล้วเป็นผู้อาศัยดั้งเดิมมายาวนานแล้วเนี่ยนะน้อยมากมีอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยบ้านเก่าอยู่มานานละอย่างเงี้ยจะมีน้อยครับส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นตึกเป็นห้องพักให้เช่าซะมากกว่า

0: หากินยากนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วครับเพราะว่าพวกพี่ๆเจ้าที่เขาเลิกงานมาเหลืออยู่แค่นี้เหรอครับ
1: เพิ่งจะเริ่มครับผม
0: เพิ่งจะเริ่ม
1: ครับ
0: ขายดีใช่ไหมครับวันนี้
1: ครับผม
0: โอ้แป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะหมดสวัสดีค่ะ
2: ดูมาไม่กี่วันก่อน
0: พี่รู้ไหมผมเป็นคนมาก่อนการนะก็คือเขายังไม่มากันเลยเรามาแล้ว
2: ใช่ค่ะพี่ก็เพิ่งถึงค่ะ
0: พี่ก็เพิ่งถึงกำลังจัดร้านผมช่วยไหมผมช่วยไหม
2: ได้ค่ะช่วย
0: ให้ช่วยเหรอโอเคมาอาชีพพี่ต้องทำอะไรยังไงบ้าง
2: อันนี้คือทำมาจากบ้านแล้วค
0: ่
2: ะ
0: โอเคทำจากบ้านแล้วไงต่อ
2: สลัดโลแล้วก็สลัดผ
0: ักสมมติถ้าผมเป็นลูกจ้างพี่พี่จ้างผมสัก150อย่างเงี้ยพี่จะให้ผมทำอะไรบ้าง
2: 150ขายอย่างเดียวก็
0: 150ขายอย่างเดียว

0: จัดด้วยเหรอจัดยังไงครับ
1: หนูมีลูกน้องอยู่แล้วที่บ้าน
0: และจ้างเท่าไหร่จ้างเท่าไหร่ลูกน้อง
2: 400
0: อุ๊ยงี้ผมก็นั่งเฉยๆแล้วงาน150อ่ะ400ใช้ผมทำอะไรบ้าง
1: ทำสลัดที่บ้านแล้วก็เนี่ยแหละ
0: ให้ผมทำสลัดที่บ้านโหน่ากินจังเลยอ่ะให้ผมทำยังไง
1: ตรงนี้เรียง
0: เรียงไปทางไหนจ๊ะ
1: อันนี้คือหน้ารวมค่ะเราจะเรียง
0: หน้ารวมนะหน้ารวมเรียงกับหน้ารวมนี่อย่างนี้นะและอันนั้นนะและอันนี้นี่หน้ารวมป่ะ
1: อันนี้หน้าคู่กับอันนี้ปวดคือหน้าอุ้ยตื่นเต้น
0: พี่ชื่ออะไรอ่ะ
1: ชื่อออยค่ะ
0: พี่ออยเปิร์นนะครับยินดีให้รู้จักนะครับพี่ออยให้ผมช่วยทำอะไรต่อนี่หน้ารวมป่ะ
1: ค่ะหน้าอันนี้เป็นเฮลตี้อกไก่ไข่ต้มทูน่าข้าวโพดจะวางให้ลูกค้าแบบ
0: แล้วต้องเอาน้ำจิ้มไว้ด้านซ้ายด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคขายกล่องละเท่าไหร่ครับ
1: ขายกล่องละ50บาท
0: เชิญเลยนะคะคุณลูกค้าย
1: ังไม่มาย
0: ังไม่มาสนุกดีเหมือนกันนะคะขายหนุกไหมพี่ค้าขายหรือว่าเหนื่อย
1: เหนื่อยด้วย
0: เหนื่อยด้วยหนูขายหมดนี่ได้หลายพันนะเนี่ยขายหมดปะ
1: บางวันค่ะบางวันส่วนมากจะหมด
0: พี่เอามาวันละกี่กล่อง
1: ประมาณ100กล่อง
0: 100กล่อง50บาท 5,000ขายหมด 5,000 เลยเหรออ
1: ันนี้จะมีค้า60ตัว
0: โอ้โหมากกว่า 5,000 จะบอกว่าไงนะโอ้พี่ค้าขายดีมากเลยอ่ะพันเลยเหรอ
1: เป็นพันวันค่ะมาวันที่ไม่มีค่ะเหลือไปก็ทิ้งค่ะ
0: แล้วทำง่ายด้วยอ่ะง่ายไหมไม่ง่ายหรอ
1: เตรียมของตั้งแต่ตอนกลางคืน
0: อ๋อเหรอดูเหมือนง่ายเลยอ่ะ
1: ไม่ง่ายหลังบ้านจะหลายคน
0: เหรอวิ5,000บาททุกวันเดือนละ150,000เจ๋งว่ะอันนี้ไว้ไหนไว้นี่ไว้นี่เหรอไว้นี่เหรอ
1: แฟนเป็นแฟนขอพี
0: ่เอ้าสวัสดีครับอ๋อนี่เขาเปิดโทรหาให้แฟนพี่ดูสวัสดีครับผมจะยึดกิจการแล้วนะ
3: โอ้ติดตามอยู่นะเนี่ย
0: ฮะขายได้วันละ 5-6,000 น่ะขายได้วันละ 5-6,000 น่ะอีกน่าอิจฉา
3: ติดตามอยู่ครับติดตามอยู่
0: พี่ชื่ออะไรครับ
3: พี่เบสครับ
0: พี่เบสเปิดนะครับยินดีได้รู้จักครับ
3: ดูอยู่ดูอยู
0: ่ยื่นมือมาสิเช็คแฮนด์ยินดีได้รู้จักครับดูสะอาดมากแล้วดูน่ารับประทานมากแล้วไม่มีอาหารพนักงานหรอครับปกติพนักงานไม่ได้กินหรอ
1: เราทำสองร้านหมูกระทะอีกละ
0: หมูกระทะด้วยไม่ใช่หมายถึงว่าลูกน้องอ่ะนี่ผมเป็นลูกน้องไงที่ถามเนี่ยคือจะเลี้ยงไหมเนี่ยลูกน้องเนี่ยช่วยไหมเนี่ยนี่ที่ถามเนี่ยยังไม่ให้อีกยังไม่เข้าใจอีกยังไม่เข้าใจอีก
1: ทานอะไรบ้างคะทานทูน่าไหมคะ
0: เอาอะไรดีอะพี่พี่แนะนำดีกว่าผมจะต้องลองอะไร
1: ทูสุขภาพอย่างแบบนี้ไม่มีแปรรูปค่ะอกไก่ไข่ต้มทูน่า
0: ดูนี่พี่แบบคอนเซิร์นว่าอะไรไม่แปรรูปอะไรอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะบางลูกค่ะลูกค้าบางคนเขาไม่กินแปรรูปเลย
0: เออ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยังไงนะไม่แปรรูป
1: อันนี้เมนูแบบไม่แปรรูปแต่ถ้าเน้นอร่อยก็น่ารวม
0: อันไหนมันแปรรูปยังไงคำว่าแปรรูป
1: ปูอัด
0: อ๋อแปรรูป
1: ไข่หวานค่ะแล้วพวกไส้กรอกเราจะมีแปดไส้ค่ะไม่ซ้ำกันเลย
0: โอ้ข้างในมีหลายอย่างเอานี้นะไม่แปรรูปนะแล้วคุณทำธุรกิจหลายแบบเลยเหรอมีหมูกระทะเลยมันดูขัดกันจังเลยหมูกระทะกับ
1: ก็คือเฮลตี้สุดแล้วก็ไปอร่อย
0: ดาร์กไซด์ดาร์กไซด์สนใจอาหารเพื่อสุขภาพไหมครับกินแล้วสวยนะครับพี่อันนี้อะไรฮะกล่องตังค์เตรียมแล้วนะเอาเลยนะพี่ออย50บาทครับอาหารเพื่อสุขภาพไหมครับปกติต้องเรียกแขกป่ะ
1: เรียกค่ะเราเรียกก็รอเนยเรียกยัง
0: สอนก่อน
1: สลัดไหมคะสลัดผักสลัดโลค่ะเข้ามาดูก่อนได้นะคะ
0: กินโชว์ต้องกินโชว์ทานเพื่อสุขภาพไหมครับ
1: สลัดนี้ค่ะสลัดผักสลัดโล
0: ทานแล้วแบบดีมากเลยนะครับพี่ พี่ครับอาหารเพื่อสุขภาพไหมครับ
1: ถ้าพูดแบบนี้ลูกค้าจะ
0: อ๋อต้องพูดอะไร
1: ต้องพูดธรรมดาธรรมดาเหมือนที่เรียนเมื่อกี้เลย
0: สลัดผักสลัดโลถ้าพูดอาหารเพื่อสุขภาพไม่เอา
1: เออสอนทางการไป
0: ไข่ต้มครับพี่อย่างนี้ได้ไหม
1: ได้
0: สลัดไข่ต้มครับพี่อย่างเงี้ยเห็นไหมได้เทคนิคจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ยังต้องมีความเชี่ยวชาญของตัวเองเลยนะผมชอบตรงนี้มากเลยอ่ะ
1: ชอบเปิด
0: คุณแอบดูอย่างกับ CCTV อ่ะคุณดูอย่างกับ CCTV อ่ะ
3: เดี๋ยวคุณไปก็ได้เดี๋ยวผมไปก็ได
0: ้ฮะ
3: อยู่นานไหม
0: คุณจะมากี่โมง
3: ไม่ได้หรอกพี่ตัวเล็กคร
0: ับ เออดูแลลูกเลยอ่ะพี่ดีแล้วสลัดผักสลัดโลครับอร่อยจริงๆพี่โคตรสุดอ่ะ
1: อร่อยใช่ไหม
0: อร่อยจริงๆพี่โคตรอร่อยเอางี้ผมเลี้ยงพี
1: ่ตลาดไหมคะ
0: ผมเลี้ยงพี่เขาหน่อยผมเลี้ยงจริง
2: ขอถ่ายรูปได้ไหมคร
0: ับได้สิครับพี่นี่เซ็ตผมด้วยเซ็ตผม
1: คนเลิกงาน5โมงครึ่ง
0: พี่อ๋อยเป็นคนที่ไหนอ่ะ
1: เป็นคนโคราชค่ะ
0: แล้วมาอยู่แถวนี้ได้ไงครับ
1: มาทำงานค่ะตอนแรกมาทำงานอายุ18ก็มาทำงานที่นี
0: ่ทำงานโรงงาน
1: ใช่ค่ะ
0: โรงงานอะไร
1: โซนี่ค่ะมาทำที่เดียวแล้วก็ลาออก
0: ทำกี่ปีแล้วออก
1: 6ค่ะ
0: อาชีพอะไร
1: เป็นฝ่ายผลิตทั่วไปนี่แหละค่ะแต่แค
0: ่คุมเครื่องจักร
1: เป็นซัพพอร์ตพวกพี่ๆเอนจิเนียร์ค่ะคอยวัดงานวัดเลนกล้องค่ะ
0: แล้วไงต
1: ่อแล้วก็มีลูกค่ะมีลูกก็อีกสักปี2ปีก็ลาออกค่ะ
0: กี่ปีมาแล้วที่ออกจากงาน
1: 2ค่ะ
0: 2ปี
1: ออกมา2ปีแล้ว
0: ออกมาก็รวยเลยรู้งี้ออกมานานโอ้โหขายวันละ 6,000 ไม่รวยได้ไงพี
1: ่มันไม่ได้ขายตั้งแต่แรกค่ะตอนแรกก็ขายไปเรื่อยอะค่ะขายอุปกรณ์มือถือขาย
0: ตอนแรกยังไม่ได้ขายดีแบบนี
1: ้
0: อยู่ดีก็หาเจออย่างเงี้ยเหรอ
1: ตอนแรกขายพวกของแห้งพวกที่เป็นอุปกรณ์มือถือรองเท้าเสื้อผ้าค่ะแล้วช้อปปี้มันตีตลาดแล้วเราออนไลน์มันแรงกว่าคนเขาไม่ซื้อของที่ตลาดก็เลยเปลี่ยนมาของกินของกินก็กว่าจะเจอสลัดก็หนัก
0: ชีวิตมาอมตะตอนอายุเท่าไหร่จากโคราช
1: 18มาเนี่ย
0: คนบ้านไหนเนี่ย
1: คนโคราช
0: รู้แล้ว
1: อำเภอจักราชค่ะจักราชใกล้ๆพิมาย
0: ยังไม่ได้ไปเลยจักราช
1: ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไร
0: พี่เรียนจบที่ไหน
1: จบปวส.ปวส.ที่นี่ค่ะ
0: ที่ไหน
1: วิทยาลัยบริหารธุรกิจแคทค่ะ
0: ที่นี่เหรอ
1: ค่ะมาต่อปวส.
0: มานี่เลยใครพามาม
1: าเองค่ะเห็นเพื่อนมาทำงานก็เลยมาเอง
0: เอาสลัดไหมครับสลัดผักสลัดโลครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไม่เป็นไรครับพี่เจอได้เจอได้ได้สิ
1: อันนี้คนจัดตลาดค่ะ
4: แล้วก็เจ้าของร้านตรงกลาง
5: อร่อยมากเลยนะพี่ชอบมากเลยอ่ะพี่โชคดีมากที่เอาเข้ามาเนี่ย
0: ทำงานไป6ปีตอนระหว่าง6ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นเนี่ยผมนะดาวนะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ขายของในตลาดก็คือคนที่เคยทำโรงงานใดโรงงานหนึ่งมาก่อนทั้งนั้นน่ะแล้วก็เออไม่เอาแล้วอยากมีอาชีพอิสระออกมาค้าขายดีกว่าเขาก็จะทำแบบนั้นกันในระหว่างนั้น6ปีอ่ะพี่เห็นพี่ๆที่เขาค้าขายกันน่ะเต็มดอนหัวล่อเนี่ยมีความคิดอยากค้าขายบ้างไหม
1: ตอนแรกไม่คิดจะเป็นแม่ค้าเลย
0: เพราะ
1: กลัวเจอคนขายของไม่เป็นกลัวการเจอคนเขาก็เลยไม่อยากเป็นแม่ค้
0: า
1: แล้วเราก็เจอกับแฟนพอเจอกับแฟนแล้วแฟนขายของอยู่แล้วเราก็เลยต้องไปขายของ
0: แฟนเคยทำงานโรงงานมาก่อนป่ะ
1: ไม่เคยค่ะแฟนเป็นครูแฟนเป็นครูแล้วก็ขายของมาเรื่อยๆพี่เบส
0: ไม่เป็นครูสอนอยู่แถวนี้
1: ใช่ค่ะอยู่แสนสุขอยู่บางแสน
0: แล้วครูจากบางแสน ป็นจีบสาวโรงงานด้วยไง
1: ตอนนั้นเลิกเป็นครูแล้วค่ะตอนจีบกันคือเลิกเป็นครูแล้วเขาขายของเต็มตัวแล้ว
0: อยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ตลาดเลย
1: เขาที่เขาเคยขายตลาดนินจาอมตะค่ะตลาดสตรีทวอล์กกิ้งตรงแหลมแท่น
0: แล้วแล้วพี่ไปเดิน
1: ค่ะก็เหมือนตอนนั้นก็รับจ็อบด้วย
0: รับอะไรครับ
1: ขายรองเท้าไม่ชอบการขายแต่ว่าก็อยากได้ตังค์เสาร์อาทิตย์ก็ไปขายค่ะ
0: ที่ตลาดนินจา
1: ใช่ค่ะ
0: คือทำอาชีพเสริมด้วย
1: แล้วก็พอคบกับพี่เบสก็เลยต้องยังไงก็ต้องไปขายต้องช่วยกันขายจะได้ไม่เหนื่อยกันเยอะ
0: ซึ่งตอนแรกขายก็ยังไม่ได้ดีอย่างนี้ใช่ไหม
1: ตอนนั้นอุปกรณ์มือถือไปได้ดีค่ะ
0: ไปได้ดี
1: ตอนนั้นไปได้
0: แต่โดนไอ้ช้อปปี้ลาซาด้า
1: ตีคนก็ไม่ค่อยมาเดินค่ะ
0: แล้วไงต่อ
1: ก
0: ็ต้องเปลี่ยนขายของขายแล้วเว้ย
1: เปลี่ยนของขายเพิ่มของขายค่ะไม่ได้เปลี่ยนเลยยังเป็นอุปกรณ์ยืนพื้นอยู่แล้วก็ไปขายรองเท้าก็ลงทุนรองเท้ามาเป็นรองเท้าแฟชั่นผู้หญิงก็ยังไม่ได
0: ้
1: ขายไม่ได้
0: แล้วเริ่มเข้าสู่วงการขายอาหารได้ไง
1: มันไปต่อไม่ได้แล้วเคยได้ยอดแบบ 5,000 เหลือพันเดียวเงี้ยก็เลยหยุดดีกว่าเพราะค่าล็อกก็900 1,000เพราะเราต้องใช้หลายๆล็อกขายอุปกรณ์มันก็เลยคิดหาว่าจะขายอะไรขายของกินก็เริ่มจากลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งยำลูกชิ้นแล้วก็เหมือนจะไปได้ดีค่ะแต่ตรงนั้นเขาปิดไปเขาไปสร้างแมคโครก็เลยหยุดขายไม่ได้ขายต่อตอนนั้นเขาขายลูกชิ้นคือหนูยังไม่ได้ออกจากงานยังไปช่วยตอนเย็นได้พอออกจากงานปุ๊บก็คือหนูต้องเริ่มหาอะไรทำแล้วก็ไปรับผลไม้มาปอกขายค่ะใส่กล่องปอกขายก็ไม่ได้ไม่รอดค่ะก็เลยเลิกเลยมันด้วยหลายๆปัญหาก็เลยมาทำสลัด
0: ได้แรงบันดาลใจจากไหนอยู่ดีอยากทำสลัดผักไหมครับพี่ครับ
1: กินค่ะชอบกิน
0: เอาอันไหนดีครับ
1: ขวดล้วน
0: อัดเอากล่องนี้ไหมครับพี่เอากล่องนี้เลยนะพิเศษนะเนี่ยกล่องแรเทมโอ้กล่องลิมิเต็ดพี่ชื่ออะไรครับพี่กุ้งผมชื่อเปิร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักครับพี่จะสแกนอย่างเดียวเลยรอจ่ายตังค์ครับพี่กุ้งโอ้พี่กุ้งนี
2: ่ไม่ใส่ถุงไม่หร
0: อพี่กุ้งไม่ใส่ถุงไม่หรอครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: อร่อยมากเลยค่ะอันนี้ทานเองหรือซื้อฝากใครครับ
2: ซื้อฝากแฟนครับ
0: ซื้อฝากแฟนพี่กุ้งสวัสดีครับ
1: สลัดไหมคะสลัดผักสลัดโลค่ะ
0: เริ่มได้เว้ยเรื่อยแล้วไงต่อนะ
1: ตอนแรกก็ไม่เคยทำก็เลยหาสูตรจากใน YouTube พอหาสูตรจากใน YouTube แล้วมันยังไม่อร่อยมันยังไม่โดดแบบเรายังไม่ชอบก็ให้แฟนปรับนั่นปรับนี่ก็เลยได้สูตรนี้มาค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นชีวิตเปลี่ยนเลยป่ะ
1: เปลี่ยน
0: นี่ขายได้กี่เดือนแล
1: ้
0: วอ
1: ันนี้ขายได้ปีกว่าครับ
0: เปลี่ยนเลยครับ
1: เปลี่ยนเริ่มตลาดนี้ก่อนตลาดแรกแล้วก็ไปหารอบๆค่ะหลายๆที่ลองไปเปลี่ยนดูก็ผลตอบรับก็ดีลูกค้าชอบน้ำจิ้มลูกค้าก็กลับมาหา
0: ร้านพี่ขายที่นี่ทุกวันปะ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ย
1: ที่มีตลาดนี้เลยก็จันทร์พุธพฤหัสศุกร์ค่ะ
0: จันทร์พุธพฤหัสศุกร์
1: ใช่ค่ะ
0: ร้านนี้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอังคารเสาร์อาทิตย์อ่ะ
1: อังคารเสาร์อาทิตย์เป็นตลาดหนองแฟบฟ้าไทยจะขายทุกวันค่ะตลาดฟ้าไทยเป็นตลาดสด
0: พี่ก็ขายที่นั่นด้วยแสดงว่ามีคน
1: ให้น้อง
0: ไปขายโอ้ยมันไม่ใช่วันละ 5,000 แล้วนะคะคือมีหลายครอบครัวแล้วมาช่วยกันโอ้เจ๋งอ่ะ
1: จ้างเด็กค่ะต้องจ้างช่วยทำไม่งั้นก็พันไม่ได้ขนาดนี้ค่ะถ้าพันคนเดียวก็ไม่ถึงไม่เป็นร้อยค่ะ
0: ชอบอ่ะ
1: พี่ไม่เคยกินที่ไหนไม่เคยกินเลยเพิ่งเปิดใจกิน
0: ตั้งแต่วันนั้นที่เดินออกจากโคราชจนมาถึงวันนี้ทำไมเหมือนคนบ้านที่มาอยู่ชลบุรีทั้งหมดเลย
1: มันไม่มีงานค่ะที่นั่นงานมันน้อยต้องเรียนจบจริงๆอ่ะถึงจะไปทำงานแบบพวกราชการอะไรอย่างเงี้ย พวกสาวอบต.ก็หลายๆงานมันเลือกแต่ที่นี่คือแบบแค่จบม.3 ม.6 ก็คือเข้าโรงงานกันได้หาตังค์ได้แล้วสิ้นปีก็มีโบนัสแต่แถวบ้านคือมันไม่มีโบนัสค่ะมาอยู่ที่นี่ว่าพร้อมโบนัสได้โบนัสนิดๆหน่อย
5: ที่

0: ในที่ไหม
1: มีค่ะ
0: ทำการเกษตรไหม
1: ตอนนี้ให้เขาเช่าค่ะไม่ได้ทำ
0: เขาทำไหม
1: เขาทำ
0: กี่ไร่อ่ะ
1: ไม่เยอะหรอกค่ะ
0: กี่ไร
1: ่ที่ปล่อยให้เขาทำมี15ไร
0: ่แล้วเขารายได้ดีไหมเกษตรกร
1: ไม่ค่อยนะคะเห็นเขาบ่นว่าขาดทุนตลอดเลย
0: แล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สลัดผักไหมครับคุณป้า
1: สลัดไหมคะสลัดผักสลัดโลค่ะ
0: ผมใช้คำไม่ค่อยถูกอ่ะมันจะทำให้ลูกค้าไม่มาเนาะต้องใช้ยังไง
1: เราจะไม่ค่อยเรียกว่าป้าลุง
0: เออ
1: เราจะเรียกพี่ค่ะ
0: เออผมผิดแต่เมื่อกี้จังหวะผมผิดเลย ผมรู้ตัวเลยพอเรียกป้าผมแกหายควับตั้งแต่ชีวิตที่ก้าวออกจากโคราชจนมาอยู่เนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยไหมครับ
1: เปลี่ยนหมดเลยจากคนมีคนหาข้าวหาน้ำให้กินก็ต้องหากินเองใช้ชีวิตเองค่ะ
0: แล้วมันมีโอกาสเติบโตไหมเรามีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นไห
1: ม
0: มีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้นไห
1: มมีค่ะเรามีตังเราเองเราบาลานซ์เงินเราเองได้เราสามารถให้เขาได้ให้แม่ให้อะไรได
0: ้ความสุขของพี่ออยทุกวันนี้คืออะไรครับ
1: ลูกมั้งลูกค่ะแล้วก็งานค่ะงานทำให้เดินต่อค่ะ
0: แล้วความทุกข์ล่ะครับ
1: ความทุกข์ก็งานนี่แหละเหนื่อย
0: สลัดผักสลัดโรไหมครับ
1: สลัดไหมคะดูก่อนได้นะคะ
0: ทานเองไหมครับโอ้สุดยอดครับ
1: ดีต่อสุขภาพ
0: ครับ
1: ขอบคุณนะคะสลัดไหมคะสลัดผักสลัดโรค่ะ
0: ตกลงแล้วความทุกข์ของพี่คืออะไร
1: ก็ที่ต้องทำงานทุกวันมั้ง
0: ที่ต้องทำงานทุกวัน
1: เหนื่อยค่ะช่วงนี้พี่เบสก็ไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะเดินไม่ค่อยไหวเป็นบวมตรงนั้นบวมตรงนี้ก็เดินไม่ค่อยได
0: ้
1: ก
0: ็
1: เลยต
0: ้องเหนื่อยไปให้พี่เบสด้วย
1: ขอบคุณค่ะ
0: นี่สติ๊กเกอร์ไปให้พี่เบส
1: ขอบคุณค่ะ
2: สามคนฝากให้ทีมงานนะคะ
0: โอ้ขอบคุณนะครับโอ้พี่เปิ้ลน่ารักขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับเอาผมไปช่วยขายของได้นะครับผมคิดแค่ข้าว1กล่องสลัดผักสลัดโรครับสลัดผักสลัดโรครับพี
3: ่กล่องกี่บาท
0: กล่องละ50บาทครับตรงนี้จนไปถึงตรงนี้ครับ50บาทที่เหลือตรงนี้60บาทครับ2กล่องเลยนะครับอร่อยจริงพี่
2: จริ งค่ะ
0: อร่อยมาก
2: เป็นพี่ได้รู้จัก
0: ใช่ครับ
3: พี่ที่รู้จัก
0: ยินดีที่รู้จักครับพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับ
3: ชื่อนะ
0: โอเคครับขอบคุณครับทานบ่อยไหมครับ
4: ทานจำเป็นวันนะคะ
0: อร่อยจริงนะอร่อยจัดเดี๋ยวนะพี่พ่อค้ามือใหม่ใจเย็น
4: ใจถึงไม่ได้
0: ใจเย็น
4: ทีละกล่องไหมทีละกล่องไหม
0: ใจเย็นใจเย็นโลกแล้วเริ่มโลกแล้ว
3: ย
0: ิน
3: ด
0: ี
3: ที
0: ่
3: ร
0: ู้
3: จ
0: ัก ยินดีที่รู้จักครับพี่เช็คแฮนด์เช็คแฮนด์พี่ชื่ออะไรนะครับ
5: พี่
0: นัทเปอร์ครับยินดีที่รู้จักขอสติ๊กเกอร์พี่นัทหน่อยยินดีที่รู้จักนะครับขอบคุณครับเติมของก่อนร้านมันดูแบบว่า
1: โล่งไปใช่ไหม
0: เฮ้ยพี่แป๊บเป็นเล่นไปแป๊บๆจะหมดแล้วเนี่ย
1: เอามาน้อยค่ะวันนี
0: ้เฮ้ย
1: วันนี้เอามาน้อย
0: สลัดผักสลัดรวมไหมครับ อร่อยห่ออร่อยห่อครับพี
2: ่พี่ทางเปลี่ยนไป
0: พ่อค้าเปลี่ยนไปอ๋อเป็นลูกค้าประจำเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณนะครับพี่ชื่ออะไรกันบ้างครับ
6: มอสครับ
2: มิ้วค่ะ
0: พี่มอสกับพี่มิ้ว
2: ค่ะ
0: อ๋อเนื้อคู่กันตอนจะจีบกันนี่ตั้งใจหามอม้าเหมือนกันปะบังเอิญผมเปิร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักครับพี่มอสพี่มิ้วครับขอบคุณครับบ๊ายบายขายดีว่ะ
1: เก่งมากค่ะเก่งมากค่ะ
0: ถือว่าขายได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ไอ้พี่เบสมาแล้วนะไอ้พี่เบสขาไม่ดียังไม่ยังมาเลย
1: มันยังมา
0: เดินได้นะโอ้แล้วลูกไม่ดูแล้ว

0: ย
1: โอ้โห
2: พี่เบสไม่มาช่วยผมขายเหรอครูเบสครูเบสไหนพี่บอกขายได้ 5,000 ผมขายไปไม่ได้อยู่ไม่ถึง 1,000 ฮะ
3: วันนี้จะเอามาน้อยค่ะวันนี้วันพฤหัสจันทร์พุธศุกร์เราจะทำกล่องเยอะค่ะ
2: นี่ผมขายตั้งนานเพิ่งได้800เหรอเนี่ย
3: วันนี้ทำน้อยพี่มาวันจันทร์ไหมคะ ขอยอดโอนด้วย
2: ยอดโอนอีกนิดหน่อย
3: ขอบคุณค่ะ
2: 800นี่คนเดียวก็250แล้วนะเวลาของยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้แล้วครับกับการเมืองเยือนดอนหัวร่อนะครับต้องบอกว่าเราได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่หลั่งไหลมาทั่วสารทิศในประเทศไทยของเราเพื่อที่จะมาแสวงหาโอกาสแน่นอนครับถ้าเราขาดโอกาสในชีวิตเราสามารถที่จะเข้าเรียนได้ด้วยวุฒิเบื้องต้นแค่ม.3นะครับเงินทุนก็ไม่มีนะครับพ่อแม่ก็ไม่มีมรดกทิ้งให้สิ่งเดียวที่เราจะใช้ได้ก็คือการขายความสามารถของเราหรือขายแรงของเรานะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกคนหลั่งไหลมาในย่านอมตะซิตี้หรือว่าในย่านดอนหัวล่อเนี่ยนะครับมีเงินติดตัวไม่กี่พันบ้างหรือไม่มีเลยหรือมีอย่างน้อย 5,000 บาทบ้างหางานทำเมื่อได้งานปุ๊บก็มีเงินเดือนเบื้องต้นนะครับบางคนก็เลือกที่จะทำต่อเนื่องไปหลายๆปีเงินเดือนก็สูงมากยิ่งขึ้นชั่วโมงในการทำงานก็ได้ค่าตอบแทนสูงมากยิ่งขึ้นบางคนก็เลือกที่จะก้าวออกมาตั้งตัวครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้แล้วนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อเริ่มได้เงินก็เริ่มต่อยอดในการทำธุรกิจต่อไปนะครับก็ติดตามให้ดีในอนาคตข้างหน้าดอนหัวล่อจะเปลี่ยนเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วนะครับจะมีความเจริญมากยิ่งขึ้นกว่านี้อีกในบริเวณเมืองแถวๆนี้เพื่อรองรับ EEC ก็มาดูกันละกันครับว่าในอนาคตข้างหน้าที่นี่ยังจะคงเป็นพื้นที่ที่ให้คนนั้นมาแสวงหาโอกาสในการทำมาหากินให้กับตัวเองได้หรือเปล่านะครับไงวันนี้ขอบคุณทุกๆเรื่องราวที่แบ่งปันความสุขความทุกข์ให้เราได้ทราบกันนะครับผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยินดีที่ได้รู้จักได้ครับผ่านทาง Facebook ของยินดีที่ได้รู้จักไทย PBS Instagram และ TikTok ของยินดี _ไทย PBS รับชมย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวิภาบนโทรศัพท์มือถือทั้ง Android และ iOS หรือ www.vipha.me Have a nice dayยินดีที่ได้รู้จักทุกคนที่ดอนหัวล่อครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กพี่เค้กพี่นิ่มพี่ออยพี่เบสพี่มอสพี่มิ้วและอีกหลายๆคนยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับ

0: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingbit Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026
2: เตรียมรองเท้ากันให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งกันที่จังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทยอย่างสมุทรสงครามทริปนี้น้องซีจะพามาสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนเก่าริมแม่น้ำก่อนออกวิ่งสำรวจแลนด์มาร์คสุดฮิตอย่างตลาดล่มหุบ
3: ก็ใกล้มาจ้า
2: ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดสมุทรสงครามไปด้วยกันในวิ่งเลย Running Day เพราะถูกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
4: ทริปนี้เราจะพาไปบุกฐานการผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศจีนพาไปดูกันค่ะว่าประเทศที่มีประชากรเป็นพันๆล้านคนเนี่ยเขาจะยกระดับภาคการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างไร
5: ดินแดนกว้าง

0: ใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
1: ่คือคนที่นี่กินก็จะเป็นนมเนื้อแพะแกะหรือว่าวัวอะไรอย่างเงี้ยอร่อย
0: ทั่วทิศแดนมังกรชัยนาคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
2: ตัดน้องอันท้าค่ะแล้วก็ตอนอ่ะตอนเสร็จมันก็จะมีเลือดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะก็คือเอามาเก็บไว้แล้วก็ถ้าเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาเลือดตรงเนี้ยไปให้แกะดื่ม
0: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
3: ดูให้รู้รู้ให้ลึกเคล็ดลับที่ทำให้ร้านสะดวกซื้อหรือคอมมินีในญี่ปุ่นโดนใจชาวโลกเขาคิดอะไรอยู่ข้างหลังบ้าง
4: บอกแล้วไงไม่ค่อยอยากมาร้านสะดวกซื้อมาแล้วกิเลสเยอะอยากนู่นอยากนี่เต็มไปหมดเนี่ยดูดิ
5: ที่ดีนะครับทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไอเทมฮะ 3,500 ไอเทมในแต่ละอาทิตย์จะมีของใหม่เกิดขึ้น200ไอเทม
6: สวัสดีครับผมขอถามหน่อยได้ไหมครับ
7: ตั้งแต่วันศุกร์ถึง
6: พุธโอ้นี่ตอบได้เลยแน่นอนตอบได้ค่ะเขารู้เข้าใจเลยนะพูดภาษาไทยนะฮะ
3: ติดตามได้ไหนถูกที่รู้ตอน10เรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้ในคอมมินีญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
8: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ื่อนบ้านที่กาฬสินธุ์ให้กำลังใจย่าหลุนหลังสูญเสียหลานชายยูทูบเบอร์ย่าเผยยังไม่ปักใจเชื่อวอนหาสาเหตุข้อเท็จจริง
1: กต.เผยส่งเจ้าหน้าที่ทูตไปจอร์เจียแล้วประสานส่งร่างหลุนกลับไทยส่วนสาเหตุเสียชีวิตรอการสืบสวน
0: นายกเรียกประชุมสมช.พรุ่งนี้ถกไฟใต้ศรีหศักดิ์ชี้ชะลอพูดคุยสันติสุขขอประเมินสถานการณ์ก่อน
1: ยอดผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวทางตอนใต้ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28คนแล้วท่ามกลางการเร่งกู้ภัยของเจ้าหน้าที่
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวเที่ยงนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวัน

0: ออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกวดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรี
1: เนื่องในวันเข้าพรรษานักท่องเที่ยวก็เดินทางมาร่วมทำบุญและร่วมชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่125แล้วนะคะส่วนงานประเพณีแห่เทียนที่นครราชสีมาก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพราะว่ามีขบวนเทียนแฟนซีแกะสลักทั้งรูปลิซ่ารวมไปถึงนายกรัฐมนตรีค่ะนักท่องเที่ยวเข้าชมขบวนแห่เทียนพรรษาบริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะคุ้มวัดต่างๆนำขบวนเทียนมาจัดแสดงโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมถ่ายภาพในงานมหกรรมแห่เทียนโคราช2569พุทธศิลป์แสงธรรมแห่งศรัทธาไฮไลท์ในงานครั้งนี้คือขบวนเทียนนายกรัฐมนตรีเป็นผลงานหุ่นเทียนล้อการเมืองจำลองรูปของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในอิริยาบถยืนชูมือแสดงสัญลักษณ์40-60สื่อถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วก็มีหุ่นหมูเด้งยืนอยู่เคียงข้างสร้างทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมนะคะอีกขบวนหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือเป็นภาพของลิซ่าที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันค่ะส่วนงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีนักท่องเที่ยวไปเข้าชมขบวนแห่เทียนทั้งประเภทต้นเทียนและแกะสลักประเภทติดพิมพ์และต้นเทียนโบราณ48ต้นซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะ
0: ส่วนที่สุโขทัยค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาบริเวณโบราณสถานวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยท่ามกลางบรรยากาศการประดับตกแต่งด้วยตะคันทำให้แสงไฟส่องสว่างสวยงามทั่วโบราณสถานค่ะที่จังหวัดน่านประชาชนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนที่วัดปู่คำอำเภอเมืองน่านตามประเพณีของชาวพุทธหลังจากเสร็จงานทุกคนต่างก็รับบุญที่ทำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวแม้จะอยู่ในช่วงฤดูฝนก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธาออกมาร่วมทำบุญเวียนเทียนเพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามเอาไว้เช่นเดียวกับที่จังหวัดพะเยาและพิษณุโลกค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างก็เดินทางไปร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวของหลายคนที่เดินทางกลับมาอยู่กับครอบครัวบางส่วนเลือกลาหยุดวันนี้เพิ่มอีก1วันนะคะจะได้อยู่กับครอบครัวนานขึ้นก่อนที่สัปดาห์หน้าจะกลับไปทำงานกันตามปกติค่ะ
1: คุณผู้ชมคะในที่สุดก็มีคำยืนยันอย่างเป็นทางการกับการเสียชีวิตของฮลุนโซโลหรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขที่ประเทศจอร์เจียแล้วนะคะซึ่งคำยืนยันนั้นมาจากนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะทางโฆษกได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวช่วงเวลาประมาณ1:00 น.กว่าๆตามเวลาในบ้านเรานะคะสิ่งที่ระบุออกมาก็คือเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุง ังการาประเทศตุรกีได้เดินทางไปยังจอร์เจียและได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นโดยได้รับคำยืนยันว่าขณะนี้นายบวรทัตเสียชีวิตแล้วสาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวนและได้แจ้งครอบครัวของนายบวรทัตทราบด้วยแล้วรวมถึงจะประสานนำร่างของนายบวรทัตกลับไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปในเพจของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายังมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ระบุถึงทรัพย์สินของนายฮัลลุนว่ายังอยู่ครบนะคะและการโพสต์ครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับบัญชี Facebook ของพี่ชายฮัลลุนที่ระบุในโพสต์บอกว่าเวลา 1:35 นาทีครอบครัวได้รับการยืนยันแล้วว่าได้พบน้องแล้วแต่เป็นการพบในสภาพที่น้องจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับพร้อมกับขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือทั้งการตามหาประสานงานและส่งกำลังใจนะคะถ้าพูดถึงบุคคลที่ฮาลุนเคารพและกล่าวถึงเสมอนั่นก็คือคุณย่าที่อุปการะเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กค่ะนับตั้งแต่พ่อจากไปและแม่ไม่สามารถติดต่อได้เมื่อเกิดเหตุขึ้นแน่นอนว่าหลายคนเป็นห่วงความรู้สึกของคุณย่ามากๆคุณย่าบอกว่าก่อนเดินทางไปจอร์เจียหลานชายได้บอกนะคะว่าจะซื้อชุดคาราโอเกะมาร้องเพลงด้วยกันในช่วงปีใหม่แต่ตอนนี้จะไม่ได้เจอหลานแล้วค่ะ
2: บอกคิดว่ายังคือว่าคนเราอายุมากหน่อยปะชุบปะหูอย่างอันนั้นตัดอันนี้ก้อยห้องกระโปรงหูเนาะเข้าประชันที่สามมันก็ได้อยู่บ้านเข้าแล้วอยู่บ้านเพิ่น
3: ครับ
2: ตั้งเบอร์ดีห้องกระซิบไปนั่นแหละฉันใครกระซิบไปยังสั่นอยู่เนาะ
1: เป็นคำพูดส่วนหนึ่งของคุณย่าเช้านี้ที่บ้านในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะและเช้านี้ที่บ้านหลังดังกล่าวหลายคนที่ทราบข่าวไม่ว่าจะเป็นญาติผู้คนในชุมชนส่วนราชการในอำเภอก็เดินทางไปให้กำลังใจคุณย่าเบื้องต้นทางครอบครัวนั้นยังไม่ได้มีกำหนดจัดพิธีศพหลังทราบข่าวการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการเพราะจะต้องหารือกันก่อนจะประกอบพิธีชาปนกิจที่จอร์เจียเลยหรือนำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะนอกจากนี้แล้วผู้สื่อข่าวยังมีโอกาสสัมภาษณ์กับรองนายกรัฐมนตรีศิริศักดิ์ในช่วงเช้านี้เช่นกันค่ะ
4: อันดับแรกก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเขาด้วยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะน้องก็เดินทางไปหลายประเทศนะครับก็คือตอนนี้เราก็คือทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับสถานทูตไทยที่แองการาตุรกีที่รับผิดชอบจอร์เจียอยู่ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปที่จอร์เจียนะครับไปที่กรุงเทเบลิซีนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ประสานกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตครับของน้องนะครับ
1: ตามกำหนดของฮัลลุนนะคะวันที่5ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีแผนเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวแบบลุยเดี่ยวในภูมิภาคคอเคซัสก็เริ่มเดินทางไปที่จอร์เจียแล้วก็มีแผนเดินทางต่อเนื่องไปยังประเทศอาร์เมเนียก่อนที่จะมีกำหนดการเดินทางต่ออีกครั้งหนึ่งช่วงเดือนสิงหาคมจะไปประเทศจีนทีนี้วันที่13กรกฎาคมครอบครัวกับญาติสามารถติดต่อกับฮัลลุนได้เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยแล้วก็ไม่มีการอัปเดตสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง28กรกฎาคมครอบครัวก็เลยประกาศตามหานะคะพี่ชายกับญาติตัดสินใจโพสต์แจ้งข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลขอพลังจากสังคมออนไลน์มาช่วยกันประสานตามหากระทั่งมีรายงานล่าสุดว่าเสียชีวิตแล้วแต่ว่าการเสียชีวิตของเขาก็ยังเป็นข้อกังขาค่ะ
4: ครับก็มีการคาดการณ์หลายอย่างผมว่าให้ผลของการสอบสวนปรากฏออกมาก่อนดีกว่านะครับ
5: กรณีที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะคร
4: ับ อันนี้ครับก็ผมยังไม่อยากที่จะสรุปอะไรเราฟังการผลการสอบสวนของทางการดีกว่านะครับ
6: จะใช้เวลานานไหม
4: ก็เราเร่งเขาก็คงเร่งอยู่แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ที่นั่นนะครับเมื่อทราบก็เขาก็แจ้งให้เราทราบนะครับแล้วก็เราได้แจ้งให้ทางครอบครัวทางญาติทราบก่อนนะครับ
7: ส่วนในประเทศไทยก็มีการหายตัวไปของ2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะอายุ22ปีกับ17ปีทางตำรวจภูธรภาค2ก็เร่งติดตามหาโดยไปพบว่ารถจักรยานยนต์ที่ทั้งคู่ใช้เป็นยานพาหนะถูกชำแหละแล้วก็ฝังดินอยู่ในพื้นที่ป่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีล่าสุดพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยแล้วค่ะ
0: ตำรวจภูธรภาค2พร้อมฝ่ายความมั่นคงและชาวบ้านในพื้นที่เร่งติดตามเพื่อหาทางที่คลายคดีการหายตัวไปของนางสาวดาน่าอายุ22ปีและนายโรมันอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียหลังทั้งคู่ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากหมู่บ้านในช่วงเช้ามืดวันที่26กรกฎาคมก่อนจะขาดการติดต่อกับครอบครัวและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาระดมกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่ป่าช้าเก่าทุ่งหลวงหมู่9ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นจุดที่พบรถจักรยานยนต์สีเทาดำของผู้สูญหายเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังเป็นหลายชุดนะคะเดินเท้าค้นหาอย่างละเอียดแต่ก็ยังไม่พบร่องรอยของผู้สูญหายหรือพบหลักฐานเพิ่มเติมแต่อย่างใด
3: เป็นที่น่าสงสัยมากที่สุดแล้วก็ได้สอบถามนาแดงนาแดงเห็นที่เจอซากมอเตอร์ไซค์เนี่ยคนชื่อธงอ่ะเป็นคนขุดธงเนี่ยมันมีคดีอยู่ที่สัตหีบ
6: เหมือนกันไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาคดีเห็นทั้งหมดกี่คนได้4คน
3: ผมไม่ได้เห็นแต่ผมถามที่แดงที่เจอนะฮะก็คือประมาณ2คน
6: 2คนเห็นแน่ๆ2คน
3: ใช่2คน
6: ก็คือตัวที่เป็นตัวที่แบบเป็นข่าวก่อนหน้านี้แล้วก็คนเนี้ยคนใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเห็น
3: ใช่ๆๆ
6: แต่ตัวหัวโจกเนี่ยก็คือคนที่เรา
3: เอ่ยชื่อนั่นคนเนี้ยแหละจะเป็นขุดตั้งแต่ 5:00 นยันถึง 5:00 น
0: ชาวบ้านยังให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะว่าในช่วง 1-2 คืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดจากพื้นที่ป่าแล้วห่างจากจุดที่พบรถจักรยานยนต์ถูกฝังดินประมาณ500เมตรยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่แต่ตำรวจนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการสืบสวนแล้วค่ะต่อมาตำรวจนำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่11ตำบลห้วยใหญ่หลังจากได้รับแจ้งบอกนายป๋องและนายธงหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านแต่จากการตรวจค้นไม่พบตัวบุคคลทั้งสองผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปบ้านพักของญาตินายป๋องที่อยู่ห่างจากจุดพบรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายประมาณ500เมตรญาติของนายป๋องบอกว่าหลานชายเพิ่งจะพ้นโทษจากเรือนจำได้ไม่ถึง2เดือนแวะมาหาแค่ไม่กี่ครั้งครั้งล่าสุดก็คือช่วงค่ำวันที่27กรกฎาคมนายป๋องเดินทางมาที่บ้านก่อนจะได้รับโทรศัพท์แล้วบอกว่าจะเดินทางไปที่จันทบุรีเพราะว่าลูกป่วยแล้วก็รีบออกจากบ้านทันทีเป็นครั้งสุดท้ายที่พบตัวค่ะก็เชื่อว่าหลานชายน่าจะหลบหนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรียอมรับหลานชายเป็นคนอารมณ์ร้อนและเคยมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง
8: มันทำไฟนะที่นี่มีคนโทรศัพท์มาหาเขาเขาบอกว่าแม่จะไปจันแล้วลูกไม่สบายเมียโทรมาไม่รู้เมียหรือไม่เมียก็ไม่รู้เขาบอกเมียกับเมียก็เขาเนาะ
9: ไปจัน
8: เขาบอกว่าไปจัน
9: เกิดป๋องเห็นยายตอนเนี้ยยายบอกอยากบอกป๋องไหม
8: อยากบอกแต่ที่นี่นะถ้ามอบตัวก็อยู่ยาวถ้าไม่มอบตัวก็คือสั้น
9: ขอไม่มอบตัว
8: อยากให้มอบตัวถ้ามอบตัวแม่ยังมีชีวิตอยู่แม่ก็จะไปเยี่ยมได้ถ้าตายนี่นะไม่มีเงินรักษาปอติ๊กตึ้งเพราะว่าฉันเนี่ยทำใจหมดแล้ว
0: แนวทางการสืบสวนพบว่ากล้องวงจรปิดบันทึกภาพสุดท้ายขณะที่พี่น้องชาวรัสเซียขี่รถจักรยานยนต์ออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าไปยังถนนมอเตอร์เวย์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจากนั้นก็ปรากฏภาพของชายขี่รถจักรยานยนต์ติดตามผู้สูญหายก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะหยุดพูดคุยกันบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานจากนั้นชายคนดังกล่าวย่างขี่รถติดตามต่อไปจนภาพขาดหายค่ะตำรวจใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นหนึ่งในประเด็นของการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายที่เป็นรถเช่าถูกชำแหละแยกชิ้นส่วนแล้วก็ฝังดินไว้ในพื้นที่ป่าห่างจากจุดกลับรถประมาณ200เมตรพบทั้งแผ่นป้ายทะเบียนที่ถูกตัดทำลายและชิ้นส่วนรถอีกหลายรายการที่ถูกฝังดินแยกไว้ในหลุมหลายจุดเชื่อว่าผู้ก่อเหตุมีความพยายามอำพรางหลักฐานจากแนวทางการสืบสวนตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวชาย2คนก็คือป๋องกับธงซึ่งตอนนี้มีสถานะเป็นบุคคลที่ตำรวจต้องการสอบปากคำแต่ยังไม่มีการออกหมายจับ
7: จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายธนาหรือว่าป๋องเคยมีประวัติเกี่ยวกับคดีอาวุธปืนเมื่อปี2559และปี2561รวมถึงคดีพรากผู้เยาว์เมื่อปี2563เคยต้องโทษจำคุกในคดีพยายามฆ่าทั้งนี้ประวัติดังกล่าวเป็นข้อมูลในอดีตนะคะยังไม่ใช่หลักฐานยืนยันความเกี่ยวข้องกับคดีการหายตัวของพี่น้องชาวรัสเซียส่วนอีกคนก็คือนายธงค่ะข้อมูลสืบสวนพบว่าไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีความชำนาญเส้นทางในพื้นที่มีพยานให้ข้อมูลว่าเคยพบเห็นอยู่บริเวณใกล้จุดที่ตรวจพบซากรถจักรยานยนต์ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่ตำรวจภูธรภาค2ยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาพื้นที่ป่ากว่าพันไร่พร้อมทั้งเร่งติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าสอบปากคำเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงและค้นหาพี่น้องชาวรัสเซียที่ทั้ง2คนยังคงขาดการติดต่อค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันนะคะว่าการสอบสวนเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทสัปดาห์หน้านะคะส่วนเรื่องของความคืบหน้าทางคดีค่ะพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องแล้ว13คนรวมไปถึงบุคลากรของมสว.และอดีตอธิบดีกรมสทส่วนอดีตอธิบดีกรมสทเนี่ยค่ะขอเลื่อนนัดสัปดาห์หน้าค่ะความคืบหน้าของคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นผ่านมานานกว่า1เดือนนะคะล่าสุดนั้นพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามมีการออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมรวม13คนมีการกำหนดให้รับทราบข้อกล่าวหา31กรกฎาคมในจำนวน13คนแบ่งเป็นแบบนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ2คนประกอบไปด้วยนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒซึ่งนายเรืองเดชเนี่ยตอบรับจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามกำหนดแต่นายธีรุตขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนออกไปในสัปดาห์หน้าเนื่องจากยังอยู่ต่างจังหวัดรวมทั้งเป็นช่วงวันหยุดยาวซึ่งสามารถเลื่อนได้ตามสิทธิ์ส่วนข้อหาที่พนักงานสอบสวนจะกล่าวหาทั้ง2คนคือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขณะที่อีก11คนคือกลุ่มผู้ที่แก้ไขกระดาษคำตอบยังไม่มีการตอบรับหมายเรียกนายวรสิทธิ์เลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นว่าการสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้วสัปดาห์หน้าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทส่วนตัวเลขผู้แก้ไขข้อสอบ 5,925 คนที่แตกต่างจากตัวเลขของปปช. 5,960 คนอาจจะเป็นประเด็นที่กสทมองไม่เห็นแต่มั่นใจว่าทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้พร้อมกับชี้แจงสาเหตุที่ยังไม่มีการเพิกถอนผู้ทุจริตเพราะทุกอย่างต้องดำเนินไปตามกระบวนการทุกขั้นตอนยืนยันว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนและไม่เป็นมวยล้มต้มคนดู
10: COR เราทิ้งงานไปก็เดี๋ยวต้องให้ท่านอธิบดีดูตรงนี้ว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยตามข้อตกลงตามสัญญาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เรียบร้อยในเรื่องของการจ่ายหรือว่าการเรียกเงินคืนอะไรก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูกระบวนการอีกทีนึงว่าตรงตามข้อกฎหมายหรือไม่ครับ
11: นั่นหมายความว่าสัปดาห์หน้านี้คือจะชัดเจนทุกอย่างเลยใช่ไหม
10: ใช่ครับ
11: เรื่องของการประกาศรับรองแล้วก็เพิกถอนอะไรต่างๆเพราะว่า
10: ใช่ใช
11: ่ยังคงกังวลว่ามันอาจจะเป็นมวยล้มหรือเปล่า
10: ไม่ล้มฮะไม่ล้มแน่นอนนะครับอย่าว่าแต่สัปดาห์หน้าเลยตอนนี้สัปดาห์นี้เนี่ยทุกอย่างก็นิ่งแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ออกเป็นตัวประกาศไปเพราะว่ายังมีกระบวนการบางอย่างที่ต้องทำให้เสร็จสิ้นอยู
1: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการยกเรื่องการทำงานของกระทรวงในเดือนสิงหาคมว่าจะเริ่มทุกอย่างให้มีผลเรื่องการดำเนินการพร้อมกับยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างกรณีการโกงข้อสอบข้าราชการมีหลักฐานชัดเจนและมีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบซึ่งเป็นความตั้งใจของตัวเองที่อยากให้มีการตรวจสอบคู่ขนานไปหลายหน่วยงานจึงจะเห็นว่าใช้เวลาเพียง2สัปดาห์ก็ชัดเจนผู้ที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดีและมีการออกหมายเรียกและจะต้องมีการส่งเรื่องดำเนินคดีทั้งอาญาทั้งแพ่งทั้งวินัยและปปช.เกี่ยวกับการทุจริตรวมทั้งการป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการทุจริตอีกค่ะ
7: ช่วงเทศกาลทำบุญเข้าวัดแบบนี้นะคะก็ต้องระวังระวังเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งค่ะแต่งกายคล้ายพระทำทีเข้าไปปฏิบัติธรรมภายในวัดต่างๆแล้วไปตีสนิทพระที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันจากนั้นค่ะมีการออกอุบายขอยืมโทรศัพท์มือถือแล้วก็หลอกถามรหัสแอปธนาคารโอนเงินออกจากบัญชีด้วยนะคะปรากฏว่ามีพระที่ถูกหลอกลวงในลักษณะนี้อย่างน้อย3รูปความเสียหายมากกว่า 100,000 บาทค่ะพระชัชวัตรและพระอัศวินพระลูกวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีค่ะนำภาพชายคนหนึ่งที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์มาแสดงกับผู้สื่อข่าวเล่าว่าเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเดินทางไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆในต่างจังหวัดก็เลยรู้จักกับพระรูปหนึ่งชื่อพระสุกฤตก็ชวนกันไปปฏิบัติธรรมที่วัดห้วยนาคราชตำบลทุ่ง

0: 2 อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพระชัชวัตรก็เล่าว่าในช่วงที่ปฏิบัติธรรมบางครั้งพระสุกฤตก็จะถามถึงรหัสผ่านของแอปธนาคารไทยโทรศัพท์มือถือด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็บอกรหัสผ่านไปจากนั้นพระสุกฤตขอยืมโทรศัพท์มือถืออ้างว่าจะโทรหาแม่ที่ไม่สบายเพราะว่าโทรศัพท์ของตัวเองโทรออกไม่ได้ไม่ได้เติมเงินต่อมาถึงได้ทราบว่าพระสุกฤตแอบโอนเงินออกจากบัญชีไป 45,000 บาทในบัญชีเนี่ยมีเงินอยู่2ล้านนะคะเป็นเงินมรดกซึ่งถ้าโอนที่ 45,000 มันทำได้เนื่องจากว่าถ้าเกิดโอนมากกว่านั้นจะต้องสแกนใบหน้าเจ้าของบัญชีค่ะ
1: อุบายยังไงก็ทำตัวแบบว่าเขาสนิทกันนี่ไงเพราะว่าด้วยความที่เคยไปปริวาสด้วยกันมาก่อนเขาก็เลยช่วยเหลือทำนู่นทำนี่แล้วกางเต็นท์ช่วยเหลือผู้ปลอกล่อว่าอย่างนั้นเถอะครับผม
2: พี่ฟันธงได้เลยนะในประสบการณ์ตรงนี้นะว่าพระองค์นี้ไม่ใช่พระเลยเป็นมิจฉาชีพและไม่ใช่พระด้วยคือทำกับพระหลายรูปมาแล้วพระจากสระบุรีก็โทรมาพี่พระจากสุราษฎร์ก็โทรมาพี่ก็ว่าโดนมานอนคุกคีกันมาหลอกขายของบ้างอะไรบ้างพระองค์นี้แหละครับไม่ใช่พระนะอาราชิกเรียบร้อยขาดนะฮะเจอที่ไหนจับที่นั่นเลย
0: ปรากฏว่ามีพระอย่างน้อย3รูปนะคะที่ถูกพระสุกฤตหลอกเงินรวมไป 114,000 บาทเบื้องต้นพระชัชวัตรแจ้งความกับตำรวจสภ.หนองขาวจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจส่งภาพพระสุกฤตไปยังวัดต่างๆในช่วงเข้าพรรษาแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการหลอกลวงด้วยค่ะ
3: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเรียนลาดพร้าวผ่านมาเกือบ3สัปดาห์แล้วนะคะก็ยังมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่สำหรับผู้บาดเจ็บสาหัสที่รักษาตัวที่ ICU โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่วันเกิดเหตุตอนนี้เสียชีวิตเพิ่มอีกคนนึงค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้รวมแล้ว37คนค่ะศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้เปิดเผยเมื่อช่วงเช้าของวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาหญิงสาวอายุ25ปีผู้บาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเรียนลาดพร้าวที่เข้ารับการรักษาตัวที่ ICU โรงพยาบาลราชวิถีเสียชีวิตเป็นรายที่37เป็นลูกค้าของร้านเบื้องต้นมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก่อนส่งร่างให้ครอบครัวไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปผู้บาดเจ็บสาหัสที่ยังรักษาตัวใน ICU ตอนนี้ยังมีอยู่อีก10คนค่ะแพทย์ต้องให้การรักษาอย่างใกล้ชิดส่วนผู้บาดเจ็บระดับปานกลางยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก5คนและมีผู้บาดเจ็บที่สามารถกลับบ้านได้แล้วรวม52คนผู้เสียชีวิตรวม37คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27คนและเสียชีวิตขณะเข้ารับการรักษา10คนนายสุวิชาสไลบาทอายุ45ปีเจ้าของร้านยังไม่สามารถสอบปากคำได้เพราะยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลเปาโลเกษตรส่วนความคืบหน้าของการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการหรือร้านอาหารกึ่งผับที่มีการแสดงดนตรีคล้ายกับโรงเบียร์ณลาดพร้าวของทางกรุงเทพมหานครเบื้องต้นมีการตรวจสอบไปแล้ว865แห่งจากทั้งหมด 1,204 แห่งคิดเป็นร้อยละ72นะคะผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งมีใบอนุญาตถูกต้องและผ่านการประเมินด้านความปลอดภัย168แห่งส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมี618แห่งและถูกสั่งหยุดกิจการ79แห่งแบ่งเป็นการสั่งให้หยุดการแสดงดนตรี19แห่งเพราะเป็นร้านที่มีใบอนุญาตประกอบการร้านอาหารแต่ไม่มีใบอนุญาตแสดงดนตรีส่วนอีก60แห่งถูกสั่งปิดร้านชั่วคราวเพราะไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการค่ะ
0: การพูดคุยสันติสุขหรือว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นไปในทิศทางใดน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีการเรียกประชุมสมช.เพื่อถกมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟใต้ด้วยพร้อมทั้งเร่งเดินหน้าสันติภาพชายแดนโดยย้ำว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียก็แน่นแฟ้นดีค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการเดินทางไปมาเลเซียเพื่อร่วมพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะการแก้ปัญหาบุคคล2สัญชาติที่หลังก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้แล้วจะหลบหนีเข้าไปอยู่ในประเทศมาเลเซีย นายอนุทินชาญวีรกูล

ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำว่าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเร่งแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศก่อนชี้ว่ามาเลเซียและไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีมากเพราะ

0: ขยายผล
1: ขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงการเลื่อนเปิดโต๊ะพูดคุยกับกลุ่ม BRN ในเดือนกันยายนนี้โดยชี้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ร้ายแรงก็เลยต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งแต่มาเลเซียก็ให้ความร่วมมือกับไทยเป็นอย่างดีค่ะมีการประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเต็มที
0: ่ส่วนการพูดคุยก็อย่างที่ท่านผอ.ข่าวกรองได้แถลงไปก็คงต้องชะลอไปก่อนนะครับเพื่อเราตรวจสอบว่าข้อที่จริงมันคืออะไรนะครับเราทางก็จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับเข้าใจว่าวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยนะครับก็เราก็คงจะมาดูกันในประเมินสถานการณ์ในภาพรวม
1: รองนายกศรีหศักดิ์ระบุด้วยนะคะว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ไม่ได้เชื่อมโยงกับต่างประเทศแต่เป็นปัญหาภายในของไทยรัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้และวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานด้านความมั่นคงก็จะเข้าประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เพื่อประเมินทิศทางการขับเคลื่อนรวมถึงติดตามสถานการณ์ภาพรวมด้วยค่ะ
2: แม้ว่าฝ่ายค้านได้นำพยานเปิดเผยข้อมูลชื่อของนายสมเกียรติเลียมประสิทธิ์เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.แต่ว่านายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นบุตรชายยืนยันว่าจะดำเนินคดีนะคะพร้อมกับท้าให้ส่งหลักฐานถึงตำรวจขณะที่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธจะให้ความเห็นเพราะว่ามีชื่อถูกกล่าวหาอาจทำให้เสียรูปคดีพร้อมกับย้ำว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการต้องเคารพกฎหมายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวถึงกรณีนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.พรรคภูมิใจไทยเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบสว.กลุ่มประชาชนที่มีการจัดเลี้ยงเข้าข่ายหัวสว.หรือไม่ว่าเป็นการทำหน้าที่ของนายสุภชัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยที่จะทำให้เกิดความถูกต้องเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่าคดีหัวเลือกสว.อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายแล้วและผู้ถูกกล่าวหามีทั้งรัฐมนตรีโดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีก็ถูกกล่าวหาเช่นกันดังนั้นเมื่อมีส่วนเกี่ยวข้องในรูปคดีหากพูดออกไปอาจเสียรูปคดีได้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการต้องเคารพกฎหมาย
3: เวลาคดีมันอยู่ในกระบวนการแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งผมก็ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในรูปคดีเพราะนั้นผู้สื่อข่าวต้องไม่ถามกับผมเพราะว่ามันพอพูดออกไปมันก็อาจจะเสียรูปคดีแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทุกอย่างอยู่ในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมผ่านองค์กรไหนก็ตามนะครับกระบวนการทั้งหลายมันก็ดำเนินหน้าไปแล้วเคารพกฎหมายเท่านั้นเอง
2: ส่วนทางนายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้พูดถึงกรณีพยานในคดีหัวเลือกสว.ที่ไปพาดพิงนายสมเกียรติเลียมประสิทธิ์หรือโกเกียรติซึ่งเป็นพ่อนะคะว่าหากเลือกสว.ตามสูตรนี้สำเร็จบุตรชายจะได้ตำแหน่งในรัฐบาลนายวรสิทธิ์ถามกลับว่าง่ายขนาดนั้นเลยหรือหลังจากนี้ผู้ที่ถูกพาดพิงซึ่งหมายถึงคุณพ่อก็จะไปแจ้งความเพราะหากมีการพูดแบบนี้ไม่ยุติธรรมสำหรับครอบครัวและหากมีหลักฐานจริงให้นำมอบให้กับตำรวจได้เลยนายวรสิทธิ์นั้นยังไม่ทราบว่าคดีหัวเลือกสว.เป็นการสร้างวัฒกรรมทางการเมืองหรือไม่ก่อนที่จะชี้ให้เห็นถึงพฤติการของกลุ่มคนซึ่งดำเนินการในลักษณะนี้มาตลอดและไม่ทราบเหตุผลว่าการออกมาพูดเรื่องนี้เป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่ค่ะ
1: สถานการณ์น้ำในช่วงเวลานี้อาจจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังสั่งเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอวังเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะหลังจากฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ก็ทำให้น้ำป่าทะลักเข้าท่วมชุมชนรวมถึงถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านด้วยค่ะน้ำป่าไหลผ่านถนนเชื่อมเส้นทางระหว่างบ้านซับเต่าซับพูนตำบลอุดมซับอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาก็ทำให้รถที่สัญจรไปมาต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าน้ำไหลแรงสีแดงขุ่นค่ะชาวบ้านบอกว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบนอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงลำคลองของหมู่บ้านมวลน้ำไหลแรงและเชี่ยวกรากนานหลายชั่วโมงน้ำบางส่วนเอ่อล้นไหลเข้าท่วมเส้นทาง

0: ของหมู่บ้านแต่ว่ายังไม่ได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรหรือว่าบ้านเรือนประชาชนตอนนี้ผู้นำชุมชนยังแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดกับลำน้ำและเส้นทางที่น้ำไหลผ่านค่ะ
1: ส่วนที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณนั้นนะคะล่าสุดลดระดับลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ทางผู้ประกอบการรีสอร์ทชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้รับความเสียหายต่างก็เข้าไปสำรวจและทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนค่ะสภาพทั้งร้านอาหารและห้องพักชั้นล่างของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วมช่วงกลางดึกวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะส่งผลให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่อยู่ภายในเสียหายเป็นจำนวนมากหลังจากระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางผู้ประกอบการพนักงานรีสอร์ทก็เข้าทำความสะอาดจัดเก็บทรัพย์สินขูดล้างคราบโคลนที่มากับกระแสน้ำจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบว่ามีรีสอร์ทที่ได้รับผลกระทบ2แห่งค่ะและทั้ง2แห่งมีนักท่องเที่ยวเข้าพักรวม48คนทั้งหมดปลอดภัยและแจ้งความประสงค์ไม่ขออพยพเนื่องจากว่าสามารถย้ายขึ้นไปพักอาศัยชั่วคราวบริเวณชั้น2ของอาคารได้ขณะที่บ้านเรือนของชาวบ้านหมู่8และหมู่10ตำบลปัทวีรวมถึงหมู่ที่5ตำบลฉมันอำเภอมะขามได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากหลังจากเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลือและจัดส่งเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนฟื้นฟูพื้นที่ทันทีแม้ว่าระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกตินะคะแต่หน่วยงานในพื้นที่ยังตั้งจุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือถ้ามีฝนตกซ้ำค่ะ
2: ตลาดหุ้นไทยหลุดกรอบ 1,600 จุดซึ่งก็เป็นไปตามทิศทางของภูมิภาคนะคะเพราะว่านักลงทุนเริ่มกังวลกับสถานการณ์ตะวันออกกลางที่กลับมารุนแรงอีกครั้งประกอบกับราคาหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมชิป AI ในสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นปรับตัวลดลงค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวค่ะสวนทางกับราคาทองที่แปรปรวนอีกครั้งกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นค่ะสมาคมค้าทองคำประกาศปรับราคาทองคำในประเทศวันนี้เมื่อเวลา 9:04 นเพิ่มขึ้น700บาทนะคะก่อนราคาจะผันผวนทำให้ราคาทองคำณเวลา 10:28 นราคารับซื้อทองคำแท่งอยู่ที่ 64,200 บาทขายออก 64,400 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 62,914 บาทขายออก 65,200 บาทหลังที่ประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องเป็นครั้งที่5ค่ะพร้อมทั้งส่งสัญญาณจะนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ระดับร้อยละ2ต่อปีส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวที่ระดับเกิน100และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีฟื้นตัวขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น5.20 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเปลี่ยนแปลงร้อยละ 6.56 ปิดที่ระดับ 84.46 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช่นเดียวกับสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 6.65 ดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ 7.91 ปิดที่ 90.74 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางส่วนหุ้นกลุ่มชิปที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ปรับตัวลดลงอย่างมากนะคะแล้วก็ผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในไตรมาสที่2ของสหรัฐต่ำกว่าที่คาดการส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขายหุ้นในสหรัฐและยุโรปให้ปรับตัวลดลงตลอดจนราคาตลาดขออภัยค่ะตลอดจนตลาดหุ้นของเกาหลีใต้ดิ่งลงแรงลบไปถึง 16.2% เข้าเงื่อนไขใช้มาตรการหยุดพักการซื้อขายชั่วคราวหรือว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ต่อเนื่อง2วันแล้วส่วนบรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยเคลื่อนไหวผันผวนนะคะก่อนที่ดัชนีจะหลุดระดับ 1,600 จุดไปแล้วค่ะซึ่งก็เป็นไปตามทิศทางตลาดภูมิภาครวมถึงความกังวลกับสถานการณ์ตะวันออกกลางที่อาจจะกลับมาปะทุหนักอีกครั้งค่ะ
1: กองทัพสหรัฐอเมริกาเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่นะคะตอบโต้อิหร่านหลังยิงขีปนาวุธพุ่งเป้าถล่มฐานทัพอเมริกันในจอร์แดนค่ะ กองบัญชาการกลางสหรัฐอเมริกาหรือเซนคอมระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าสหรัฐอเมริกาเปิดการโจมตีอิหร่านทางอากาศอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบโต้ความพยายามของอิหร่านในการโจมตีกำลังพลสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าการโจมตีได้เสร็จสิ้นลงแล้วขณะที่สื่อทางการอิหร่านเผยแพร่ภาพการค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พักอาศัยหลังการโจมตีเกาะเคเชมท่ามกลางความกังวลถึงการยกระดับการทำสงครามในตะวันออกกลางที่ขยายวงไปยังแนวรบอื่นๆในภูมิภาคกองทัพจอร์แดนระบุว่าได้ยิงสกัดขีปนาวุธอิหร่าน5ลูกหลังจากอิหร่านระบุว่าเปิดการโจมตีฐานทัพอเมริกันในจอร์แดนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซรวมทั้งปฏิเสธข้อเสนอของโอมานที่จะให้ร่วมมือกันบริหารจัดการช่องแคบดังกล่าวขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาย้ำว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงแต่เลี่ยงตอบคำถามนักข่าวเรื่องเหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกแก๊สของสหรัฐอเมริกาในอียิปต์ว่าเชื่อมโยงกับสงครามอิหร่านหรือไม่หลังจากบริษัทความมั่นคงทางทะเลอังกฤษระบุว่าเรือลำดังกล่าวถูกโดรนโจมตีบริเวณท่าเรือริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนความเคลื่อนไหวเหล่านี้มีขึ้นหลังจากเมื่อวานสหรัฐอเมริกาจับมือซาอุดิอาระเบียเปิดฉากโจมตีหลายเป้าหมายในอิรักพุ่งเป้าไปที่กลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนสถานการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มแรงกดดันไปยังเศรษฐกิจทั่วโลกจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ
2: ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า28คนแล้วนะคะตอนนี้การกู้ภัยเนี่ยดูเหมือนจะต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วเพราะว่ามีคำเตือนออกมาอีกครั้งบอกว่าต้องเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรุนแรงอาจจะเกิดซ้ำในช่วง1สัปดาห์นี้ค่ะกล้องหน้ารถจับภาพนาทีที่เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าอิออนมอลในเมืองคาชิมะจังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่มีแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารค่ะตอนนี้ผ่านมานานกว่า40ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาผู้ที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังภายในห้างสรรพสินค้าดังกล่าวท่ามกลางการค้นหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้โดยตอนนี้พบผู้เสียชีวิตในจุดนี้แล้ว5คนขณะที่ภาพจากหน่วยจัดการภัยพิบัติญี่ปุ่นแสดงให้เห็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันดึงผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารโรงงานผลิตกระดาษนายาสึชิโร่ซึ่งเกิดเหตุปล่องควันถล่มลงมาเจ้าหน้าที่ยืนยันพบผู้เสียชีวิตที่โรงงานนี้5คนค่ะล่าสุดทางการญี่ปุ่นยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้เพิ่มเป็นอย่างน้อย28คนแล้วในจำนวนนี้รวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวด้วยหรือไม่นับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวในช่วงเย็นวันอังคารมี after shock หรือแผ่นดินไหวซ้ำตามมาแล้วมากกว่า100ครั้งขณะเดียวกันยังเกิดปัญหาไฟฟ้าดับไม่มีน้ำประปาใช้ได้อีกหลายหมื่นครัวเรือนสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเรียกร้องให้ประชาชนเฝ้าระวังความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงตามมาโดยระบุว่าในช่วงสัปดาห์หน้าหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีก 2-3 วันข้างหน้าก็ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยมีความรุนแรงสูงสุดระดับ7และมีความเสี่ยงจะเกิดดินถล่มด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬาพบกับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เริ่มด้วยความคืบหน้าของการส่งสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะคะซึ่งมาริกาบุญมีตระกูลค่ะอดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นก็สร้างเซอร์ไพรส์นะคะส่งชื่อสมัครลุ้นตำแหน่งนี้เป็นคนสุดท้ายทันเดทไลน์เมื่อวานนี้พอดิบพอดีเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็เลยทำให้มีผู้ท้าชิงทั้งหมดมากถึง10คนด้วยกันค่ะวันนี้ก็เป็นเดดไลน์ในการรับสมัครผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะคะซึ่งนางมณฤกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่เพิ่งผิดหวังในการชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นส่งรายชื่อเป็นคนสุดท้ายนะคะโดยมณฤกานอกจากจะเคยเป็นนักการเมืองและผู้สื่อข่าวแล้วยังเคยเป็นอดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยอีกด้วยก็เลยทำให้ตอนนี้มีผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งหมด10คนนะคะนอกจากมัลลิกาแล้วนะคะก็ยังมีอีก9คนที่น่าสนใจนะคะก็คือนายสิริเชษฐ์คูณทิพยานนท์นะคะนายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตนายทันประวัติเตชะภัวดลวิทิตนะคะที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสนายเจนปิยทัศน์ประธานสโมสรแบดมินตันแกรนูล่าแล้วก็กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะก็มีคุณากรมั่นนทีไรนะคะอดีตส.ส.และที่ปรึกษาสมาคมยิงปืนอาหารและตำรวจแห่งประเทศไทยค่ะนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารนะคะนางปรดปานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านอื่นๆทั้งนายสุวิทย์เลิศธนากุลวัฒน์นะคะนักการเมืองท้องถิ่นและนักทำงานทางสังคมพันตำรวจเอกชยพรอภูวงค่ะรองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายธนากรดวงมณีนะคะคนนี้เป็น CEO ของกลุ่มบริษัท The Agency Group ค่ะขั้นตอนต่อจากนี้นะคะทางคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมีนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานนั้นจะทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนก่อนแล้วต่อด้วยการเชิญแต่ละคนมาแสดงวิสัยทัศน์จะมีข้อสอบภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วจากนั้นก็จะสรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับต่างๆเสนอเข้าที่ประชุมให้บอร์ดกกท.พิจารณาก่อนจะเสนอชื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป
1: วันนี้ไม่เคยได้รับโทรศัพท์หรือได้รับการฝาก
0: ถือว่าเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นนะคะสำหรับผู้ชิงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกนะคะอินฟานติโนก็ยังคงเดินหน้าการตั้งบริษัทดูแลสิทธิ์บอลโลกต่อไปค่ะแม้ว่าจะถูกต่อต้านจากหลายฝ่ายนะคะโดยเขาออกหมัดเด็ดหากผ่านการพิจารณานะคะชาสมาชิกก็จะได้รับเงินเพิ่มทันที20ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าภายใต้การนำของจานนี่อินฟานติโนประกาศแผนจัดตั้งฟีฟ่าฟอร์เวิร์ดเอ็นเตอร์ไพรส์หรือชื่อย่อ FFE นะคะเป็นบริษัทเข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกจนถูกต่อต้านจากหลายฝ่ายนะคะโดยเฉพาะสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าและล่าสุดก็มีรายงานว่าอาจจะยกระดับการประท้วงด้วยการรวมตัวบอยคอตไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2030ทีเดียวค่ะนอกจากยูฟ่าแล้วสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาเหนืออเมริกากลางแล้วก็แคริบเบียนหรือว่าคอนคาเคฟรวมถึงสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC ก็แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับแผนดังกล่าวของอินฟานติโนเช่นกันนะคะแม้จะโดนต่อต้านแต่ว่าอินฟานติโนยืนยันจะเดินตามแผนต่อไปนะคะพร้อมชี้แจงว่าการตั้ง FFE ขึ้นมาจัดการสิทธิประโยชน์ฟุตบอลโลกนั้นไม่ใช่แค่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการผูกมัดหรือว่าข้อบังคับนะคะเพียงแต่ว่าเป็นข้อเสนอที่จะทำเงินเข้าองค์กรมากขึ้นเท่านั้นและจะนำเงินรายได้ไปแบ่งให้กับสมาชิกทั้ง211ประเทศซึ่งแผนนี้หากได้รับการสนับสนุนจากชาติสมาชิกในการประชุมฟีฟ่าครั้งต่อไปซึ่งจะมีขึ้น19กันยายนนะคะสมาคมฟุตบอลแต่ละชาตินั้นจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มทันทีชาติละ20ล้านดอลลาร์ค่ะทั้งนี้ก็มีการประเมินมูลค่าของบริษัท FFE เอาไว้ที่ 20,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวนะคะซึ่งฟีฟ่ามีแผนจะขายหุ้นบริษัทจำนวน 20% ให้กับกลุ่มทุนภายนอกด้วยและสื่อคาดการณ์ว่ากลุ่มทุนเอกชนที่จะเป็นตัวเต็งเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นในครั้งนี้ก็คือกองทุนTrive Eternal ของโจชัวคุชเนอร์นะคะนักลงทุนชาวอเมริกันซึ่งเป็นน้องชายของจาเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐนั่นเองค่ะ ส่งท้ายแอคชั่นทูเดย์นะคะไปดูลูกยิงจุดโทษของลูกยิงหน้าเขตโทษของพิรดลฉ่ำรัศมีนะคะเป็นการช่วยให้การท่าเรือขึ้นนำก่อนที่จะเสมอกับทีมเปอร์เซียจาการ์ตา 2-2 นะคะในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการพิเศษที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้นะคะและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: kali ini kepada Mendes. Oh, bahaya terbuka ruang. Oh, masuk pemirsa. Gol. Piragol muncul dari second line, tidak ada yang membaca pergerakannya. Gol. Piragol muncul dari second line.
3: ขอบคุณคุณสราศินีค่ะ
4: ช่วงนี้ติดตามไทยบันเทิงค่ะ

0: สวัสดีค่ะภาพจำนะคะของคนนี้อาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายฮาค่ะนนท์อินทนนท์แต่ว่าเบื้องหลังเขาเองยังเป็นนักแสดงบทสมทบที่สู้ชีวิตมากว่า10ปีก่อนจะก้าวเข้าสู่บทบาทเป็นนักแสดงเต็มตัวนะคะแต่กว่าจะมีพื้นที่ได้โชว์ศักยภาพด้านการแสดงค่ะนนท์อินทนนท์ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างมากใช้เวลามากมายแล้วก็ต้องใช้ความสามารถอย่างหนักค่ะ
1: ยุ่งกับคุณเพียงดาวคือเจ้านายของเราถ้าใครมาหยามมายุ่งไม่เว้นหรอกพี่ดาว
2: อุ้ยอันนี้แหละค่ะนางเอกใหม่ช่องเรา
3: ดีนี้ต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะ
0: ปล่อยของให้ดูเลยค่ะสำหรับวรวัฒน์บุญชื่นหรือว่าชาวเน็ตจะรู้จักกันในชื่อนนท์อินทนนท์นะคะเพราะว่าภาพจำของเขาคืออินฟลูเอนเซอร์สายฮาค่ะที่มาพร้อมกับมีมต่างๆและคอนเทนต์ทันกระแสรวมไปถึงภาพจำจากข่าวบันเทิงนะคะว่าเป็นเพื่อนสนิทดาราดังหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือว่าลิลลี่พันธิลานะคะและก็อีกมากมายเลยจากภาพจำบนโซเชียลมีเดียค่ะทำให้หลายคนอาจจะไม่รู้อีกมุมหนึ่งของนนท์อินทนนท์ว่าเขาเองเป็นนักแสดงค่ะเรียนจบด้านการแสดงโดยตรงที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจบด้วยเกียรตินิยมอันดับ2นะคะและยังเป็นรุ่นพี่ของใบเฟิร์นค่ะก็เลยสนิทกันซึ่งเจ้าตัวเผยว่าในตัวเนี่ยมีเลือดนักแสดงคนมากพยายามมากว่า10ปีค่ะเพื่อได้เดินบนเส้นทางนี้แต่ก็ยอมรับว่าช่วงแรกๆที่เข้าวงการอาจไม่ดังพอแม้ว่าเล่นละครไปแล้วก็หลายเรื่องนะคะแต่ว่าบทบาทส่วนใหญ่ไม่ใช่บทเด่นค่ะกว่าจะได้รับบทเด่นบทดังเนี่ยก็มีชื่อเสียงจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก่อนจึงไม่แปลกค่ะที่หลายคนเขาจะจดจำนนท์อินทนนท์ในฐานะอินฟลูมากกว่าค่ะ
1: คือเราชอบการแสดงมากเราเรียนการแสดงมาหลายคนไม่รู้ว่าเราเรียนการแสดงมสวศิลปกรรมมสวเรียนมาเป็นรุ่นพี่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเลยนะครับเป็นรุ่นพี่หลายๆท่านก็คือที่แบบว่าเล่นละครเวทีมาเราก็แบบว่าเรารู้สึกว่าเราเล่นมาประมาณถ้านับแล้วจากมหาลัยรวมกับที่ไปเล่นข้างนอกของอักษรจุฬาของอะไรเงี้ยหนูเล่นมาประมาณแบบรวมเรื่องนี้ก็น่าจะเกือบ10เรื่องแล้วนะถ้าเป็นละครเวทีแต่คนไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้เราเลยรู้สึกว่าคนจะอาจจะงงว่าวิเป็นอินฟูมาเล่นละครจะเล่นกับเขาได้หรอนั่นนี่นนมันก็โดนหลายกระแสแหละแต่ว่าเราก็จะไม่พูดอะไรเราให้เขามาชมดีกว่าก็เหมือนวันสละโสดคนก็แบบแตกว่าวิเราจะร้องเพลงได้หรอเราจะนั่นจะนี่หรอพี่ออฟทำไว้ดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยพอคนมาดูแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็เห็นว่าเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขก็แค่นั้นเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรามานั่งตอบว่าหุ้ยฉันทำได้จ้ะฉันสามารถทำได้มันไม่มีผลอะไรนอกจากเราทำให้เขาเห็นไปเลย
0: ในฐานะนักศึกษาด้านการแสดงค่ะสิ่งหนึ่งที่นนท์อินทนนท์อยากส่งเสียงคือแรงสนับสนุนต่อวงการละครเวทีนะคะเพราะว่าปีนึงค่ะก็จะมีนักศึกษาด้านการแสดงจบใหม่เยอะมากแต่ว่าส่วนทางกับพื้นที่โชว์ค่ะพื้นที่แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ยังน้อยอยู่จนเจ้าตัวเปิดปากยอมรับนะคะว่านักแสดงบางคนเนี่ยถึงกับรับเล่นละครเวทีโรงเล็กค่ะให้ฟรีเพื่อจะได้ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาจนเรียกได้ว่าจะยึดอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพหลักคงยังไม่ได้เพราะว่าไม่มั่นคงค่ะ
1: ทุกๆคนนะอยากจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองแหละและทุกๆคนก็อยากจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ละครเวทีจริงๆแล้วมันถ้าพูดตรงๆคือมันไม่ได้เป็นอาชีพที่ยึดหลักแล้วอยู่กินได้โดยแบบสบายนึกออกปะยิ่งลงเล็กยิ่งเงินน้อยบัดเจ็ตน้อยไม่มีบัดเจ็ตบางทีเล่นฟรีเพราะว่าเป็นแพชชั่นเราชอบเราก็เคยเป็นแบบคนแบบนั้นที่เราชอบแล้วเราเล่นเพื่อว่าเราได้สนองนี้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงเหมือนกันครับว่าละครเวทีหรือแบบว่าสิ่งที่เขาอยากจะทําให้ทุกคนดูลองไปสนับสนุนดูนะเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นโรงเล็กโรงใหญ่หรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าละครนิสิตนักศึกษาอะไรก็ตามแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจทําให้เราดูอ่ะแล้วบางทีดูฟรีอ่ะ
0: สำหรับตอนนี้ค่ะนนท์อินทนนท์ก็ตั้งใจมากกับผลงานละครเวทีเรื่องเมืองมัญญา The Musical นะคะซึ่งถือเป็นเรื่องที่2ที่ได้มีโอกาสมาเล่นให้กับรัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะบทบาทที่ได้รับครั้งนี้เจ้าตัวเผยว่าโตกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาอยากให้แฟนๆรอติดตามค่ะไปกันต่อที่เรื่องราวของราชินีเพลงป๊อปมาดอนน่านะคะเรื่องราวของเธอเองเนี่ยเคยถูกถ่ายทอดในรูปแบบหนังสือการ์ตูนมาแล้วค่ะหากล่าสุดนะคะกำลังจะมีการ์ตูนชีวประวัติเล่มที่2ซึ่งจะพาแฟนๆค่ะย้อนสำรวจเส้นทางการเปลี่ยนแปลงในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาของมาดอนน่ารวมไปถึงบทบาทการเป็นคุณแม่และนักเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยค่ะเส้นทางชีวิตในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาของราชินีเพลงป๊อปมาดอนน่าถูกนำมาถ่ายทอดในรูปแบบหนังสือการ์ตูนที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายค่ะต้องบอกว่านี่เป็นการ์ตูนชีวประวัติเล่มที่2ของเธอแล้วนะคะซึ่งก็จะเล่าเรื่องราวต่อจากเล่มที่เคยตีพิมพ์ไปก่อนหน้านี้ โดยการ์ตูนความยาว22หน้าค่ะจะพาแฟนๆย้อนไปดูเส้นทางชีวิตของราชินีเพลงป๊อปตั้งแต่ยุคอัลบั้ม MDNA Rebel Heart Madame X ไปจนถึงภาพลักษณ์และตัวตนที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอพร้อมกับเล่าบทบาทของมาดอนน่าในฐานะแม่ศิลปินและการเป็นนักเคลื่อนไหวค่ะซึ่งเธอใช้ชื่อเสียงผลักดัน

0: ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมและการกุศลอย่างต่อเนื่องนะคะการ์ตูนเล่มที่ว่านี้มีชื่อว่า Moderna The Sequel ค่ะอยู่ในหมวดหมู่ Female Force ของสำนักพิมพ์ Tidal Wave ค่ะโดยทางผู้จัดบอกว่าการ์ตูนเล่มนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ Moderna ก็ยังคงเป็นศิลปินที่กล้าท้าทายกรอบเดิมๆและไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองทั้งในด้านดนตรีการแสดงและแฟชั่นค่ะModerna แจ้งเกิดตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1980นะคะจากเพลงฮิตอย่าง Holiday และ Like a Virgin มียอดขายผลงานมากกว่า300ล้านชุดทั่วโลกค่ะจนได้รับการยกย่องว่าเธอเป็นหนึ่งในศิลปินหญิงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาลนะคะซึ่งเธอเพิ่งจะปล่อยสตูดิโออัลบั้มชุดที่15ในชื่อ Confession 2ซึ่งเป็นภาคต่อของอัลบั้ม Confessions on a Dance Floor ด้วยค่ะและสิงหาคมนี้ยังเป็นเดือนสำคัญนะคะมาดอนน่าค่ะเตรียมฉลองวันเกิดอายุครบ68ปีด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณกฤตฐาค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะนักท่องเที่ยวล่องห่วงยางเที่ยวชมธรรมชาติที่แหล่งท่องเที่ยวเขาศกก็ไปกันเป็นจำนวนมากคาดว่าน่าจะสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเฉลี่ยวันละ1ล้านบาทส่วนการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตค่ะก็มีการคาดการเงินสะพัดกว่า300ล้านบาทด้วยอัตราการเข้าพักนั้นอยู่ที่ร้อยละ60ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยค่ะการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะในย่านเมืองเก่านะคะอย่างถนนทลางถนนพังงาแยกธนาคารชาร์เตอร์ก็ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติไปเที่ยวชมความงามของสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียนของอาคารบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไปซื้อหาสินค้าของที่ระลึกของฝากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตคาดการวันหยุดยาว 28-30 กรกฎาคมจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างโรงแรมจากร้อยละ30ของพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ60วันพักเฉลี่ย2วันนะคะมีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 62,000 คนครั้งก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ยกับชาวไทยกว่า300ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 5,000 บาทต่อวันส่วนที่สุราษฎร์ธานีค่ะนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติกว่า 2,000 คนหมุนเวียนไปทำกิจกรรมล่องห่วงยางเที่ยวชมธรรมชาติในคลองศกอำเภอพนมในช่วงวันหยุดยาวก็จะคึกคักกันเป็นพิเศษนะคะดึงเงินเข้าชุมชนได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาล่องห่วงยางประมาณกว่า1ล้านบาทต่อวันนายชนกรอักษรเพชรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาศกบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นช่วงสั้นๆประมาณ2เดือนของการท่องเที่ยวเขาศกและเป็นช่วงฤดูฝนที่ทำให้น้ำในคลองศกนั้นกำลังสวยสะอาดปริมาณกำลังดีเหมาะกับกิจกรรมล่องห่วงยางค่ะ
0: ตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณธนวรรณกันค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะโดยวันนี้อุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากประกอบไปด้วยกรุงเทพปริมณฑลกับอีก44จังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งจะได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมที่มาพัดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนนะคะกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งยังคงพัดแรงเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะส่งผลให้ใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกนะคะแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลก็ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะสำหรับความสูงของคลื่นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนนั้นคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะช่วงนี้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอีกครั้งหนึ่งก็ในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะระหว่างวันจันทร์ที่3ค่ะไปจนถึงวันที่4สิงหาคมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและด้านฝั่งอ่าวไทยยังมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยค่ะมาดูจังหวัดเสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรได้จะมีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครป

0: ถมและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีโดยจะมีความเสี่ยงสูงที่บริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้จะมีความเสี่ยงที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยจะมีความเสี่ยงสูงที่บริเวณจังหวัดระนองค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มค่ะและหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะสามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้จากสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมายเลข1784รวมทั้งเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งได้ที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยงนะคะและเราสองคนช่วงนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: คติธรรมนำชีวิต
5: เข้าพรรษานี้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันปลูกต้นพุทโธให้เต็มหัวใจปลูกต้นอภัยให้ทุกเวลาปลูกต้นศรัทธาให้ทั่วถิ่นปลูกต้นศีลให้ชีวาปลูกต้นภาวนาให้ชีวิตปลูกต้นจิตให้เมตตาขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันปลูกไว้เถิดหนาทั่วโลกาจะสงบร่มเย็นในฤดูกาลเข้าพรรษาตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8นี้พระภิกษุสงฆ์ท่านจะได้พักจำพรรษาโดยไม่ไปค้างแรมที่ไหนเป็นระยะเวลา3เดือนทุกรูปทุกท่านจะเข้ารับการฝึกตนให้มีวินัยฝึกใจให้มีธรรมะส่วนญาติโยมสาธุชนก็ได้ช่วยกันเสริมคือเสริมธรรมและเสริมปัญญาญาติโยมจะมีโอกาสเสริมธรรมคือเสริมความดีเสริมปัญญาคือเสริมความรู้โดยให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาขออนุโมทนา
4: วันนี้วันเข้าพรรษาแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

0: ใช่แค่การแสดงแต่มันคือจิตวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยออกมาบนพื้นถนนจากจุดเริ่มต้นที่ไม่มีใครมองเห็นสู่เวทีแห่งศักดิ์ศรีที่ไร้ขีดจำกัด
1: คำว่ามาสเตอร์เนี่ยคือคนที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เป็นเวลานานถึงจะเป็นมาสเตอร์ได้
2: ก็เก้าอี้มาด้วยไม่ใช่ให้นั่งเป็นกรรมการ
3: คุณต้องมานั่งตรงนี
4: ้คือเราเห็นความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นไง
5: ใช่ใช
4: ่ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นคือเราก็เห็นแบบฝรั่งเห็นดูอะไรเนี้ยแต่เด็กบ้านเราก็ใช่ไหมฮะ
0: เพราะถนนคือเวทีที่ปราบเซียนที่สุดในโลกไม่มีม่านบังไม่มีสคริปต์มีเพียงความสามารถเหนือและหัวใจที่กล้าแกร่งเท่านั้นที่จะสะกดสายตาของผู้คนเอาไว้ได้แต่การฝึกฝนที่ยาวนานไม่ได้สร้างแค่โชว์ที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นแต่มันคือการสร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเมื่อถนนกลายเป็นบ้านและคนแปลกหน้ากลายเป็นครอบครัวนี่แหละคือเสน่ห์ของสตรีทโชว์ที่สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์จะพาไปแกะรอยเบื้องหลังและเส้นทางของสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือบัสกิ้งการแสดงดนตรีในพื้นที่สาธารณะให้มากกว่าเดิมก่อนที่เราจะได้ผู้ชนะเป็น The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทย
1: จริงๆ Street Show เนี่ยอะไรๆก็เป็น Street Show ได้นะคะการแสดงทุกอย่างอย่างในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นนักเรียนการแสดงเนี่ยเวลาเขาว่างหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาต้องการที่ซ้อมเขาก็ไปเล่นตามสตรีทหรือในพาร์คเพื่อเป็นการซ้อมแล้วก็ได้สตังค์ด้วยนะคะหรือนักแสดงที่แบบหาเวทีไม่ได้หรือบางคนก็เก่งแล้วแต่ว่าตกงานตอนนั้นยังไม่มีงานเลยเนี่ยเขาก็ไปเล่นเพื่อที่จะได้ฝึกคือการไปเล่นในสตรีทเนี่ยมันได้ฝึกด้วยแล้วก็ได้สตังค์ด้วยนะคะแต่ถ้าจะเล่นให้ดีเนี่ยหมายความว่าถ้าเรามีสกิลแล้วเราเก่งในกิจการของเราเนี่ยแล้วถ้าเราเก่งจริงๆมีเทคนิคมีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยคนก็สนใจเนาะเพราะว่าคนเขาไม่ได้มานั่งดูยาวอ่ะเขาเดินผ่านแต่มันต้องมีอะไรที่แบบดนตรีเพลงก็ต้องเพราะไม่ใช่เพี้ยนไปเพี้ยนมาแต่ถ้าเพี้ยนไปเพี้ยนมาคนก็หยุดมองเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นอะไรเป็นบาปให้กับคนดูเนาะแต่ถ้ามันเพราะเขาหันมามองแล้วก็มีความสุขอะไรก็ตามที่มันทำแล้วคนหันมามองแล้วเลยผ่านไปแล้วมันมีความสุขอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ดีแต่นี่บางที่เขาก็จะรู้จักเล่นกับคนดูอย่างมีเด็กๆมีอะไรก็จะเล่นกับเด็กๆเล่นคนดูให้เขาเกิดความเพลิดเพลินอันนี้ก็เป็นเทคนิคเพิ่มขึ้นมาเพราะอย่างนักดนตรีบางคนเขาก็จะเล่นเพราะไปนะคนผ่านไปผ่านมาก็นั่งฟังบ้างอะไรบ้างพอใจเขาก็สนับสนุนก็ได้คือจริงๆมันยังไงก็ได้เนาะค่ะแล้วแต่ว่าเราชอบอะไรแล้วเชี่ยวชาญอะไรถ้าเราไม่ชอบเราไม่เชี่ยวชาญแล้วเราไปทำมันอาจจะเดือดด่าแล้วก็อาจจะไม่ดีนะมันดีที่สุดก็คืออยากทำอะไรก็ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์

0: สุดยอด
1: ต้องบอกว่าโชว์นี้เป็นสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆเพราะสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ต้องเล่นกับคนดูมันน่าสนใจตรงที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
2: ครับ
1: หาประเด็นตรงนี้เนี่ยก็เล่นได้แล้วก็แก้ปัญหาได้ดีก็ผ่านไปเถอะ
0: ผ่านเรื่องกูเลยผ่านเลยเหรอ
3: สตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือบาสกิ้งเป็นศิลปะการแสดงเปิดหมวกเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยกรีกและโรมันโดยเริ่มจากนักเล่านิทานนักดนตรีและนักเล่นกลที่ออกมาแสดงตามลานชุมชนเพื่อแลกเศษเงินหรืออาหารก่อนจะพัฒนามาเป็นรูปแบบสตรีทโชว์อย่างเป็นทางการในยุคกลางของยุโรปที่ศิลปินเร่ร่อนเริ่มรวมกลุ่มกันออกมาเดินทางไปเปิดการแสดงตามตลาดงานเทศกาลหรือลานหน้าปราสาทซึ่งพวกเขาไม่ได้แค่เล่านิทานหรือเล่นดนตรีแต่ยังเพิ่มความตื่นเต้นด้วยการแสดงกายกรรมและการเชิดหุ่นซึ่งมีอยู่2แบบครับนั่นก็คือสปอตเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงที่เล่นอยู่กับที่มีการโต้ตอบนักแสดงสามารถสื่อสารและดึงผู้ชมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงได้อย่างละครใบการแสดงท่าทางเพื่อสื่อสารอารมณ์โดยไม่ใช้คำพูดผู้แสดงมักแต่งหน้าขาวและมักมีการเล่นมุกและดึงคนดูมาร่วมแจม
4: เป้าหมายของละครใบ้อยากให้คนรู้จักงานละครใบ้มากขึ้นให้รู้สึกว่ามันดูง่ายดูแล้วสนุกสนานอะไรเงี้ยการแสดงที่ไม่มีคำพูดไม่มีบทพูดมันไม่ได้เครียดอย่างที่หลายๆคนเข้าใจหรือว่าอย่างที่หลายๆคนคิดว่ามันดูยากอะไรเงี้ยมันดูง่ายเพียงแค่เราเปิดใจเท่านั้นเองครับ
3: มายากลโชว์เสกของหายตัวหรือถ่ายใจโดยใช้พื้นที่จำกัดผู้แสดงจะเน้นทักษะการพูดควบคู่ไปกับความไวของมือ
5: ที่ยากของมายากลครับมันจะยากตรงที่ว่านอกจากเรารู้วิธีการนอกจากเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับเราจะทำยังไงให้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นเวทมนต์ได้จริงๆเพราะว่าเราต้องการให้ภาพที่ออกมาครับเราคือผู้วิเศษ

0: กลอะไรที่สามารถโชว์ให้กับคุณเล็กแบบระยะประชิดได้ไหม
1: ให้ดูแบบใกล้ๆใกล้ๆได้ไหม
0: เออเหรียญอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้โหดูกิ้งกิ้งเหรียญบนนิ้วดูฮะดูนะฮะ
1: จับตาดีๆครับผมนักมายากลคนนี้บอกเลยฮะไสยศาสตร์มีจริงหรือไม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือไม่คนมีของอย่าลองดีสตรีมีคันอย่าลองทักว้าวหายไปแล้วยังไงต่อฮะหย
0: ิ
1: บไมค์เฮ้ยปึ๊บเฮ้ยล่วงไปหนึ่งนะครับทำท่าเก็บออกมาดูนะครับปึ๊บยังเก็บยังดูดีอ
0: ี
1: กหนึ่งพีเอายังไงต่อครับ
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยกลายเป็น
0: เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอีก40เร็วมากสุดๆนี่ขนาดระยะใกล้ผมยืนใกล้มากแล้วยืนด้านข้างด้วยครูเล็กครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: จริงๆไม้ยากลนี่เป็นศาสตร์ที่ยากมากเนาะยากที่สุดในศิลปะการแสดงอะเพราะว่าโหมันต้องฝึกกันเป็นปีๆเลยกว่ามันจะแนบเนียนอะนะ
3: การเล่นดนตรีการร้องเพลงหรือบรรเลงเครื่องดนตรีจุดเด่นคือการดึงดูดให้คนหยุดฟังและสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย
4: หนูชอบลุกขึ้นมาเต้นหนูชอบควงไม้หนูชอบเล่นกับคนดูค่ะเพราะหนูคิดว่าถ้าเราส่งไปให้เขาเยอะแค่ไหนเขาก็จะส่งเท่านั้นกลับมาให้เราพลังงานที่หนูได้มาหมดเลยคือมาจากคนดูค่ะ
3: หรือจั๊กกลิ้งที่เราได้ยินกันบ่อยๆเป็นโชว์ทักษะความสามารถเฉพาะตัวเช่นการโยนบอลการโยนห่วงหรือการทรงตัวบนอุปกรณ์ต่าง
5: ๆผมชอบจักรยานเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเราฝึกมันได้ครับแต่ก็ล้มลุกคลุก

0: านเหมือนกันครับหลังจากจักรยานล้อเดียวแล้วอะไรที่เป็นคราวเป็นโบโซ่ด้วยฮะนำเอาศาสตร์ของพวกแกมาคู่กับจักรกลิ้งครับ
1: และแบบที่2 Looming Performanceคือสตรีทโชว์ที่นักแสดงเดินไปมาเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมอย่างใกล้ชิดโดยผู้ชมสามารถให้ทิปหรือสินน้ำใจตามความสมัครใจเพื่อสนับสนุนศิลปินได้เช่นรูปปั้นมีชีวิตหรือ Living Statue นักแสดงที่แต่งตัวทาผิวเป็นรูปปั้นหรือหุ่นยนต์ยืนนิ่งๆรอจังหวะที่ผู้ชมเดินผ่านแล้วขยับตัวอย่างกระทันหันเพื่อสร้างความประหลาดใจและเสียงหัวเราะตัวตลกหรือโบโซนักแสดงที่มักมีการบิดลูกโป่งเล่นกลเล็กๆเดินไปมาเพื่อสร้างสีสันและสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆหรือผู้ชมทั่วไปหุ่นเชิดการเดินเชิดหุ่นไปรอบๆงานเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดนักดนตรีเคลื่อนที่ที่เล่นเครื่องดนตรีพกพาเช่นกีตาร์แซกโซโฟนหรืออูคูเลเล่เดินขับกล่อมไปตามจุดต่างๆของงาน
2: คำว่าสตรีทโชว์ในความหมายของผมนะครับผมรู้สึกว่ามันคือการแสดงในทักษะที่คุณเตรียมมาทักษะที่คุณซ้อมมาคุณจะเก่งมาจากไหนคุณจะคิดดีมาขนาดไหนนะครับแต่ถ้าคุณซ้อมมาไม่แม่นยำพอเนี่ยคนดูเขาก็ไม่ให้เกียรติคุณนะเขาสามารถดูอยู่แล้วลุกเดินออกไปได้เลยครับแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นศิลปะของคนณตรงนั้นจริงๆแล้วก็เป็นจุดร่วมของคนดูด้วยนะคุณรวยคุณจนไม่เกี่ยวเลยคุณมาก่อนได้นั่งหน้าคุณสุดท้ายก็ต้องมานั่งบาเบียดหัวเราะใส่กันแล้วว่าเนี้ยมันเป็นเสน่ห์ของสตรีทโชว์ที่เราอะหลงไหลมาตั้งแต่เราวัยรุ่นแล้วอะเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีคนที่เขาชอบเหมือนเราแหละมันจึงสามารถอยู่ได้มาถึงปัจจุบันเนี้ย
3: โลกความจริงถนนมันต่างกัน
1: ใช่
3: ถูกไหมถ้าต่อให้ถนนมันไม่มีถนนไหนที่พื้นมันจะเหมือนกันหรอกถ้าเกิดคุณเป็นสตรีทมาสเตอร์คุณต้องไปเล่นถนนที่มันหลากหลายอยู่แล้ว
4: เราก็ได้เอาคอมเมนต์จากทางกรรมการกลับไปทำการบ้านนะครับมาอะแดปว่าอันไหนที่เราสามารถที่จะใช้ได้บ้างหรือไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งบางท่ามันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ก็ต้องหาท่าที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเข้ากับโชว์ของเรา
3: เก๋รู้สึกว่าโดยปกติธรรมชาติของดนตรีคลาสสิกหรือพวกเราแบบเนี้ยเราจะถูกเล่นในฮอลล์เนาะไฟอะไรต่างๆมันจะทำให้คนโฟกัสเราม
1: ันจะใหญ
3: ่ถูกไหมดังนั้นการที่เราอยู่กับตัวเองมันได้แต่พอเป็นสตรีทปุ๊บพี่พูดถูกว่าเราอาจจะเสิร์ฟความแตกต่างก็ได้แต่ต้องหาให้เจอว่าในความจะมานิ่งสงบทุกอย่างอ่ะมันทำยังไงให้คนดึงดูดเรา
5: จากคอมเมนต์ในรอบที่แล้วนะครับความยากของดนตรีคือมันทําอะไรได้มากกว่านี้นอกจากเล่นดนตรีซึ่งมันเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยครับเพราะฉะนั้นถามว่าโจทย์ที่ผมได้มาผมจะปรับยังไงผมต้องทํามากกว่าการเล่นดนตรีธรรมดาครับ
3: ผมเชื่อว่าเขาจะมีของอีกแค่ตอนนี
1: ้
3: ยังตัดเสื้อผ้าไม่พอดีตัวผมขอดูเสื้อผ้าเยอะๆครับโอ้ย
1: แล้วแต่แล้ว
3: ผู้ชมเรียบไงขอดูเสื้อผ้าเยอะ
6: เดี๋ยวหนูใส่มาให้20ชั้นเลยค่ะ
3: โอเคจ้าม
7: ีทั้งคอมเมนต์ดีแล้วก็ทั้งคอมเมนต์ที่สามารถเอามาปรับปรุงได้การแต่งกายหนูอาจจะแบบยังไม่ได้เต็มมากเท่าไหร่ค่ะก็พยายามจัดเต็มมากขึ้นมาค่ะ
8: ในฐานะคนที่ทำงานในวงการเรารู้เลยว่าสองคนนี้เป็นปรมาจารย์เนาะดังนั้นการที่เรามีโอกาสได้มานั่งเคียงบ่าเคียงไหล่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆถัดจากนั้นก็คือการที่เราได้เจอเด็กๆทุกคนพี่ๆน้องๆที่เป็นสายศิลปะต่างๆที่ซ้อมมาแล้วมาโชว์ให้เราดูมันต่อยอดในงานของเราได้แล้วทำให้เราเกิดกระบวนการคิดทั้งอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันและอนาคตถ้านอกเหนือจากรายการที่เราได้มาทำร่วมกันแล้วมันคือประสบการณ์ดีๆที่เราได้เรียนรู้ไปด้วยกับครั้งหนึ่งในชีวิต

0: เป็นไงบ้างครับกูเล็ก
1: เนื้อฟ้ามีฟ้านะ
0: เ
1: ออทุกอย่างเพอร์เฟคนะคะแต่อย่าจบด้านข้าง
2: โอเค
1: ต้องจบหน้าอยู่กับคนดู
0: อ
1: ันนั้นคือ energy ที่เราต้องส่ง
3: เก่งดีใจที่ได้ร่วมทำงานกับทางครูเล็กแล้วก็กับทางพี่พิงค์ครับ

0: ครูเล็กเนี่ยเป็นครูของเราอยู่แล้วดังนั้นเวลาเก่งไปกับครูเล็กเนี่ยเราเหมือนเราได้เรียนตลอดเวลาด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเก่งกับครูเราจึงมีความเป็นห่วงเป็นใยในบทบาทของเก่งรัชยะเอาผมทำหน้าที่ตัวเองเต็มที่แต่ในบทบาทของลูกศิษย์เราก็ต้องคอยดูแลครูไงเพราะเรารู้เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวครูจะเอาอะไรนะถ้าครูส่งสัญญาณแบบนี้จะต้องทำยังไงโชคดีที่นั่งติดกับครูไงก็เลยมีโอกาสได้เทคแคร์ครูอย่างเต็มที่นะครับก็มีความสุขมากๆครับแล้วก็ส่วนพี่พิงการที่เรามาร่วมทำงานกับพี่พิงครั้งนี้มันทำให้เราสัมผัสพี่พิงในมุมที่ใกล้ที่สุดตั้งแต่เราเคยรู้จักคนนี้มาเราก็เห็นความน่ารักเห็นมิติต่างๆแล้วก็เห็นความเก่งอ่ะวันแรกนะผมจะบอกเลยเรารู้ว่าพี่พิงอ่ะเป็นสายของสตรีทอาร์ตอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นการกระเทาะของศาสตร์เนี้ยอย่างเต็มที่จนวันที่พี่พิงต้องมาโชว์แล้วแบบจริงว่ะคือประสบการณ์ของเขาอ่ะเหมาะที่จะเป็นมาสเตอร์เหมาะที่จะมานั่งตรงนี้จริงสำหรับเก่งมาสเตอร์คืออะไรใช่ไหมครับคนชำนาญหรือคนที่มีประสบการณ์ทางด้านนั้นมากๆแล้วสามารถแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้แต่มาสเตอร์ก็ยังต้องการการเรียนรู้อยู่ในขณะที่เราทำหมดบาทของมาสเตอร์คือแนะนำจากประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาในขณะเดียวกันเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับผู้เข้าแข่งขันผมชอบเรียนรู้การที่ผมมาถ่ายรายการสตรีทมาสเตอร์ผมยังรู้สึกว่าผมอยากจะมาถ่ายทุกๆวันเพราะผมรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่ผมมามันเหมือนผมได้เรียนไปด้วย
1: รอบนี้แผลที่เราเห็นชัดคือยิ่งเรามีน้อยชิ้นแล้วมันเป็นเครื่องจังหวะทั้งหมดอ่ะมันแผลมันใหญ่มากเราเหมือนกับน้องอ่ะยังไม่รู้ว่ามันค่อมไปแล้วต้องสังเกตกัน
2: เ
1: พราะเรามีกันแค่นี้เองมองหน่อยสายตามองกันได
0: ้เด็กๆ เป็นกู๊ดเดย์ของเขาหรือเป็นแบดเดย์ของเขามันเป็นสิ่งที่สอนเราได้ด้วยว่าเฮ้ยถ้ามันมีอุบัติเหตุแบบเนี้ยแล้วตัวเราจะแก้ปัญหาไงวะเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่แก้ปัญหาได้ดีมากๆหรือว่าทำให้เรา realize ในอดีตที่เราเคยผ่านมาประสบการณ์เรื่องราวชีวิตของแต่ละคนที่มันเกิดขึ้นมันเป็นบทเรียนที่เราสามารถใช้ในชีวิตของเราได้จริงๆเก่งศรัทธาในทุกก้าวที่เราเดินผ่านมาดังนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมผ่านมามันสามารถแชร์เป็นประสบการณ์และความรู้ให้คนที่อยู่ข้างหน้าได้บางอย่างผมไม่ได้เก่งเท่าเขาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ผมมีอยู่มันไม่สามารถแชร์ให้กับเขาเหล่านั้นได้เรียนรู้ได้หน้าที่เราคือการเป็นมาสเตอร์เรามันเป็นอีโก้เราไหมมันไม่ใช่หรอกมันเป็นอีกหนึ่งบทบาทแค่ว่าเขาให้โอกาสเราแล้วเราทำเต็มที่ได้ดีที่สุดแค่ไหน
3: โอ้ยแบบไหนก็ได้ฮะที่เขาอยากเล่นแล้วเขาไปฝึกหัดกันมามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ยิ่งมีหลากหลายยิ่งดีนะเราจะได้เห็นอะไรแปลกๆฮะเพราะนั้นเองก็ไม่ได้หวังว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สมัยก่อนในสตรีทโชว์จะเป็นพวกแพนโทไมม์นะเป็นพวกแพนโทไมม์หรือพวกแอคโรแบทแต่ทีนี้ก็มีหลากหลายมากมายแล้วยิ่งหาอะไรแบบแปลกๆมากจริงๆคุกกิ้งก็เป็นสตรีทโชว์ได้นะมาทำนู่นทำนี่ร้องเพลงไปมาหรือว่าทำอะไรขายก็เนาะบางคนก็ขายส้มตำขายแล้วร้องเพลงไปมาก็น่าเป็นสตรีทโชว์ก็น่ารักดีอะไรก็ตามที่ทำให้คนเพลิดเพลินมีความสุขนั่นแหละนั่นดีทั้งนั้นนะ
4: คือจริงๆเราต้องเอาชื่อรายการเป็นการตัดสินนะคะสตรีทมาสเตอร์คำว่ามาสเตอร์เนี่ยคือคนที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เป็นเวลานานถึงจะเป็นมาสเตอร์ได
5: ้แต่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงในรูปแบบใดหัวใจสำคัญของสตรีทโชว์ไม่ได้อยู่แค่รูปแบบของการเดินหรือการยืนแต่คือพื้นที่ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัดบนเวทีแห่งอิสรภาพที่ซึ่งศิลปินทุกแขนงต่างสืบทอดภูมิปัญญาถ่ายทอดเทคนิคขั้นสูงและแบ่งปันไหวพริบในการมอบความสุขนั่นเองครับหรือจะเรียกว่าเป็นการส่งต่อจิตวิญญาณจากรุ่นสู่รุ่นที่ทำให้ศิลปะมีชีวิตและเข้าถึงผู้ชมได้โดยตรง
3: สกิลของเขาหรือความเชี่ยวชาญเนี่ยมันไม่ได้มาแบบนั่งเทียนมามันต้องซ้อมมันต้องเตรียมมันต้องฝึกเป็นปีๆนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความเชี่ยวชาญมันไม่เหมือนกันเลยแล้วเราจะเห็นในการซ้อมในการฝึกปรือของเขาแต่ละคนเนี่ย

0: โอ้มหาศาลมากเราเข้าใจในชั่วโมงบินที่แต่ละคนกว่าจะได้มาสิ่งเหล่านี้นะแต่ในที่สุดคิดว่าคงจะต้องดูในเรื่องของ performance ในวันที่เราเห็นเนี่ยตรงนั้นวัดดวงกันฮะ
1: สำหรับ Street Master ถนนคนโชว์เรามองเห็นคุณค่าและศาสตร์ขั้นสูงของศิลปะเหล่านี้และจำเป็นที่สุดที่จะต้องใช้สายตาอันเฉียบคมของผู้เชี่ยวชาญระดับครูแถวหน้าของเมืองไทยนำโดยครูเล็กพัทรวดีมีชูทนพิพิงลำพะเพิงและเก่งทัชยะปทุมวันที่ทั้ง3ท่านได้ผ่านการฝึกฝนมาอย่างโชคโชนและมีผลงานมากมายนับไม่ถ้วนไม่ต่างจาก Street Performance และ Thai Performers ของเราเลยแหละครับเพราะทุกคนล้วนผ่านการฝึกฝนซักซ้อมอย่างหนักเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะให้มากขึ้นให้สมกับเป็น All Star เส้นทางบนสตรีทของพวกเขาเหล่านี้ต้องผ่านการลองผิดลองถูกการฝึกอย่างหนักหน่วงก่อนจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองจนสามารถยืนหยัดอยู่บนถนนสายนี้ได้สำเร็จ
2: ที่หนูเลือกที่มาแข่งรายการ Street Master เพราะว่าหนูรู้สึกว่าที่นี่เขาให้ความอิสระค่ะหนูจะได้มาเจอเพื่อนๆจากหลายแบ็คกราวนด์คือบางคนก็เล่นมายากลบางคนเล่นกีตาร์บางคนเล่นดนตรีคือเราสามารถทำอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นตัวของเรามันเหมือนเป็น talent show ที่ให้คนที่มีความสามารถมาได้โชว์มาได้ใช้เวทีให้โชว์ว่าแบบคนดูว่าเราทำแบบนี้ได้นะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเป็น community ที่แบบ safe แล้วก็เป็น community ที่แบบมันน่ารัก
3: เพื่อนๆพ่อกับแม่ครอบครัวมาช่วยเชียร์หนูรู้สึกแบบหนูแฮปปี้มากเลยค่ะคือวันนี้หนูดีใจมากๆที่ได้มาเล่นในรายการ Street Master ค่ะค
4: ือ
3: สนุกมากๆเต็มที่ของหนูแล้วค่ะ
4: ครับ
2: คือหนูแฮปปี้แล้วที่หนูได้มาแข่งรายการ Street Master ค่ะมาโชว์ฝีมือเราได้ประสบการณ์ด้วยค่ะ
5: น่าจะเริ่มต้นจากตอนที่มาฝึกละครใบ้ครับคณะคนหน้าขาวพี่เป็ดเนี่ยเขามาเรียนละครใบ้แต่ว่าด้วยความที่เขาชอบบีทบ็อกซ์เขาก็จะมาบีทบ็อกซ์ให้เพื่อนๆเล่นละครใบ้บีทบ็อกซ์เท่ดีเว้ยมันผสมผสานกับละครใบ้น่าสนใจจังได้ลองหลายๆองค์ประกอบของทั้งละครใบ้ของทั้งบีทบ็อกซ์หาความเป็นไปได้ใหม่ๆคือรู้สึกว่ามันแปลกๆแต่มันสนุกดีนะอยากลองอีก
6: เราต้องการจะสื่อสารให้ชัดนะครับว่ามันซาวมาจากบีทบ็อกซ์นะเพราะว่าถ้าเกิดผมอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับเขาก็จะงงๆได้ว่าเอ๊ะมันคือเสียงอะไรเสียงมาจากปากหรือเปล่าหรือเปิด
5: เทปหรือเปล่าก็เลยบอกเอามาให้ดูเลยมีคนมาบีทบ็อกซ์ข้างหน้าให้ดูเลย
7: ผมชอบความคิดสร้างสรรค์มากมากมากเลยผมอยากดูโชว์คุณต่อไปครับ
5: มีงานก็รับแล้วก็มีโชว์ที่ไหนก็เริ่มไปแสดงบางทีก็ไปเปิดหมวกไปอะไรเงี้ยครับมีเทศกาลละครที่ไหนเราก็เอางานเราไปลงผมจะบอกว่าเราต้องฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงเราต้องฝันไปว่าเราจะต้องไปเล่นทัวร์รอบโลกให้ได้เราต้องเอาโชว์ของเราเนี่ยไปให้ทุกคนได้ดูได้เยอะที่สุดถึงมันจะเป็นฝันแต่ว่าเราต้องมีฝัน

0: เริ่มเล่นจั๊กกิ้งตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเล่นไปเรื่อยๆก็ไปเจอกับพวกฝรั่งที่เขาเล่นจั๊กกิ้งอยู่แล้วก็เลยชอบครับก็เลยไปลองฝึกกับเขาดู
1: พอตั้งชื่อสีธัญญาเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร
2: ์
1: หน้ามันไม่สีธัญญาหน้ามันเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นต้องไปเปลี่ยนชื่อละ
0: ความเก่งของมืออาชีพในนิยามของผมคือเก่งกว่ามีเยอะมีอยู่แล้วแต่คำว่ามืออาชีพคือเก่งแล้วพลาดยังไงให้คนดูไม่รู้ให้คนดูมีอารมณ์ร่วมไปกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือมืออาชีพ
3: ได้แค่นี้นะเดี๋ยวซีซั่น2เนี่ยมานั่งแทนที่พี่เถอะ ขอเชิญเป็นกรรมการเถอะ
4: กีตาร์คลาสสิกของเขาเข้ามาในชีวิตเราทำให้เราหลงรักมันมากๆด้วยแบบน้ำเสียงของมันมันเหมือนการที่เราเล่าเรื่องโดยที่ไม่ต้องพูดอะครับในดนตรีปัจจุบันอะผมมองว่ามันถูกปรุงแต่งจนแก่นของดนตรีมันหายไปแต่กีตาร์คลาสสิกสำหรับผมอะมันคือการที่รู้สึกกับแท่นโน้ต

0: คนนะครับส่วนใหญ่คนมองว่ากีตาร์คลาสสิกเนี่ยแม้แต่กระทั่งในวงการด้วยกันเองก็จะประกวดอยู่ในวงแคบๆที่ต้องเล่นในแบบแผนแบบนี้ไม่มีนักกีตาร์คลาสสิกคนไหนเลยที่กล้าออกมาสู่สาธารณชนที่เป็นแบบที่มาประกวดร่วมกับผู้เข้าแข่งขันในสาขาวิชาอื่นๆอันนี้ผมก็เลยคิดว่าจังหวะชีวิตมันพามาให้ผมเป็นตัวแทนของนักกีตาร์คลาสสิกคิดว่าเป็นมิติใหม่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ประกวดในรายการแบบนี้ครับ
1: สิงโตมังกรทอง11ท้าวมหาพรหมทำมานานกว่า40ปีแล้วเป็นมาตั้งแต่รุ่นปู่ค่ะเป็นคณะเดียวในไทยค่ะที่ใช้ผู้หญิงตีกลองค่ะจุดเด่นของคณะ11ท้าวมหาพรหมค่ะก็มีทันสมัยค่ะทันขึ้นไประดับของคนรุ่นใหม่นำทุกอย่างที่เขาทำมาในสมัยใหม่มาอยู่กับสิงโตค่ะ
2: ไมโกนมันคือศิลปะการแสดงเนาะมันไม่ใช่การหลอกลวงแต่ว่าเป็นความบันเทิงที่ทำให้คนดูเนี่ยลืมความทุกข์ได้ในช่วงขณะหนึ่งเราจะแพ้เราจะชนะสุดท้ายแล้วเราเล่นไมโกนเพื่อให้ทางบ้านมีความสุขแค่นั้นเองครับแค่ทุกคนมีรอยยิ้มได้สนุกไปกับโชว์ของเราได้รับความบันเทิงต่างๆเนี่ยผมว่าก็แฮปปี้แล้ว
3: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของเวทมนต์และนี่คือโชว์ของ171ครับ
4: แตกต่างแน่นอนครับทุกคนจะไม่ได้เห็นแบบว่าความจำเจของมายากลปกติถ้าเป็นจากที่อื่นโชว์นึงเนี่ยก็จะมีรูปแบบนึงใช่ไหมแต่เราจะมีหลายรูปแบบผสมผสานมิกรวมกันโชว์แบบไทยประยุกต์เข้ามามีทั้งแบบสากลมีทั้งแบบกลแบบเป็นโชว์สกิลมีอิลูชันมันจะเป็นการโชว์ที่แบบรวบรวมความหลากหลายอยู่ในโชว์นี้ครับเรามิกรวมกันหลายๆอย่างรวมมาเป็น1โชว์ให้กับผู้ชมทุกคนได้ดู
5: ลิเกฮูลูคือศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ครับโดยจะมีการเต้นประกอบทำนองเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานครับจะเป็นการเล่นในชุมชนครับเป็นการรวมพหุวัฒนธรรมประยุกต์เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักมากขึ้นครับเอวาบุลเลตเตอร์ไรโอติ
6: กใช้เวลาซ้อม4วันต่อสัปดาห์ค่ะแต่ละวันจะใช้เวลาซ้อม1ชั่วโมงค่ะใช้เวลาจากเวลาพักค่ะเวลาว่าง
7: คือผมมาเป็นคนชอบลิเกฮูลูอย่างรุนแรงอยู่แล้วผมชอบเสิร์ช YouTube ดู
8: ผมเห็นรอยยิ้มพี่ตอนดูโชว์เลย
7: แล้วน้องๆเขาหน้าแป้นแลนทุกคนแบบว่าหน้าแบบรับแขกมากๆ
8: ครับ
5: ทุกคนเริ่มจากศูนย์ครับไม่มีใครที่เคยทำการแสดงมาก่อนเพราะเราก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็พยายามจะทำได้ดีที่สุดใน1โชว์ครับ
9: ผมคิดว่าผมไม่ใช่คนเก่งผมไม่ได้เก่งผมทำได้เท่าที่ตัวผมทำได้คนเก่งที่สุดจะมีอีกเยอะครับผมอ่ะอยากเดินรอยตามเท้าพี่จ่าพนมครับผมเพราะว่าผมเคยอยู่กับเขามาก่อนพี่จ่าเคยบอกกับผมว่าอยากฝันอะไรขอให้ไปให้ถึงให้ถึงความฝันของเราผมอ่ะเคยเห็นคุณโน้นคนนี้ออกรายการเขาติดต่อไปยังไงนะทำไมเราถึงไม่มีโอกาสได้ไปแบบนั้นบ้างนะผมมีความฝันครับว่าอยากออกรายการสักรายการหนึ่ง
8: เฮ้ยโอ้ my god ประเมิน
9: ครั้งเนี้ยมันมีโอกาสดีๆว่ามีรายการเข้ามาผมก็ต้องรีบรับไว้เลยครับผมเพราะว่าอยากออกรายการมากครับผมขอแค่ได้ออกรายการก็พอแล้วครับผมขอแค่นี้ฝันแค่นี้แล้วก็ตั้งใจไว้แค่นี้ครับผม
10: พวกผมทีมบุรุษศรีคีตาศิลป์ครับเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับ
11: พวกเราอยู่ในชมรมเดียวกันครับชมรมคีตาศิลป์ครับ
10: คีตามวยไทยคือการเต้นมวยไทยแล้วก็เอามาผสมกับแอโรบิกครับ
7: พวกคุณน่ะใจเต็มร้อยแล้วฝึกมาเต็มร้อยผมว่าน้องเข้ามาจากสุรินทร์เนี่ยเราอาจจะมีจาพนมคนที่2จากจังหวัดสุรินทร์ในกลุ่มนี้ก็ได้ครับ
11: วันนี้พวกผมภูมิใจมากครับเพราะมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยครับ
12: มายา คนเนี่ยเป็นสิ่งที่10คนเล่นอุปกรณ์แบบเดียวกันทุกอย่าง

0: ก็จะออกมาไม่เหมือนกันถ้านับตั้งแต่วันแรกที่รู้จักมายากลจริงๆผมว่ามันเกิน10ปีแน่ๆครับแต่ว่ามันก็จะมีช่วงจังหวะที่จำเป็นต้องห่างหายจากมายากลไปด้วยอย่างเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่าเราต้องสอบเข้ามหาลัยครับแล้วคณะที่ผมเลือกเป็นคณะแพทย์ซึ่งมันต้องทุ่มเทเยอะมากมันต้องอ่านหนังสือเยอะมากครับจนเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าถ้าเรายังบาลานซ์เวลาไม่ได้อะครับต้องเลือกตัดสิ่งที่กระทบต่อการเรียนต่อให้ได้มากที่สุดครับก็มายากลก็เลยเป็นตัวเลือกหนึ่งในนั้น
1: น้องครับอย่าฟังคำใครแม้แต่คำผมนะครับขอให้คุณตามฝันของตัวเองต่อไปนะครับ
0: แต่ก็กลับไปที่คำตอบเดิมว่าสุดท้ายแล้วมันเลิกไม่ได้จริงๆตรงนี้ครับมันเลยทำให้การเดินทางต่อของมายากลมันยังมีมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้
2: เร็วๆนี้ครับคือภรรยาผมเพิ่งตั้งท้องแล้วก็ตั้งใจว่าจะเอารายการนี้แหละครับเก็บไว้ให้ลูกดูว่าวันที่ลูกยังไม่คลอดพ่อมาแสดงแล้วครับใช่แล้วก็อยากเอาคลิปบรรยากาศวันนี้ให้ลูกได้ดูครับ
3: ตั้งแต่รายการติดต่อไปครับก็เริ่มเตรียมโชว์เลยใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ในการเตรียมตัวครับก็จะเป็นการแสดงระนาดเอกนะครับร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นการใช้เพลงไทยมาเรียบเรียงใหม่หรือว่าการใช้เพลงไทยสากลในการนำเสนอในรูปแบบต่างๆครับ
1: ขอบคุณคุณมากนะที่คุณเลือกที่จะเล่นดนตรีไทยผ่านแพลตฟอร์มแล้วรู้สึกว่าคุณก็เล่นเก่งจริงๆอ่ะ
4: ที่ดูละครใบ้สมัยเด็กๆแล้วเห็นเขาเล่นละครใบ้แล้วเรารู้สึกเอ้ยเราเห็นสิ่งที่เขาเล่นเห็นเขายกโทรศัพท์แล้วเห็นเขาหยอดเหรียญหยิบเหรียญขึ้นมาจะใส่เหรียญหล่นหยิบเหรียญขึ้นมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมหัศจรรย์มากอะไรเงี้ยมีคนสนใจอยู่เพราะว่าเป็นกลุ่มละครใบ้กลุ่มใหม่ๆอ่ะผมไปเล่นกันที่ป้อมพระสุเมรุนะครับงานเทศกาลละครอะไรเงี้ยคนก็แบบเอ๊ะน่าสนใจชอบติดตามอะไรเงี้ยติดตามกันแล้วเราก็ไปเล่นงานเป็นโทมายอินแบงคอกเล่นอะไรต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยครับคน
5: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นต่างจากโชว์อื่นเพราะว่ามีการนำบุคคลแวดล้อมนะผู้ชมมาร่วมในโชว์ซึ่งนี่ดีมากๆนะครับ
4: อยากให้คนรู้จักงานละครใบ้มากขึ้นให้รู้สึกว่ามันดูแล้วสนุกสนานอะไรเงี้ย
6: ทำไมถึงชอบโบนเบรกกิ้งคะแนนนี้ได้ยังไงนะครับก็คืออาจจะชอบเพราะความแปลกประหลาดก็ได้ครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็รู้สึกว้าวมากว่าเป็นแบบนั้นได้ยังไงเราก็เลยอยากหาคำตอบด้วยตัวเองด้วยครับ
7: ที่อยากเต้นเพราะว่าเต้นละเท่คิดว่าถ้าเต้นได้น่าจะแบบเอาไปจีบสาวได้ก็นั้นพอเราได้เต้นมาเรื่อยๆสักพักเรารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบมันไม่ใช่แค่เท่มันคือแบบความรักในการเต้นไปแล้วอะไรอย่างเงี
8: ้ยก็ต้องเล่าก่อนว่าเรา3คนเนี่ยมาจากคนละที่กันเลยมันเป็นการรวมตัวที่นี่ที่แรก
9: คือแต่รู้จักกันมาก่อน
8: รู้จักกันมาก่อนตามงานแข่งครับก็คือแต่ละคนก็จะเป็นแดนเซอร์เป็นแบบ
9: ไปแข่งไปปะทะกันมาว่างั้นเถอะ
8: ใช่ๆ
10: แต่ครูมองว่ามันสวยมากนะถ้าหนูไม่รีบนะแล้วหนูช้าให้มันเห็น
9: เออ
10: ไอ้การเคลื่อนไหวนะเฮ้ยมันแปลว่ามันแมจิกเพราะมันเร็วเนี่ยมันแค่เสียวไส้แต่มันยังไม่เห็นบิวตี้ของมัน
8: โอ้ขออนุญาตเอาไปใช้ในรอบถัดไปนะครับ
9: อุ้ยมีแย่ก่อนด้วย
6: การรวมกันนี่คือว่าเราช่วยกันสร้างให้มีความเป็นส่วนผสมของแบบ3คนอย่างสมดุล

0: ศษของโนราตัวอ่อนนะคะต้องบอกก่อนว่าในกรุงเทพตอนนี้ค่ะไม่ได้มีโนราเผยแพร่มากนักเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนใต้ที่จะมาสืบสานอะไรต่างๆนะคะส่วนของโนราตัวอ่อนของทีมเรานะคะที่มีความพิเศษคือเราจะรำโนราตัวอ่อนไปพร้อมกับท่ารำโนราเลยซึ่งหลายๆท่าเราจะผสมผสานกันจะไม่ได้ถอดเสื้อก่อนจะมีรำพร้อมท่าพร้อมโชว์ตัวอ่อนไปด้วยแล้วก็จะมีถอดสดในตอนหลังค่ะ
1: เพราะในฐานะคนใต้ด้วยกันเรามองเราประทับใจเรามีความรู้สึกทุกๆครั้งแค่ได้เห็นเสื้อผ้านะครับเห็นเสื้อเห็นทุกๆอย่างเราประทับใจทุกครั้ง
0: ด้วยความที่ในยุคปัจจุบันนะคะเราก็จะพบเห็น AI เทคโนโลยีต่างๆ AI เดี๋ยวนี้ก็ทำได้หลายอย่างเนาะแต่ว่าในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมค่ะเขายังไม่สามารถมาทดแทนได้ขนาดนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำให้เราแสดงต่อไปเราสืบสานต่อไปค่ะเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยเราค่ะ
2: ตัวละครในโขนหรือหน้าเสียงไทยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ4ตัวละครด้วยกันโขนพระนะครับโขนยักษ์โขนลิงและละครนาง
3: ที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะลีลาค่ะความอ่อนช้อยงดงามค่ะในการแสดง
4: ผมอ่ะไม่ค่อยได้เข้าไปในโรงละครเธียเตอร์ใหญ่ๆเพื่อเสพอะไรแบบนี้พอมีโอกาสได้มาเห็นอะไรแบบเนี้ยและผมเชื่อว่าคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาแล้วมีโอกาสเห็นน่ะเขาก็จะไปบอกต่อเพื่อต่อยอดไปเสพสิ่งเหล่านี้เนี่ยในเธียเตอร์อีกทีหนึ่งในความเป็นไทยนะครับ
2: ทีมงานก็จะพักเราไม่ได้มุ่งหมายอะไรที่สูงไปมากกว่านี้ครับผมแค่ตั้งใจว่าจะทำโชว์ทำการแสดงและถ่ายทอดผมอยากให้ทุกๆคนรู้จักโคชภัพศิลป์แล้วศึกษาข้อมูลพวกเราดูผลงานพวกเราให้กำลังใจพวกเราแค่นั้นครับ
1: วันนี้ไม่เคยมีโขนบนสตรีทแต่ไม่ได้แปลว่าจะมีไม่ได้แต่ถ้าเกิดต้องมีจะมียังไง
5: นั่นสิที่มันเหมาะสม
1: ใช่ที่มันเหมาะสม
6: ตอนนี้ผมมีอาชีพอิสระแต่เล่นกายกรรมจั๊กกิ้งเป็นชีวิตจิตใจครับผม
7: การเดินทางในสายจั๊กกิ้งก็ใส่แห้งบ้างนะครับแต่ว่าถ้าใช้ใจในการดำเนินชีวิตนะครับผมว่ายังไงก็ประสบความสำเร็จแน่นอนครับผม
1: โอ้ย
4: ตอบซะหล่อเชียว
6: เปลี่ยนอาชีพเยอะครับทำก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ต่อเติมภายในแบกเหล็กหามคืออะไรทุกอย่างที่มันเป็นอาชีพอิสระแต่มันได้เงินนะครับเราทำมาตั้งแต่มัธยมจนกระทั่งใกล้ๆแบบเรียนจบปริญญาตรีก็ยังค้นหาตัวเองอยู่ครับ
4: เขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่เขาเลือกที่จะใช้ความสุขเยียวยาตัวเองความสุขมอบให้กับคนอื่นผ่านการฝึกฝน
6: เราเป็นตัวตลกนะครับเราจะให้ความสุขกับคนดูผมก็เป็นคนนึงที่ชื่นชอบครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราชอบศิลปะแล้วเราไม่ได้ต่อยอดหรือว่าเรียนมาทางด้านนั้นเพราะว่าเราโดนบังคับตั้งแต่เด็กครับ
8: วันนี้ดูว่าซ้อมมาดีทุกทีจะเป็น improvise เห็นเลยว่าเป็นมืออาชีพมานาน
9: คือการเป็น street show เนี่ยมันก็เล่นแบบด้นสดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าการที่จะเป็น master เนี่ยถึงจะเป็น street เขาก็จะมีการแพลนว่าเขาจะเล่นอะไรจากไหนไปไหนมีการเชื่อมโยงลีลาหรือเรื่องราวมีธีมมีอะไรชัดเจนค่ะก็อยากจะเห็นวินัยนะระบบระเบียบในการทำงานในการคิดครีเอทและในการซ้อมให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าจะเป็นมาสเตอร์เดี๋ยวด้นไปเรื่อยๆมันไม่น่าใช่จริงๆแล้วเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะของคนที่มุ่งมั่นในการฝึกซ้อมสกิลแต่ละคนเนี่ยมีสกิลเฉพาะกิจนะคะที่ดีงามหลายคนก็มีสกิลที่บวกนั่นบวกนี่เข้ามาก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะศิลปินเนี่ยรู้อย่างเดียวไม่ได้มันต้องรอบรู้หลายอย่างแล้วเราก็จะเห็นการพัฒนาการจากกรรมการแต่ละท่านแนะนำอะไรไปเนี่ยมันก็มีการพัฒนาการแล้วเราก็เห็นเขาซีเรียสกับงานเขามากขึ้นนะฮะเพราะว่าเขาที่แรกก็อาจจะคิดว่าเขาเป็นสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ได้มีคุณค่าอะไรตอนนี้เราเริ่มเห็นเขามองตัวเขามีคุณค่าซึ่งตัวนี้มันเป็น ความรู้สึกที่ดีของเรานะฮะที่จะมองไปเราจะภูมิใจเราภูมิใจมากเลยที่ศิลปินมองตัวเองว่ามีคุณค่าแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำงานนี้ต่อไปให้ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นทุกคนมันลูกศิษย์เราตั้งแต่ต้นน่ะเราเห็นพัฒนาการเขามาเรื่อยๆหลายๆครั้งนะแล้วเราก็เห็นว่าเออเขาฟังนะเขาเราก็ภูมิใจนะคะขอบคุณมากที่ฟังแล้วก็เอาไป develop งานของตัวเองก็อยากจะเห็นไปเรื่อยๆอีกแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะจบตรงนี้นะไปอยู่ไหนๆเลิกงานแล้วเลิกโปรแกรมนี้ก็ยังจะดูงานของคุณไปเรื่อยๆอีก
4: คุณผ่านเวทีนี้ไปได้แล้วเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดชีวิตพวกคุณไปได้อีกแน่ๆผมเชื่อว่าทักษะเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่ในเลือดในเนื้อพวกเราและมันจะก้าวต่อไปได้นะครับวิญญาณของคนข้างถนนน่ะผมอ่ะเข้าใจดีเพราะผมก็เติบโตมาจากข้างถนนผมเริ่มต้นจากการเล่นข้างถนนเราเอาไปต่อยอดอาจจะเขียนบทกำกับในอนาคตก็ได้ไม่มีใครรู้การเล่นข้างถนนเนี่ยนะครับต่อให้คุณเตรียมตัวไปดีแต่ถ้าบังเอิญคุณข้อเท้าซ้นหลังยอกก็พังแล้วอะยังไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าคุณเตรียมตัวไปไม่ดีเลยนะถ้าคุณเตรียมตัวไปไม่ดีเนี่ยมันพังตั้งแต่บ้านเลยอะเพราะว่าการเล่นข้างถนนน่ะมันวัดกันตรงนั้นเลยตาคุณมองตาคนดูเลยอะคุณสื่อสารกันแบบอ่ะไหนเล่นสิถ้าเล่นดีฉันดูแกเล่นไม่ดีฉันไปนะศิลปะคืออาวุธของศิลปินช่วงเนี้ยเราควรต้องเป็นผู้มอบด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับคือในวัยหนุ่มเนี่ยผมเรียนรู้เพื่อเอาเรียนรู้เพื่อเอาเรียนรู้เพื่อเอาแต่พออายุ60แล้วเนี่ยบางครั้งอ่ะเราเรียนรู้เพื่อที่จะมอบเรียนรู้เพื่อจะส่งต่อครับ
10: คุณเล่นไม่ได้ฉูดฉาดกับเวทีแบบนี้นะครับแต่ผมชื่นชมที่คุณเลือกเล่นดนตรีไทยผมขออนุญาตตีคุณแบบโบยเลยว่าเฮ้ยเวทีนี้คุณไม่ผ่านจริงๆอย่าโกรธผมนะครับผมขอให้วันหนึ่งเสียงระนาดของคุณดังขึ้นจากการที่ถูกโดยตีในวันนี้นะครับ
4: และผมเชื่อว่ารายการสตรีมมาสเตอร์เนี่ยก็เหมาะกับฤดูของชีวิตผมนะผมว่ามันเป็นฤดูแห่งการส่งต่อจริงๆว่าจะเป็นทั้งผมหรือครูเล็กรวมถึงน้องเก่งด้วยนะครับน้องเก่งเขาก็แบบส่งมอบประสบการณ์ที่เขามีให้กับคนรุ่นหลังผมรู้สึกว่าดีจังเลยที่มีสตรีทมาสเตอร์ครับ
10: เดี๋ยวคุณดูเด็กผมวันนี้ผมพาเด็กผมมา Hi sir I'm a judge of this show so would you please comment him instead of me please
11: it's the best fire show I've seen in my life I think
12: I've
11: seen a lot of fire shows in Thailand, but this is like by far the best one. It was amazing.
13: วินาทีแรกที่เราตัดสินใจรับรายการน่ะพอพูดถึงการประกวดแล้วไปในเชิงวิชาการน้อยคนที่จะให้ความสำคัญกับวิชาการที่เป็นลองเทอมขนาดนี้สำหรับผมนี่คือรายการสาระดีที่ทำให้เราเกิดกระบวนการตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มผลิตบ่มเพาะจนท้ายที่สุดเราได้หัวกะทิที่เป็นผู้ชนะจริงๆและพวกเราเนี่ยเราคณะกรรมการที่อยู่ในขั้นตอนการปรุงการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆแล้วเราก็ผูกพันเนาะทั้งครูเล็กพี่พิงพี่คิวนะแล้วก็รวมถึงทีมงานทุกคนมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันดีมากๆนะสำหรับผมเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งกับการที่คัดสรรยอดฝีมือคนไทยที่เป็นในแง่ของสตรีทมาสเตอร์เป็นทั้งมุมของคนดูเป็นมุมของผู้ผลิตเป็นมุมของคณะกรรมการแต่ท้ายที่สุดดวงตาทุกคู่ในวันที่มันไฟนอลเราต้องมองให้อยู่ในจุดเดียวกันคือจุดของผู้ที่สมศักดิ์ศรีกับการเป็นผู้ชนะของมาสเตอร์ของเราครับ
1: แม่ไม้มวยไทยจินตลีลาเนี่ยไม่มีเลยมีให้เห็นอยู่หลากหลายเราจึงอยากเห็นอะไรที่มันแตกต่างจริง
12: ๆนี่พี่เก่งออกซิงเกิลใหม่นะเราจะเสียคนไป10กว่าคนที่จะต้องติดตามซะแล้ว
14: นี่แหละครับเส้นทางกว่าจะมาเป็นสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ของไทยเพอร์ฟอร์เมอร์สเหล่านี้ทั้งเก่งแกร่งและไม่ง่ายเลยจึงเป็นที่มาของสตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์ที่ต้องการเปิดโอกาสและมอบพื้นที่ให้กับพวกเขาได้โชว์ความสามารถอุดปล่อยพลังไร้ขีดจำกัดไม่จำกัดศาสตร์และศิลปะการแสดงใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป่าประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าพลังและความคิดสร้างสรรค์ของสตรีทไทยเพอร์ฟอร์เมอร์พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนท้องถนนให้กลายเป็นเมืองแห่งศิลปะและการแสดง1 2 3 go โอ้ครั้งหน้าห้ามพลาด ติกับศึกตัดสินครั้งสุดท้ายบนเวทีของไทยเพอร์ฟอร์เมอร์สระดับออสตาร์ทั้ง4ทีมในรอบไฟนอลพบกับซาเวียกลุ่มบีบอยสุดว้าวที่จะมาเขย่าเวทีด้วยการเต้นผสมผสานศาสตร์หักกระดูกโบนเบรกิ้งสุดทึ่งชินชินวัตรแชมป์กีตาร์คลาสสิกระดับโลกกับบทเพลงที่ต้องใช้หัวใจฟังทลายทุกพรมแดนดนตรีคิวศรีธัญญาคู่พี่น้องนักแสดงเปิดบวกที่จะใช้เสน่ห์จักกลิ้งสะกดคนดูด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะและ X Fire Show บุรุษผู้มากับไฟและความลุ้นระทึกขั้นสุดเพื่อเรียกคะแนนจากคุณผู้ชม
15: วันนี้ครับโอกาสที่หาไม่ค่อยได้ง่ายๆสำหรับพวกเรานะครับ
16: สำหรับผมก็รายการนี้มันเป็นข้อพิสูจน์สำหรับพวกผมว่าถ้าเรามาทำอะไรอย่างนี้มาถึงรอบนี้แล้วคิดว่ามันก็คงตอบได้แล้วครับผม
17: ในทุกรอบเนาะก็จะเห็นโชว์ที่มันต่างกันในแต่ละรอบละแต่ว่ารอบนี้มันจะต่างออกไปแบบเกินความคาดหมายมากๆเลย
18: พอได้เข้ารอบชิงมาแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดให้เขาได้เห็นว่าเราสู้สุดใจขนาดไหน
19: ผมก็อยากจะใช้ความสามารถของตัวเองที่มีทั้งหมดจะเอามาเซอร์ไพรส์กรรมการในรอบไฟนอลนะครับผม
13: ในชีวิตจริงคุณสามารถทำโชว์สดได้แต่นี่คือการประกวดอ่ะการประกวดมันคือการแข่งขันการเปรียบเทียบผมรู้สึกว่าเดิมพันมันสูงเกินไปที่พี่จะมาท้าทายชัยชนะด้วยสิ่งนี
4: ้นี่มันคือไคลแม็กซ์ของเวทีนี้แล้วอะไรเงี้ยนี่เป็นแบบโอกาสสุดท้ายที่ผมจะได้ดูคุณบนเวทีนี้ผมมาฟุ้งฝันไปเองไม่ใช่ความผิดของคุณ
9: เฮ้ยอะไรที่มันข้างถนนนะมันก็มีวิชานะเว้ยมันต้องบอกว่าขอบคุณมากนะลูกที่ทำให้หลายๆคนได้เห็นว่าข้างถนนนะก็มีเกียรตินะลูก
14: และอันดับหนึ่งได้แก่ปลดปล่อยทุกความมันไปกับที่สุดแห่งการฟาดฟันที่ไม่มีคำว่าอ้อมมือให้ใครใน Street Master ถนนคนโชว์กับประวัติศาสตร์หน้าแรกบนถนนสายนี้กำลังจะเกิดขึ้นใครจะพิชิตตำแหน่งสูงสุดและเป็น The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยปักหมุดรอเชียร์พวกเขาไปพร้อมๆกัน

าทีชี้ชะตาเพื่อคว้าตำแหน่ง The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยและอันดับหนึ่งได้แก่

0: คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยคนนี้ก็แชมป์แกงส้ม
1: เมนูนี้เห็นบอกว่าไปแข่งมาด้วย
2: ชนะของจังหวัด
0: คนนั้นก็แชมป์ปลาล้าหล่น
3: ทำจนได้รางวัลนะคะได้เงินมาแล้วยังเขาแถมเตาแก๊ส
4: ที่รู้มีเตาแก๊สหรือเปล่า
0: คนนู้นก็แม่ครัวใหญ่ประจำชุมชน
5: ข้าแล้วหมกคอด้วยใบตองรองด้วยใบหยอง
6: เพื่อ
5: เป็นสโลแกน
6: อ๋อสโลแกนแม
0: ่ทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตหนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
7: หมึกนุ่มกุ้งดี
8: มันนัวดี
9: อร่อย
10: อร่อย
9: รสชาติบ้านนี
11: ้ทานรู้เลยว่า

0: คนก่อเกตทำ
1: แปลว่าร้อยแล้ว
2: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
3: สู้รุนเดอร์ไม่ได้
4: แต่เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
5: คิดว่าเราจะชนะป้าสำเร็จได้ไหมคะ
6: 100% แม้แต่น้ำปลาอย่างเดียวก็อร่อย
4: ถ้าแพ้ก็เลิกเลยเลิกขายของเลย
2: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
7: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรกินดี
8: ทำเมนูอะไรวะ
9: มันทำได้นะ1แกงบวชจะแกงมัสมั่นก็ได้แกงเขียวหวานก็ได
10: ้คุณมาเห็นเนี่ยแหละน้ำข้าวเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
11: แกงเผ็ด
12: เนื้อน้ำข้าว
2: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตังค์
13: ผลก็อยู่ในปิ่นโตอันนี้แล้วไป
2: ในรายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS
14: คือเวทีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
15: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆอ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
16: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้ว
15: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าน่าจะเป็นอีกอันนี้หรอ
14: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลทุกวันอาทิตย์ 17:05 นเริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS
17: กล้อง1ตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ
18: ์เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
17: ต่างวัย I View รายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
19: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
20: โอ้สวยมาก
21: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
22: ่เป็นก้าวกาล
23: นางงามอยู่ไกลกันนาน
21: พากันไปรำลึกความหลัง
24: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
21: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
25: ออยู่ขดัง
26: เป็นขดังแล้ว
27: ต้องมีงานมีการตรงยันมีทุกบ้าน
28: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
21: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
29: ฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
30: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อะ5-6กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
31: ปกตินี้มันเป็นพื้นดีที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
30: แห้งแล้งก็อยู่ได
21: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
32: โหเต็มเลย
21: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
33: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเตะมาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
21: ซีรีส์วิถีคนเริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้16:30 นทางไทย PBS ครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันเชยชูค่ะกระทรวงสาธารณสุขและสปสช.ตั้งคณะทำงานตรวจสอบกรณีข้อมูลในหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะมุ่งตรวจสอบ3ประเด็นหลักในการบันทึกข้อมูลค่ะคาดสรุปผลได้ภายใน2สัปดาห์นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชื่อมโยงการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการเพื่อให้ผ่านตรวจชี้วัดหรือ KPIเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนนะคะโดยมีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานโดยมุ่งตรวจสอบ3ประเด็นสำคัญค่ะคือกรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลสุขภาพไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนตามรายการของฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศกรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI และสุดท้ายกรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อนำไปใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณคาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์นะคะหากพบว่าทำผิดจริงจะลงโทษตามระเบียบต่อไปตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจับกุมขบวนการตัดไม้เถื่อนที่จังหวัดลำปางค่ะควบคุมผู้ต้องหาได้หนึ่งคนพร้อมของกลางอีกจำนวนมากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปทส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะบ้านจำปุยหมู่4ตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหลังได้รับแจ้งมีการลักลอบตัดไม้เถื่อนออกจากพื้นที่ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่พบกลุ่มคนประมาณ 4-5 คนนะคะจึงแสดงตัวแต่ผู้ต้องหาพยายามหลบหนีทำให้สามารถควบคุมตัวได้เพียง1คนเป็นชาวจังหวัดลำปางพร้อมยึดของกลางเป็นรถกระบะที่ใช้ในการชักลากไม้1คันเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์1คันรถจักรยานยนต์1คันไม้ประดู่ท่อนจำนวน6ท่อนนอกจากนี้ยังพบเครื่องวิทยุสื่อสาร1เครื่องอาวุธปืนลูกซองและปืนพกสั้นอย่างละ1กระบอกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันรักษาป่าแม่เมาะตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะก่อนที่จะนำตัวไปสอบสวนเพื่อขยายผลหาเพื่อนร่วมขบวนการและส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะดำเนินคดีตามกฎหมายเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชื่อดังหลังเกิดน้ำป่าหลากท่วมบ้านเรือนพบร้านค้าเสียหายจำนวนมากสภาพความเสียหายในบ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนทั้งถนนกลางหมู่บ้านบ้านเรือนและร้านค้าหลายแห่งถูกน้ำป่าพัดเอาดินโคลนจำนวนมากเข้ามาทับถมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยฉีดล้างทำความสะอาดและฟื้นฟูความเสียหายนอกจากนี้ยังพบเส้นทางมุ่งหน้าไปยังบ้านแม่สวยอูระยะทางประมาณ10กิโลเมตรถูกดินสไลด์และมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นปิดทับเส้นทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้ซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งประเมินความเสียหายและนำเครื่องจักรเข้าเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถกลับมาเดินทางได้เช่นเดียวกับที่ตำบลหมอกจำแปต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางทาง

0: ทางส่งผลให้หลายหมู่บ้านอย่างบ้านรักไทยบ้านปางอุ๋งบ้านนาป่าแปกบ้านห้วยมะเขือส้มไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำลังเร่งดำเนินการแก้ปัญหาค่ะศูนย์คนหายไทยพิเบศรับแจ้งพระประสิทธิ์สมนาอายุ41ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างอ้วนผิวคล้ำโกนศีรษะมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากวัดบ้านหนองคูตำบลหนองไฮอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะหมดเวลาของทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา15นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่วิวอีกครั้งนะคะกับรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนำเอาเกร็ดความรู้สนุกเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายมาคุยกับน้องๆในทุกสัปดาห์นะคะซึ่งเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าจะเป็นเรื่องที่น้องๆชอบมากๆค่ะเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ยนะคะช่วงเวลานี้ของปีเนี่ยช่วงกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยมันจะมีวันหยุดยาวให้น้องๆได้แฮปปี้ได้หยุดเรียนกันใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีวันหยุดติดกันถึง2วันด้วยกันค่ะนั่นก็คือวันอาสาฬหบูชากับวันเข้าพรรษานะคะว่าแต่เวลาเราพูดถึงวันเข้าพรรษาเนี่ยน้องๆอยากรู้ไหมเอ่ยว่าวันเข้าพรรษาเราหยุดเนื่องในโอกาสอะไรวันเข้าพรรษามีความสำคัญยังไงวันนี้พี่วิวเก็บมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลย

0: ลที่มีระยะเวลาถึง3เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ค่ะโดยที่พระสงฆ์เนี่ยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเลยนะคะซึ่งวันเข้าพรรษาเนี่ยจะไม่มีวันที่แน่นอนค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้วิธีการนับปีตามปฏิทินแบบปัจจุบันนะคะแต่จะใช้วิธีการนับปีตามปฏิทินจันทรคติค่ะที่เป็นปฏิทินแบบไทยนะโดยวันเข้าพรรษาเนี่ยก็จะนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ไปจนกระทั่งถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11อย่างวันเข้าพรรษาในปีนี้ปีพุทธศักราช2566ก็จะตรงกับวันพุธที่2สิงหาคมนั่นเองค่ะ
1: อ้าวนายนักเรียนบอกให้คุณครูชื่นใจหน่อยสิคะว่าวันสำคัญทางพุทธศาสนาช่วงเดือนกรกฎาคมกับสิงหาคมมีวันอะไรบ้างเอ่ย

0: วันอาสาฬหบูชากับวันเข้าพรรษาใช่ไหมคะ
1: โอ้โหสุดยอดเลยสมเป็นศิษย์เอกของครูภูมิใจจริง
0: ๆรู้สิคะก็มันวันหยุดติดกันตั้ง2วันน่ะคุณครู
1: ปะโถก็นึกว่าตั้งใจเรียนนึกว่าจำได้
0: ส่วนที่มาที่ไปของวันเข้าพรรษาเนี่ยนะคะถ้าน้องๆ อยากรู้เราต้องย้อนเวลากันกลับไปไกลมากค่ะถึงในสมัยพุทธกาลเลยนะคะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่าเวรุวันกรุงราชคฤห์ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าก่อนที่จะมีพุทธศาสนาเนี่ยเขามีธรรมเนียมกันอยู่ในประเทศอินเดียนะคะว่านักบวชต่างๆเนี่ยณเวลาที่ถึงฤดูฝนเขาจะไม่ออกไปเดินทางตามที่ต่างๆเขาจะอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งค่ะ

0: เวลานั้นเนี่ยเนื่องจากไม่ได้มีเป็นข้อกำหนดใช่ไหมศาสนาพุทธไม่ได้บังคับนะคะตอนนั้นก็เลยมีพระสงฆ์จำนวน 1,500 รูปค่ะในช่วงหน้าฝนก็ออกจาริกไปแสวงบุญไปเผยแผ่ธรรมะตามที่ต่างๆปรากฏว่ามันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านค่ะชาวบ้านก็มาบอกพระสมบัติสมพุทธเจ้านะคะบอกว่าเอ้ยไม่โอเคเลยนะเพราะว่าการที่พระสงฆ์ออกไปเดินในช่วงฤดูฝนเนี่ยจะทำให้มีการเหยียบย่ำพวกต้นกล้าต่างๆที่ชาวบ้านเพิ่งเฉพาะปลูกนะคะนี่ยังไม่รวมพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ตามที่นาก็โดนเหยียบตายไปด้วยค่ะดังนั้นนะคะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยมีการเรียกประชุมสงฆ์ค่ะมาถามว่าเกิดเหตุการณ์นี้จริงหรือเปล่านะคะแล้วพอได้รู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้จริงก็เลยออกเป็นข้อกำหนดไปเลยค่ะว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยไม่ให้พระสงฆ์เดินทางไปตามที่ต่างๆให้จำพรรษาอยู่ที่วัดนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนในเมื่อเราเรียนเรื่องวันเข้าพรรษากันแล้วไหนรู้กันไหมเอ่ยว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยเขามีหน้าที่จะต้องทำอะไรกันบ้างในช่วงวันเข้าพรรษา
2: โอ้อันนี้จำแม่นมากเลยค่ะคุณครูเราจะต้องเข้าวัดทำบุญรักษาศีลใช่ไหมคะ
1: โอ้ยเก่งมากไม่น่าเชื่อเลยแล้วศีล5เนี่ยมีอะไรบ้างพอจะรู้บ้างไหม
2: หนูจำได้ข้อแรกเนี่ยบอกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแปลว่าห้ามลักทรัพย์ค่ะ
1: ไม่น่าไว้ใจเลยปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแปลว่าห้ามฆ่าสัตว์จ้ะไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องมาเริ่มเรียนกันใหม่ตั้งแต่ศีล5เลยจดดีๆนะเดี๋ยวครูจะสั่งกันบ้านเพิ่ม
2: โอ้คุณครูแต่ว่าหนูตั้งใจเรียนแล้วนะไม่น่าผิดมันจะผิดจริง
0: ๆแล้วถามว่าตลอดช่วง3เดือนนี้เนี่ยนะคะพุทธศาสนิกชนเขาจะทำอะไรกันส่วนมากเนี่ยนะคะเขาก็จะเด็ดทำเรื่องดีๆกันค่ะเช่นเข้าวัดฟังธรรมเทศนานะคะถวายสังฆทานรักษาศีลเจริญสติภาวนาอะไรต่างๆก็ตามหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีนั่นแหละค่ะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่การทำความดีแล้วก็ละเว้นความชั่วนะคะซึ่งถ้าจะให้พูดในภาษาแบบธรรมะนิดนึงเนี่ยเขาจะเรียกว่าวิรัติค่ะวิรัติหมายถึงการงดเว้นละเว้นนะคะซึ่งก็เป็นมงคลธรรมข้อนึงนั่นเองค่ะที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปค่ะนี่แหละค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับวันเข้าพรรษานะคะอย่างไรก็ตามค่ะน้องๆต้องบอกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาเนี่ยยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเพียบเลยแต่ตอนนี้เราต้องไปดูกันก่อนว่าเขาจะพาเราไปทำกิจกรรมอะไรกันนะคะรับรองว่ากิจกรรมวันนี้น่าสนใจเช่นเคยค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย
3: เทียน
4: พร้อมค่ะ
3: มีดแกะสลัก
4: พร้อมค่ะ
3: เข้าพรรษาคราวนี้เทียนแกะสลักของพวกเราจะต้องสวยเด่นกว่าของใครเลย
4: เอ๊ะฮันนี่ฮันนี่รู้วิธีแกะสลักไหม
5: เอาหมดกันพี่ฮาร์ทนี่ก็นึกว่าพี่ฮาร์ทแกะสลักเทียนเป็นนะเนี่ย
3: พี่จำได้พี่เคยแกะสลักอะไรก็ไม่รู้อะ
5: ว่าแต่เขาแกะสลักเทียนเป็นรูปอะไรบ้างเหรอคะเรามาดูรูปแบบกันไหมคะ
3: ได้เลยมานี่สวยมากเลยอ่ะ
5: โหเขาแกะสลักเป็นแบบนั้นได้ไงเนี่ย
3: โอ้แกะสลักแบบนี้มันต้องอลังการขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
5: ต่างจากเทียนอันจ้อยแล้วมากเลยนะพี่ฮาร์ทจะไหวไหมเนี่ยทำไมเขาถึง

0: ทำเทียนได้สวยขนาดนี้เนี่ย
1: มันไม่ได้การละพี่ต้องรู้เราต้องรู้ให้ได
0: ้แล้วจะรู้ได้ยังไงคะ
1: พี่ว่าเราไปหาผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าปะ
0: นึกจะไปก็ไปไม่รอเลยด้วยรอด้วยพี่ฮาร์ท
2: นี่เลยหนึ่งในจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการแกะสลักเทียนพรรษาก็ต้องอยู่ที่นี่เลยจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทอง
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ผมชื่อน้องฮานะครับ
0: และชื่อน้องฮานิค่ะ
4: ครับพี่แก้วนะคะ
1: พอดีผมสงสัยว่าที่นี่อะครับแกะสลักเทียนมันทำยังไงอะครับทำให้สวยขนาดนี้ได้ยังไงครับ
4: ทำให้สวยได้ยังไงก็เนื่องด้วยการแกะเทียนของอำเภออู่ทองนะครับก็เพื่อที่จะเป็นพุทธบูชาถวายนะคะเรื่องในวันเข้าพรรษาในจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีทั้งหมด10อำเภอนี่ก็อาจารย์ปาล์มนะคะเดี๋ยวอาจารย์ปาล์มจะเป็นผู้อธิบายให้น้องทั้งสองคนได้รู้ว่าการทำเทียนแกะสลักทำอย่างไรมีวิธีการเริ่มต้นจากอะไรแล้วพร้อมทั้งจะให้หนูทั้งสองคนเนี่ยได้ลงมือแกะของจริงนะคะตื่นเต้นปะ
0: ตื่น
4: เต้นปะงั้นเดี๋ยวเราไปดูขบวนการกันเลยเนาะอาจารย์เนาะ
0: แล้วครูปามก็เล่าให้ฟังว่าในการแกะสลักเทียนพรรษานั้นจะเริ่มจากการหลอมเหลวขี้ผึ้งแล้วนำไปขึ้นรูปกับแม่พิมพ์ให้ออกมาเป็นแผ่นเทียนสี่เหลี่ยมแล้วนำมาแกะสลักหรือแปะบนหุ่นปูนปาสเตอร์จากนั้นก็ค่อยๆแกะสลักเทียนให้เป็นลวดลายต่างๆซึ่งส่วนมากนิยมทำเป็นเรื่องราวพุทธประวัติแล้วจึงนำขึ้นไปประกอบบนรถแห่เทียนพรรษาคันใหญ่คันนี้นั่นเอง
5: ครับผมเดี๋ยวเรามาทดลองแกะเริ่มต้นเบสิกลายกระจังทั่วไปที่แบบใช้กันเยอะในงานเทียนเราจะลองแกะให้ดูก่อน
1: ได้แล้ว
5: ก็จะเริ่มจากดอกบัว
0: ครูปามเริ่มจากการใช้มีดแกะสลักกรีดร่างแบบลายกระจังบนแผ่นเทียนก่อนแล้วจากนั้นจึงค่อยกรีดคว้าเนื้อเทียนจนออกมาเป็นลวดลายสวยงามเห็นครูเขาทำอย่างชิลๆแบบนั้นแต่พอพวกเรามาทำบ้างโอ้โหบอกเลยว่าไม่ง่ายค่ะ
1: แล้วพี่แก้วครับเราแห่เทียนพรรษาไปทำไมเหรอครับ
4: ก็มันเป็นวัฒนธรรมประเพณีของวันเข้าพรรษาของทุกๆปีนะคะ
0: แล้วพี่แก้วก็เล่าต่อไปว่าในสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านก็เลยหล่อเทียนเล่มใหญ่ขึ้นถวายให้พระภิกษุสงฆ์ใช้ตลอดระยะเวลา3เดือนในช่วงเข้าพรรษาแต่ต่อมาก็ได้มีการตกแต่งเทียนแล้วก็เริ่มมีการจัดประกวดเทียนพรรษาด้วยจึงเริ่มมีการแกะสลักเทียนกันสวยงามเล่าเป็นเรื่องราวแล้วนำไปติดกับรถแห่จนกลายเป็นประเพณีแห่เทียนพรรษาที่อลังการแบบในปัจจุบันแบบนี้นั่นเอง
6: ทำไมพี่แก้วถึงได้เป็นตัวแทนของอำเภออู่ทองในการประกวดแห่เทียนพรรษาเหรอคะ
4: ที่พี่แก้วได้รับฉันทานุมัติให้เป็นคนมาทำเรื่องรถเทียนก็เนื่องด้วยในทุกๆปีของอำเภออู่ทองเราได้ที่หนึ่งมาตลอดค่ะ
0: พี่แก้วเล่าว่าจริงๆแล้วประเพณีแห่เทียนพรรษานั่นมีอยู่หลายจังหวัดโดยที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็มีความตั้งใจอยากจะสืบสานให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและใกล้ชิดกับวัฒนธรรมที่ดีงามของบ้านเมืองของเราเลยกำหนดให้ทุกปีในช่วงเข้าพรรษาทั้ง10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีจะส่งรถแห่เทียนพรรษาเข้าประกวดแล้วจัดขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ไปรอบตัวเมืองสุพรรณมุ่งสู่วัดป่าเลไลวรวิหารเพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดทั้ง10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปนั่นเอง
6: ยาพี่ฮาร์ทวันนี้สนุกมากเลยเนาะ แต่น่าเสียดายที่เราไม่มีเทียนกลับบ้าน
1: โอ้ยไม่ต้องห่วงเราได้วิชามาแล้วเดี๋ยวค่อยมาแกะสลักใหม่ก็ได้พี่รู้ละพี่จะแกะสลักอะไรเนี่ยพี่จะแกะสลักตอนที่พระพุทธเจ้าเจอพญามารพญามารก็จะอยู่ตรงนู้นพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ตรงนี้ในเทียน

0: พี่ฮาร์ทงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปคิดต่อที่บ้านดีกว่านะคะ
1: โอ้ยอะไรเนี่ยฟิลศิลปินพี่กำลังมาเลย
0: งั้นโอเคค่ะงั้นพี่ศิลปินนอนอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวหนูกลับก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูตกรถค่ะสวัสดีค่ะ
1: นอนที่นี่ตกรถไม่ทันรถอ้าวเฮ้ยคันนี้รอด้วย
2: เอาล่ะน้องๆได้เวลาสนุกคิดกับปริศนาภาษาพี่วิวแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษากันไปแล้วแหละว่าพระภิกษุเนี่ยจะต้องจำพรรษาถึง3เดือนด้วยกันนะคะว่าแต่อยากรู้ไหมระหว่าง3เดือนนั้นมีอะไรบ้างที่พระภิกษุจะต้องทำดังนั้นคำถามของพี่วิวข้อนี้ถามว่าระหว่าง3เดือนที่จำพรรษาข้อใดต่อไปนี้เป็นกิจของสงฆ์ระหว่าง1ศึกษาพระธรรมวินัยข้อ2ปฏิบัติธรรมกับพระเถระและ3เทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนคำตอบก็คือถูกทุกข้อค่ะเพราะว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะการที่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมากอยู่จำพรรษาถึง3เดือนถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและประพฤติปฏิบัติธรรมกับพระเถระที่เป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างเต็มที่ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่ดีของพุทธศาสนิกชนเช่นกันค่ะที่จะได้เข้ามาบำเพ็ญกุศลฟังเทศน์ฟังธรรมทำบุญตักบาตรรักษาศีลสวดมนต์เจริญภาวนาตลอดจนศึกษาหาความรู้กับพระภิกษุด้วยนั่นเองค่ะเมื่อกี้เราได้รู้กันไปแล้วนะคะว่ากิจของสงฆ์คืออะไรแล้วคารวาสของเราล่ะดังนั้นคำถามข้อถัดไปของพี่วิวถามว่าตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษาเนี่ยมีประเพณีอะไรที่พุทธศาสนิกชนควรจะทำระหว่าง 1. ทอดกฐิน 2. จัดงานบุญบั้งไฟ 3. ถวายผ้าอาบน้ำฝนคำตอบก็คือประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองค่ะโดยผ้าอาบน้ำฝนก็คือผ้าที่พระสงฆ์เอาไว้ใช้เปลี่ยนกับผ้าสบงเวลาส่งน้ำฝนหรือก็คือการอาบน้ำฝนนั่นเองค่ะซึ่งประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยก็มีเรื่องเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนที่จะมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์มีผ้าสำหรับใช้สอยเพียง3ผืนก็คือสบงเป็นผ้านุ่งจีวรเป็นผ้าห่อคลุมตัวแล้วก็สังฆาติเป็นผ้าห่มซ้อนเรียกกันว่าผ้าไตรจีวรค่ะฉะนั้นเวลา

้นมาค่ะที่เมื่อกี้คุยกันเนี่ยยังไม่หมดนะคะเพราะว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยยังมีอะไรให้ทำอีกเต็มไปหมดเลยค่ะดังนั้นคำถามข้อถัดไปของพี่วิวถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรทำในช่วงเข้าพรรษาระหว่าง 1. ส่งน้ำพระ 2. อุปสมบทหรือว่า 3. ชักพระคำตอบก็คืออุปสมบทค่ะการอุปสมบทหรือว่าการบวชในช่วงเข้าพรรษาก็เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่นิยมมากๆนะคะพูดถึงเข้าพรรษาเนี่ยนะคะไม่นึกถึงเทศกาลนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือเทศกาลแห่เทียนพรรษานั่นเองค่ะดังนั้นคำถามข้อนี้ของพี่วิวถามว่ามีจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยนะคะที่เทศกาลแห่เทียนพรรษาของเขาเนี่ยจะยิ่งใหญ่มากๆจังหวัดนั้นคือจังหวัดอะไรระหว่าง 1. อุบลราชธานี 2. อุดรธานี 3. ลำปางและคำตอบที่ถูกต้องก็คือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่จังหวัดนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อมากเรื่องความอลังการของงานแห่เทียนพรรษานะคะที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า100ปีคือเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่พุทธศักราชที่2444ค่ะคนที่เป็นคนคิดขึ้นมานะคะก็คือกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ผู้ปกครองหัวเมืองมณฑลภาคอีสานในสมัยนั้นได้คิดให้มีการแห่ขบวนเทียนพรรษารอบเมืองอุบลราชธานีขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งชาวบ้านที่เห็นขบวนเทียนแห่ก็ได้ร่ำลือกันไปว่าเทียนวัดนั้นสวยเทียนวัดนี้งามทำให้เริ่มมีการประกวดเทียนพรรษาขึ้นค่ะก่อนที่ปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มทำเทียนพรรษาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นสลักสลาวเป็นเรื่องราวสวยงามเหมือนกับที่ขึ้นรูปให้ดูอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะก่อนที่เราจะแห่เทียนพรรษาได้เนี่ยนะคะเราก็จะต้องหล่อเทียนพรรษาก่อนใช่ไหมดังนั้นคำถามข้อถัดไปของพี่วิวถามว่าระ

่างการหล่อเทียนพรรษาเนี่ยพระสงฆ์จะมีการสวดบทไหนคะระหว่าง 1. สวดอภิธรรม 2. สวดชัยมงคลคาถาหรือว่า 3. สวดแผ่เมตตาคำตอบก็คือสวดชัยมงคลคาถานั่นเองค่ะในประเพณีหล่อเทียนพรรษาเนี่ยหลังจากที่ตั้งอุปกรณ์ที่พึ่งไส้เทียนกระทะแล้วก็เบ้าหลอมที่มีขนาดสูงใหญ่แล้วเมื่อถึงเวลาหล่อเทียนก็มักจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปมาทำพิธีสวดชัยมงคลคาถาหรือที่มักจะเรียกว่าคาถาพาหุงโดยในระหว่างที่ประธานในพิธีและคนที่มาร่วมพิธีขึ้นไปหล่อเทียนเหลวในเบ้าหลอมพระสงฆ์ก็จะเริ่มสวดแล้วก็สวดไปเรื่อยๆหลังจากที่เทียนเย็นและแข็งตัวแล้วก็จะถูกแกะออกจากเบ้าเพื่อนำไปสลักตกแต่งให้สวยงามแล้วจัดขบวนแห่เทียนไปถวายที่วัดต่อไปค่ะและนี่แหละค่ะน้องๆเรื่องราวเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาทั้งหมดที่พี่วิวเก็บมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ

0: ังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: นี่คือภารกิจการค้นหาสายลับคณิตศาสตร์กับสนามทดสอบสมองที่เน้นการคำนวณของเหล่าอัลฟา
5: สีมัน Blackpink
6: โอ้ Blackpink ข้าวต่อไปเดี๋ยวซิกมาจะเลือกให
5: ้เซนซ่าม
4: าลุ้นไปกับพวกเขาว่าจะผ่านบททดสอบคณิตศาสตร์ได้หรือไม่ใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณเริ่มเสาร์ที่8สิงหาคมนี้8 น.ทางไทย PBS

0: คมใกล้จะเสร็จหรือยังเร่งมือหน่อยสิเราจะหลับอยู่แล้ว
1: ว่องไวช่วยจับตัว
2: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการสะน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 นทางช่องไทย PBS
3: สีดำปูมีแปดขา
4: อาได้ช่วยไปกัน
3: มีเยอะ
4: ปู
3: เรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 นตื่นมาเจอกันนะ
5: สวัสดีเพื่อนใหม่แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับแฟนสเปซกวนสามซ่าตะลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา7:00 นที่ไทย PBS กดหมายเลข3
6: คิดเรนเจอร์สไปคิดสัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับกีฬาที่ต้องเคลื่อนที่ไปบนพื้นน้ำแข็งกีฬาไอซ์ฮอกกี
7: ้เฮ้ยสวัสดีทุกคนเล่นกันได้ยัง
8: ไม่ได้เนี่ย
6: กีฬาไอซ์ฮอกกี้คืออะไรและภารกิจตามหา

0: ดในกีฬาชนิดนี้จะท้าทายขนาดไหนไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเลนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้ 7:10 น.กฎหมายเลข3ช่องไทย PBS
1: ไอโนโอเคสัปดาห์นี้เมื่อเต่าบอก

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ดูให้รู้ให้ลึกมารู้จักบริษัทที่ดำเนินกิจการมาเป็นร้อยปีเก็บสะสมพันธุ์ผักไว้มากมายเป็นผู้คิดค้นผักนับร้อยสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ที่แรกของโลก
2: ธรรมดาเคลเนี่ยจะเป็นใบใหญ่จะไม่ปลูกทีกันแบบนี้นะคือห่างกันซึ่งตอนนี้คือคนที่ทำเคลอะมาเห็นแล้วตกใจก็เพราะมันต้นเล็กแล้วก็มันถี่ได้ถ้าเป็นต้นใหญ่มันจะห่างๆกันต้องปล่อยห่าง
1: และน้องใหม่ซอเคลที่ละมุนลิ้นกว่าเดิมเยอะ
2: นี่คือเคลเหรอใบเคลเนี่ยมันจะเป็นใบใหญ่เขียวปี๋อ่ะกินแล้วขมเลยอ่ะ
3: โอ้ข้าวมันไก่มีไอเดียแบบใหม่นะคือเอาไก่เนี่ยมาห่อกับผักแล้วใส่กินนะฮะแสดงว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยหวานขึ้นเยอะเลยอ่ะเขาบอกว่าเก็บเฉพาะเดือน1กับเดือน2เท่านั้นก็คือช่วงที่หนาวมันจะมีความหวานอยู
1: ่ตามฟูจิเซนเซไปฟินกับผักแปลกใหม่กันค่ะ
4: ดูให้รู
1: ้ในบรรดาผักที่อยู่ในกระแสคนรักสุขภาพผักเคลคงเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่มีใครที่กินไม่ได้เพราะติดอยู่กับรสชาติที่ขมเกินไปแข็งอีกต่างหากทำอาหารก็อาจจะยากนิดอร่อยลำบากหน่อยวันนี้มีบริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นอาสาเข้ามาแก้ปัญหานี้ให้แล้วค่ะคุณจะกินผักเคลได้ง่ายอร่อยและได้คุณค่าทางอาหารไม่ต่างจากเดิมที่สำคัญบริษัทนี้เขาไม่ได้มีแค่เคลพันธุ์ใหม่เขาสร้างสรรค์อะไรๆมากกว่านี้อีกเยอะเลยล่ะค่ะ
2: こんにちは。
5: こんにちは。
2: わくださんですか。
5: はい。
2: ああ、お願いします。
5: よろしくお願いします。
2: あ、これが特別なケールなんですか。
5: そうですね。これが普通のケールと違うソフトケールと増田採取場が開発した普通のケールって苦いんですけど、柔らかくて苦味の少ないケールですね。
2: なんか本来のケールはこれがでかいですよね。
5: そうですね。
2: なんか普通なんかほうれん草っぽいっていうか。
5: そうですね。この栽培方法も特殊な増田採取場が特許を取ってまして、普通のケールっていうのはもうちょっと広い間隔で植えるんですけれども、今回はこの増田採取の取得した特許でこの狭い間隔で植えてより柔らかく作れるようにな
1: る。โอ้โห、แค่สินแรกนี่ก็ดึงดูดแล้วนะคะ。มองไปตอนแรกใครจะคิดว่านี่คือผักเคลเพราะมันไม่เหมือนต้นฉบับเลยค่ะจากผักเคลแข็งๆกลายไปเป็นซอฟต์เคลได้อย่างไรก่อนไปหาคำตอบชิมกันก่อนเลยแล้วกันค่ะ
2: อืมใช่ด้วยขมนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าเทียบกับเคลสมัยก่อนนี่คนละเรื่องเลยกินได้เลยใช้เวลาเป็น10ปีนะกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้มันอร่อยขึ้นอ่ะสารอาหารมันลดลงไหมเขาบอกว่าเท่าเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้บอกว่าเก็บได้เร็วกว่าเก็บกินตอนอ่อนๆกินใบอ่อนประมาณ35วันครับ
1: ต้องมีคนสนใจอยากปลูกในเมืองไทยแน่ๆจะเป็นไปได้ไหมคะที่จะนำพันธุ์มาปลูกที่เมืองไทยบ้าง
2: เกษตรกรไทยเนี่ยใครอยากปลูกเคลเนี่ยก็ทำสัญญานะเขาจะให้ลิขสิทธิ์ไปนะวิธีการปลูกแบบพิเศษเลย
5: あのケールはものすごく強いのであのある程度放任主義でも育つんですけれども
2: あ、はい、
5: あのまあ水管理温度管理、はい、あとはあの密度がこう密植して育ってしまっているので、はい、風通しを良くして育ててあげるこれハウスですか、
2: はい
5: ハウスじゃないとあの柔らかすぎて、はい、あの風とか雨によって柔らかすぎるがゆえにこうやられてしまうということでハウスで柔らかく育て
2: ます。เขาบอกว่าทำไว้เพื่อทนความหนาวก็ได้ทนความร้อนก็ได้ถ้าจะปลูกที่ประเทศไทยก็ปลูกได้เช่นกัน
1: เห็นแล้วก็อยากจะลองทั้งชิมทั้งปลูกเลยนะคะเพราะเคลถือว่าเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดที่กินกันทั่วโลกเนื่องจากอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยค่ะ
5: 普通のケールっていうのは本当に大きく育てて葉っぱを取るんですけれどもそれなんでだいたい70センチ以上のあの幅を開けてあの植えるんですけれどもこれは今10センチ縦横10センチ10センチの間隔で植わってますもう世界で一番最初にこの栽培方法を増田採取場があの確立しましたここで温度湿度あとは光の強さ日射が見れますねこれで計このハウスが今4箇所あるんですけどそれぞれの4箇所で温度
6: 湿度温度と

0: นั่นนี
1: ่คราวนี้ฮิกาดีนัสเซอร์ซะก็มีเด
2: ียคำถามก็คือว่าป้องกันไม่ให้มันเติบโตช้าหรือเติบโตเร็วคำตอบคือทั้งคู่เลยเพราะเคลเนี่ยใหญ่เกินไปใบจะแข็งเล็กเกินไปก็จะไม่อร่อยก็เลยต้องทำให้มันมีความใหญ่ประมาณหนึ่งนี่คือเครื่องเซ็นเซอร์ใช้วัดความชื้นแล้ววัดอุณหภูมิครับก็ถ้ามีความชื้นน้อยก็จะมีการใช้พัดลมเป่าเคลเนี่ยนะธรรมดาก้านมันจะใหญ่มากไม่สามารถกินก้านได้เนี่ยตะกี้เนี่ยเราได้กินก็ถือว่าบางมากมันเล็กมากนะ
3: คนที่อธิบายให้เราฟังอยู่นี้ยังไม่ใช่ไฮไลท์ค่ะเพราะคนที่เราจะต้องพบให้ได้ก็คือผู้ที่ผลักดันให้ทุกอย่างสำเร็จออกมาให้ได้ตามไปอีกโรงเรือนค่ะ
4: ดูให้รู
2: ้こんにちは増田社長ですか
5: お会いできて光栄ですこれらは何ですか
6: これは油の中、はい、まあここにあるのはキャベツの、はい苗を育苗しているところです。育てているところです。
5: いっぱいいろんな種類あるんですか。
6: そうですね。はい、この、はい発芽の状態でこう立つ苗から開く苗からいろいろと全部このトレイ一枚一枚で全部品種が違います。
2: ということで一個のトレイで、
6: はい。一つの品種っていうか系統
2: 何個あるのこれ
6: ものすごく変わりますね
2: 何千
6: 何千ってあります、
2: はい、
6: あとはですね、はい、例えば今はもう機械で植えていくんで、はい、機械植えに合うようなすごく締まったそういう苗だったりいろんな苗が目的に応じて選抜して、はいここで研究をしています。
2: พวกกระหล่ำเนี่ยธรรมดาแล้วจะชอบในอุณหภูมิประมาณ25องศาแต่ว่าท่านทำพิเศษก็คือความร้อนกว่า30องศา40องศาก็สามารถทนได้และออกดอกผลได้ด้วยมีพันธุ์เยอะแยะเลยครับประเทศที่อยู่ที่เส้นศูนย์สูตรที่ร้อนจัดๆก็มีหรือที่หนาวจัดๆมาจากรัสเซียก็มีในพันธุ์ต่างๆที่นำจากต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีการปิดกั้นไม่ให้นำเข้าแต่เขาบอกว่าทำมาแล้ว100ปีดังนั้นมีหลายพันธุ์มากๆนะครับที่เกิดขึ้นจะทำแบบที่นี่ได้ต้องใช้เวลาเป็น10ปีครับพันธุ์ของญี่ปุ่นเราก็รู้แล้วบางอย่างออกดอกผลได้ดีซึ่งต่างประเทศเนี่ยสนใจก็มีการเซ็นสัญญาแล้วก็สอนวิธีการปลูกแล้วก็เอาเมล็ดไปปลูกที่ประเทศนั้นๆก็มีครับสมมติว่าที่ประเทศไทยมีศูนย์วิจัยใช่ไหมแล้วประเทศญี่ปุ่นมีศูนย์วิจัยมาร่วมกันวิจัยกันสร้างพันธุ์ใหม่ก็ยังได้เลยครับถ้าคนดูไปแล้วสนใจนะแล้วก็บอกว่าอยากได้พันธุ์แบบนี้หรือเกิดปัญหาแบบนี้ลองติดต่อทางอินเทอร์เน็ตมาแล้วเขาจะช่วยบอกให้ว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ควรจะใช้พันธุ์นี้ถ้าเกิดปัญหานี้ควรจะใช้พันธุ์นั้นนะจะแนะนำให้ได้ครับ
3: เปิดทางอย่างน่าสนใจอีกแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะไม่มีอะไรง่ายในเส้นทางนี้ใช้เวลาทุกกระบวนการเลยนะคะ
6: こうやって立つ苗とまあこのように開く苗だとやっぱりこう立つ方が機械にも売れやすいでこの根の張りも見ますねこの根の張りがいいでしっかり立つっていうはいこう立つ機械に植えやすいんでこの辺りも見ていきますね
3: บริษัทนี้ทำทุกอย่างนะคะตั้งแต่วิจัยค้นคว้าผลิตสายพันธุ์ผักใหม่ๆขายสายพันธุ์แล้วก็ปลูกเองด้วยค่ะโดยเน้นพัฒนาพันธุ์ใหม่ของพืชตระกูลกะหล่ำเช่นกะหล่ำปลีหัวผักกาดผักใบเขียวบรอกโคลีและกะหล่ำปลีของทางบริษัทยังได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรป่าไม้และการประมงถึง5ครั้งเลยค่ะที่สำคัญเขาดำเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้วิธีการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติไม่ใช่การดัดแปลงพันธุกรรมแต่อย่างใดเลยค่ะ
7: すごく細分化されていて美味しいものが欲しい甘いものが欲しい例えば日本は焼きそばだったりお好み焼きだったり火に当てたりするんで火に当ててもしっかりした食感のあるキャベツすごく今いろんなに細分化されてるので火に強かったりあとは
8: 甘い
7: 生でも食べるんで生で食べても
8: 甘い
7: キャベツだってすごくいろんなのが今分かれててそれぞれが人気ありますうまくいくというよりはですねやっぱりこの先10年先とか20年先を見据えながらこういう世界になるっていうことを見据えながら研究し続けて探求心が絶えなければ100年でも200年でも300年でも通るような例えば僕らは農業ですけども例えば絵を描く人だったりまあ歌を歌うアーティストもそうですけど例えば絵を描く人はそうキャンパスに向かうときになんか自分で発想を持ったら描けないですよねもうこういう絵を作りたいっていうだからこう筆が積む同じように僕らもこういう気候が来るだろうからこういう品種が売れるだろうっていうそれでやっていきながら ふるい落としていく、選抜していくっていうのが僕らの仕事なんです。
3: พอจะนึกออกนะคะปัญหาในการกินผักอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเกษตรกรหรือผู้บริโภคทางบริษัทก็จะพยายามหาวิธีแก้ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการ
4: ดูให้รู
3: ้ตอนนี้เรามาคุยกับผู้บริหารอีกท่านที่จะทำให้เรารู้สึกว่าการกินผักไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะ
0: 私たちの会社は実は100年もやっているんですね。で、100年の間に品種開発をして、そしてその品種開発をしたものを種や苗で販売して、そして開発したものを野菜として生産をして、そしてブランディング、マスタケールというブランディングを起こしているんですけども、マーケットインにマーケットも作り上げていく。そしてそこから出来上がったパウダーのような加工品も作って、そしてそれをパウダーの加工品として販売しています。でそれをそれぞれに課題がある、こういう品ケールだったらもっとこういう栄養価を入れたいよとか、こういう味にしたいよとかっていう課題をまた品種開発に戻す、飼料に戻すっていうサイクル型の会社でなんですね。例えば、はい、ブロッコリーは本当はこのくらい短いじゃないですか。そうだけども、このブロッコリーって形の中で長いですね。これすごく今これ冷凍になっちゃう、冷凍ですけどね、長くて、しかもここの部分が柔らかく作ってあるんですね。だからもう小さいお子様でもここから全部食べれてしまう。すごくこの今までのブロッコリーは短かったけども、長くして、そしてここの部分が筋っぽくなくて柔らかい、そしてここの部分も口のサイズに入るようにちっちゃく、これみんなこれは普通にボイルしてもいいし、普通のブロッコリーのように使えますけれども、でも形はブロッコリーになってるんです。でこれを取るとこういう形になってきます。はい、
2: ยกตัวอย่างนะครับฟูจิเบรุนะเป็นพันธุ์ใหม่แล้วพวกเราก็จะไม่เคยเห็นมาก่อนฟูจิเบรุมาจากมิเคมิซึก็คือเป็นกะหล่ำลูกดอกเล็กๆผสมกับเคลซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่เลยที่ออกมาเป็นแบบนี้ฮะได้สารอาหารจากมิเคมิซึกับเคล2อย่างผสมกันอยู่ในนี้ด้วย
3: สำหรับนักวิทยาศาสตร์แล้วนี่นับเป็นเรื่องสนุกเลยนะคะค้นหาคำตอบและพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะ
2: จุดเด่นของที่นี่ก็คือจะรวบรวมพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกะหล่ำปีเอากลุ่มนี้มาผสมกันเป็นพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นอยากจะได้พันธุ์ปลูกในหน้าร้อนก็ไม่เป็นไรก็ต้องใช้เวลามันอาจจะผิดพลาดเบี้ยวไปเบี้ยวมาจนกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ได้ใช้เวลา10ปีครับ
0: ถ้าเกิดว่า10年前にまだタイの方たちは美味しいものいっぱい食べたかったんだけど今10年経って今になってみると体にいいもの食べたいと思うようになりましたね。で私たちはその先に10年前にきっとと体にいいものを食べたくなるだろうって想像して栄養価の高い野菜を作っておくと、ちょうど今皆さんがやっぱり体にいい野菜食べた方がいいねと思った瞬間にはこれが出来上がってるっていうことになるんですね。ケールもまさにそれなんです。
2: じゃあ今10年後にどんな想像があるんですか？
0: それは企業秘密なんですよ。
3: นี่มันเป็นงานระยะยาวมากเลยนะคะเรียกว่าถ้าพัฒนามาพร้อมที่จะลูกเกิดกว่าจะสำเร็จลูกก็โตมากินผักของเราได้เลยค่ะน่าตื่นเต้นมาก
2: ๆมีคำถามว่าปีนึงจะได้กี่ชนิดเนาะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะจะได้ชนิดนึงเนี่ยต้องร้อยชนิดผสมกันไปมาไปมาไปมาจนออกมาเป็นแบบนี้เพราะนั้นจะเห็นแบบนี้ใช้เวลา10ปีแล้วก็ใช้เป็นร้อยๆชนิดผสมกันถึงจะออกมาเป็นแบบนี้จะผลิตพันธุ์ใหม่ยังไงต้องถาม3ฝ่ายอย่างที่1คือผลิตแล้วผู้ผลิตเนี่ยจะปลูกได้ง่ายด้วยหรือเปล่า2ผู้กินน่ะกินง่ายหรือเปล่าผู้บริโภคกับบริโภคได้หรือเปล่าดีต่อผู้บริโภคมั้ยมีประโยชน์มั้ยและ3ก็คืออนาคตของท่านเองเนี่ยไปได้หรือเปล่าวางแผนของ3อย่างนี้ถึงจะออกมาเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาプチベルとかそのブロッコリーブロッコリーとかキャベツとかは実際にどんなものに使われてですか？で植え方はどん簡単に植えるということですか？これ3つの話で言うと
0: キャベツとかブロッコリーはもう皆さんすでに作ったことがありますよね。どの国でも作ってるから、それと同じように作っても美味しさとかそれができるので栽培方法は一緒なんですけども、ケールだけが新しい栽培方法でしたね。だからこれらはプチベールは芽キャベツと同じように作るので畑でご覧いただけるんですけれども、どうしたらいいかな、作り方は普通の野菜と同じで、はい、でもそこで出来上がっているものそのものが
5: 何に使うんですか？
0: これはボイルして、本当にボイルして、そのままサラダでもいいし、いかようにも使えます。例えば日本の大好きな天ぷらだったりとか、タイの料理でも炒めちゃってくれてもいいですし、もうどんな料理にでも使えるってことが魅力的なので、ガボを使ってくれてもいいし、何を使ってくれてもいいですね。すごく一枚一枚の葉っぱが可愛い。例えばちょっと切れちゃうかな、こういうふうに可愛い葉っぱなので、これを1枚で使ってもいいし、カットしてもいいし。
3: ซึ่งพันธุ์ผักที่ทางบริษัทคิดค้นก็จะตอบสนองต่อการผลิตให้ได้มากกว่าเดิมอดทนต่อฤดูกาลที่แตกต่างได้ดีร้อนก็ปลูกได้หนาวก็ปลูกดีสิ่งนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารที่ผลิตเองในญี่ปุ่นได้ไปในตัวเลยนะคะ
2: ในญี่ปุ่นหน้าหนาวเนี่ยที่ผ่านมาปลูกกะหล่ำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าในหน้าหนาวมีผักกะหล่ำขายได้ก็จะขายได้ดีเลยสร้างผักกะหล่ำนอกฤดูด้วย
0: で先ほど言いましたように私たちは油中のグループを専門にしてるんですけど、油中の一番最初の形がケールなんですね。そのケールがものすごくスーパーフードで、たくさん食べることによって人の体は健康になるので、私たちはこれは全部増田が開発したケールなんです。何種類もケールを開発して、世界でも8、これ今2、4、8種類ぐらいあるんですけども、これだけ開発してる会社はあまり多くないんですけれども、ケールというものがどうやったらみんなに食べてもらえるかということで、いろんなケールを開発しました。いろんなケールがあって、まあ作り方も、ごめんなさい、生育の仕方もこうやって大きくなったりとか、下からこうやって葉っぱになってきたりとか、さっきのようにソフトケールのようなものになったりとか、いろいろしてますね。で、こういうケールを特に私たちは開発しました。これ見るとほうれん草にすごく似てますね。ケールって本当はこんなに大きいんですけれども、実はこれだと葉が硬かったりするので、食べやすいようにこういう品種を開発したんです。で、この作り方もすごくピッチといいますか、定食を細かくして柔らかく作って、ほうれん草のように作ったので、このように軸があって、ここの葉っぱが柔らかいものになりました。
2: ในผักเนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยห้ามเขียนว่ามีประโยชน์อะไรบ้างแต่นี่เขาได้รับรางวัลแล้วก็ได้สามารถไปขอพิเศษจากอย.นะสามารถเขียนว่ามีประโยชน์จริงได้ในผักเนี่ยเป็นครั้งแรกคือเป็นพันธุ์ที่มีสารอาหารจริงสำหรับคนที่มีความดันสูงเนี่ยควรจะกินได้
3: เนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ในโลกดังนั้นเรามาเรียนรู้กันว่าพอคิดค้นออกมาได้แล้วจะต้องจดสิทธิบัตรอะไรบ้างคะ
0: 商標、品種登録という点ではケールは、取っています。ベトナム、韓国、アメリカで取っているんですね。品種登録というのは品種を守る特許です。で、品種登録という制度があります。で、栽培特許は国内で取ってるんですけども、品種登録は
5: 栽培
0: は全部国内で取ってる、ケールの栽培方法ですね、取ってるんですけれども、品種登録は例えば韓国とかベトナムでこういうケールもいろいろ取ってるんですね。はい。でまたこれからもまた新しく開発したらば、品種登録っていうのを世界でやっていきたいなと思っています。
3: มาดูกันค่ะว่าจากผักซอฟเคลที่ปลูกและจำหน่ายสำเร็จแล้วเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรต่อยอดออกไปอีกบ้างค่ะ
0: これパウダーで、そう、これのこのジューシーケール、この大きいジューシーケールという品種を 100% 全く添加物を入れないで作ったケールのパウダーなんです。よかったらちょっと舐めてみますか。溶かしてもいいです。
2: 抹茶に近い似てるけど、やっぱり栄養価はまた違う。
0: 100% ケールですから、すごくスーパーフードの栄養価が
2: 満点。お茶とまた違う。
0: 違います。はい。でも甘いです。ごめんなさい、ケールはこのケールの栄養価そもそも全部入ってますから、まずは
2: どうですかね、
0: カルシウム、
2: ミカルシウム、
0: ベータカロテン、
2: ベータカロテン、
0: ビタミン C、
2: ビタミン C、
0: B6、
2: B4、
0: それから何でもあるんだけど、何でしょうか、カリウム、それ以外にギャバ、アミノ酸というギャバがたくさん入ってるんです。
2: ギャバじゃないか。
0: で、ギャバというのは血圧を下げたり、ストレスを解消したり、それからよく眠れるっていう作用。
2: スプーン一杯どれぐらいのケールが入ってるんですか。
0: このパウダーっていうのは1/10になる。要するに10倍です。だから1g作るのに10g の葉っぱが欲しいので、この葉っぱは今引き節によるんですけど、20g、30g ありますから、2枚から3枚ぐらい。
2: これが葉っぱの3枚。
0: 1杯だとその半分ぐらいです。2枚ぐらい。
2: 2枚。
0: はい。はい。
2: แสดงว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบชาเขียวขมๆหรือหวานหรือเปล่าเนี่ยมันหวานมันกลมๆมีความอูมามิอยู่ด้วยนะขมๆหวานๆมันๆ

0: ณเขาเก่งเรื่องนี้จริงๆต้องยอมรับเลยนะคะไม่เคยหยุดแค่หนึ่งแต่สร้างสิ่งใหม่ต่อไปอีกเรื่อยๆเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดค่ะแถมยังสร้างยอดขายได้ดีกว่าขายแต่ตัวผักอย่างเดียวอีกด้วย
1: これ色入れてないのこれ。
2: これは入れてない。これは絞って瞬間冷凍してるので、これはさっきよりも少しパンチがあります。冷凍です。冷凍です。
1: หวานขึ้นเยอะเลยอ่ะ。เขาบอกว่าเก็บเฉพาะเดือน1กับเดือน2เท่านั้นก็คือช่วงที่หนาวมันจะมีความหวานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าร้อนจะเก็บไม่ได้เอาไว้สําหรับเดือน1กับเดือน2เท่านั้น
0: แต่แหมจะมากินแต่ผลิตภัณฑ์แปรรูปก็จะไม่ถูกระเบียบทั้งหมดนะคะอยากเอาผักสดไปปรุงอาหารเราขอไปทางบริษัทก็จัดให้ค่ะ
1: คุณชอบ
3: คุณชอบ
4: ขอบคุณมาก
5: じゃあ今日はこれを使ってうちの社員なんです。
1: はい。
5: で実はソフトケールも生産をしている社員なんですけども、元シェフっていう経歴があって、今日はこの作っているソフトケールを使っていろんな健康レシピを紹介いたします。
3: 最初にスムージーを今日はソフトケールとリンゴとパイナップルとレモンで少し、ヨーグルト引き立てるのはやっぱりこの桃ですね今の旬なんですよ、うん、この旬の桃に、ケールの少し苦味があるんですけど、うん、そうですね分量は大体もうお好みでって感じでちょっとケールが強ければケール強くていいしちょっとフルーティーなやつがあったらフルーツをちょっと多めでもそうですね今日ケール多めでいってます
1: で、はい、
3: ヨーグルトヨーグルト、ちょっと回らないんでちょっと切りますねカットしますね氷を入れてちょっと冷たくしますちょっとフルーツの甘みを見て
0: ระหว่างรออาหารเสร็จมาตรวจเช็คคุณค่าทางอาหารของผักเคลกันค่ะ
1: มาดูว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระก่อนอื่นมาเทียบกับกระเทียมก่อนคือในกระเทียมเนี่ยใน100กรัมจะมีความสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ประมาณ 5,000 แล้วในเคลเนี่ย100กรัมจะมีความสามารถเท่าเทียมกับกระเทียมนะฮะ
0: อาหารเริ่มหอมลอยออกมาจากในครัวน่าจะเสร็จพร้อมชิมแล้วไปดูกันเลยค่ะคุณค่าทางอาหารมากขนาดนี้ปรุงอาหารแล้วจะอร่อยขนาดไหน
1: ตอนนี้ครับได้อาหารที่ทำจากเคลหมดเลยครับนั่นคือน้ำปั่นเคลนะฮะแล้วก็เป็นผักสลัดเคลแล้วก็เอาผักมาจิ้มเป็นซอสเคลโอ้ข้าวมันไก่มีไอเดียแบบใหม่นะคือเอาไก่เนี่ยมาห่อกับผักแล้วใส่กินนะฮะเฮ้ยอร่อยว่ะกลมกล่อมเลยไม่รู้สึกความขมเลยนะนี่คือน้ำจิ้มไก่ของเรานะเพลงนี้เลยนะความกรอบของใบกำลังดีเลยนี่ครับจะกินผักเคลกับข้าวมีทั้งผักชีแล้วมีทั้งเคลอยู่ข้างในนะครับข้าวกับเคลก็อร่อยนะตอนแรกนึกว่าแบบมันจะไม่เข้ากันแต่มันอร่อยเลยอ่ะ
0: นอกจากคนในญี่ปุ่นจะได้ลิ้มรสผักที่กินง่ายรสชาติดีแล้วที่เมืองไทยเราก็มีโอกาสค่ะเพราะทางบริษัทได้พยายามทำความร่วมมือผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมของเราทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากพันธุ์ผักใหม่ๆด้วยค่ะ
2: 今回は私たちは、まずは、工業省の、に訪問させていただいて局長様をはじめ多くの、官僚の皆様とお会いしましたその後に、工業省の方々がビジネスマッチングという形で、タイの、有名な企業様それから中小企業の農業に関わる企業様にを集めていただきましてその方たちと全社に対してお話をさせていただいておりますその後私たちは NFI に行きましてそこは機能性食品とかそれから新しいタイの食品を作るためのいろんな分析をされている機関があるんですけどもそこに行きまして我々の商品とタイの企業様がどんな新しい商品開発ができるかっていうようなところもお話し合いをしてまいりましたそしてトップスさんに来させてもらってこのトップスのマーケットの中にどんな商品が今置いてあってそしてタイの皆様はどんなものに興味を持っていただけてるかっていう視察もさせていただいております
0: ปัญหาการ ขาดแคลนอาหารทั่วโลกที่มาจากสาเหตุเรื่องผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยเช่นภาวะโลกร้อนความขัดแย้งและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืนธุรกิจแบบนี้น่าจะเป็นทางออกได้เพราะทำให้พืชพันธุ์ทนต่อทุกสภาพอากาศมากยิ่งขึ้นถ้ามีผู้ที่วิจัยคิดค้นเรื่องเหล่านี้กันมากๆชาวโลกก็น่าจะรอดนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะดูให้รู้รู้ให้ลึกเคล็ดลับที่ทำให้ร้านสะดวกซื้อหรือคอมมินีในญี่ปุ่นโดนใจชาวโลกเขาคิดอะไรอยู่ข้างหลังบ้าง
1: บอกแล้วไงไม่ค่อยอยากมาร้านสะดวกซื้อมาแล้วกิเลสเยอะอยากนู่นอยากนี่เต็มไปหมดเนี่ยดูดิ
4: ที่นี่นะครับทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไอเทมฮะ 3,500 ไอเทมในแต่ละอาทิตย์จะมีของใหม่เกิดขึ้น200ไอเทม
1: สวัสดีครับผมขอถามหน่อยได้ไหมครับโอ้นี่ตอบได้เลยแน่นอนตอบได้ค่ะเขารู้เข้าใจเลยนะพูดภาษาไทยนะฮะ
0: ติดตามได้ไหนอยู่ที่รู้ตอน10เรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้ในคอมมินีญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
6: เรื่องบ้านๆตอนนี้พบกับ
7: ครับสวัสดีครับชื่อชอจีครับนักศึกษามหาลัยศิลปากรครับก็ทำวิจัยที่ชิมจองกรองเตย
8: ทำวิจัยเกี่ยวกับด้านไหนครับ
7: เป็นหนึ่งครับ
8: บอลนู่นข้างหลังเห็นตัวอะไรไหม
9: อู้พวงกะ
8: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
9: ไม่มีครับอันตราย
8: ยูมีนคนไทยไม่ควรอันตรายหรือไง
10: ทำไมต้องกันคิ้วอ่ะมันสำคัญมากเลยเหรอ
9: ใช่กับสำคัญมากสำคัญที่สุด
10: แสดงว่าคิ้วอย่างพี่บอลกับพี่ยอดเนี่ยไม่สุภาพใช่ไหม
9: ใช่ครับสกปรก
10: ในรายการเรื่องบ้านบ้าน
11: วันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.me และวิภาแอปพลิเคชัน
12: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับเหตุการณ์ปล้นขบวนรถไฟขนส่งสินค้าและที่สร้างความตกตะลึงแก๊งโจรเป็นเด็กวัยรุ่นเพียง 11-15 ปีเท่านั้นที่ถูกผลักไสให้กลายเป็นคนนอก
13: ถ้ามีใครแหกกฎหรือทำอะไรผิดๆผมจะรู้สึกตื่นเต้นมาก
14: ไม่มีกฎกติกาอะไรทั้งสิ้นพวกเราอยากทำอะไรก็ทำ
12: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
15: ภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่ลินชวนตั้งคำถามถ้าเดินตรงอย่างเดียวจะเดินไปได้ยาวแค่ไหน
16: Mal gucken wie weit ich hier geradeaus gehen kann Das sieht doch schon mal gut aus
15: เรียนรู้ผ่านสารคดีจากเยอรมนีและร่วมทดลองทำยาดมไปด้วยกันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นทางไทย PBS ชื่อ
17: เบื้องหลังภาพที่น่าตื่นตาตามติดทีมงานระดับโลกบันทึกภาพธรรมชาติในภูมิประเทศที่สุดขั้วเพื่อศึกษาและปกป้องโลกที่เป็นบ้านของเราน
18: ี่เป็นฝนที่ตกหนักที่สุดที่เคยเห็นตั้งแต่เกิดเลย
19: ได้ไปบันทึกภาพนกอินทรีสีทองแบบใกล้ชิดเราหยุดการระบาดของตั๊กแตนได้แล้วผมจะวิ่งฝ่าไปนะ
17: อย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ตอนบันทึกโลกอัศจรรย์ Planet Earth 2 Diaries อาทิตย์ที่2สิงหาคมเวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
20: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS King Mid Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingmidrun2026

0: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันเชื่อชูค่ะตำรวจจังหวัดอ่างทองเรียกผู้จัดอาหารและพนักงานเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมกรณีการจัดเลี้ยงอาหารในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดหรือ NICU นะคะและในวันพรุ่งนี้จะนำผลการตรวจสอบเบื้องต้นส่งแพทยสภาพิจารณาความผิดเจ้าของธุรกิจจัดเลี้ยงและทีมงาน3คนเข้าให้ปากคำกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรสามโก้จังหวัดอ่างทองกรณีการจัดเลี้ยงอาหารภายในห้อง NICU โรงพยาบาลอ่างทองหนึ่งในพนักงานบอกว่าวันเกิดเหตุทีมงานรับจ้างให้จัดเลี้ยงอาหารปรุงสำเร็จ5อย่างค่ะมีการจัดเตรียมโต๊ะกลมสำหรับนั่งรับประทาน3โต๊ะและจัดอาหารใส่ถาดไปวางไว้ในห้องโดยเข้าทางประตูหลังและมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ถอดรองเท้าก่อนเข้าไปพร้อมยืนยันว่าไม่มีพนักงานคนใดเข้าไปแตะต้องสัมผัสหรือย้ายตำแหน่งของตู้อบทารกส่วนระหว่างรับประทานอาหารไม่ทราบว่ามีใครบ้างมีหน้าที่เพียงนำอาหารไปตั้งที่ผ่านมาเคยจัดเลี้ยงในโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะแต่จะจัดในห้องประชุมชั้น6และ7ด้านตำรวจเปิดเผยว่าการเรียกตัวมาสอบปากคำครั้งนี้เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีการกระทำเข้าข่ายประมาทเลินเล่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการการแพทย์หรือไม่และวันพรุ่งนี้จะมีการนำผลการสอบเบื้องต้นส่งแพทยสภาพิจารณาความผิดค่ะฝ่ายปกครองและตำรวจจังหวัดสระแก้วเข้าตรวจสอบรถบรรทุกพ่วงคันหนึ่งนะคะหลังถูกร้องเรียนว่าลักลอบนำกากขยะอุตสาหกรรมทิ้งในพื้นที่จุดที่พบรถบรรทุกพ่วงคันดังกล่าวเป็นที่ดินของเอกชนในตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วค่ะโดยบนรถยังมีขยะเศษสายไฟอยู่เต็มคันรถห่างจากรถบรรทุกประมาณ50เมตรพบมีการเทขยะพิษไปแล้วถึง6กองเบื้องต้นจึงเข้าถอดแบตเตอรี่รถบรรทุกออกป้องกันการเคลื่อนย้ายหลบหนีสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าจุดที่พบการลักลอบทิ้งขยะอยู่ในเขตบ้านห้วยโจดนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สูงหากมีฝนตกลงมาน้ำจะไหลไปยังคลองพระปรงซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ใช้เป็นน้ำดิบผลิตประปาหมู่บ้านด้านตำรวจระบุว่าขณะนี้ได้ยึดรถบรรทุกพ่วงรถกระบะและรถจักรยานยนต์ที่พบในจุดเกิดเหตุเอาไว้แล้วค่ะแต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพราะตำรวจจะต้องสอบสวนเจ้าของที่ดินที่เป็นจุดทิ้งขยะรวมถึงตามตัวคนขับรถที่หลบหนีไปก่อนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนระวังฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะอย่างที่จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะที่จังหวัดเชียงรายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้ช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำจากลำห้วยเวียงล้นตะลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน2ชุมชนนะคะคือชุมชนเวียงหมู่2และชุมชนบ้านกู่หมู่6ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าโดยบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ลำห้วยถูกน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณที่พักอาศัยสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนอกจากนี้น้ำยังท่วมถนนหลวงเส้น118เชียงใหม่เชียงรายแต่รถยังสามารถสัญจรผ่านได้เจ้าหน้าที่เตือนเรื่องการขับขี่ให้ระมัดระวังส่วนในเขตอำเภอเมืองเชียงรายมีรายงานแม่น้ำกอนท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางลุ่มต่ำ2ตำบลคือตำบลแม่กอนและตำบลแม่ยาวหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วค่ะด้านนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดค่ะศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายตะวันลือลาบอายุ38ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิว2สีผมสั้นเกรียนมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากชุมชนวัดช่องลมถนนพระรามสามแขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลยานนาวานะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะหมดเวลาของทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะคะดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คติธรรมนำชีวิต
2: เข้าพรรษานี้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันปลูก

0: ปลูกต้นพุทโธให้เต็มหัวใจปลูกต้นอภัยให้ทุกเวลาปลูกต้นศรัทธาให้ทั่วถิ่นปลูกต้นศีลให้ชีวาปลูกต้นภาวนาให้ชีวิตปลูกต้นจิตให้เมตตาขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันปลูกไว้เถิดหนาทั่วโลกาจะสงบร่มเย็นในฤดูกาลเข้าพรรษาตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8นี้พระภิกษุสงฆ์ท่านจะได้พักจำพรรษาโดยไม่ไปค้างแรมที่ไหนเป็นระยะเวลา3เดือนทุกรูปทุกท่านจะเข้ารับการฝึกตนให้มีวินัยฝึกใจให้มีธรรมะส่วนญาติโยมสาธุชนก็ได้ช่วยกันเสริมคือเสริมธรรมและเสริมปัญญาญาติโยมจะมีโอกาสเสริมธรรมคือเสริมความดีเสริมปัญญาคือเสริมความรู้โดยให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาขออนุโมทนา
1: วันนี้วันเข้าพรรษาแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ถ้าถามว่าสับปะรดกินคู่กับอะไรถึงจะเข้ากันที่สุดครับคนส่วนใหญ่คงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพริกเกลือใช่ไหมครับมันคือจิ้มผลไม้ไงแต่ถ้าเกิดว่าไปถามคนที่หลงไหลในศาสตร์แห่งการหมักดองคำตอบที่ได้คือต้องกินคู่กับปลาเทโพครับและเมื่อมันผ่านการนำมาทำเป็นหล่นกะทิหอมๆตุ๋นกับไข่เนื้อเนียนนุ่มหรือว่านำไปยำจนเป็นรสจัดจ้านเนี่ยหน้าตาของมันก็จะน่ากินจนเกินห้ามใจแบบนี้แหละครับนี่ไม่ใช่แค่การถนอมอาหารแต่คือเรื่องราวของความมหัศจรรย์ของการออสโมซิสและการย่อยโปรตีนผ่านเอนไซม์ชั้นดีจากผลไม้นี่คือการบรรจบกันของความเค็มและรสอูมามิที่พอดีจากเกลือจากเนื้อปลาและจากสับปะรดเตรียมพบกับของดีแห่งโขงเจียมครับที่จะพามาให้ทำความรู้จักกันในวันนี้นี่คือเค็มบักนับ

เปิดมาแค่ชื่อก็สนุกแล้วครับเค็มบักนัดชื่อนี้ต้องมีทั้งคนที่เคยได้ยินมานานแล้วแล้วก็คนที่ไม่เคยได้ยินชื่อนี้ครับเอาง่ายๆก่อนเค็มในเกลือแน่นอนมีการถนอมอาหารเกิดขึ้นแน่นอนบักนัดบักเนี่ยนำเสนอความเป็นภาษาอีสานเต็มที่บักนัดคือสับปะรดครับสับปะรดในภาษาอีสานถ้าว่าตรงตัวก็สับปะรดเค็มแต่ว่าเค็มบักนัดยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบพระเอกข้างในที่แม้จะไม่ได้อยู่ในชื่อแต่ขาดไม่ได้เลยมันคือปลาครับและไม่ใช่ปลาทั่วไปวันนี้เราอยู่กับปลาเทโพจากแม่น้ำโขงครับที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือจุดที่แม่น้ำโขงครับที่ไหลมาไกลเลยจากข้างบนลงมาหลากหลายประเทศครับพัดพาเอาแร่ธาตุมารวมกันตรงนี้ก่อนที่จะหักออกไปยังประเทศลาวตรงจุดเนี้ยประจบกับแม่น้ำมูลพอดีครับก็เกิดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่งดงามครับชาวบ้านเรียกว่าโขงสีปูนมูลสีครามคือแม่น้ำมาเจอกันแล้วมาสองสีปะทะกันตรงนี้มีปลาเทโพอยู่ก็ก่อเกิดเป็นประมงน้ำจืดมาตั้งแต่อดีตครับจับปลาขึ้นมาได้ตรงนี้กันแล้วก็ไปตรงกับคำขวัญจังหวัดด้วยมีท่อนหนึ่งที่พูดว่าแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายเนี่ยคือตรงนี้ครับไล่ปลาแซ่บหลายในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันได้ถูกแปรรูปถูกถนอมอาหารเช่นปลาร้าปลาส้มผ่านการเวลามาผ่านพาให้เราอยากจะเล่าเรื่องของเค็มบักนัดครับที่มีวัตถุดิบหลักเป็นสับปะรดและปลาเทโพเกลือด้วยนะบักนัดหรือว่าสับปะรดเนี่ยชื่อคำว่านัดเนี่ยไม่ได้เรียกกันแค่ภาคอีสานนะครับภาคเหนือก็เรียกภาคใต้เรียกสับปะรดว่ายานัดหรือว่าย่านัดคือสำเนียงผมไปทางใต้ไม่ออกแน่นอนแต่เขาเรียกประมาณนี้จริงๆครับและเชื่อไหมมีบางพื้นที่ทางภาคใต้เรียกสับปะรดว่ามะลิด้วยลองเซิร์ช Google ได้เลยมะลิวักสับปะรดเจอเลยหรือแม้กระทั่งทางฝั่งประเทศลาวก็เรียกว่าหมากนัดคือมีคำว่านัดหมดซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปอีกสับปะรดมาจากไหนครับสับปะรดไม่ใช่พืชท้องถิ่นในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสับปะรดมาจากอเมริกาใต้นะครับจริงๆแล้วถูกนำเข้ามายังประเทศไทยในยุคที่เราทำการค้าขายกับชาวยุโรปครับเขาสันนิษฐานว่าคนโปรตุเกสเอาเข้ามาแล้วคำว่าบักนัดเนี่ยมันมีคำว่านัดเนี่ยเราสามารถพอจะอนุมานได้ว่าครับมันคืออิทธิพลทางภาษาอย่างแน่นอนอ่ะเพราะแท้จริงแล้วชื่อเรียกของสับปะรดเนี่ยคืออานานัสครับเอาไม่ใช่พายแอปเปิลเหรอพายแอปเปิลก็ใช่ครับลองเซิร์ชคำว่าอานานัสใน Search Engine ได้เลยผลการค้นหาแรกก็คือสับปะรดเนี่ยแหละพอมันเข้ามาที่ไทยเนี่ยมันก็จะไม่ได้ชื่อสับปะรดตั้งแต่เดย์วันแน่นอนครับก็คืออานานัสมันก็กลายเป็นบักนัดเนี่ยแหละครับนั่นแปลว่าเราก็พอจะเดาได้ว่าเค็มบักนัดเกิดขึ้นมาในช่วงหลังจากยุคที่เราค้าขายกับต่างชาตินั่นเองครับนี่คือการปรับตัวและหลักฐานในการพัฒนาอาหารในย่านอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะนะเรื่องราวมันยิ่งน่าสนใจเข้าไปทุกทีครับผลไม้ที่มีต้นกำเนิดจากอีกซีกโลกครับมารวมกับปลาเทโพแม่น้ำโขงมันต้องแซ่บถ้าพูดถึงเรื่องปลาเทโพครับหลายคนจะนึกถึงเมนูยอดฮิตอย่างแกงเทโพใช่ไหมแต่เชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้แกงเทโพที่เรากินกันก็คือหมู3ชั้นหรือปลาชนิดอื่นที่มีเนื้อมีความมันมาแทนแต่ปลาเทโพตัวจริงเสียงจริงเนี่ยกลับหากินยากในแกงเทโพแต่ถ้าว่าที่โขงเจียมแห่งนี้ครับที่แม่น้ำสองสีแห่งนี้ปลาเทโพยังคงแหวกว่ายนี่ใช้คำ

0: ยังคงจับกันได้ครับปลาเทโพเนี่ยลักษณะเด่นก็คือเป็นปลาหนังปลาหนังก็คือปลาที่ไม่มีเกล็ดครับเป็นปลาน้ำจืดเนื้อมันเนี่ยมีชั้นไขมันมีความมันชัดเจนครับแทรกอยู่และผมต้องขอวิจารณ์ว่าใครก็ตามที่จับคู่สิ่งเนี้ยช่างมีทักษะในการแพริ่งอาหารได้มีรสนิยมซะเหลือเกินครับเนื้อสัตว์ที่มีความมันเจอกับผลไม้เปรี้ยวหวานน่ะไขมันประทะกดอ่ะมันตัดเลี่ยนตั้งแต่ก่อนจะกินซะอีกอ่ะคือพอจะจินตนาการได้แหละแล้วบุคคลที่เป็นยอดเซียนของการหมักดองในวันนี้ครับก็คือครูหยอยแห่งโขงเจียมครับซึ่งครูหยอยเองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการแปรรูปแล้วก็ถนอมอาหารปลาจากแม่น้ำโขงมากมายนะครับแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่เค็มบักนัดขั้นตอนการทำเค็มบักนัดนี่ต้องบอกว่ามีความเรียบง่ายครับสามารถทำตามที่บ้านได้จริงๆคือวัตถุดิบก็ว่าน้อยแล้วนะครับมีแค่เกลือมีแค่ปลามีแค่สับปะรดแถมยังไม่ได้มีอุปกรณ์พิเศษอะไรในการทำหมักดองนี้อีกด้วย
1: เค็มบักนัดนี้ตามประวัติจริงๆแล้วบอกว่าเป็นอาหารของคนยวนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองอุบลเรานะคะก็จะเป็นการหมักปลาใส่สับปะรดบักนัดก็คือสับปะรดใส่เกลือแค่นั้นเองค่ะ
0: เริ่มต้นโดยการจัดการกับวัตถุดิบก่อนเขาจะแบ่งเป็นคนที่ทำสับปะรดคนหนึ่งแล้วก็ทำปลาคนหนึ่งครับคนที่ทำปลาเนี่ยก็จะเราไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ว่าตัดหัวแยกไส้แยกก้างออก
2: เพราะว่าเราใช้ปลามันไงคะพี่มันจะอร่อยพันปลาปลาเกล็ดมันจะไม่อร่อยค่ะพี่
0: เกล็ดเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียที่ไม่ดีได้เพราะฉะนั้นปลาหนังจัดการง่ายใช้ทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วดูเนื้อดิเนื้อมีความมันสูงครับมีไขมันที่ชัดเจนเป็นปลาที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงได้เป็นอย่างดีทำมาเป็นชิ้นแบบนี้จริงๆแล้วแค่ทอดก็กินได้แล้วนะแต่ไม่วันนี้เราจะทำเค็มบักนัดครับเอาปลาเนี่ยมาพักเอาไว้ก่อน
1: แต่สมัยก่อนอาจจะเค็มมากเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นนะคะต้องถนอมอาหารแบบเค็มจัดมันถึงจะไม่เน่าหวานจัดเปรี้ยวจัดอย่างนี้ถนอมอาหารแต่ขณะนี้เราไม่ได้ทำเค็มเหมือนโบราณแล้วเอาแค่พอนัว
0: ๆระวกกลับไปดูที่สับปะรดครับสับปะรด
1: ทีนี้สับปะรดเราก็เลือกสับปะรดที่มันคืออย่าดิบมากเกินไปอย่าสุกมากเกินไปเอาพอหาม
0: ๆก็คือไม่ถึงกับดิบแต่ก็ไม่สุกจนเกิดรสหวานมากจนเกินไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วในขั้นตอนนี้เขาต้องการรสชาติเปรี้ยวเค็มบักนัดอยากให้มีรสไปทางเปรี้ยวนะครับก็คือเปรี้ยวกันเริ่มต้นตั้งแต่สับปะรดเลยเอามาหั่นเอามาสับซอยออกเอาแต่เนื้อของมันจากนั้นครับเขาก็จะบีบน้ำเค้นเอาน้ำออกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนของการหมักดองชาวบ้านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยากได้น้ำเพราะไม่ได้อยากให้มันเป็นเมนูที่แฉะจนเกินไปแต่มันก็มีข้อดีในเชิงวิทยาศาสตร์เหมือนกันครับว่าโอเคพอน้ำน้อยลงเนี่ยไอตัวแบคทีเรียที่มันไม่ดีที่ต้องการน้ำมากๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ยากขึ้นเขาจะบีบเค้นมันออกมาทีนี้ก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนของการใช้เกลือครับเกลือเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระเอกอีกแล้วในการหมักอันหลากหลายเกลือมีบทบาทอย่างยิ่งครับมีบทบาทยังไงบ้างเราเรียนรู้กันมาตลอดเช่น 1. เกลือทำหน้าที่ดึงน้ำออกจากเซลล์ของแบคทีเรียที่ไม่ดีครับก็คือใช้วิธีการออสโมซิสดึงน้ำมาพอโครงสร้างของแบคทีเรียเลวละมันน้ำน้อยอะแน่นอนเป็นไงตายอีกแล้วส่วนแบคทีเรียที่ดีก็คือเจ้า LAB Lactic Acid Bacteria หรือว่าแบคทีเรียก่อรสเปรี้ยวเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีภาวะที่ชื่อว่าภาวะชอบเค็มพูดง่ายๆคือไอ้ความเค็มเหล่านี้ไม่สามารถทำให้มันโดนดึงน้ำออกมาจนมันตายได้ครับแบคทีเรียดีอยู่ในความเค็มได้สบายทีนี้เราก็จะได้ตะกร้าของปลาและก็ตะกร้าของสับปะรดปลา6กิโลกรัมใช้เกลือ250กรัมสับปะรด10กิโลกรัมเขาก็ใช้เกลืออีก250กรัมปลาเนี่ยเราเอาไปนวดกับเกลือขยำนวดให้เกลือมันไปอยู่แทบจะทุกส่วนของเนื้อปลาให้ได้ทิ้งเอาไว้1ชั่วโมงสับปะรดก็เหมือนกันครับคลุกเคล้าให้เข้ากับเกลือให้ทั่วๆพอครบ1ชั่วโมงครับผสมกันเลยให้เกลือ ลาสับปะรดเข้ากันให้ได้มากที่สุด
1: อุ้ยน่ากินจังเลย
0: จากนั้นครับก็ตักเอาทุกอย่างใส่เข้าไปในภาชนะอะไรก็ได้ที่คุณมีอันนี้เขาใช้เป็นกล่องพลาสติกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันปิดฝาทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง2วันครับไอ้คำว่าอุณหภูมิห้องของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันอีกถ้าเกิดคุณดันไปทำเข็มบักนัดในทวีปแอนตาร์กติกาอุณหภูมิห้องของคุณก็จะแบบติดลบใช่ไหมส่วนทำที่บ้านเราก็จะอีกแบบนึงบางคนห้องแอร์ไม่ห้องแอร์แล้วคำถามคืออุณหภูมิห้องที่เหมาะสมมันคือเท่าไหร่เราบอกเป็นตัวเลขได้ไหมล่ะก็คือราวๆ25องศาไปจนถึง37องศาเซลเซียสครับก็เนี่ยก็ห้องบ้านเราเนาะห้องร้อนบ้างเย็นบ้างประมาณนี้แหละจะเป็นอุณหภูมิที่ดีที่แบคทีเรียที่ดีจะเติบโตขึ้นมาครับสิ่งสนุกสนานด้านวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นระหว่างหมักดองนี้มีอะไรบ้างครับใน2วันที่จะเกิดขึ้นนี้ก่อนจะนำไปเข้าตู้เย็นเนี่ยสิ่งที่ต้องพูดถึงคือเอนไซม์ครับเอนไซม์โบรมีเลนมาจากสับปะรดครับเอนไซม์ตัวนี้จะช่วยย่อยโปรตีนครับทำให้เนื้อปลาเนี่ยนุ่มขึ้นและโปรตีนที่ถูกย่อยได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนคุณไหมกรดอะมิโนก็คือหนึ่งในนั้นอะไรครับกลูตามิกกลูตามิกโยงไปถึงอะไรโยงไปถึงคำว่าอูมามิก็คือรสของความอร่อยกลมกล่อมที่เกิดขึ้นจากการหมักดองนั่นเองครับเป็นรสเดียวกับที่อยู่ในผงชูรสครับเจ้าแบคทีเรียดีทำยังไงเจ้า LAB lactic acid bacteria มันก็จะไปกินทุกอย่างที่มีคาร์โบไฮเดรตครับคาร์โบไฮเดรตถูกย่อยจนกลายเป็นน้ำตาลของโปรดของเจ้าแบคทีเรียดีแบคทีเรียดีก็จะคายความเปรี้ยวออกมาครับตรงตามชื่อมันเลยคือ lactic acid bacteria ก็คือแบคทีเรียที่ปล่อยกรดรสเปรี้ยวแล้วค่า pH ที่อยู่ในการหมักดองนี้โดยรวมมันก็จะลดต่ำลงมาค่า pH ตรงกลางอย่าง6อย่าง7ก็จะค่อยๆลดลงจนถึงแค่ราวๆนะครับ 4.5 ถือเป็นปริมาณกรดที่ยอดเยี่ยมในการถนอมอาหารครับแล้วการที่ตอนที่เขาใส่ปลากับสับปะรดไปรวมกันเนี่ยแถมยังมีน้ำแทรกซึมอยู่ในแทบจะทุกบริเวณตรงนี้เนี่ยจะต้องบอกว่ามันคือสภาวะที่อากาศน้อยมากนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีอากาศเลยแต่น้อยมากเป็นสภาวะที่เขาเรียกว่าไมโครแอโรฟิลิกคอนดิชันครับตัวเนี้ยสนับสนุนเจ้า LAB หรือแบคทีเรียดีอีกแล้วครับทีนี้พอเวลาผ่านไปสัก2วันเนี่ยมันได้พัฒนารสเปรี้ยวจนอยู่ในลักษณะที่กินได้แล้วกลายเป็นอาหารที่เรียกว่าแอซิดฟู้ดหรืออาหารที่มีความเปรี้ยวเขาก็จะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นครับพอตู้เย็นมันทำให้อุณหภูมิของข้างในเนี่ยมันเย็นขึ้นเรื่อยๆกิจกรรมของจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในกระปุกเนี่ยมันก็จะช้าลงก็จะเป็นการยืดระยะเวลาในการเก็บได้นานขึ้นครับพร้อมที่จะรับประทานกับเค็มบักนัดเมนูรสเปรี้ยวรสเค็มครับที่สามารถเอาไปทำเมนูได้หลากหลายวันนี้แม่ๆพี่ๆจะมาทำให้เราดูกัน
1: ล้นเค็มบักนัดนะคะใส่หอมแดงใส่ตะไคร้ด้วยลักษณะเหมือนล้นเต้าเจี้ยวนะคะเพียงแต่ว่าแม่โตมานั่นพ่อแม่เขาไม่ทำหรอกพวกใส่กะทิเขาจะเอาเค็มบักนัดมายำเลย
0: นี่ตัดไปภาพยำเค็มบักนัดหน้าตาเป็นแบบนี้ครับทดเป็นในใจก่อนเดี๋ยวกลับมาวันนี้มากินแบบทำสุกก่อนครับ
1: เขาก็กินกันแล้วเขาไม่ทำสุกนะคะสมัยโบราณไม่ค่อยทำสุกหรอกแต่รสชาตินี้ต้องเค็มมากจริงๆนะคะมันถึงไม่เน่าสมัยโบราณไม่มีตู้เย็นเก็บอาหารค่ะก็ต้องใช้รสจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดอย่างนี้อาหารถึงจะไม่เสีย
0: ของสำคัญของการทำหล่นครับก็คือกะทิเราใส่กะทิเข้าไปก่อนครับเปิดไฟเบาค่อยๆไล่มาจนมันเริ่มจะเดือดนิด
1: ๆแม่จะเอาหมูลงนะคะหมูบดนะคะ
0: แม่ใส่หมูลงไปครับหมูสับหมูบดได้หมดเลย
1: หมูประมาณ200กรัม
0: หล่นนี่เป็นเมนูขวัญใจอาหารไทยของใครหลายคนเลยนะครับ
1: หมูเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็จะเอาแม่จะเอาเค็มบักนัดลงนะคะ
0: นี่ในที่สุดครับเราก็จะได้กินเค็มบักนัดในเมนูแรกในเวอร์ชั่นของหล่น
1: เค็มบักนัดเนาะมันจะออกเปรี้ยวๆนัวๆ ไม่เค็มนะคะไม่เค็มมาก
0: เพราะว่าไม่ได้หมักเกลือในปริมาณที่เยอะเกินไปครับแล้วก็ความเปรี้ยวจากสับปะรดที่ค่อนข้างห่ามอ่ะไม่ได้ออกรสหวานนะครับทำให้เมนูนี้ก็จะมีเปรี้ยวแซม
1: มีพริกสดนะคะแล้วก็มีหอมแดงซอยแล้วก็ตะไคร้ซอยแล้วหั่นแล้วนะคะ
0: อันนี้เป็นเหล่าเครื่องสมุนไพรครับที่เพิ่มความหอมกลบรสปลาเล็กน้อยแต่ต้องบอกว่าปลาที่ใช้ทำเค็มบักนัดเนี่ยผลลัพธ์ออกมาไม่ได้คาวนะครับกำลังดีเลยแหละ
1: ถ้าเราจะเพิ่มน้ำตาลอีกนิดนึงก็จะออกรสหวานนิดนึงนะคะ
0: หล่นแล้วมีความหวานแน่นอนมีน้ำตาลใช่ไหมครับแต่สังเกตไหมฮะไม่ได้ใส่เกลือหรือว่าผงชูรสอันนี้ใส่ไข่ครับผมหล่นก็จะต้องมีไข่ที่ทำให้ไอตัวรสสัมผัสของเมนูนี้มีความเฟิร์มความแน่นมากขึ้นแล้วก็ได้โปรตีนเพิ่มจากไข่ด้วยใส่ไม่ใส่นี่ทางเลือกนะครับ
1: โรยหน้าด้วยใบมะกรูดซอยนะคะค่ะค่ะจบแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะ
0: ผงชูรสนี่ไม่ต้องเลยเพราะว่ามันจะมีรสของความอูมามิที่เกิดจากกรดกลูตามิกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของการหมักดองนี่แหละครับเมนูหล่นเค็มบักนัดที่ได้ทั้งความหอมละมุนเปรี้ยวเบากลมกล่อมกินคู่กับชุดผักคือสดชื่น
1: ตุ๋นเค็มบักนัดนะคะอันนี้ก็ต้องใส่ไข่นะคะ
0: เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีความเรียบง่ายนะครับแต่ก็อร่อยได้โดยที่ยังคงรสชาติของความเป็นเค็มบักนัดไว้อย่างเต็มที่ครับเราใช้ไข่เป็นเสมือนกับตัวกลาง
1: แม่จะหยอดน้ำตาลสักนิดนึง
0: ในการปรุงรสก็แล้วแต่นะครับแต่เผื่ออย่าเพิ่งเค็มกับเปรี้ยวเข้าไปนะครับมีอยู่แล้ว
1: ที่จริงหอมนะคะเราจะใส่หอมหัวใหญ่ก็ได้หอมแดงก็ได้เรามีหอมใหญ่แล้วก็เลยเอาหอมหัวใหญ่ใส
0: ่ผักต่างๆก็เป็นอิสระนะครับในการที่จะเพิ่มรสสัมผัสให้กับตัว

0: เมนูของเรานี่เค็มบักนัดมาแล้ว
1: ผสมด้วยเค็มบักนัดนะคะ
0: ในเรื่องของปริมาณก็แล้วแต่เลยครับเหมือนตอนเราทำไข่ตุ๋นใส่หมูสับปกติเลยคืออย่าให้มันแน่นมากจนเกินไป
1: ไม่ต้องเติมน้ำปลาไม่ต้องไปเติมชูรสอะไรมากมายไม่ต้องไปใส่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะนัวอยู่ในเค็มบักนัดแล้ว
0: อันนี้พริกกับใบมะกรูดครับก็เพิ่มความหอม
1: มันจะกลมกล่อมพอดีนะคะก็มันคือรสชาติจะนัวพอดีเลยนะคะกับเค็มบักนัดกับไข่นะคะมันจะพอดีกันเลยนะคะ
0: แล้วก็เอาไปตุ๋นในซึ้งครับจริงๆแล้วก็สามารถที่จะแปลงเป็นไข่เจียวก็ได้โดยตรงเหมือนกันครับใครมีเค็มบักนัดลองทำดูครับ
1: รอมันสุกก่อนค่ะประมาณ20นาทีคงสุกมั้งค่ะมันไข่ตุ๋นทั่วไปนะคะปกติแล้วถ้าตุ๋นไข่เขาจะใส่น้ำแต่อันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำเพราะว่าน้ำเค็มบักนัดมีแล้วนะคะมันจะรสชาติกลมกล่อมพอดีเลยค่ะค่ะ
0: ก็จะเป็นน้ำที่ถูกดึงออกมาจากการออสโมซิสอย่างที่บอกครับเกลือเป็นตัวดึงออกมาน้ำนี่ก็จะมีรสชาติของทั้งความเป็นสับปะรดและก็รสชาติของปลาเนี่ยอยู่แล้วผสมลงในไข่ตุ๋นที่มีเท็กเจอร์อาจจะไม่ได้นุ่มมากแต่ว่าได้เคี้ยวครับเพราะว่ามันมีเนื้อของทั้งสับปะรดและก็เค็มบักนัดอยู่ข้างในเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากชวนให้ลองทำครับ
1: ยำเค็มบักนัดนะคะก็มีพริกสดตะไคร้นะคะอันนี้จะทำสดๆเลยนะคะไม่ได้ทำสุกนะคะ
0: มาพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยในการกินเค็มบักนัดแบบที่ไม่สุกกันก่อนครับต้องแยกเป็นแบบนี้ในเรื่องของแบคทีเรียเลวอันนี้สบายใจได้เลยเพราะว่ามันเกิดกระบวนการหมักที่ดีขึ้นแบคทีเรียดีได้ทำหน้าที่ยึดพื้นที่ตรงนี้เอาไว้หมดแล้วสร้างรสชาติเปรี้ยวขึ้นมาอันนี้คือปลอดภัยต่อแบคทีเรียที่ไม่ดีมีเฮอร์เดิลเทคโนโลยีเข้ามารองรับเหตุผลเต็มไปหมดแต่มันจะมีสิ่งที่เราไม่สามารถจัดการได้ผ่านการหมักดองนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงในการที่จะเจอกับพยาธิหรือว่าไข่ของพยาธิอันนี้รายการของเราก็ยังมองว่าวิถีการกินที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของชาวบ้านเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่งดงามแต่ในเชิงของการที่เราเป็นสื่อสาธารณะแล้วก็ต้องพูดความจริงต่อทุกคนว่าไอ้คำว่ามีความเสี่ยงไม่ได้แปลว่าเขาจะเจอกับพยาธิ 100% แต่ถ้าเลี่ยงได้เมนูกินสุกก็ยังสามารถสร้างความอร่อยให้กับเค็มบักนัดได้เหมือนกัน
1: บางคนเขาอาจจะชอบเปรี้ยวเนาะค่ะก็เอาบีบมะนาวลงสักนิดนึงก็ยังก็ดีค่ะแต่บางคนเขาไม่ชอบเปรี้ยวก็เปรี้ยวในสับปะรดก็พอแล้วในเค็มบักนัดก็พอแล้วนะคะ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากทำเมนูเค็มบักนัดยำแบบนี้กินที่บ้านครับสามารถเอาไปทำให้มันสุกเช่นเอาไปนึ่งก่อนแล้วค่อยเอามายำตามที่ครูหยอยทำให้ดูแบบนี้ก็ได้ครับผมว่าอร่อยไม่แพ้กัน

ย้อนกลับไปในอดีตของประเทศไทยเราครับบริเวณนี้วัตถุดิบหลักในอดีตเนี่ยไม่ใช่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ครับในระบบอุตสาหกรรมแต่สิ่งที่มันหล่อหลอมโภชนาการของบรรพบุรุษเรามาเนี่ยคือปลาโดยเฉพาะปลาน้ำจืดเราจะเห็นได้ว่าปลาเนี่ยอยู่ในวัฒนธรรมการหมักดองอาหารในทุกๆภาคเลยอาหารเหนือส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าเขาใส่ปลารมควันเข้าไปอาหารใต้เราไปถ่ายกันมาแล้วเราเห็นปลาแป้งแดงแบบเนี้ยอย่างปลาร้าเนี่ยโอ้โหมากมายหลายสูตรครับมีการปรับรสชาติกลิ่นไปตามแต่ละท้องถิ่นขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เขาเลือกที่จะใส่เพิ่มเติมเข้าไปอย่างข้าวคั่วหรือว่ารำข้าวเดี๋ยวมีแน่นอนเดี๋ยวไปแน่นอนแล้วก็เนี่ยเค็มบักนัดที่ใช้ปลาเทโพเป็นหลักครับซึ่งจริงๆแล้วชุมชนแห่งนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นจากการแปรรูปปลาอีกมากมายครับที่น่าสนใจก็คือปลาส้มวันนี้ผมจะแตะเรื่องปลาส้มกันส่งท้ายสักเล็กน้อยครับเชื่อว่าวันหนึ่งเราต้องกลับมาถ่ายปลาส้มสักที่แบบเต็มๆตอนแน่นอนปลาส้มจริงๆแล้วใช้ปลาน้ำจืดได้หลากหลายนะครับปลาตะเพียนได้ปลานิลปลาช่อนได้ซึ่งเสน่ห์ของมันเนี่ยก็จะมีสเต็ปในการปรุง

ด้วยที่น่าสนใจเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แค่เกลือครับมีกระเทียมมีข้าวสุกหรือข้าวเหนียวนึ่งแล้วแต่พื้นที่เพิ่มเงื่อนไขในการหมักดองที่ปลอดภัยเข้าไปแล้วก็เพิ่มมิติทางรสชาติครับส่วนใหญ่เลยคือพอเขาแปรรูปให้มันเป็นแบบอัดแท่งแบบเนี้ย

ามแดนกินดองกันต่อไปครับเรายังมีเมนูที่เกี่ยวกับการถนอมอาหารแปรรูปของดองที่อร่อยมีเสน่ห์และปลอดภัยทั่วไทยรออยู่ครับวันนี้สวัสดีครับ

ตามคอมเมนต์กับกุ้งจอมวัตถุดิบกุ้งน้ำจืดหมักดองจากบุรีรัมย์ที่หลายคนขอกันเข้ามาครับมาแพ็คคู่เลยพร้อมกับเรื่องราวของเคยฉลูจังหวัดสตูลติดตามได้ในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทาง Thai PBS

จัดหนักมา10โลขาเนี่ยยังตึงเลยฮะโอ้โหแล้วก็เริ่มหิวแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหน่ากินมากเอ้ามื้อนี้จัดมื้อสุขภาพหน่อยแล้วกัน

0: และถ้าพูดถึงเมนูปลาเนี่ยปลานิลก็น่าจะเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยกันดีเนาะและก็เป็นปลาน้ำจืดเศรษฐกิจที่คนไทยกินกันเยอะมากๆข้อมูลในปี2567ผลผลิตปลานิลมีมากกว่า 250,000 ตันและทำรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทที่สำคัญมีแนวโน้มการผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่าเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตไวและเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเองฮะ
1: กินครับสัปดาห์นึงก็อย่างน้อยก็2ครั้งราคาไม่แพงจ้ะเงิน100นึงก็ซื้อได้แล้ว
2: เป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วย
3: อย่างวันนึงที่เก่งที่ต้องจ้างปลาสักกี่ตัวครับ
2: ประมาณ 50-60 ตัวครับถ้าเสาร์อาทิตย์ก็เกือบแตะ100นะครับ
4: ปลาอร่อยไม่คาวโปรตีนเยอะ

เนื้อมันช่างหวานนุ่มพอได้น้ำจิ้มรสจัดจ้านนะมันกลมกล่อมมันลงตัวมันแซ่บนัวมาก

0: เชื้ออะไรนะ
1: ดื้อยา
0: เชื้อดื้อยาเชื้อดื้อยามันคืออะไรอ่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับเมี่ยงปลาเผาที่แสนจะดีดีต่อสุขภาพของผมยังไงหรอครับ
2: เราทำการสำรวจหาเชื้อดื้อยานะคะโดยการไปเก็บตัวอย่างจากปลาแล้วก็ฟาร์มที่เลี้ยงในลักษณะเป็นกระชังริมแม่น้ำนะคะสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลที่เราพบก็คือว่าแบคทีเรียบางส่วนมีการดื้อต่อยาที่เราสงวนไ

0: ำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีลักษณะเป็นติดเชื้อหลายขนาดนะคะหรือว่าเป็นผู้ป่วยวิกฤตใน ICU ต่างๆอะค่ะอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนทางสาธารณสุขว่ามันมีการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาที่มีความรุนแรงอะค่ะมาในระบบการพอเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะ
1: กินปลาน่ะมันก็ดีแต่การเลี้ยงปลาในระบบเปิดอย่างทุกวันนี้กำลังส่งผลสะเทือนต่อสุขภาพของเราแล้วนะฮะแล้วเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลก EP นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจด้วยกันในตอนนายดื้อยากับน้องปลาเผาเฮ้ยเขาเองให้เสียงภาษาไทยโดยพี่ก้องเองครับ

0: งานวิจัยที่เราไปทำอะค่ะก็คือเราไปสำรวจหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยานะคะจากปลาที่เลี้ยงในกระชังนะคะเราเก็บตัวอย่างทั้งปลาแล้วก็น้ำที่อยู่ในกระชังที่เลี้ยงปลานะคะก็เราเอาไปแยกเชื้อแบคทีเรียเราพบว่ามีแบคทีเรียหลากหลายพอสมควรทั้งเป็นแบคทีเรียที่พบได้ในสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงแบคทีเรียที่ก่อโรคทั้งในปลาแล้วก็ก่อโรคในคนได้ค่ะสิ่งที่น่ากังวลสิ่งหนึ่งที่เราเจอค่ะก็คือเชื้อที่เราแยกมาได้อะค่ะมีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่เป็นยาปฏิชีวนะที่เราใช้ในการรักษาโรคในมนุษย์นะคะเช่นยาในกลุ่มของเพนิซิลลินที่เราใช้ในการรักษาการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจนะคะหรือดื้อหยดต่อยาในกลุ่มเตต้าไซคลินซึ่งเป็นยาที่เราใช้ในรักษาการรักษาโรคติดเชื้อผิวหนังในคนประมาณนี้ค่ะนอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลที่สุดสำหรับเราก็คือว่าแบคทีเรียบางส่วนมีการดื้อต่อยาที่เราสงวนไว้สำหรับการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาหลายขนาดซึ่งจะเป็นผู้ป่วยใน ICU หรือผู้ป่วยกึ่งวิกฤตค่ะซึ่งต่อให้เราเจอสัดส่วนของแบคทีเรียที่ดื้อยาในกลุ่มนี้น้อยอะค่ะแต่มันก็ยังเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ามันมีการแพร่กระจายของแบคทีเรียที่มีการดื้อยารุนแรงค่ะเข้ามาสู่ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะ
1: คุณผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเนี่ยมันคืออะไรตามปกติแล้วนะฮะแบคทีเรียจะมีอยู่ในธรรมชาติก็มีหน้าที่หลายอย่างด้วยกันนะครับเช่นย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ตรึงไนโตรเจนในอากาศให้พืชได้นำไปใช้ในการเจริญเติบโตการเลี้ยงปลานิลในกระชังริมฝั่งแม่น้ำหรือลำคลองเนี่ยเมื่อเลี้ยงอย่างหนาแน่นก็มีโอกาสที่ปลาจะว่ายน้ำเบียดกันจนเกิดเป็นบาดแผลและติดเชื้อจึงต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะครับโดยมีการผสมลงไปในอาหารให้ปลากินกลุ่มยาที่ใช้รักษาปลาก็ใกล้เคียงกับกลุ่มยาที่ใช้รักษาคนเนี่ยแหละและเกษตรกรส่วนใหญ่ก็มักจะให้ยาในปริมาณที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมยิ่งเมื่อเลี้ยงในระบบเปิดก็มีโอกาสที่ยาปฏิชีวนะจะปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียตามธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมากแบคทีเรียจึงมีโอกาสได้รับยาปฏิชีวนะเข้าไปและเพื่อเอาตัวรอดมันจะสร้างกลไกเช่นสร้างเอนไซม์ทำลายยาปั๊มยาออกจากเซลล์ลดการซึมผ่านของยาและปรับเปลี่ยนพันธุกรรมเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ไม่ได้ในที่สุดก็จะกลายเป็นปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะโอ้โหหากมนุษย์ไปสัมผัสสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อนเชื้อดื้อยาเนี่ยเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะนั้นร่างกายก็จะไม่ตอบสนองต่อยาทำให้การรักษายากขึ้นครับและเชื้อแบคทีเรียดื้อยาก็เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุนะฮะเช่นการติดเชื้อในโรงพยาบาลติดเชื้อในชุมชนติดเชื้อจากอาหารหรือน้ำหรือการทำปศุสัตว์ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะต่างๆในประเทศไทยสถานการณ์การติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับมีข้อมูลรายงานว่าคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณ 100,000 คนต่อปีแล้วนะและในจำนวนนี้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา 38,000 คนต่อปีแน่เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งทางตรง 6,000 ล้านบาทและทางอ้อมอีก 40,000 ล้านบาทเลยทีเดียวว
0: ิธีป้องกันที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้บริโภคอะค่ะก็คือบริโภคปลานิลหรือปลาทับทิมที่ปรุงสุกอย่างทั่วถึงนะคะรวมถึงเลือกซื้อปลาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานนะคะนอกจากนี้อาจจะมีการระมัดระวังภาชนะต่างๆที่ใช้ในการประกอบอาหารอย่างเช่นมีดและเขียงนะคะแยกกันระหว่างปลาดิบหรือปลาที่ปรุงสุกแล้วนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจากอาหารดิบมาอาหารที่สุกค่ะ
2: นอกจากการกินปลาปรุงสุกที่จะทำให้สุขภาพของเราปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับผมทางฝั่งของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเนี่ยก็มีทางเลือกอื่นอีกบ้างไหมนะครับผมก็เลยเดินทางมาหาคำตอบที่นี่นะฮะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเพราะได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยเขานอกจากจะมีการเลี้ยงปลานิลแล้วก็ขายแล้วเนี่ยนะครับยังมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของมาตรฐานการเลี้ยงเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ปลาที่มีคุณภาพกินอร่อยแล้วก็ปลอดภัยทั้งต่อสุขภาพและต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับไปดูกัน
3: Let's go
2: มาในช่วงที่เขาน่าจะกำลังขึ้นปลาพอดีนะฮะ ตัวใหญ่มากนี่นี่ปลานิลเหรอครับ
4: ใช่คร
2: ับ โอ้ะสารภาพตามตรงนะฮะชีวิตไม่เคยมีบุญวาสนาได้เห็นปลานิลตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับขออนุญาตจับดูหน่อยได้ไหมครับพี
4: ่
2: ได้นะโอเคนี่ฮะปลานิลปลานิลแบบตะโกนเลยครับเพราะตัวใหญ่มากฮะอันนี้ก็มากี่โลนะครับพี่ตัวนี้มากี่โล2 โลจ้ะ
1: และนี่ก็คือพี่อาร์ตเนี่ยเขาพัฒนาพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมและระบบการเลี้ยงที่มีมาตรฐานมากกว่า20ปีฟาร์มที่นี่ก็เลยใหญ่โตมากมีพื้นที่ถึง 2,000 ไร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการเลี้ยงปลาของที่เนี่ยเป็นแบบไหน
2: โอ้พี่อาร์ตครับนี่กำลังคึกคักอยู่ตรงนี้เลยนะครับเขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับพี่
5: นี่เรากำลังจับปลาอยู่ครับ
2: จับปลา
5: วันนี้มีการจับปลาเพื่อที่จะส่งให้กับห้องเย็นเพื่อไปแล่เนื้อปลาครับวันนี
2: ้ถ้าจะตัวใหญ่ขนาดนี้นี่เลี้ยงนานไหมครับพี
5: ่อยู่ประมาณสัก 7-8 เดือนคือถ้าน้ำเหมาะสมอาหารเหมาะส
2: ม
5: แล้วก็ด้วยพันธุ์ปลาที่เหมาะสมเนี่ยก็ประมาณ 7-8 เดือนก็ได้แล้วครับ
2: คอนเซปต์ของการเลี้ยงปลาของที่มนุษย์ฟาร์มตรงนี้ได้มั้ยครับว่าเราเลี้ยงแบบไหน
5: ได้ครับคือในระบบที่ฟาร์มเราอยู่เนี่ยเราอยู่ที่เพชรบุรีเนาะ
2: ครับ
5: ก็จังหวัดตรงที่เราอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่น้ำกร่อยนะ
2: ครับ
5: ก็ข้อดีเรื่องที่1ก็คือเราได้น้ำที่เป็นเค้าเรียกเป็นมีแร่ธาตุ
2: ครับ
5: ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงได้จะได้รสชาติเนื้อปลาที่ดีอร่อยไม่มีกลิ่นโคลน2เนี่ยพอเราอยู่ในพื้นที่น้ำกร่อยเนี่ยสิ่งที่เราทำต่อมาคือเราทำได้เป็นระบบปิดทำไงก็ได้เราสามารถรักษาความเค็มแล้วก็คุณภาพน้ำในบ่อโดยที่มีผลกระทบจากภายนอกน้อยที่สุดพูดง่ายเวลาที่น้ำข้างนอกเสียหรือต่างๆเนี่ยเราไม่ถูกผลกระทบเรื่องนี้เลยนะครับ
2: คำว่าระบบปิดหมายความว่าน้ำนอกก็ไม่ได้เอาเข้าน้ำในก็ไม่ได้เอาออกประมาณน
5: ั้นใช่ครับปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณน้ำที่ไม่สม่ำเสมอแล้วน้ำฝนนะครับของเสียที่มาจากบ้านเรือนโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทำให้ปัจจัยการเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำธรรมชาติยากขึ้นเรื่อยๆพอเวลามีปัจจัยภายนอกเข้ามามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโร
2: ค
5: นะครับคุณภาพน้ำที่แปรผันขึ้นลงดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยมันทำให้ปลามีโอกาสป่วยมากขึ้น
2: ครับผม
5: แล้วพอป่วยก็ตามมาคือต้องให้ยาปฏิชีวนะก็ต้นทุนก็สูงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วย
2: ครับเราจะเห็นว่าบ่อที่พี่เขาเอาปลาขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นบ่อข้างหลังนี้มันเป็นบ่อลักษณะยังไงครับ
5: จริงๆก็คือบ่อดินนะครับที่เราปูผ้าพลาสติกด้านข้างไว้นะครับเพื่อลดการกัดเซาะของผนังดินนะครับที่ทำให้น้ำมันขุ่นแล้วก็ลดการจัดการเรื่องหญ้าลงด้วย
2: อย่างบ่อนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นบ่อใหญ่มากเลยครับแล้วก็จะมีการเป็นกระชังแบ่งเป็นล็อกมันแตกต่างจากบ่อที่เราเห็นเมื่อกี้ยังไงบ้างครับพี่
5: คือเมื่อกี้เราเห็นไปดูที่บ่อดินเนี่ยมัน1 บ่อคือปลาทั้งหมดเลยใช่มั้ยครับแต่ในบ่อลักษณะเป็นแบบนี้เนี่ยข้อดีของมันคือเราใช้พื้นที่ขนาดใหญ
2: ่ครับ
5: แล้วเราซอยกระชังเนี่ยเป็นแต่ละรุ่นของปลาแต่ละชุดข้อดีของมันคือ1การจัดการง่ายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการจับการปล่
2: อ
5: ยนะครับเวลาเราจับปลาปุ๊บคือเอาขึ้นขายจำหน่ายปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาปลาชุดใหม่มาลงปล่อยได้ทันที
2: ครับ
5: โดยที่ไม่ต้องทำบ่อแห้งต้องเริ่มเตรียมบ่อใหม
2: ่ครับ
5: ซึ่งจะใช้เวลาแต่ข้อเสียของมันก็คือพอเราเลี้ยงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้อาหารที่ต้องมีคุณภาพสูงเท่านั้นมันก็ทำตามหลังมาด้วยต้นทุนการผลิตที่สูง
2: ทำไมถึงต้องมีอาหารที่คุณภาพสูงครับผม
5: เพราะว่าปลาที่อยู่ในบ่อดินเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะว่ายออกจากพื้นที่ไปหาอาหารธรรมชาติข้างนอกกินได
2: ้ครับ
5: แต่ปลาที่ถูกขังไว้ในกระชังอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมันไปหาอาหารข้างนอกไม่ได้แล้วคุณภาพของอาหารทุกเม็ดก็จะต้องสมบูรณ
2: ์
5: ทำให้ปลาเนี่ยเติบโตได้มีความแข็งแรงได้นะครับ
2: ก็คือเราก็ยังใช้ระบบการเลี้ยงในกระชังด้วยแหละแต่ว่าเลี้ยงในระบบปิด
5: ใช่ครับเพราะว่ากระชังที่เราใส่เลี้ยงปลาเนี่ยเป็นกระชังที่อยู่ในบ่อดินหลักคิดง่ายๆก็คือเราต้องคำนวณปริมาณปลาที่เราจะปล่อยในบ่อนี้ให้มีความเหมาะสม
2: แล้วระบบในการดูแลน้ำของที่นี่เนี่ยเรา เราดูแลน้ำยังไงครับ
5: วิธีการเนี่ยเราอิงธรรมชาติเป็นหลักเลย
2: ครับ
5: เราจะเวียนน้ำออกไปทางด้านฝั่งนู้นจะมีคลองทิ้งน้ำนะครับซึ่งจะสามารถส่งน้ำจากบ่อเนี้ยไปที่บ่อพักน้ำบ่ออื่น
2: ครับ
5: จากบ่อที่1บ่อหายบ่อที่2เกิดการตกตะกอนในระหว่างทางที่น้ำเดินนะครับจนถึงบ่อสุดท้ายเนี่ยที่เราสูบน้ำกลับเข้ามา
2: ครับ
5: อันนี้เป็นระบบปิดที่ทางฟาร์มได้ออกแบบไว้
2: ผมเห็นเหมือนมันจะมีคลองด้วย
5: ใช่
2: แล้วเป็นคลองธรรมชาติหรือว่าเป็นคลองที่เรา
5: เป็นคลองภายในขึ้นเพื่อขุดขึ้นมาเองครับ
2: ครับผม
5: เพื่อนำส่งน้ำจากจุดนึงไปอีกจุดนึงได้1คือระยะทางที่มันยาวเนี่ยมันทำให้เกิดการตกตะกอนของเสียตะกอนที่หนักก็จะตกอยู่ด้านต้นนะ
2: ครับ
5: น้ำที่เริ่มใสๆขึ้นระยะทางเดินทางขึ้นก็น้ำก็จะใสมากขึ้นพื้นที่ตรงนี้เราพยายามจะปลูกป่าคงต้นกงกลางให้มากที่สุดเพราะต้นกงกลางลำพูนะครับพืชเหล่านี้เป็นพืชที่โตอยู่ในพื้นที่นี้อยู่แล้ว
2: คล้ายๆเรียนแบบป่าชายเลนที่น
5: ั่นใช่ใช่ใช่ครับ
2: ครับผมเพื่อให้ช่วยเขาช่วยบำบัดน้ำอย่างนี้
5: ใช่ครับใช่ครับ
2: โอ้แสดงว่าที่เราเห็นนะครับว่าวิธีการบำบัดให้น้ำมีคุณภาพที่ดีเนี่ยก็คือยังใช้วิธีการแบบธรรมชาติอยู่
5: ใช่ครับ
2: แต่มีการไหลเวียนออกไปแต่ก็ยังอยู่ในระบบปิดอยู
5: ่คือผมคิดว่าธรรมชาติเนี่ยออกแบบตัวเขาเองมาในการที่จะอยู่ดูแลหมุนเวียนสิ่งสารอินทรีย์ต่างๆเนี่ยด้วยตัวเขาเองมานานแล้วและเป็นวิธีการที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นแดดเป็นอากาศนะครับการตกตะกอน
2: น้ำก็ดีปลาก็สุขภาพดีต้องใช้ยาไหมครับ
5: ถ้าสองอย่างนี้ดีแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาครับ
1: และการเลี้ยงปลาระบบปิดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาได้นะครับอย่างการใช้น้ำหมุนเวียนในพื้นที่โดยไม่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติก็จะช่วยลดโอกาสการปนเปื้อนต่างๆและถ้าเกษตรกรเลี้ยงปลาไม่หนาแน่นโอกาสที่ปลาจะป่วยก็ลดลงนั่นเท่ากับว่าการใช้ยาปฏิชีวนะก็จะลดลงตามมาต้นทุนและความเสี่ยงที่จะเสียหายก็ลดลงและผลผลิตก็มีคุณภาพมากขึ้นด้วยครับ
2: จากที่เราได้เห็นปัจจัยในการที่จะทำให้ปลานิลเนี่ยมีคุณภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำสภาพแวดล้อมเรื่องอาหารก็เห็นไปแล้วอ
5: ัน
2: นี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของสายพันธ
5: ุ์เราปรับพงพันธุ์เองนะครับที่ฟาร์มนี้เราปรับพงพันธุ์ปลานิลมาประมาณสักเกือบ20ปีแล
2: ้
5: วปลานิลแล้วก็ปลานิลแดงหรือปลาทับทิม
2: ครับผมเป็นพันธุ์อะไรครับพี
5: ่เราเรียกปลานิลว่าซูเปอร์แบล็ค
2: ซูเปอร์แบล็ค
5: สาระสำคัญก็หนึ่งต้องมีความแข็งแรง
2: ครับผม
5: เลี้ยงได้ในทุกสภาวะแวดล้อม
2: ครับผม
5: ถ้าปลาแข็งแรงเราการที่ต้องไปดูแลรักษามันก็จะน้อยลงนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับต้องเติบโตเร็ว
2: ครับ
5: เพราะเวลาที่เราจะเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพของเกษตรกรอ่ะก็ต้องขายได้ในระยะเวลาที่สั้นรูปร่างต้องดีแล้วก็เวลาแล่เนื้อต้องมีเนื้อหนานะครับก็มีลักษณะที่ใช้ในการคัดพันธุ์หลายเรื่อง
2: ตรงนี้คือที่เลี้ยงพ่อแม่พันธ
5: ุ์ใช่ปลานิลจะเป็นการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติผสมพันธุ์กันเองในธรรมชาติเนี่ยตัวผู้ก็จะไปขุดเขาเรียกขุดรังสร้างรังเพื่อดึงดูดตัวเมียที่พร้อมในการผสมก่อนรัดฟัดเหวี่ยงกันนะครับให้ตัวเมียปล่อยไข่พอตัวเมียปล่อยไข่ตัวผู้ก็ฉีดน้ำเชื้อผสมภายนอกนะครับแล้วก็ไข่ที่ตกลงไปในรังเนี้ยตัวเมียจะกลับมาอมไข่ครั้งหนึ่งเจอเลย
2: มีไข่อยู่ในปากจริงด้วยโอ้นี่คือลักษณะของการที่คุณแม่อมไข่ไว้นะครับแล้วพี่เขาก็ใช้การจุ่มน้ำเอาไข่ออกมาโถลูกคุณแม่เดี๋ยวเอาไข่ไปดูแลต่อให้นะ

0: แต่ละระยะไว้และที่เห็นว่ามีลูกคิดอยู่ด้วยเนี่ยพี่เขาดีดนะฮะอันนี้คืออะไรครับ
1: เป็นการบันทึกจำนวนแม
0: ่
1: ที
0: ่
1: ให้ไข่ในแต่ละระยะนะครับซ
0: ึ่
1: งทางฟาร์มเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลเหล่านี้ด้วยเพ
0: ื่
1: อจะใช้เป็นสถิติเพื่อที่จะใช้ในการปรับขั้นตอนการทำงานบางอย่าง
0: จริงๆในนี้ก็จะมีตัวพ่อด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับทั้งพ่อและแม่อยู่ด้วยกัน
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูเพศก่อนด้วย
1: นะติ่งเพศแต่ยา
0: ชัดเจนครับไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมตัวผู้ก็จะมีติ่งออกมานะครับเหมือนอวัยวะเพศนี่แหละครับแล้วก็ตัวเมียก็จะเป็นแบบเป็นร
1: ู
0: ปันป้านเข้าไป
1: ตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมีย
0: เมื่อกี้เราไปเห็นไข
1: ่เป็
0: นลูกปลาเล็กๆมาก
1: ็
0: จะถ
1: ู
0: กส่งต่อมาบริเวณตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับคือตอนที่เราอนุบาลปลาเนี่ยปลาอาจจะมีหลายอายุนะครับอายุห่างกัน 2-3 วันอะไรเงี้ยทำให้ปลามีขนาดที่ไม่เสมอกันก่อนที่เราจะจัดจำหน่ายออกไปให้คนเลี้ยงเนี่ยเกษตรกรได้เลี้ยงเนี่ยปลาที่จะปล่อยต้องมีขนาดสม่ำเสมอ
0: เห็นพี่เขาแกว่งๆนึกว่าไกวเปรให้ปลาเพลิน
1: คือตะแกรงที่เห็นเนี่ยเป็นตะแกรงที่ใช้ในการคัดแยกขนาดตัวที่เล็กกว่าขนาดของตะแกรงเนี่ยก็จะหลุดออกนะครับตัวที่ใหญ่กว่าก็จะคงอยู่ในขนาดตะแกรง
0: ขอดูนะครับขอดูนะครับนี่เขาตักออกมาแล้วเพ
1: ื่
0: อที่จะมาใส่ตะแกรงเพ
1: ื
0: ่อคัดแยกขนาดไม่ได้เลยสักตัวโอ้นี่ใส่เลยนะครับโอเคไม่พอใช่ไหมครับพี่เขาทำหน้าแบบไม่ได้เรื่องเลยนี่โอ้ทำไมผมตักไม่ค่อยเจอเลยครับหรือท้ายๆแล้วก็โอเคขอขออนุญาตดูหน่อยนะครับพี่ยัด
1: ได้เลยครับ
0: อันนี้ยังตัวเล็กๆอยู่เลยอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ3อาทิตย์ครับ
0: 3อาทิตย์นี่ลูกปลานิล3อาทิตย์นะครับผมก็จะเป็นช่วงวัยที่เราจะ
1: ปล่อยลงบ่อ
0: ปล่อยลงบ่อก็คือส่งให้ลูกค้าดำฟาร์มต่างๆได้
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับโอเคครับองเอองกิมกงโตไวๆนะลูกพี่ทำให้ดูดีกว่าที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยครับพี่ตั้งแต่ดูแลพื้นที่สภาพแวดล้อมคัดสายพันธุ์อาหารต่างๆดูเป็นการจัดการที่แบบโหใช้ต้นทุนเยอะมากเลยนะครับผมทำไมพี่อาร์ตถึงเลือกใช้วิธีนี้ทั้งที่มันก็มีวิธีที่ง่ายกว่านี
1: ้ที่บริษัทเรามีความเชื่อเรื่องนึงว่า
0: ครับ
1: ปลานิลเนี่ยมีศักยภาพปัจจุบันเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดที่มีผลผลิตมากที่สุดในประเทศอยู่แล้วที
0: ่
1: มาจากการผลิตสัตว์น้ำนะแต่เราเชื่อว่าปลานิลไปได้ไกลกว่านี
0: ้
1: ในฐานะที่เป็นพระเอกเป
0: ็
1: นสัตว์น้ำเป็นโปรตีนของสัตว์น้ำในประเทศนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าเราทำแบบเดิมเราก็ไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในกลุ่มใหม่ได้นะครับแล้วผมมองเราเริ่มมองเห็นว่าจริงๆถ้าเราพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงนะครับให้มีคุณภาพมีมาตรฐานมากขึ้นนะครับเป็นที่ไว้วางใจของผ
0: ู้
1: บริโภคผมเชื่อว่าตลาดสำหรับภาพรวมของตลาดปลานิลเนี่ยม
0: ัน
1: จะไปได้ไกลขึ้น
0: โอ้โหนี่หรือคือปลานิลโอ้โหดูสวยงามติดแกรมมากเลยครับก็คือสามารถสร้างสรรค์ออกมาเป็นเมนูหลากหลายแบบนี้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อันแรกเลยนะครับก็คือเป็นปลานิลทอดขมิ้น
0: ต่อเลยครับพี่
1: ถัดมานะครับจะเรียกว่าปลาสเต็กปลาก็ได
0: ้ oh,
1: แต่ผมเรียกในบ้านว่าเราเรียกปลาจี่
0: ปลาจี่
1: คือมันแค่จี่บนกระทะร้อนๆแค่นั้นเลย
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดกระเทียม
0: นี่ทำเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟคู่กับข้าวผ
1: ั
0: ด
1: คู่กับปลาจี่อันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆที่ทำกินในบ้านได้เลย
0: ครับผมนะท่านขออนุญาตชิมซะหน่อยได้ไหมครับผม
1: ได้เลยครับ
0: ปลาทอดขมิ้นนะครับผมมันเต็มคำอร่อยครับพี
1: ่ครับก็ได้กลิ่นสมุนไพรด้วย
0: ครับผม
1: นะครับแล้วคลุกกับข้าวเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับ
0: ครับนี่ครับสเต็กปลาหรือว่าปลาจี่ครับผมอันนี้ก็คือได้ texture ของปลานิลเต็มๆเลยนะครับทุ่มฉ่ำอร่อยครับหลายๆคนเนี่ยจะมีความกังวลว่าเฮ้ยกินปลาน้ำจืดกินปลานิลเนี่ยจะมีจะกังวลว่าจะคาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือไม่มีรสชาติคาวเลยอร่อยข้าวผัดปลา

0: สำหรับพี่อาร์ตแล้วเนี่ยปลานิลเนี่ยมันสำคัญยังไงกับคนไทยบ้างครับ
1: ปลานิลไม่เป็นปลาที่เกิดกำเนิดในเมืองไทย
0: ครับ
1: แต่มาถึงเมืองไทยผ่านเป็นของในฐานะของขวัญมาจากมกุฎราชกุมารจากที่ญี่ปุ่นมอบให้ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจนถึงวันนี้ครบรอบ60ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะนั้น60ปีที่ปลานิลอยู่เมืองไทยมาเนี่ยเขาทำหน้าที่ในความสำคัญเรื่องของการเป็นความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับ
1: เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญมากที่สุดสำหรับคนไทย
0: ครับ
1: แล้วก็ความสำคัญจากนี้ไปข้างหน้าเนี่ยนอกจากเขาเป็นความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเขายังเป็นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับคนไทยด้วยเขาสามารถสร้างอันนั้นได้ด้วยซึ่งมันยังต้องต่อยอดไปหาไปสู่ตลาดใหม่ๆอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับในโรงแรม5ดาวในโรงพยาบาลในสายการบินใหม
0: ่ๆ
1: เราไม่อยากให้คนไทยลืมปลาที่อยู่ใกล้ตัว
2: และทั้งหมดก็คือเรื่องราวของปลานิลปลาน้ำจืดที่ผูกพันกับมื้ออร่อยของคนไทยมายาวนานถ้าเราช่วยกันยกระดับการเลี้ยงเพื่อสร้างมาตรฐานให้มีคุณภาพไม่หลงลืมความปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อสิ่งแวดล้อมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจานสุขภาพให้กับคนไทยทุกเพศทุกวัยกินอร่อยหุ่นลีนโปรตีนล้นที่สำคัญยังช่วยเสิร์ฟให้โลกปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับ

มาพบการยกระดับ12น้ำพริกที่ผ่านเข้าสู่การประชันในรอบต่อไปงานนี้ทีมน้ำพริกต้องผนึกกำลังกับเชฟพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนารสชาติการนำเสนอหรือเครื่องเคียงให้น่าสนใจกว่าเดิมสัปดาห์นี้พบกับน้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรบูรณ์น้ำชุบมหาดและน้ำพริกลำแพนมาร่วมเชียร์และโหวตน้ำพริกในดวงใจให้ไปสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เสาร์ที่1สิงหาคมนี้14:05 น.ทางไทย

0: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะพบกันทางข่าว16นาฬิกากับดิฉันพิงค์ณภาคล้องพยาบาลค่ะเหตุยูทูบเบอร์หลุนโซโล่เสียชีวิตในจอร์เจียขณะที่ไปถ่ายทำรายการท่องเที่ยวทางครอบครัวของหลุนก็ได้ขอบคุณชาวไทยในทุกกำลังใจและทุกความช่วยเหลือในการติดตามจนทราบว่าหลุนได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะหลังจากนี้ครอบครัวเตรียมหารือในการนำร่างของหลุนนั้นกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะตลอดทั้งวันที่บ้านเกิดของนายบวรทัศน์เป็นสุขหรือหลุนยูทูบเบอร์ชาวไทยในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีเพื่อนบ้านและหน่วยงานในพื้นที่เดินทางมาเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวตลอดทั้งวันค่ะหลังได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการว่าหลุนเสียชีวิตภายในโรงแรมที่ประเทศจอร์เจียซึ่งก่อนหน้านั้นครอบครัวได้ประกาศตามหาหลุนเพราะว่าขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมก่อนที่จะพบว่าเสียชีวิตซึ่งคนในครอบครัวยังอยู่ในการเสียใจค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ MCAT หรือทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตลงพื้นที่ดูแลสภาพจิตใจคนในครอบครัวโดยเฉพาะนางสมเป็งสุขย่าของหลุนนะคะที่บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สงสารหลานชายที่อายุสั้นที่ผ่านมาหลุนนั้นเป็นเด็กดีค่ะมีความกตัญญูต่อครอบครัวซึ่งก่อนเดินทางไปประเทศจอร์เจียก็สัญญาว่าจะซื้อเครื่องคาราโอเกะมาร้องเพลงปีใหม่ให้กับย่าแต่ตอนนี้หลานไม่อยู่แล้วส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตทางครอบครัวก็ยังไม่ทราบข้อที่จริงว่าเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะส่วนประเด็นการนำร่างของหลุนกลับมาประกอบพิธีทางศาสนายังอยู่ระหว่างการหารือในครอบครัวว่าจะประกอบพิธีชาปนกิจที่ประเทศจอร์เจียแล้วก็นำเท่ากระดูกกลับมาที่บ้านเกิดหรือจะนำร่างของหลุนกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่ไทยเพราะว่าต้องประสานงานกับทางกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินการตามขั้นตอนค่ะซึ่งครอบครัวก็ขอบคุณชาวไทยแล้วก็แฟนคลับของหลุนที่ช่วยประสานงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวค่ะซึ่งขณะนี้นะคะนอกจากครอบครัวที่รอผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการจากทางการจอร์เจียแล้วนะคะก็ยังมีแฟนคลับของหลุนด้วยซึ่งในเบื้องต้นทางสถานทูตก็ชี้แจงเบื้องต้นว่าทรัพย์สินและเอกสารสำคัญยังอยู่ครบค่ะเพื่อคลายความกังวลหลังทางโซเชียลมีเดียนั้นตั้งข้อสังเกตถึงกล้องถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอของหลุนนั้นอาจหายไปรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมค่ะโดยนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงเทอร์บิซีประเทศจอร์เจียแล้วค่ะเพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งจะต้องรอทางการของประเทศจอร์เจียในการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการก่อนโดยตอนนี้ยังไม่อยากที่จะสรุปว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรและเมื่อทราบผลก็จะรีบแจ้งให้ทางญาติและครอบครัวได้ทราบทันทีแล้วก็จะประสานกับทางจอร์เจียเพื่อนำร่างของหลุนกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาด้วยขณะที่พลตำรวจโทแต่รงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการที่เจ้าหน้าที่ของประเทศจอร์เจียดำเนินการสอบสวนภายใต้มาตรา115ยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตเป็นการฆ่าตัวตายหรือมีผู้ใดกระทำความผิดแต่เป็นกรอบกฎหมายที่ใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านส่วนของประเทศไทยนั้นนะคะขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอรับข้อมูลแล้วก็ยืนยันข้อเท็จจริงจากทางการของจอร์เจียโดยเฉพาะผลการตรวจสอบและสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการค่ะด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะคะก็ระบุว่าบริษัทประกันภัยของหลุนโซโล่นั้นพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำร่างของหลุนนั้นกลับมายังประเทศไทยค่ะพร้อมกับเปิดถึงความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางของหลุนด้วยว่ามีทุนประกัน5ล้านบาทค่ะเหตุเสียชีวิตของหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่ประเทศจอร์เจียนั้นนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าคปภ.ได้ตรวจสอบการถือครองกรมธรรม์ของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือหลุนโซโล่แล้วพบว่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางกับบริษัทสมเปาะประกันภัยจำนวน1ฉบับค่ะมีทุนประกัน5ล้านบาทโดยกรมธรรม์ครอบคลุมความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและการฆาตกรรมแต่ไม่คุ้มครองกรณีการเสียชีวิตจากโรคประจำตัวและกรณีมีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตที่อาจมาจากการได้รับก๊าซกรรมฐานจากบริเวณใกล้เคียงโรงแรมที่หลุนพักอยู่นั้นก็เข้าข่ายได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพราะถือว่าเป็นอุบัติเหตุค่ะ
นอกจากนี้บริษัทประกันภัยยังยืนยันกับคปภ.ว่ายินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำร่างกับประเทศแบบเต็มจำนวนและหากบริษัทประกันได้รับเอกสารรับรองการเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบมรณบัตรความเห็นแพทย์ตำรวจซึ่งระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างชัดเจนและก็เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทประกันก็พร้อมดำเนินการจ่ายค่าสินใหม่ได้ทันทีค่ะ

0: ็มี
1: มาดูการค้นหา2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปอย่างปริศนานะคะตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่5แล้วค่ะตำรวจภูธรภาค2ก็ได้มีการยกระดับปฏิบัติการในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และก็สุนัขเคนายในการปูพรมค้นหาในพื้นที่เป้าหมายกว่า3จุดหลังพบเบาะแสใหม่นะคะทั้งสัญญาณ GPS แล้วก็เรื่องของชิ้นส่วนต้องสงสัยที่คล้ายกับรถจักรยานยนต์ค่ะตำรวจภูธรภาค2นำสุนัขค้นหาเคนายเข้าปูพรมค้นหาในพื้นที่เป้าหมาย3จุดสำคัญค่ะได้แก่ป่าช้าเก่าบ้านห้วยแดงบ้านร้างบริเวณเส้นทางวิหารเซียนเขาชีจันทร์และพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำมาดฟักทอง1หลังวัดยานสังวรารามซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตำรวจเชื่อว่าอาจจะเชื่อมโยงกับการหายตัวไปของ2พี่น้องชาวรัสเซียค่ะโดยตั้งกองอำนวยการบริเวณแยกห้วยแตงใต้สะพานมอเตอร์เวย์สาย7ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมกับระดมกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครรวมกว่า200นายเข้าค้นหาขณะเดียวกันแนวทางการสืบสวนก็พบว่าสัญญาณ GPS ของโทรศัพท์มือถือของผู้สูญหาย1คนนั้นขาดหายไปก่อนถึงบริเวณบ้านร้างและอ่างเก็บน้ำมาดฟักทอง1ทำให้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าสัญญาณขาดหายจากการปิดเครื่องแบตเตอรี่หมดหรือว่ามีการทำลายอุปกรณ์ค่ะขณะที่คำให้การของพี่สาวในธงหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่หายตัวไประบุว่าช่วงเที่ยงของวันที่26กรกฎาคมในธงและนายธนาหรือว่าป๋องเดินทางกลับมาที่บ้านในสภาพที่เนื้อตัวเปื้อนโคลนค่ะโดยทั้งสองคนก็อ้างว่าไปจับปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำมาฟักทองหนึ่งก่อนที่จะกลับมาอาบน้ำเปลี่ยนสภาพและขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงค่ะ
2: แล้วก็เห็นน้องอ่ะมันไปอาบน้ำหลังบ้านแล้วแฟนอ่ะเขาก็เอากางเกงแล้วก็เสื้อลูกชายน่ะให้ใส่ไปเพราะว่าชุดเขาอะมันเลอะขี้โคลนมาเขาไปหาปลาเขาบอกกับเราหาปลาแล้วมันเลอะแบบนั้น
3: เขาได้ปลามาฝาก
2: เขาบอกว่ามีคนเอาปลาไปแล้วพี่ถามว่าปลาเยอะไหมวะเดี๋ยวขอดูหน่อยมันบอกว่า
4: เลอะสองคนเลยป่ะ
2: ใช่
4: ทั้งสองคนเลยนะ
2: ใช่อันนี้คือความจริง
1: ด้านภรรยาของนายธงตำรวจได้ควบคุมตัวไปสอบปากคำอ้างว่าไม่ได้เจอตัวนายธงตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมแล้วค่ะสำหรับแนวทางการสืบสวนนะคะตอนนี้ตำรวจก็จะเน้นไปที่ข้อมูลจากสัญญาณ GPS การพบชิ้นส่วนต้องสงสัยและคำให้การของพยานแต่ยังไม่สามารถยืนยันการกระทำผิดของบุคคลใดได้นะคะซึ่งต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานหลักฐานอื่นประกอบก่อนที่จะสรุปข้อเท็จจริงของคดีนี้ค่ะส่วนกรณีเด็กทารก5วันเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอ่างทองค่ะล่าสุดทางตำรวจได้เชิญพนักงานร้านจัดเลี้ยงนั้นเข้าให้ข้อมูลถึงรายละเอียดในการเข้าไปจัดอาหารภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลค่ะโดยยืนยันนะคะว่าไม่มีพนักงานคนใดนั้นไปสัมผัสหรือว่าเคลื่อนย้ายตู้อบทารกค่ะก็ใช้เวลาเตรียมอาหารนั้นประมาณ1ชั่วโมงค่ะตำรวจสภ.สามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองได้เชิญพนักงานร้านจัดเลี้ยงรวม4คนเข้าให้ข้อมูลค่ะหลังได้รับว่าจ้างให้นำอาหารปรุงสำเร็จ5อย่างได้แก่น้ำพริกกะปิปลาทูทอดไก่ทอดตุ๋นน่องไก่แล้วก็ผลไม้พร้อมกับจัดโต๊ะกลม3โต๊ะไปวางไว้ที่ห้องภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลอ่างทองค่ะพนักงานร้านจัดเลี้ยงก็เล่าว่าเข้าทางประตูหลังค่ะโดยได้ปฏิบัติตามกฎถอดรองเท้าก่อนเข้าพื้นที่ยืนยันว่าไม่มีพนักงานคนใดสัมผัสหรือว่าเคลื่อนย้ายตู้อบทารกโดยใช้เวลาในการจัดเตรียมอาหารประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นก็ออกมารอนอกห้องแล้วก็กลับเข้าไปเก็บของภายหลังปกติก็เคยมาจัดเลี้ยงที่โรงพยาบาลแต่ก็จะจัดที่ห้องประชุมชั้น6และชั้น7เท่านั้นค่ะ
4: จัดบ่อยไหมที่โรงพยาบาล
5: โรงพยาบาลไปบ่อยแต่ว่าในห้องนั้น
6: ครั้งแรก
5: ไม่ทราบเลย
4: แต่ว่ามีจัดอะไรครับ
5: เพราะว่าส่วนมากจะไปชั้น6ชั้น7
4: ชั้น6ชั้น7คือห้องประชุม
5: ใช่ค่ะ
4: แต่ว่าห้องนั้นเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่ขึ้นไปกัน
5: น่าจะใช่ค่ะ
4: แล้วมีว่าไปมีใครเป็นสัมผัสตู้เด็กไหม
5: ไม่มีค่ะ
4: ไม่มีใครเป็นสัมผัสตู้เด็กเลย
5: ใช
4: ่
5: ไม่มีใครเข้าไป
4: คนโต๊ะเข้าไปในห้องแต่ว่าไม่ได้เป็นสัมผัสตู้เด็กใช่ไหม
5: ไม่ค่ะเพราะว่ามันคนละทางกันเลย
7: ทั้งวันนั้นนะคะมีเขาบอกว่าตู้น้องที่เสียชีวิตมันอยู่ติดกับจุดที่มีการจัดเลี้ยงอะพี่ตอนนั้นมันไกลกันขนาดไหนไหม
8: ประมาณเมตรสองเมตรเลยครับห้าง
4: จะมีอะไรกั้นไหมพี
8: ่มีครับมีแค่พลาสติกม่านใสแล้วก็มีตู้

0: เปล่าที่ไม่ใช่ตู้อบเด็กครับตู้เป็นตู้อบเด็กแต่ไม่มีเด็กวางกั้นอยู่แล้วก็พัดลม
1: แต่ตอนนั้นเข้าไปช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ไ
0: หมบ่ายโมงครับ
1: บ่ายโมงก็แสดงว่าตอนที่น้องอเลิร์ทนั่นมันช่วงประมาณ10โมงกว่าใช่ไหมคะ
0: คนละวันครับน้องที่น้องเสียอีกวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง
2: ขณะนี้ตำรวจก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานค่ะเพื่อตรวจสอบความประมาทเลินเล่อและความเสียหายต่อทรัพย์สินทางการแพทย์โดยเตรียมนำผลการสอบสวนเบื้องต้นส่งให้แพทยสภาพิจารณาความผิดและปลัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแถลงผลการพิจารณาความผิดพร้อมกับแนวทางดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้านผู้เสียหายค่ะยังคงเรียกร้องให้บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในวันเกิดเหตุนั้นออกมาพูดความจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะหน่วยงานด้านความมั่นคงบังคับใช้กฎหมายพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4คนส่งตัวไปยังศูนย์ซักถามค่ะเพื่อที่จะขยายผลกรณีที่กลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นใช้ปืนสงครามยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีที่เป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ6คนค่ะทหารชุดเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45คุมตัวนายมะรอวีตาฮูนายการีมิงยูโซนายนุรดินเจ๊แตะและนายอนัทผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงไปยังกรมทหารพรานค่ะหลังเจ้าหน้าที่บูรณาการกำลังบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตัวทั้ง4คนนั้นเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีจนเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ6คนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าทั้ง4คนที่เชิญตัวมาเจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานและส่งตัวตรวจร่างกายโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกและปฏิบัติตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายจากนั้นก็จะแยกตัวทั้ง4คนเข้ารับการซักถามที่ศูนย์ซักถามค่ะหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่41จังหวัดยะลาและหน่วยซักถามที่ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีส่วนความคืบหน้าทางคดียิงจุดตรวจบูเกซามีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับตอนนี้ยังอยู่ที่2คนนะคะก็คือนายซาฮาบูดีนและนายอาซีซันโดยทั้ง2คนนี้ถูกแจ้งข้อหาหนักหลายคดีค่ะเช่นความผิดอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกันสมคบและเตรียมการเพื่อก่อการร้ายสนับสนุนการก่อการร้ายร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อนและร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนส่วนผู้ต้องหาคนอื่นๆคาดว่าจะทยอยออกหมายจับเพิ่มเติมอีกในเร็วๆนี้ค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินและหน่วยงานด้านความมั่นคงก็จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะเพื่อประเมินทิศทางการขับเคลื่อนแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในภาพรวมของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยนายกก็ย้ำว่าต้องเดินหน้าสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นก็ยังแน่นแฟนกันดีค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มีการมอบหมายให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียค่ะเพื่อร่วมพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาบุคคล2สัญชาติซึ่งหลังก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่แล้วก็จะหลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศมาเลเซียนายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่ารัฐบาลจะต้องเร่งแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศทำกลางความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีมากของทั้งสองประเทศมาเลเซียและไทยเพราะฉะนั้นหากมีเรื่องอะไรที่ต้องมีการเจรจาก็สามารถนัดหารือกันได้ทันทีค่ะ
3: มาเลเซียกับไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องอะไรเราก็มีวงเจรจาที่สามารถนัดได้ทันทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงให้ความขัดแย้งมันขยายผล
2: ขณะที่นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงการเลื่อนเปิดโต๊ะพูดคุยกับกลุ่ม BRN ในเดือนกันยายนนี้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่ร้ายแรงค่ะจึงต้องประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งแต่ทางการมาเลเซียก็ได้ให้ความร่วมมือกับไทยเป็นอย่างดีมีการประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้วยโดยมาเลเซียพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะ
4: ส่วนการพูดคุยก็อย่างที่ท่านผอ.ข่าวกรองได้แถลงไปก็คงต้องชะลอไปก่อนนะครับเพื่อเราตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรนะครับเราทางก็จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับเข้าใจว่ามันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยนะครับก็เราก็คงจะมาดูกันในประเมินสถานการณ์ในภาพรวม
2: นายศรีเหสัตย์ระบุว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ไม่ได้เชื่อมโยงกับต่างประเทศค่ะแต่หากเป็นปัญหาภายในของไทยรัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้และวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานด้านความมั่นคงจะประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เพื่อประเมินทิศทางการขับเคลื่อนรวมถึงติดตามสถานการณ์ภาพรวมด้วยค่ะวันนี้เกิดเหตุรถไฟฟ้า Airport Rail Link นั้นขัดข้องอีกครั้งนะคะสาเหตุเบื้องต้นก็เกิดจากฟ้าผ่าค่ะทำให้สายไฟขาดเดินรถได้เพียงทิศทางเดียวขณะที่ผู้โดยสารก็หนาแน่นในหลายสถานีด้วยกันแล้วก็ได้รับผลกระทบแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดก็ตามค่ะภาพความแออัดภายในขบวนรถAirport Rail Link สะท้อนปัญหาเหตุฟ้าผ่าจนสายรับน้ำหนักขาดค่ะทำให้ระบบจ่ายไฟเหนือหัวที่จ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อนของรถไฟฟ้า Airport Rail Link นั้นขัดข้องตั้งแต่เมื่อคืนนี้ช่วงระหว่างสถานีลาดกระบังถึงสถานีบ้านทับช้างฝั่งขาเข้าเมืองทำให้เที่ยวรถล่าช้ากว่าปกติแม้จะกลับมาเดินรถตามตารางปกติได้ตั้งแต่เวลา 8:45 นนางสาวกาญจน์ไทยขันตียูผู้โดยสารซึ่งใช้บริการ Airport Rail Link เป็นประจำก็บอกว่าช่วงนี้เกิดเหตุขัดข้องบ่อยมากค่ะกระทบต่อการวางแผนการเดินทางแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดคนใช้บริการไม่หนาแน่นแต่การที่ขบวนรถนั้นขัดข้องจนล่าช้าไปกว่า30นาทีก็ทำให้ต้องวางแผนการเดินทางไปทำธุระในเมืองใหม่ทั้งหมดค่ะ
5: ยิ่งช่วงนี้ครั้งแรกก็คือกังวลอยู่ว่าจะขับรถไปเองหรือว่าจะนั่ง Airport Link อ่ะค่ะแต่ว่าก็คือตอนนี้เผื่อเวลาประมาณ2ชั่วโมงไว้ใช่ปกติคือจะเผื่อแค่1ชั่วโมงในการแบบนั่งรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อตอนได้ยินข่าวว่าแบบมันค่อนข้างจะเสียบ่อยหรือว่าแบบอันนี้ก็เลยแบบเผื่อมา2ชั่วโมงเลยใช่ค่ะ
2: และขณะที่ระหว่างรอขบวนรถก็พบชาวต่างชาติหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากขบวนรถไฟล่าช้าค่ะทำให้เดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิล่าช้าตามไปด้วยนะคะความขัดข้องในการเดินรถของรถ Airport Rail Link ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในเดือนกรกฎาคมแล้วค่ะโดยครั้งแรกนั้นเกิดปัญหาที่จุดกลับรถทำให้รถขบวนเที่ยวเหลือ1ขบวนในวันที่22ใช้เวลาซ่อม14ชั่วโมงและครั้งนี้ก็มาเกิดฟ้าผ่าค่ะใช้เวลาแก้ไขปัญหาประมาณ12ชั่วโมงซึ่งการบริหารงานของ Airport Rail Link นั้นอยู่ระหว่างการบริหารการเดินรถโดยบริษัทเอเชียเอราวัณซึ่งก็จะหมดอายุสัญญาในวันที่30กันยายนนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสปสช.ค่ะตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบกรณีข้อมูลของหมอพร้อมนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงค่ะให้ได้ข้อสรุปภายใน2สัปดาห์ทางด้านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำว่าหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการเจตนาบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าเข้าข่ายทุจริตนั้นก็จะลงโทษตามระเบียบและกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชื่อมโยงการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดหรือ KPI ค่ะเบื้องต้นทางกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ค่ะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยมีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานค่ะโดยมุ่งเน้นตรวจสอบใน3ประเด็นสำคัญนะคะได้แก่หน่วยบริการบันทึกข้อมูลสุขภาพไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนตามรายการของฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศกรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI และสุดท้ายค่ะกรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อนำไปใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณก็คาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์ค่ะ
6: แต่ถ้าหากว่าการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จมีการใช้ข้อมูลมิชอบหรือว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายอย่างไรก็ตามเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการทางวินัยแล้วก็ทางกฎหมายครับ รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามหน้าที่โดยจะไม่มีการละเว้นหรือปกป้องผู้ที่กระทำความผิดครับ
2: นายแพทย์เอกชัยเน้นย้ำด้วยนะคะว่าหากผลการตรวจสอบเป็นเพียงความคลาดเคลื่อนหรือว่าความผิดพลาดก็จะเร่งแก้ไขให้ถูกต้องค่ะพร้อมกับปรับปรุงไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกแต่หากพบมีการใช้ข้อมูลโดยมิชอบเข้าข่ายทุจริตก็จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบต่อไปค่ะหลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในช่วง 1-2 วันนี้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำป่าที่ไหลบ่าเข้าท่วมในหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มลดระดับลงแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือค่ะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องและฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าไปสำรวจความเสียหายภายในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวค่ะหลังฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาบ้านเรือนร้านค้าและเส้นทางหลายจุดได้รับความเสียหายค่ะโดยเฉพาะเส้นทางจากบ้านห้วยเสือเท่ามุ่งหน้าไปยังบ้านแม่สวยอูมีดินสไลด์และก็ต้นไม้ใหญ่หักโค่นปิดทับเส้นทางเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำอุปกรณ์เข้าทำการตัดออกเพื่อเปิดเส้นทางค่ะขณะที่บ้านรักไทยบ้านปางอุ๋งบ้านนาป่าแปกแล้วก็บ้านห้วยมะเขือส้มไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อยู่เนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าพักในพื้นที่ดังกล่าวส่วนที่เชียงรายค่ะฝนที่ตกหนักส่งผลทำให้ลำห้วยเวียงเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน2ชุมชนในพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าขณะเดียวกันน้ำป่ายังทะลักเข้าท่วมถนนหมายเลข118สายเชียงรายเชียงใหม่ช่วงระหว่างโรงรับจำนำไปถึงโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าระดับน้ำท่วมผิวจราจรสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปอย่างยากลำบากล่าสุดนะคะฝนได้หยุดตกค่ะทำให้มวลน้ำที่ไหลบ่ามาจากสันเขาและตามลำห้วยต่างๆลดระดับลงทำให้พื้นที่ต่างๆตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดแล้วและการสัญจรไปมาระหว่างเชียงรายและเชียงใหม่ก็กลับมาคล่องตัวแล้วค่ะขณะที่นายพงศักดิ์เพชรคงแก้วในอำเภอเวียงป่าเป้าก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือชาวบ้านตลอดจนเฝ้าระวังพื้นที่เนื่องจากระยะนี้นะคะยังมีฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันได้อีกค่ะส่วนที่อุตรดิตถ์นะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดล้างทำความสะอาดถนนและบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสองคอนอำเภอฟากท่าค่ะหลังฝนที่ตกหนักกว่า100มิลลิเมตรทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดน้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วสำหรับน้ำป่าที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้มีชาวบ้านจมน้ำเสียชีวิต1คนส่วนที่จังหวัดแพร่และเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนให้ประชาชนให้ระวังอันตรายจากน้ำป่าค่ะหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลทำให้ระดับน้ำตามลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมค่ะหลายประเทศในยุโรปใต้ยังคงเร่งรับมือกับไฟป่าค่ะท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็ลมแรงนะคะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำภารกิจค่ะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่แล้ว3คนค่ะหน่วยดับเพลิงกรีซนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินโปรยน้ำดับไฟป่าที่ประทุขึ้นหลายจุดทั่วประเทศค่ะรวมถึงบนเกาะกรีซซึ่งไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากกระแสลมแรงส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพนักท่องเที่ยวและประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยทั้งทางบกและทางทะเลขณะที่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกรีซเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าไปแล้ว3คนค่ะส่วนที่สเปนเจ้าที่ระดมกำลังดับไฟป่าในจังหวัดซามอราทางตะวันตกของประเทศซึ่งลุกลามเข้าใกล้พื้นที่ชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ไฟป่าในจังหวัดอบีลาซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 260,000 ไร่และไฟป่าในภูมิภาคมาดริดเริ่มคลี่คลายลงแล้วปัจจุบันประชาชนในภูมิภาคมาดริดได้รับอนุญาตให้กลับเข้าพื้นที่แล้ว 24,000 คนหลังต้องอพยพหนีไฟป่าไปก่อนหน้านี้ขณะที่ทางการยกเลิกคำสั่งกักตัวอยู่ในบ้านที่บังคับใช้กับประชาชนอีกกว่า 20,000 คนค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงกังวลว่าไฟป่าอาจประทุขึ้นใหม่อีกแม้จะไม่ลุกลามขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นแล้วเนื่องจากอุณหภูมิในพื้นที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งก็เป็นผลพวงจากคลื่นความร้อนระลอกที่4ค่ะขณะที่ภาพมุมสูงเผยให้เห็นสภาพป่าไม้ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสไม่เกรียมหลังถูกไฟป่าเผาผลาญโดยไฟป่าในพื้นที่ทางตะวันตกของเมืองบอกโด ผาผ่านพื้นที่ไปกว่า200,000 ไร่ส่งผลให้ทางการ

นั้นต้องพยพประชาชนประมาณ 220,000 คนก่อนที่จะเริ่มอนุญาตให้บางส่วนทยอยกลับเข้าพื้นที่ค่ะแม้ทางการระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าในภูมิภาคยังอยู่ภายใต้การควบคุมแต่ก็ประกาศเตือนให้ระมัดระวังสูงสุดค่ะเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งดูดความชื้นออกจากพุ่มไม้แล้วก็พืชพันธุ์จนกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ติดไฟได้อย่างรวดเร็วค่ะชาวบราซิลในหลายเมืองเร่งอพยพหนีลมที่พัดมาอย่างกระทันหันและก็รุนแรงนะคะซึ่งมีความเร็วลมสูงสุดมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเบื้องต้นก็มีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว5คนค่ะนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเร่งอพยพออกจากริมชายหาดโคปาคาบาน่าและก็อีกหลายจุดของริโอเดจาเนโรค่ะหลังจากกระแสลมแรงพัดมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยจนทำให้สายร่มแล้วก็เก้าอี้ริมหาดปลิวกระจัดกระจายซึ่งความวุ่นวายเช่นนี้นะคะยังพบเห็นได้ตามโรงแรมในบริเวณใกล้เคียงแล้วก็อีกหลายเมืองในภูมิภาคริโอเดจาเนโรแล้วก็เซาโปโลค่ะความเร็วลมสูงสุดในบางจุดนะคะก็แตะอยู่ที่111กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้ต้นไม้หลายสิบต้นหักโค่นสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้รับความเสียหายหลายพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะขณะที่ผู้โดยสารหลายพันคนตกค้างตามสถานีรถไฟใต้ดินหลังจากมีการระงับการให้บริการในบางเส้นทางรวมทั้งยังระงับการให้บริการเที่ยวบินในสนามบินหลายแห่งด้วยค่ะด้านท้องถิ่นบราซิลระบุว่าการเคลื่อนตัวของแนวปะทะอากาศเย็นจากมหาสมุทรส่งผลทำให้เกิดลมพัดแรงค่ะจนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยล่าสุดสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินประชาชนและต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรโดยเบื้องต้นมีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วอย่างน้อย5คนค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28คนแล้วนะคะทำกลางการเร่งกู้ภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะหลังจากมีคำเตือนนะคะให้เฝ้าระวังแผ่นดินไหวรุนแรง3ในช่วง1สัปดาห์นี้ด้วยค่ะกล้องหน้ารถจับภาพนาทีที่เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์ในเมืองคาชิมะจังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเพียงไม่นานหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าจะผ่านมานานมากกว่า40ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นยังคงเดินหน้าค้นหาผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังภายในห้างสรรพสินค้าดังกล่าวค่ะทำกลางการค้นหาสาเหตุของการเกิดระเบิดครั้งนี้หลังจากที่พบผู้เสียชีวิตในจุดนี้แล้ว5คนขณะที่ภาพจากหน่วยจัดการภัยพิบัติญี่ปุ่นแสดงให้เห็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันดึงผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากโรงงานผลิตกระดาษในยาสึชิโร่ซึ่งเกิดเหตุปล่องควันถล่มลงมาโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตที่โรงงานนี้5คนล่าสุดทางการญี่ปุ่นยืนยันนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28คนแล้วค่ะในจำนวนนี้ก็รวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวด้วยหรือไม่ขณะที่นับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวช่วงเย็นวันอังคารก็มี after shock หรือว่าแผ่นดินไหว3ตามมาแล้วมากกว่า100ครั้งค่ะขณะเดียวกันก็ยังคงเกิดปัญหาไฟฟ้าดับและไม่มีน้ำประปาใช้ในอีกหลายหมื่นครัวเรือนด้วยด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเรียกร้องให้ประชาชนเฝ้าระวังความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงตามมาโดยระบุว่าในช่วงสัปดาห์หน้าหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีก 2-3 วันข้างหน้าขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นได้โดยมีความรุนแรงสูงสุดระดับ7รวมทั้งความเสี่ยงเกิดเหตุดินถล่มด้วยค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะรายการต่อไปติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะสิงห์เป็นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้ชวนไปฟังเสียงจากนครสวรรค์นะคะนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีระบบนิเวศหลากหลายค่ะมีทั้งพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำมีบึงบอระเพ็ดแล้วก็มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีพื้นที่ปลูกข้าวขนาดใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีแหล่งทรัพยากรแหล่งแร่ทั้งแร่เหล็กยิปซัมหินปูนก็มีค่ะโจทย์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับทรัพยากรและสิทธิชุมชนควบคู่กับการ

0: พื้นที่คนในพื้นที่ก็บอกไม่เห็นด้วยค่ะชาวบ้านบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่การค้านเหมืองแต่ว่าเป็นการต่อสู้เพื่ออำนาจในการกำหนดอนาคตของตัวเองค่ะเป็นการยืนยันว่าประชาชนต้องไม่เป็นเพียงผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของรัฐหรือทุนแต่ว่าประชาชนต้องมีสิทธิ์ในการร่วมกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขานะคะนำมาสู่การรวมตัวกันของเครือข่ายด้านทรัพยากรในพื้นที่นครสวรรค์ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานี้เองค่ะเขารวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานด้านทรัพยากรกับเวทีสารพลังเครือข่ายสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรนครสวรรค์จัดขึ้นในพื้นที่ตำบลพระนอนอำเภอเมืองนครสวรรค์ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพันวิราศรีโลดค่ะ
1: วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่พื้นที่ของตำบลพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งในพื้นที่นะคะก็มีการจัดเวทีนะคะสานพลังเครือข่ายสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งสนับสนุนโดยนะคะภาคีสานพลังเครือข่ายเข้มแข็งของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศในงานก็มีชาวบ้านนะคะหลากหลายพื้นที่หลากหลายตำบลนะคะในประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนเนี่ยมาเข้าร่วมเวทีในวันนี้ด้วย
2: วันนี้ก็เป็นเวทีหนึ่งของมีนะครับการสานพลังเครือข่ายนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เห็นกิจกรรมของพี่น้องอันตะเคียนเพราะฉะนั้นในกิจกรรมวันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งเนาะของการสร้างมินินะครับสภาพลเมืองของตัวนครสวรรค์เพื่อที่สร้างฐานแล้วสร้างการสนับเพื่อสร้างนครสวรรค์ให้เป็นสวรรค์ของทุกคน
3: จังหวัดนครสวรรค์กำลังเผชิญปัญหาเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหมืองซึ่งมีกระจายอยู่ในหลายชุมชนราว50แห่งเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไปจนถึงการดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมซึ่งคนในพื้นที่ต่างๆพยายามสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้เสริมพลังเพื่อดูแลและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
4: หลายเครือข่ายมารวมกันนะทำให้มันมีพลังเนาะว่าไอ้เราไม่ได้ต่อสู้คนเดียวเนาะเรายังมีคนที่ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันสิ่งที่เราคาดหวังในวันนี้ที่เรามาเราก็คือสิ่งแรกก็คือกำลังใจว่าเรากลับไปเนี่ยเราจะต้องต่อสู้เราจะต้องมีพละกำลังเข้มแข็งแบ่งปันพี่น้องในชุมชนของเราเราไม่ยอมแพ้นะแล้วก็เราก็จะจับมือสู้ไปด้วยกันกับเครือข่ายที่เรามีอยู่ขอให้รู้อย่างนึงว่าเราไม่ได้สู้คนเดียวเราสู้ไปกับเครือข่ายของเราที่พร้อมจะจับมือสู้ไปด้วยกัน
0: ประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับด้านทรัพยากรในเวทีนี้ซึ่งถือว่าเป็นข้อท้าทายของนครสวรรค์มีด้วยกัน3เรื่องนะคะ1ก็คือเรื่องเหมืองแร่โครงการพัฒนาตามด้วยเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าแล้วก็สิทธิ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงสิทธิ์ในการฟื้นฟูทรัพยากรแล้วก็อากาศสะอาดถ้าลองซูมดูในพื้นที่นครสวรรค์เราจะพบว่าหลายจุดที่กำลังเผชิญปัญหาการจัดการด้านทรัพยากรอยู่ณตอนนี้นะคะดูฝั่งตะวันออกของจังหวัดโซนอำเภอไผ่สาลีอำเภอหนองบัวอำเภอท่าตะโกเชื่อมต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ลพบุรีนะคะโซนนี้ถูกสัมปทานเหมืองไปแล้วหลายพื้นที่แล้วส่วนใหญ่เป็นเหมืองหินค่ะถ้าดูในโซนฝั่งตะวันตกของนครสวรรค์อำเภอแม่เปิลอำเภอแม่วงลาดยาวชุมตาบงโซนนี้จะเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับป่าอนุรักษ์แล้วก็เขตสปกนะคะนอกจากนี้เรื่องการมีสิทธิ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์การฟื้นฟูดูแลทรัพยากรให้สมบูรณ์ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายของพื้นที่ค่ะสำหรับเหมืองเอาเฉพาะเรื่องเหมืองนะคะเหมืองในนครสวรรค์มีการเคลื่อนไหวคัดค้านอย่างชัดเจนในหลายพื้นที่หนึ่งคือเหมืองหินค่ะในพื้นที่เขากะลาเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเคยได้ยินนะคะคัดค้านเหมืองหินที่เขากะลาชาวบ้านกังวลเนื่องจากตรงนั้นเป็นป่าต้นน้ำของบึงบรเพชรอีกจุดหนึ่งเหมืองหินที่ค้านกันคือเหมืองหินอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลหัวหวายอำเภอตาคลีของนครสวรรค์เป็นเหมืองในพื้นที่ราบตรงนั้นไม่มีภูเขาค่ะอีกจุดหนึ่งที่เห็นการเคลื่อนไหวคือเหมืองเหล็กเขาปูนเขาใหญ่อำเภอตาคลีที่นครสวรรค์แล้วก็เชื่อมไปถึงอำเภอมโนรมของจังหวัดชัยนาทก็มีการคัดค้านเช่นเดียวกันนะคะหากคุณผู้ชมอยากทราบว่าใกล้บ้านมีเหมืองหรือมีการขอประธานบัตรเหมืองแร่ที่ไหนบ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แพลตฟอร์มเหมืองใกล้ฉันนะคะเข้าไป

0: ในเหมืองใกล้ฉันแบบนี้ค่ะพิมพ์ใน Google ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เข้าไปตรวจสอบกันว่าใกล้ๆบ้านของผู้ชมมีการขอประธานบัตรเหมืองหรือทำเหมืองอยู่หรือไม่เพื่อเป็นการช่วยกันเฝ้าระวังน่าสนใจว่าคนนครสวรรค์กำลังต่อสู้แล้วก็กำลังสร้างเครือข่ายเพื่อเรียกคืนสิทธิชุมชนในการดูแลทรัพยากรของตัวเองนะคะอยากชวนคุยเรื่องนี้กับอาจารย์ต้อมค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิทย์อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โจทย์ของอาจารย์ต้อมคืออะไรคือภาพรวมและบทเรียนการเคลื่อนไหวของคนนครสวรรค์ในการมีส่วนร่วมปกป้องและจัดการทรัพยากรในพื้นที่อาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรลองฟังเสียงค่ะ
1: จังหวัดนครสวรรค์นี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศนะครับแต่ภายใต้ความสมบูรณ์ของทรัพยากรนี้มันมีเรื่องของการจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนย์อยู่มันนำไปสู่วิกฤตปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้มันเป็นการช่วงชิงความหมายนะครับการนิยามทรัพยากรมาเรื่อยๆจนทำให้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินป่าไม้จนถึงแคร่กรณีของหัวหวายนี่เป็นบทสะท้อนให้เห็นความสำคัญว่ากระบวนการต่างๆนี้ทั้งรัฐที่ออกแบบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนะครับการขอประธานบัตรการทำ EIA ทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการภายใต้ของผู้ที่จะขอสัมปทานอย่างเดียวไม่ได้เห็นเสียงของประชาชนที่ลุกขึ้นมาคัดค้านตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้ก็เป็นกรณีที่ชุมชนต้องใช้พลังของตัวเองรวมตัวกันขึ้นมาเองแล้วก็ไปยื่นหนังสือที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจนทำให้กระแสมันเกิดมองเห็นว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและก็กลุ่มทุนที่มาขอสัมปทานแล้วก็ชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็จะนำไปสู่การใช้กฎหมายพ.ร.บ.แร่2560เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในวรรค3วรรค4ว่าถ้าเกิดกรณีว่าไม่สามารถที่จะอนุญาตหรืออนุมัติการขอประธานบัตรได้เนื่องจากเกิดความขัดแย้งในพื้นที่นะครับหรือเหตุผลใดๆก็ตามก็ให้ลงมาทำประชามติเพื่อให้ชุมชนได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการออกเสียงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งถ้าเรามองมันก็คืออยู่ในขั้นตอนของกระบวนการว่าใครเป็นคนออกแบบการประชามติมันไม่ใช่ชุมชนที่เป็นคนออกแบบแต่มันคือตัดสิทธิ์ตามกฎหมายพ.ร.บ.แร่แต่มันอยู่ปลายทางแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่ต้นทางเรื่องของสิทธิ์ชุมชนมันถูกวางไว้ปลายทางหลังจากเกิดความขัดแย้งมาแล้วแม้ชุมชนจะบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายแล้วกระบวนการต่างๆมันก็ผ่านไปได้ดีอันนี้คือสะท้อนให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมมันไม่ควรที่จะอยู่ปลายทางมันควรที่อยู่ต้นทางตั้งแต่เริ่มต้นที่ชุมชนควรมีสิทธิ์ในการนิยามว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับเขามากน้อยแค่ไหนและเขาควรมีส่วนร่วมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะว่าระหว่างทางนี้มันสร้างความขัดแย้งบาดแผลให้กับชาวบ้านมาอย่างยาวนาน 3-4 ปีมาเลยครับคือด้วยกฎหมายพ.ร.บ.แร่ 2560 เนี่ยการให้ทำประชามติมันไม่ได้บอกว่าเป็นจุดสิ้นสุดนะครับที่จะต้องมาเคาะว่าชุมชนชนะอันนี้ก็เป็นอำนาจของผู้ที่มีอำนาจที่จะยุติหรือให้ดำเนินการต่อซึ่งก็ไม่รู้มันก็เหมือนกับซื้อหวยนะครับว่ามันจะออกฝั่งไหนแต่ในเชิงของมุมในเชิงการเมืองอันนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนหัวหวายเป็นการลุกขึ้นมาบอกกับสังคมไทยว่าพื้นที่ตรงนี้เขาไม่ต้องการเมืองแล้วนะ
0: และหากถ้าเรามองไปในทิศทางข้างหน้าถ้ามองจากมุมเชิงรัฐศาสตร์อาจารย์วรวิทย์ท่านคิดว่าชุมชนจะสามารถเข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเองยังไงได้บ้างลองฟังข้อเสนอและมุมมองจากอาจารย์ค่ะ
1: ชุมชนไม่ว่าจะเป็นเขากะลาหนองโพหัวหวายหรือพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมานิยามชุดความรู้ของตัวเองให้ชัดนะครับหลังจากนิยามแล้วพอมันชัดเจนในเรื่องของความผูกพันกับธรรมชาติแล้วก็สร้างข้อมูลขึ้นมานะครับทำให้มันเห็นความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับทรัพยากรเขาเลยมีการรวมตัวกันมีการรวมเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเหมืองเครือข่ายทรัพยากรที่ดินป่าไม้ขึ้นมาถอดบทเรียนแม้ว่าชุมชนจะมีพลังในการสานพลังกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเรายังไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเหล่านี้มันก็ยังอยู่ตั้งแต่โครงสร้างส่วนบนอุดมการณ์หรือกระบวนทัศน์ในการวางหมุดหมายในการมองทรัพยากรในรัฐไทยนี้ว่ามันเป็นของรัฐเป็นดินแดนแห่งรัฐซึ่งถ้ารัฐไทยยังใช้คำนิยามแบบสมัย100 ปีที่แล้วเนี่ย ผมว่ามันต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการนิยามพื้นที่ว่าดินแดนที่ชุมชนอยู่อาศัยมันคือบ้านของพวกเขาอาจจะมองในเห็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับของชุมชนในเรื่องของการจัดการแบบรวมศูนย์นี่มันควรที่จะกระจายออกมาเป็นโคมเมนเมนต์นะครับให้ชุมชนลุกขึ้นมานิยามพื้นที่ของตนเองให้ชัดเจนแล้วก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือออกแบบในการกําหนดนโยบายในการจัดการทรัพยากรของตนเองไม่ว่าจะเป็นป่าไม้แม่น้ําภูเขาหรือแม้กระทั่งแร่นะครับจนถึงภูมิอากาศที่กําลังจะร่างกฎหมายออกมาเนี่ยคิดว่าปัญหาของนครสวรรค์เนี่ยเป็นปัญหาร่วมของคนทั้งประเทศด้วยนะครับถ้ามองในเชิงรัฐศาสตร์มันคือรัฐศาสตร์ร่วมสมัยปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนถึงกฎหมายที่มันอยู่เบื้องหลังแล้วกฎหมายนั้นมันไปใช้กับหมู่บ้านอื่นๆด้วยจะต้องมาร่วมกันสังคายนาและลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเชิงนิเวศวัฒนธรรมเพื่อนําไปสู่ประชาธิปไตยทางนิเวศให้มากขึ้นมองในเรื่องของระบบการเมืองที่มองว่าประชาธิปไตยแค่การเลือกตั้งเนี่ยมันคงไม่พอการใช้อํานาจในรัฐสภามันก็คงไม่พอมันต้องเปลี่ยนจาก2475เป็นการเมืองในระบบประชาธิปไตยที่เรามองประชาธิปไตยทางการเมืองนะครับแล้วปรีดีพนมยงค์บอกว่ามันต้องเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจด้วยแล้วผมก็คงต้องเสนอต่อว่าการที่มองแค่ประชาธิปไตยทางการเมืองและประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจมันก็คงไม่พอต้องขยับไปถึงประชาธิปไตยทางนิเวศเพื่อให้คนในพื้นที่ในหมู่บ้านของตนเองที่มีป่าแม่น้ำภูเขาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบตัดสินใจในการที่จะกำหนดอนาคตของตนเองในพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่พวกเรานะครับประเทศไทยชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบแบบนี้ควรที่จะลุกขึ้นมาออกแบบสร้างการมีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดอนาคตของตนเองร่วมด้วยนะครับเพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยทางนิเวศและสร้างความเป็นธรรมทางเขาเรียกว่าทำความเป็นธรรมทางญาณวิทยานะครับหรือความเป็นธรรมทางความรู้ของชุมชนที่จะต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาร่วมกันกับการตัดสินใจของรัฐและทุนด้วยครับ
0: การเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ใช้สิทธิ์ของคนในพื้นที่ร่วมจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าเป็นโจทย์สำคัญของหลายๆพื้นที่ที่กำลังเรียกร้องไม่ต่างจากคนนครสวรรค์นะคะซึ่งต้องดูกันต่อค่ะว่ารัฐจะเปิดโอกาสเรื่องนี้ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนวันนี้หมดเวลาของเสียงเปลี่ยนเมืองแล้วลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ื้องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
1: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
2: ใช่มีเยอะด้วย
1: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนในห้องส่ง
3: ไม่มีจ้าบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
0: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 น.หน้าจอไทย PBS
4: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingmid Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingmidrun2026

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงมาแล้วนะคะรอบเย็นเจอกับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรูปค่ะและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ได้อีกช่องทางนะคะที่หน้าเพจชื่อเดียวกับรายการไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะวันนี้เราเริ่มกันด้วยข่าวคราวของหนึ่งในนักแสดงรุ่นใหม่ที่ว่าด้วยเรื่องของฝีมือดีเลยค่ะเพราะว่าเธอเข้าวงการไม่เท่าไหร่คว้ารางวัลใหญ่มาได้นะคะนักแสดงนำหญิงรางวัลสุพรรณหงส์จากเรื่องแสงกระสือค่ะชื่อชั้นและฝีมือของมินนี่พันธิรานะคะจึงเป็นที่จดจำค่ะคุณผู้ชมพอหนังไทยจำหน้าจำการแสดงของเธอได้ล่าสุดก็เพิ่งประกาศข่าวดีว่าตั้งครรภ์แล้วนะคะแต่นักแสดงสาวก็ยืนยันไม่หันหลังให้วงการบันเทิงแน่นอนค่ะ
1: แล้วก็ปู่ประจนภัยแล้วก็ท่องโลกของเราไปเรื่อยนะคะหนูเป็นสายแบบหนูปีนเขาหนูฟรีดริฟท์หนูสกูบ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณหมออ่ะก็เพิ่งมาห้ามทีหลังเหมือนกันก็ถามว่าคุณหมอมันได้ไหมคะเพราะว่าหนูก็ชอบอะไรเงี้ยเขาบอกทำได้แต่ว่าเบาลงหน่อยแต่อย่างสกูบ้าอะไรเงี้ยไม่ได้นะฟรีไดฟ์ไม่ได้

0: นะเพราะว่าอยู่ต้องกั้นหายใจเยอะอะไรเงี้ย
1: เป็นสายแอคทีฟละค่ะกิจกรรมมันเยอะนะคะที่อยากทำแต่ว่าตอนนี้ต้องห้ามตัวห้ามใจค่ะจะทำอะไรตามชอบแบบเดิมคงไม่ได้แล้วหลังมินนี่พันธิราค่ะเพิ่งประกาศข่าวดีตั้งครรภ์3เดือนแล้วนะคะแม้ว่าตอนนี้ค่ะคิวหนังละครจะเคลียร์หมดค่ะแต่ก็ยังมีงานอีเวนต์บันเทิงอยู่บ้างเพราะว่าล่าสุดนะคะผลงานหนังเรื่องใหม่ค่ะหมัดเทวาท้าเดิมพันเตรียมลงโรงฉายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะในวัย26ปีนะคะถ้าเทียบแล้วก็ถามๆกันในยุคนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะดูมีลูกเร็วหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับมินนี่มองว่ามีอายุน้อยกว่านี้ก็ยังได้นะเรื่องวัยไม่ใช่ปัญหาค่ะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่บ้างแล้วเพราะว่าหลายเรื่องที่เคยทำได้เริ่มต้องใช้คำว่าเสียสละเพื่อลูกนะคะแม้จะได้ชื่อว่าเป็นคุณแม่แล้วแต่ไม่คิดหันหลังให้กับงานในวงการแน่นอนค่ะ
0: ไม่เลยคิดว่าจะทำงานเหมือนเดิมแต่อาจจะแบบเบาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเวลาให้ลูกแล้วก็ครอบครัวมากขึ้นแต่คิดว่าทำงานเหมือนเดิมเพราะว่าหนูคิดว่าหนูก็ไม่อยากทิ้งแพชชั่นตัวเองแล้วก็ไม่อยากทิ้งแคริเอร์ที่รู้สึกว่ามันก็เป็นหนึ่งในความสุขของชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าคีป going ค่ะเฮ้ยหนูรู้สึกว่าจริงๆหนูรู้สึกอยากมีเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำอ่ะถ้าเราเจอคนที่ใช่นะคือรีบมีก่อนเพราะว่าเราจะเฟรชมากเพราะหนูอย่างหนูอ่ะหนูชอบฟังเรื่องเล่าพอเราท้องเนาะเราก็ถามผู้ใหญ่หลายๆคนที่เขามีลูกอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแต่ตอนที่พี่มีช้าพี่ว่าแบบเหมือนอาการมันเยอะแบบบางคนผมร่วงโทรมเสร็จปุ๊บพอลูกออกมาเล่นกับลูกไม่ไหวอะไรเงี้ยมันก็มีหลายอย่างหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นข้อดีมากๆเลยที่เรามีตอนนี้แล้วก็บางคนก็บอกว่าหนูอายุไม่ได้แบบน้อยเกินนะก็ทำปล่อยให้ทุกอย่างเป็นตามธรรมชาติแฮปปี้เข้าไว้หนูว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือความเครียดพอสตรีสมันมาบางทีเราดิวกับความเครียดของเราไม่ได้อะเรามันก็จะส่งผลต่อลูกเขาบอกก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องดิวค่ะ
1: ก็เป็นคุณแม่ยังสาวนะคะข้อดีก็อาจจะสามารถวิ่งตามลูกได้แน่นอนนะคะส่วนเรื่องอายุน้อยอายุมากของการเป็นแม่เนี่ยมันก็อยู่ที่แล้วแต่คนมองความพร้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ผลงานทิ้งทวนก่อนเป็นคุณแม่คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นคืองานนี้เนี่ยนอกจากจะได้เห็นมินนี่นะคะในอีกบทบาทที่เธอบอกว่าแตกต่างจากหลายเรื่องค่ะด้วยความที่ว่าหนังเนี่ยแอคชั่นแฟนตาซีนะคะมินนี่เธอต้องดูแลรูปร่างเป็นพิเศษค่ะให้เป๊ะสมกับที่เธอรับบทเป็นพี่อาสาวนะคะของเป็นแบบพี่อาเวทีมวยอะค่ะซึ่งเรื่องนี้ประกบคู่กับหนุ่มจีสุดที่รักนะคะคนใจใครหลายๆคนค่ะไปกันต่อที่เรื่องงานศิลปะกันบ้างนะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเปิดพื้นที่ส่งต่อภูมิปัญญางานช่างไทยผ่านการประดิษฐ์ดอกปริชาตินะคะประดิษฐ์จากแผ่นโลหะแล้วก็มีงานศิลป์ชั้นครูรวมอยู่ด้วยพร้อมกับชวนคนทุกวัยค่ะร่วมเรียนรู้เพื่อสืบสานงานฝีมือไทยให้เติบโตต่อไปได้ในโลกยุคใหม่ติดตามในภูมิปัญญาตายายค่ะ

0: การมาเจอกันในรอบ50ปีของเราเนี่ยเราก็นึกไปถึงว่าต้นปาริชาติเนาะอะไรเงี้ยต้นของสวรรค์ชั้นดาวดึงอะไรเงี้ยก็จะมีต้นปาริชาติซึ่งต้นอันเนี้ยเมื่อบานมันก็เหมือนเราระลึกชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วระลึกชาติก็คือเราระลึกว่าเราเคยได้อยู่ในสถาบันการศึกษาอันนี้เคยได้ต่อสู้กับการทำงานเคยได้สร้างสรรค์ผลงานร่วมกันอันนี้สื่อถึงศิษย์เก่าทั้งหลายเนาะแล้วก็ทำเป็นดอก
1: ดอกไม้สีทองกลีบและเกสรประดิษฐ์จากแผ่นทองเหลืองและทองแดงประดับด้วยอัญมณีหรือหินสีราวกับดอกปริชาติดอกไม้แห่งสวงสวรรค์ตามตำนานความเชื่อของไทยและพุทธศาสนาถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์แทนการระลึกถึงและการกลับมาพบกันของศิลปินศิษย์เก่าและอาจารย์เนื่องในวาระครบรอบ50ปีภาควิชาศิลปะไทยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรงานประดิษฐ์ดอกไม้จากแผ่นโลหะยังมีอาจารย์อนุวัฒน์ลัดดาวันและอาจารย์สุกัญญาสอนบุญรวมถึงนักศึกษาร่วมถ่ายทอดให้กับบุคคลภายนอกทั้งเทคนิคการตัดขูดลายดุลและประกอบช่อเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาและเทคนิคงานช่างไทยพื้นที่งานประดิษฐ์ดอกปริชาติที่ต้องอาศัยทั้งความใจเย็นและความประณีตได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมหลากหลายเจนทั้งมือใหม่วัยเก่าและผู้ที่เคยมีพื้นฐานด้านงานฝีมือแม้จะเคยทำดอกไม้จากแผ่นโลหะมาก่อนแต่วณิพรบัวลอยช่างงานฝีมือมองว่าการได้ทำดอกปริชาติช่วยเติมเต็มมุมมองและเทคนิคใหม่ให้กับงานทำมือของตนเอง
2: จากเดิมที่แบบเคยทำงานทองเหลืองอยู่แล้วบ้างดอกไม้ทองเหลืองนะคะก็จะเป็นดอกเล็กๆเป็นดอกพิกุลซึ่งก็ลักษณะวิธีการทำก็จะต่างกันไปแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะมีลักษณะของเกสรเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ได้เพิ่มมาก็คือการถักค่ะการถักที่จะยึดกับตัวอัญมณีเนี่ยนะคะแล้วก็เกสรก็จะทำเป็น2ชั้นซึ่งก็จะมีแบบว่าให้มีเลเยอร์เพิ่มมาอีกเงี้ยค่ะจริงๆพวกนี้มันเป็นเรื่องของดีไซน์แค่ปรับกรีบที่แบบจากที่งุมเข้าหงายออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับได้แล้วก็อาจารย์ก็จะมีตัวดอกไม้อื่นๆให้เราได้ชมไม่ใช่แค่ดอกปริชาติอย่างเดียวก็ยังมีดอกบัวมีลักษณะการประกอบที่แตกต่างกันไปอีก
3: ก็คือความมีสมาธิความตั้งใจอะค่ะก็คือมันก็ไม่ยากแต่เราก็ใช้ฝีมือเราตัดแค่ตัดแล้วก็ประณีตนิดนึงอะค่ะ
4: ขั้นตอนไหนชิ้นส่วนไหนยาก
3: ไอชิ้นส่วนที่ตัดเกสรนะคะให้มันจะละเอียดนิดนึง
5: แต่ว่าคุณแม่เป็นคนภูกระดึงอันจังหว
3: ัดเลยคนภูกระดึง
5: ใช่ค่ะแต่ว่าหนูกรุงเทพหนูกรุงเทพใช่ค่ะ
4: ช่วงนี้ก็เลยพาคุณแม่มา
5: ใช่ค่ะเลยพาแบบมาร่วมกิจกรรมด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเหมือนที่จะได้รู้ว่าแบบผ้ากระดูกเรียงเป็นแบบนี้แล้วก็ได้แบบได้ความมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของวัฒนธรรมไทยศิลปะไทยสืบสานต่อไป
4: คุณแม่เป็นยังไงบ้าง
3: ครับก็สนุกก็สนุกค่ะสนุกแล้วก็ได้ความประทับใจคืออาจารย์เขาก็สอนเทคนิคให้ความรู้ดีอะค่ะ
0: เรามีทั้งศึกษาจากของเดิมแล้วเอาของเดิมมาต่อยอดแล้วก็ต่อยอดไปเป็นร่วมสมัยหรืออะไรแล้วแต่นะคะทีนี้สิ่งที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นของเดิมเสร็จแล้วก็เอามาฝึกเทคนิคอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเจตนาของเราคือให้เขาได้รู้จักให้เขาได้รู้กรรมวิธีได้รู้วัสดุเสร็จแล้วการที่คนจะเอาไปเป็นอะไรเนี่ยแล้วแต่บุคคลใช่ใช่
1: งานฉลุกระดาษสีธงราวมงคลจากกระดาษแก้วหลากสีสันที่มักจะประดับในงานบุญมีทั้งลวดลายดอกไม้และปีนักกษัตริย์ซึ่งเป็นหนึ่งในงานช่างไทยที่ถูกนำมาให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ฝึกมือโดยต้องอาศัยสมาธิทุกครั้งที่จะหยดกระดาษในวาระครบรอบ5ทศวรรษยังได้มีการจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของภาควิชารวมถึงจัดแสดงผลงานของศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจอาจารย์ผู้ก่อตั้งและอาจารย์ที่เคยสอนในรั้วภาควิชาศิลปะไทยถ่ายทอดมุมมองความเป็นไทยผ่านปลายผู้กัน
4: มาถึงภาพของอาจารย์จินตนาอันนี้ชื่อภาพอะไรคะอาจารย
0: ์ Return to the Green Balance นะเราพูดถึงศิลปะไทยทีนี้ในความเป็นไทยเนี่ยตอนนี้นักศึกษาอาจารย์ศิษย์เก่าใดๆเนี่ยพยายามหาความเป็นไทยที่มันในมุมมองของตัวเอง ความเป็นไทยทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองทัศนคติประสบการณ์ของแต่ละคนในส่วนของตัวเองความเป็นไทยเนี่ยเรามองว่าวิถีชีวิตไทยเนี่ยคือความเป็นไทยแล้วเราก็เอาเขามาสร้างศิลปะนั่นคือเรามาสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อวิถีชีวิตที่เป็นปัจจุบันนั่นคือวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมที่มันเคยมีความสุขอยู่ภายใต้ธรรมชาติที่มันอุดมสมบูรณ์แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วตอนที่ทำงานนี้อาจารย์เป็นรองแต่ตอนนี้อาจารย์เป็นศาสตราจารย์สุรศักดิ์เจริญวงศ
6: ์
0: นะคะงานของอาจารย์ปกติอาจารย์ก็มีงานที่เป็นจิตรกรรมเช่นกันนะคะแต่ว่างานที่อาจารย์ทำแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วก็ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นอย่างมากก็คืออาจารย์มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับไตภูมิแล้วอาจารย์ก็ทำให้เราได้เห็นภาพไตภูมิที่เป็นรูปธรรมอะค่ะสัตว์หิมพานต์ที่บอกว่าเป็นสัตว์ผสมเนี่ยอาจารย์ก็รวบรวมรวบรวมแล้วก็สร้างสัตว์ผสมต่างๆก็จะปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนั้นนะคะซึ่งยังคงใช้เป็นแบบเรียนของนักศึกษาอยู
7: ่ AI นี่เป็นเรื่องเพราะมันเก่งมากเราจะเอาเรียลลิสติกเราสู้ไม่ได้เราจะเอาปั้นปูนโอ้โหดูแบบปั้นปูนได้แต่เด็กเลยเด็กมันทำมาให้ AI สั่งปูนปั้นเพชรบุรีหมดอาจารย์เดี๋ยวนี้สบายช่างปูนปั้นบ้านนอกเดี๋ยวนี้อาจารย์มันก็เอาเองแล้วเสร็จก็ทำเสนอพระไซต์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยมันก็ไปขยายทำปูนปั้นมันทำได้หมดดังนั้นมันก็เลยแย่พอมันทำได้หมดราคามันก็ตกลงทุกอย่างมันก็แย่ลงดังนั้นศิลปินที่แบบมุ่งไปสู่ตลาดโลกอย่างเงี้ยมันจำเป็นที่สุด
1: การเปิดเวทีเสวนาศิลปะไทยยังไงโดยได้ศิลปินชั้นครูอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์นักศึกษารุ่นแรกของภาควิชาเปิดมุมมองงานศิลปะและงานช่างไทยท่ามกลางการเข้ามามีบทบาทของ AI ที่อาจจะทำให้ผู้คนมองคุณค่าและความหมายของงานศิลปะเปลี่ยนไปทำให้ศิลปินยุคใหม่ต้องปรับตัวเพื่อให้งานศิลปะและงานช่างไทยยังคงเติบโตอยู่ในสังคมต่อไปพิเศษทาทองไทย PBS รายงาน
8: ทราบข่าวมาว่าการเวิร์กช็อปดอกบริชาติของคณะศิลปไทยศิลปากรนะคะก็เต็มเร็วมากคุณผู้ชมคือเขาเปิดโพสต์ลงไปนะคะว่ามีการเปิดรับสมัครเนี่ยเขาบอกว่าเต็มภายในชั่วโมงเดียวนะคะแม้ว่าจะรับคนจำนวนไม่มากค่ะหลัก10กว่าๆเท่านั้นเองแต่ก็สะท้อนนะคะว่าศิลปะไทยเองเนี่ยยังมีคนสนใจอยู่แล้วก็อาจจะอยากปรับประยุกต์ต่อยอดกับสิ่งที่ตัวเองทำในปัจจุบันค่ะตอนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจชมข่าวอย่างเช่นภูมิปัญญาตายายแบบที่น้องมะขามพี่เสกทาทองนำเสนอไปสามารถดูย้อนหลังได้ที่เพจไทยบันเทิงไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มาพบการยกระดับ12น้ำพริกที่ผ่านเข้าสู่การประชันในรอบต่อไปงานนี้ทีมน้ำพริกต้องผนึกกำลังกับเชฟพี่เหลียงเพื่อพัฒนารสชาติการนำเสนอหรือเครื่องเคียงให้น่าสนใจกว่าเดิมสัปดาห์นี้พบกับน้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรบูรน้ำชุบมหาดและน้ำพริกลำแพนมาร่วมเชียร์และโหวตน้ำพริกในดวงใจให้ไปสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เสาร์ที่1สิงหาคมนี้14:05 น.ทางไทย

0: มุยยูเรียบาลาได้ที่จะรู้พี่อ่ะบาลาเปลี่ยนท่าเจ้ามาเปล่ามินทวินจะไปจิ้วบีเจนได้วันเหมียวเล่นไหมลูกเหมียวเล่นเจ้ามาเปล่า
1: เจ้าพี่ว่าอย่างไรเพคะจะให้เขาทำการแสดงไหมเพคะ
2: ข้ากลับมาแล้วตามสัญญาอีเป็นเอ๋ย
3: คุณประกรณ์

0: สลับขั้วร้องสลับเพลงเต้นจัดจ้านสมฉายาบีมอนเซ่เจอรุ่นแม่เสียงหวานวัลภาอัฏฐานัยฟังแล้วทึ่งไม่เคยหลบเสียงตัวมัมสองเจนเส้นทางนักร้องเพศหลากหลายสร้างผลงานยังไงให้เป็นที่ยอมรับเจอแม่วัลภาและม้อนวรวิทย์เสาร์ที่1สิงหาคม2569บ่าย3โมงสารพันลั่นทุ่งบางเขนทางไทย PBS
1: ชีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชีวิตที่ถูกลืมมะขินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้โลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกหลิวชีวิตที่ถูกลืมโชคชะตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีก

ครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืมทาง www.vipa.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวี

0: เมื่อเมืองใหญ่ไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่เป็นเจ้าของเรียนรู้ชีวิตของสัตว์ป่าที่อยู่ท่ามกลางผู้คนและพร้อมเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำทีมสารคดีที่กว่าจะได้ภาพธรรมชาติอันน่าทึ่งจากทั่วทุกมุมโลกกับสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 21:30 นเป็นต้นไปทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: เคล็ดลับที่ทำให้ร้านสะดวกซื้อหรือคอมมินีในญี่ปุ่นโดนใจชาวโลกเขาคิดอะไรอยู่ข้างหลังบ้าง
2: บอกแล้วไงไม่ค่อยอยากมาร้านสะดวกซื้อมาแล้วกิเลสเยอะอยากนู่นอยากนี่เต็มไปหมดเนี่ยดูดิ
3: ที่นี่นะครับทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไอเต็มฮะ 3,500 ไอเต็มในแต่ละอาทิตย์จะมีของใหม่เกิดขึ้น200ไอเต็ม
4: สวัสดีครับผมขอถามหน่อยได้ไหมครับ
5: ต้องดูว่าซื้อสิครับ
4: โอ้นี่ตอบได้เลยแน่นอนตอบได้ค่ะเขารู้เข้าใจเลยนะผู้ประสายไทยนะฮะ
1: ติดตามได้ในดูที่รู้ตอน10เรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้ในคอมมินีญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
6: ทุกชุมชนมีอาหารจานเด็ดทุกครอบครัวมีสูตรลับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดตาม

ยายังธรรมนิยาอามตาอนิจจตาทุกขตาจาสัพเพ

ตตังทีวะโตอะติเรภวตตังที

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนัง

ามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ

ามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ

ามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ

0: สีเลนนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: ครัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจทาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ

ดาเนนะสมจริยายะสังยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานานุตัปปติติบัดนี้

นี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาดไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มป
ประจำสาธารณรัฐ

ออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเขปบทที่มาในคุตกะนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมจริยายะสังยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเรือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพยากฤต
ความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวัง
ทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จะรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็นเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระทัยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือ
กับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้

ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะถาปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทียิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในสัมปรายภพสม

ดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวรรคจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร

อติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถว

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: Following the pouring of lustre water or Thaksino Thok as a dedication merit by Their Majesties the King and Queen, the monks then chanted the Anumotana and benedictions. The monks will now be departing from the throne hall, and you have been watching the live telecast of the significant royal merit-making ceremonyOn the 50th day of Panya Samawan, in dedication to the royal remains of Her Royal Highness Princess Pacharakitiyapha Narinthira Thepayawadi, Krumalung Rajasarini Sriphat Mahawachira Rajathida at Piman Ratiya Hall within the ground of the Grand Palace, Bangkok.Also in attendance is Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirinthorn.

0: 55นาทีเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภและดิฉันเกียรติยาธรรมวิพัฒน์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: กล้องหนึ่งตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ
3: ์เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
2: ต่างวัย I View รายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเวลา 17:12 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพมังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วทรงวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาเมื่อประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรโอกาสนี้พระราชทานนามพระมหาสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพมังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วเมื่อพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยโดยเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกอ่อนเนปาลสีเขียวดังมรกตเป็นพระพุทธรูปสกุลศิลปะก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสนโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมีกำหนดการดังนี้เครื่องทรงฤดูร้อนทรงเปลี่ยนวันแรม1ค่ำ

0: เดือน 4เรื่องทรงฤดูฝนทรงเปลี่ยนวันแรม1ค่ำเดือน8หรือปีอธิกมาสจะเลื่อนเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8หลังซึ่งจะตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีและเครื่องทรงฤดูหนาวทรงเปลี่ยนวันแรม1ค่ำเดือน12ซึ่งเครื่องทรงแรกเริ่มจะสร้างขึ้นด้วยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเครื่องพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้ง3ฤดูมีสภาพสัมยุตยากแก่การซ่อมบูรณะให้สวยงามเหมือนเช่นอดีตกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร3ฤดูชุดใหม่แทนเครื่องทรงชุดเดิมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในวันที่9มิถุนายน2539
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมาวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเวลา 18:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถิรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมาวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกองทหารกิติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงกราบเจ้าหน้าที่รัตนาพระปริตรประสงค์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถิรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชยวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตตปกาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงทรงทอดพระไตรถวายพระภิกษุที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประสบด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตจำนวน4รูปและวัดราชสิทธารามจำนวน4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหนังสือเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมาวานแก่ผู้ที่ไปร่วมพระราชพิธี1ชุดมีจำนวน4เล่มประกอบด้วยเฉลิมพระยศเจ้าฟ้าในกรุงรัตนโกสินทร์ตำราสรรพคุณยาฉบับของหลวงวงศาธิราชสนิทภูมิศาสตร์ของประเทศสยาม

0: ประวัติศาสตร์กฎหมาย
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเวลา 8:07 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainability Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับพระราชทานชื่อสามัญภาษาไทยว่าเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรและใช้คำว่าสิรินธรนีเอเป็นชื่อในวิทยาศาสตร์คลาเทราสิรินธรนีเอเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องการค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนไทยในฐานะแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกจำนวนมากรอการศึกษาและเป็นองค์ความรู้สำคัญช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนนิทรรศการวิชาการของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้โตเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมและพัฒนากล้าไม้ที่มีลำต้นตรงแข็งแรงเรือนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริงช่วยเพิ่มอัตราการรอดและการเจริญเติบโตลดการปลูกซ่อมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจควบคู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันปลูกต้นนนทรีย์ต้นตะแบกและต้นอินทนิลน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
0: พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: วันนี้เวลา 12:53 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กของคณะปอเต็กตึ๋งถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมมหาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระ

0: รมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าที่ใช้ประกอบการส่งดวงพระวิญญาณไปสู่สุคติและแดนสุขาวดีโดยเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าถวายพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษยุคลทรงอธิษฐานแล้วประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหลังสวดพระพุทธมนต์จบบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศพระบรมศพจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มจากนั้นเสด็จไปถวายพระกรยาหารที่หน้าพระโกศพระบรมศพบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มบรรพชิตจีนนำเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังศาลาทิมคตตะวันออกโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์แล้วพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษยุคลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกโอกาสนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่ห้องสงฆ์เจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาระหว่างนี้บรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัฒยายสุขาวดีวยูหสูตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยมาแทนบูชาและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดสังวัฒยายสุขาวดีวยูหสูตรจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จพร้อมด้วยพระประยุรญาติไปในพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาณมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์หลังจากที่บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบประธานบรรพชิตอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าผู้แทนพระองค์ทรงอธิษฐานแล้วให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนำไปเผาบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตปลาจากนั้นทรงลอยกระทงและทรงปล่อยปลาพร้อมพระประยุรญาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา 18:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เดิมชื่อวัดใหม่ สันนิษฐานว่าได้รับพระราชทานชื่อวัดบวรเมื่อครั้งพระมหาเจษฎาราช

0: เจ้าทรงอาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชขณะทรงผนวดอยู่ที่วัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสให้มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเมื่อปี2379ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญ2องค์คือพระสุวรรณเขตเป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่อัญเชิญมาจากวัดสัตตพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีห์เป็นพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตอัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งนี้วัดปวรนิเวศวิหารเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงพระผนวดหลายพระองค์และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ตลอดจนเป็นแหล่งกำเนิดการศึกษาของคณะสงฆ์คือมหามกุฏราชวิทยาลัยจากนั้นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาและทรงถวายพุ่มเทียนบูชาณปูชนียสถานต่างๆภายในวัดอาทิพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์หลังพระอุโบสถพระวิหารพระศาสดาและพระวิหารเก่งด้านทิศต่างๆเวลา 18:39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไซทองภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าวัดเบญจบพิตรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำภาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5มีพระพุทธชินราชจำลองประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถและเวลา 18:37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดประเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งพระราชวงศ์จักรีภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นพระประธานทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะฐานชุกชีใหม่เป็น3ชั้นชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรชั้นที่2มีพระสาวก2องค์และชั้นล่างสุดมีพระสาวกล้อมรอบ8องค์โดยรอบฐานแต่ละชั้นประดับยักษ์ครุฑและเทวดาจากนั้นหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาปูชนียสถานต่างๆภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอาทิทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปณพระวิหารทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธสายญาติณวิหารพระพุทธสายญาติและทรงถวายพุ่มเทียนบูชาพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิชิโนรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ตำหนัก
1: หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงบาทประสงค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงบาทพระสงฆ์จำนวน50รูปที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์มาจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วย วัดราชประดิษฐ์สถิตมหา

0: สีมารามสิบรูปวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสิบรูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสิบห้ารูปและวัดมหาธาตุจุฬาฯรังสิตสิบห้ารูปและให้เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569
1: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 7:00 นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนรพุทธองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปจากนั้นเวลา 11:00 หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามรวม8รูปและเวลา 14:00 นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนรพุทธองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำนะครับอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
3: และดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
2: ข่าวค่ำคืนนี้นะครับเราจะอยู่กับท่านผู้ชมไปจนถึง 3:30 ครับติดตามข่าวสารด้วยกันนะครับวันนี้จะเริ่มกันที่เรื่องของฮลุนครับหลังจากที่มีความชัดเจนนะครับว่าน้องเสียชีวิตอยู่ที่ประเทศจอร์เจียครับดังนั้นวันนี้หลายคนเอาใจช่วยนะครับเรื่องของการพาร่างน้องกลับประเทศไทยซึ่งมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาแล้วครับแม้ว่าตอนนี้สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ชัดเจนนะครับซึ่งจอร์เจียกลายเป็นประเทศสุดท้ายครับที่ฮลุนได้ทำคอนเทนต์นะครับที่จะช่วยให้แฟนๆหลายคนได้หายคิดถึงกลายเป็นประเทศสุดท้ายที่เราได้ติดตามผลงานของเขา
3: จนถึงเวลานี้คนที่หลายคนเนี่ยเป็นห่วงความรู้สึกก็คือครอบครัวของฮลุนเองนะคะโดยเฉพาะคุณย่าเนี่ยเป็นผู้ที่เลี้ยงดูอุปการะมาตั้งแต่เด็กนะคะอาศัยอยู่กับย่ากัน2คนทีนี้ฮลุนเองก็รักแล้วก็เป็นห่วงคุณย่ามากเวลาที่เดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆย่าจะเป็นคนที่ฮลุนส่งข่าวหารายงานชีวิตความเป็นอยู่เสมอค่ะ
4: แล้วย่าบอกว่าป๊าทำไมลำใหญ่แท้เครื่องบินอะไรลำใหญ่มากๆพี่แอร์ก็บริการดีมากนะครับย่าแต่งตัวจัดเต็มเลยวันนี้มาแข่งกับพี่แอร์ของเรามาถึงย่าก็ดูนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้อะไรอันนั้นอะไรอันนี้เอาไว
5: ้ถ้าเขามากินเขาเขาจะเปิดลงเสียงเขาเสียวเขาไม่กิน
4: เครื่องจะขึ้นแล้วย่าก็ไหว้พระขอพรนะครับคือย่าชอบเข้าวัดแล้วก็ชอบไหว้พระมากๆเด็กๆก็ตื่นเต้นกันใหญ
3: ่เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักประสาย่าหลานนะคะนายบวรทัศน์เป็นสุขหรือว่าฮลุนโซโล่กับการพาคุณย่าขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกขึ้นจากกาฬสินธุ์มากรุงเทพแล้วก็มุ่งหน้าไปทะเลที่พัทยาเป็นการสัมผัสทะเลครั้งแรกด้วยนะคะ
5: มันเย็นนุ่มเย็นเลย
4: นี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้นะครับที่ย่าได้มาทะเลแล้วก็รู้สึกดีใจที่วันนึงเราสามารถพาเข้ามาเห็นแล้วคือมันเป็นโมเมนต์เล็กๆที่เรียบง่ายแต่มีความสุขมากและย่าก็พาออกกำลังกายกลางชายหาดอันนี้คือท่าออกกำลังกายประจำตัวคุณย่านะครับลมเย็นๆบรรยากาศดีๆก็มีคุณลุงขายปลาหมึก
2: เชื่อว่านี่เป็นภาพความประทับใจนะครับที่หลายคนจดจำแล้วก็อยู่ในความทรงจำของทุกคนรวมไปถึงครอบครัวโดยเฉพาะคุณย่าสมครับนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวในไทยแล้วนะครับฮัลลุนยังมีโอกาสพาคุณย่าไปไหว้พระทำบุญ

0: แล้วกับ
1: ที่ไม่ได้มาตอนที่แข
2: ่
1: ง
2: บอกคือว่ายังคือว่าเพิ่นเอาอายุมาหน่อยปลาซุปปลาเห็ดอีหยังอันนั้นตัดอันนี้ก้อยห้องกับบ่หูเนาะเอาประชันที่สามมันบ่ได้อยู่บ้านเฮาเอาอยู่บ้านเพิ่น
0: ครับ
2: ตั้งบ่ดีเฮาก็คิดไปนั่นล่ะนั่นใครใครก็คิดไปยังสั่นอยู่เนาะ
3: ชวนคุณผู้ชมดูคลิปนี้ค่ะหลุนโพสต์เอาไว้เมื่อ2ปีก่อนเป็นการรวบรวมความประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวตามฝันและทำหน้าที่เพื่อครอบครัวค่ะ
4: คิดถึงบนที่รอคอยหลุนกำลังกลับไทยแล้วนะครับการเดินทางของหลุนสิ้นสุดลงแล้วใช้เวลา1ปี3เดือนกับ23ประเทศตอนนี้มีหลายความรู้สึกมากๆคิดถึงเพื่อนร่วมทางคิดถึงการแบกเป้ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรมากคือไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราจะได้มีโอกาสทำแบบนี้อีกไหมหรือมันจะสิ้นสุดเท่านี้จริงๆคิดถึงคนที่รอคอยที่เราจะกลับบ้านเพราะเราก็ไปนานจริงๆมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกเราขึ้นเครื่องกลับไทยนะครับนั่งเครื่องหลายต่อแล้วก็ต้องนั่งรถอีกหลายต่อด้วยกว่าจะมาถึงบ้านที่ชนบทกลับมาโดยที่ไม่บอกย่านะครับว่าจะกลับหอบกระเป๋ามาถึงหน้าบ้านมาเซอร์ไพรส์ย่าเลยย่าดีใจมากๆที่ได้กลับมาบ้านเพราะเส้นทางที่หลุนไปบางทีมันเสี่ยงมันอันตราย
5: วันนี้ครับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเข้ามาช่วยประเมินสุขภาพจิตใจตรวจสภาพร่างกายให้กับย่าสมและคนในครอบครัวครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในการโศกเศร้านะครับตลอดทั้งวันครับมีแฟนคลับมีเพื่อนบ้านมีหน่วยงานในพื้นที่นะครับมาช่วยกันให้กำลังใจตลอดนายอำเภอสมเด็จครับแนะนำการจัดเตรียมเอกสารในการขอรับศพนะครับเพื่อนำมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งตอนนี้มีผู้แจ้งความประสงค์จะช่วยเหลือค่าดำเนินการเพื่อลดภาระของครอบครัวครับ
6: อันดับแรกก็ได้แนะนำให้ทางญาติไปยื่นเอกสารที่ที่ว่าการอำเภอกรมงานทะเบียนและบัตรสมเด็จนะครับซึ่งผมได้เตรียมเจ้าที่ที่จะรับตรงนี้ไว้แล้วนะครับเพราะว่าในการยื่นเอกสารจะมีแบบฟอร์มในการกรอกนะครับในการกรอกแล้วก็เจ้าที่ทะเบียนก็จะพิมพ์ออนไลน์ไปที่กระทรวงต่างประเทศซึ่งเป็นระบบออนไลน์ไปแล้วทุกวันนี้นะครับต้องเริ่มต้นที่นี่ก่อนนะครับก่อนที่นี่ที่เจ้าภาพเริ่มต้นมันก็จะนำเอกสารตรงนี้ไปที่กระทรวงต่างประเทศนะครับเพื่อจะยื่นเอกสารตรงนี้ไปยืนยันตนว่าเป็นญาติจริง
3: ประเด็นหนึ่งที่ทางญาติสงสัยนะคะก็คือสาเหตุของการเสียชีวิตคือทางครอบครัวไม่ปักใจเชื่อประเด็นเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายคือมีรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่นจอร์เจียที่จะอ้างว่าตำรวจท้องถิ่นเปิดสืบสวนสอบสวนคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา115แห่งประเทศจอร์เจียมาตรานี้บัญญัติเอาไว้ว่าการยุยงให้ฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายโดยมีพฤติกรรมข่มขู่หรือกระทำการทารุณกรรมต่อผู้เสียหายหรือด้วยการดูหมิ่นเกียรติหรือศักดิ์ศรีของผู้เสียหายระบุเอาไว้แบบนี้แต่มีคำอธิบายจากพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าการที่ทางการจอร์เจียหยิบยกข้อกฎหมายนี้มาดำเนินการสอบสวนเป็นเพียงแค่การตั้งข้อสันนิษฐานตามกฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเท่านั้นไม่ใช่ข้อสรุปขั้นสุดท้ายว่าสาเหตุการเสียชีวิตเป็นการฆ่าตัวตายเป็นการมีบุคคลอื่นกระทำความผิดแต่อย่างใดเรื่องนี้จะต้องรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการจากทางการจอร์เจียอีกครั้งหนึ่งนะคะคำตอบนี้เช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศที่ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ยืนยันเรื่องการประสานกับสถานทูตกับทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีอย่างใกล้ชิดค่ะ
7: ก็เขามีการคาดการณ์หลายอย่างผมว่าให้ผลของการสอบสวนปรากฏออกมาก่อนดีกว่านะครับ
8: กรณีที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะคร
7: ับ อันนี้ครับก็ผมยังไม่อยากที่จะสรุปอะไรเราฟังการผลการสอบสวนของทางการดีกว่านะครับ
9: จะใช้เวลานาน
7: ก็เราเร่งเขาก็คงเร่งอยู่แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ที่นั่นนะครับเมื่อทราบเขาก็แจ้งให้เราทราบนะครับแล้วก็เราได้แจ้งให้ทางครอบครัวทางญาติทราบก่อนนะครับ
5: ส่วนประเด็นประกันชีวิตของหลุนนะครับนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยครับบอกว่าคปภ.ครับพบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง กับบริษัทสมปกประกันภัยจำนวน1ฉบับ

0: คุณประกัน5ล้านบาทนะครับซึ่งครอบคลุมความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและฆาตกรรมครับแต่จะไม่คุ้มครองกรณีการเสียชีวิตจากโรคประจำตัวนะครับและกรณีมีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตที่อาจจะมาจากการได้รับก๊าซกัมมันถันจากบริเวณใกล้เคียงโรงแรมที่ฮัลลุนพักอยู่นั้นก็เข้าข่ายได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ครับเพราะถือว่าเป็นอุบัติเหตุ
1: ส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะทางที่ปรึกษาสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือว่า TTAA บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอาจจะกระทบคนไทยที่จะชะลอตัดสินใจเที่ยวจอร์เจียแบบเดินทางเองและบางส่วนอาจจะหันมาใช้บริการบริษัททัวร์มากขึ้นแม้ว่าการท่องเที่ยวในจอร์เจียนั้นไม่ใช่ประเทศอันตรายทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้เหมาะกับการเดินทางเที่ยวด้วยตัวเองเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยต้องอาศัยความช่วยเหลือจากคนท้องถิ่นและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานคนไทยยกเลิกทัวร์จอร์เจียค่ะ
2: กลุ่ม FIT คือหรือกลุ่มคนที่ไปเองเนี่ยไปกัน2คน3คนหรือเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวเงี้ยครับโดยที่ไปแล้วก็ไปจองเองลุยเองทั้งหมดเนี่ยบางครั้งในบางสถานที่บางจุดหมายเนี่ยที่อาจจะดูไม่คุ้นเคยนักนะครับก็มีความกังวลมากหน่อยก็จะปกติเขาจะมาใช้บริษัททัวร์ที่ถือว่าเป็นมีโลคอลพาร์ทเนอร์ที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้ในการที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกทุกอย่าง
1: ตลาดจอร์เจียนะคะเป็นการท่องเที่ยวประเทศแนวแปลกใหม่หรือว่าเอกโซติกที่คนไทยนิยมเดินทางตั้งแต่ก่อนโควิด-19เพราะว่ามีเที่ยวบินตรงแล้วก็ไม่ต้องขอวีซ่านานถึง365วันแต่ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ลดลงไปหลังโควิดเพราะว่าเที่ยวบินตรงยกเลิกเส้นทางดังกล่าวค่ะ
0: ข้อมูลการเสียชีวิตของฮัลลุนครับโดยเฉพาะเวลาที่ตำรวจพบการเสียชีวิตนะครับทำให้เกิดคำถามตามมาครับว่าทำไมตอนนั้นตำรวจจอร์เจียเขาไม่เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งครอบครัวในไทยนะครับหรือเอาจริงๆแล้วในทางปฏิบัติขั้นตอนการประสานงานมันอาจจะซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับส่วนเรื่องสาเหตุของการเสียชีวิตครับแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ข้อมูลจากตำรวจจอร์เจียที่ยืนยันณเวลานี้ก็คือตอนที่พบร่างของน้องยังไม่เจอร่องรอยการทำร้ายหรือบาดแผลครับการเดินทางไปจอร์เจียของฮัลลุนหรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขครับเขาต้องถึงจอร์เจียช่วงวันที่5ถึง10กรกฎาคมนะครับจากนั้นครับเดินทางไปที่กรุงทบิลิซีซึ่งมีข้อมูลนะครับว่าช่วงเช้าวันที่13กรกฎาคมฮัลลุนเข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้ออกจากห้องนะครับขณะที่ช่วงเย็นวันนั้นตามเวลาประเทศไทยนะครับพี่ชายของฮัลลุนยังสามารถติดต่อได้ก็คือคุยกันผ่านทางแชท Facebook ซึ่งเป็นข้อความสุดท้ายที่ติดต่อกันได้ครับวันถัดมาครับวันที่14กรกฎาคมครบกำหนดการจองห้องพักครับพนักงานต้อนรับของโรงแรมเนี่ยเห็นสิ่งผิดปกติเห็นผิดสังเกตก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักแล้วก็พบว่าฮัลลุนนั้นเสียชีวิตนะครับมีข้อมูลจากว่านไฉหรือว่านายอากิระวงเซงครับเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ช่วยตามตัวฮัลลุนนะครับให้ข้อมูลผ่านรายการโหนกระแสโดยอ้างข้อมูลจากตำรวจจอร์เจียครับที่ยืนยันว่าพบร่างของฮัลลุนตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมโดยมีชื่อและนามสกุลตรงกับข้อมูลในพาสปอร์ตสภาพศพเบื้องต้นเนี่ยไม่มีบาดแผลภายนอกครับไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายและลักษณะเหมือนกับคนนอนหลับไปเฉยๆตอนนี้ร่างถูกส่งไปเก็บรักษาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เลวานซัมคาอุลีเพื่อรอการชันสูตรครับจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับทำให้มีคำถามตามมาครับว่าทำไมจึงไม่มีการประสานหลังพบศพตั้งแต่แรกข้อที่หนึ่งก็คือทำไมตำรวจจอร์เจียจึงไม่แจ้งสถานทูตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเป็นไปได้ไหมว่า2มีการแจ้งไปแล้วแต่หน่วยงานที่รับเรื่องติดขัดในขั้นตอนธุรการหรือไม่จึงไม่มีการประสานมายังทางการไทยครับ
1: เรื่องของการแจ้งเรื่องการเสียชีวิตนะเรื่องการแจ้งเสียชีวิตเนี่ยค่ะมีอีกคนหนึ่งที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ก็คือนายเอกลักษณ์หลุ่มชมแขหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงานะคะได้โพสต์ Facebook ตั้งข้อสังเกตกรณีต่างชาติเสียชีวิตในไทยที่บางรายกลายเป็นศพไร้ญาติหรือศพนิรนามคือจุดสำคัญจะอยู่ที่พนักงานสอบสวนว่าจะติดตามตัวตนหรือไม่เพราะถ้าไม่ให้ความสำคัญศพนั้นแทบไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเพราะว่าอาจจะไม่มีการประสานสถานทูตหรือว่าการพิสูจน์ตัวตนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะยกตัวอย่างเช่นคดีนั้นเป็นข่าวหรือไม่ พนักงานสอบสวนประสานสถานทูตหรือไม่ยิ่งประเทศนั้นถ้าไม่มีสถานทูตประจำเรื่องนี้อาจจะยากขึ้นด้วย
0: ส่วนประเด็นเรื่องของการชันสูตรร่างผู้เสียชีวิตครับมีข้อสังเกตจากรองศาสตราจารย์ในแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มศวครับอธิบายถึงหลักการในการชันสูตรนะครับบอกว่าตามหลักแล้วเมื่อไม่ทราบข้อมูลของผู้เสียชีวิตแพทย์จะต้องชันสูตรหาพยาธิสภาพของศพครับนั่นก็คือโรคประจำตัวว่ามีส่วนต่อการเสียชีวิตหรือไม่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการเก็บตัวอย่างเลือดและอาหารครับเพื่อหาว่ามีการทานยาหรือพบสิ่งอื่นที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือไม่นะครับและสุดท้ายก็คือการตรวจชิ้นเนื้อใต้ผิวหนังครับเพราะบางกรณีเมื่อดูจากภายนอกเนี่ยอาจจะไม่เห็นบาดแผลครับแต่ใต้ผิวหนังลึกลงไปอาจจะเจอร่องรอยของบาดแผลหรือร่องรอยการบาดเจ็บได้ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการชันสูตรซ้ำหากญาติตัดสินใจนำร่างกลับมาที่ไทยนะครับนายแพทย์วิรศักดิ์เนี่ยมองว่าการชันสูตรครั้งที่2คงไม่ใช่การผ่าชันสูตรทั้งหมดครับแต่จะเป็นการประสานข้อมูลจากการชันสูตรครั้งแรกและอาจจะชันสูตรเพิ่มในส่วนที่ขาดซึ่งต้องคำนึงถึงข้อจำกัดและสภาพศพในการเก็บตัวอย่างเพื่อชันสูตรด้วยนะครับและถ้าตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการฆาตกรรมครับพอตั้งประเด็นนี้เนี่ยเขาไม่ได้พึ่งข้อมูลจากการชันสูตรอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการทำคดีของตำรวจต้นทางก็คือตำรวจจอร์เจียด้วยครับ
3: ถ้าเราสงสัยเรื่องฆาตกรรมอะไรต่างเนี่ยมันต้องจุดเริ่มต้นจากต้นทางด้วยที่เขาต้องทำการสืบสวนสอบสวนข้อมูลพวกนี้ด้วยมันผมคิดว่าการหารอบสองเนี่ยจึงเป็นเรื่องการประสานข้อมูลแล้วทำในส่วนที่ขาดเพื่อตอบโจทย์ยากให้มากที่สุดครับ
1: แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ย้ำถึงหลักการการชันสูตรนะคะทั้งการเก็บข้อมูลในที่เกิดเหตุรวมถึงกรณีไม่พบบาดแผลแต่หากเป็นการฆาตกรรมก็จะมีข้อยกเว้นคืออาจจะเป็นการวางยาพิษคือทั้งหมดต้องชันสูตรโดยละเอียดค่ะสิ่งหนึ่งที่หมอพรทิพย์อยากจะให้พิจารณาด้วยก็คือสาเหตุการตายที่พบบ่อยในคนเอเชียกรณีไทยพบมากในคนอีสานส่วนใหญ่เป็นผู้ชายคือหัวใจเต้นผิดปกติในเวลากลางคืนหรือที่เรียกกันว่าไหลตายถ้าชันสูตรแล้วไม่พบความผิดปกติอื่นนะคะเช่นความผิดปกติของเส้นเลือดในสมองหรือหัวใจก็อาจจะมีประเด็นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
4: ที่อยากให้ได้นึกถึงไว้ด้วยก็คือไม่ทราบว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเป็นคนอีสานไหม
5: ครับ
4: การตายกระทันหันนะคะตอนกลางคืนด้วยนะคะในคนเอเชียมันจะเป็นกลุ่มนึงเลยในสาเหตุของการเสียชีวิตกระทันหันนะคะที่เขาเรียกว่าไหลตายอะค่ะมันจะพบในคนญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นจะเรียกท็อกกุรีพบในคนฟิลิปปินส์เรียกบังกันกัดในคนไทยเขมรพม่าเราจะเรียกว่านอนไหลตายพวกนี้ไม่มีสาเหตุชัดเจนว่าอะไรทำให้หัวใจเต้นผิดปกติตอนกลางคืนค่ะก็จะมีลักษณะก็คือนอนแล้วก็หลับไปเลยไม่ตอนเช้ามาไม่ตื่นอันนี้ก็เป็นแบบที่พบอยู่บ่อยๆแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะต้องไปตรวจว่าถ้าผ่าศพแล้วภายในนะไม่เจอเส้นเลือดแตกในสมองไม่อะไรเนี่ยสิ่งที่เป็นได้อย่างเดียวก็คือมากที่สุดเนี่ยจะเป็นหัวใจเต้นผิดปกติ
0: ส่วนประเด็นอื่นๆที่มีการตั้งข้อสังเกตครับว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตนะครับเช่นประเด็นที่หลุนเคยทำคลิปบอกว่าลืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ครอบครัวชี้แจงครับบอกว่าเป็นอุปกรณ์จัดฟันแล้วปกติน้องก็มียาติดตัวนะครับเช่นยาพาราเซตามอลแล้วก็ยาแก้ท้องเสียเท่านั้นไม่ใช่ยารักษาโรคหอบหืดตามกระแสข่าวนะครับซึ่งนายแพทย์วิรศักดิ์เนี่ยให้ความเห็นเรื่องนี้เพิ่มเติมครับบอกว่าถ้าเสียชีวิตจากโรคหอบหืดจริงแพทย์จะต้องพบหลอดยาพ่นอยู่ข้างตัวหรือเจอหลอดยาอยู่ในที่เกิดเหตุครับอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ยังไม่มีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของหลุนครับซึ่งตำรวจยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นผลการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงแรมไม่พบการบุกรุกจากบุคคลภายนอกนะครับนอกจากนี้ตำรวจจอร์เจียและสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกียืนยันครับว่าพบสิ่งของของผู้เสียชีวิตทั้งหนังสือเดินทางโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์บันทึกภาพและกระเป๋าเดินทางวางอยู่ในห้องพักอย่างเป็นระเบียบครบถ้วนโดยไม่มีทรัพย์สินใดสูญหายครับ
1: ยังเป็นปริศนานะคะว่า2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่ความคืบหน้าที่เพิ่มเติมขึ้นมาในวันนี้ก็คือศาลออกหมายจับนายป๋องและนายทงนะคะในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของ

0: โซนจากหลักฐานรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายที่มีการชำแหละแล้วก็นำไปฝังดินนะคะแต่ตอนนี้ได้ตัวละครเพิ่มมาอีก2คนนั่นก็คือตำรวจท่องเที่ยวกับตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีไปควบคุมตัวชายอีก2คนสอบปากคำน่าจะเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาตามหมายจับด้วยค่ะ
1: เข้าบ้านไปเลยครับเข้าบ้านไปเลย
2: ครับ
3: ตรงไปนะตรงไป
4: ตำรวจ
0: สองคนนี้คือนายโหยและนายผางนะคะที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีและชุดสืบสวนนำกำลังไปตรวจค้นพื้นที่บ้านมาฟักทองตำบลห้วยใหญ่ควบคุมตัวทั้งสองคนมาสอบปากคำหลังจากที่มีข้อมูลบอกว่าทั้งสองคนอาจจะมีส่วนให้การช่วยเหลือนายป๋องหรือนายธนาและนายธงหรือธงชัยหลบหนีเมื่อกลางดึกคืนวานนี้ด้วยวิธีการให้ขึ้นรถซาเล้งแล้วใช้ผ้าใบคลุมอำพรางตบตานอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังสงสัยว่านายโหยกับนายผางเนี่ยได้ร่วมกับผู้ต้องหาขุดดินฝังอำพรางซากรถจักรยานยนต์ในคดีการหายตัวไปของนางสาวไดอาน่านาซิโมวาอายุ22ปีและนายโรมันนาซิโมวาอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่26กรกฎาคมเบื้องต้นทั้งสองคนก็ยังให้การปฏิเสธยืนยันบอกว่าไม่รู้จักนายป๋องกับนายธงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การนะคะทางตำรวจซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับนายป๋องอายุ43ปีและนายธงอายุ39ปีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรไว้ก่อนเนื่องจากว่ายังไม่เจอตัว2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้เชิญภรรยาของนายธงหนึ่งในผู้ต้องสงสัยร่วมกับนายป๋องมาสอบปากคำเพิ่มเติมเจ้าตัวก็ปฏิเสธอ้างว่าไม่เจอตัวนายธงตั้งแต่27กรกฎาคม
5: แล้วก็หายไปไหนพี่หายไปนานหรือยัง
6: หายไปกี่วันแล้ว
5: หายไปกี่วัน
7: เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวาน
5: ไปแล้วเขาบอกไหมว่าจะไปไหน
7: ไม่ได้บอกค่ะ
5: ตกใจไม่มีมาเจออย่างนี้ว่าเขาไม่แล้วรถซาเล้งนี่ของใครพี่
7: รถของพ
5: ี่แล้วเขาอยู่
7: ไปทำงานด้วย
5: แล้วอีกคนแล้วปกติแล้วเขาโทรกับบังเนี่ยเขารู้จักกันไหม
7: ไม่รู้จักค่ะ
5: แล้วเขาแบบนี้มานานหรือย
7: ัง เพิ่งมาสนิท
5: เพิ่งมาสนิทนานหรือยัง
7: นานประมาณ2อาท
5: ิ
7: ตย์
5: แล้วก่อนที่เขาหายไปเขาได้บอกเราไหมว่าไปไหนกับใครอะไรเงี้ย
8: มีรายงานนะครับว่าชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันตรงกันครับว่าช่วงค่ำของวันที่29กรกฎาคมช่วงค่ำเนี่ยได้ยินเสียงของนายธงนะครับร้องขอความช่วยเหลือใกล้จุดพบซากรถตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่านายธงเนี่ยอาจจะถูกตัดตอนหรือไม่ขณะที่ญาติของนายคทาหรือว่านายป๋องครับให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนนะครับว่าคืนวันที่27กรกฎาคมนายป๋องเนี่ยเดินทางมาช่วยซ่อมระบบไฟฟ้าที่บ้านครับแต่ยังทำไม่เสร็จจากนั้นได้รับโทรศัพท์ครับแล้วก็รีบออกจากบ้านบอกแค่ว่าจะเดินทางไปหาลูกที่จังหวัดจันทบุรีครับส่วนปฏิบัติการค้นหาในวันนี้นะครับตำรวจภูธรภาค2ครับได้ตั้งกองอำนวยการบริเวณแยกห้วยแตงใต้สะพานมอเตอร์เวย์สาย7ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงนะครับระดมกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครรวมไปถึงเคนายครับวันนี้มีเจ้ายาย่าแล้วก็เจ้าฮันเตอร์แบ่งกำลังกันเข้าตรวจค้นในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบนะครับแล้วก็ตำบลห้วยใหญ่ที่อำเภอบางละมุงใช้การจำลองพฤติกรรมผู้ก่อเหตุครับเพื่อวิเคราะห์จุดที่อาจจะใช้ซ่อนอำพรางพยานหลักฐานก่อนจะนำเสื้อผ้าของผู้สูญหายให้กับสุนัขดมกลิ่นแล้วก็ไปตรวจค้นบ่อน้ำตึกร้างและพื้นที่ต้องสงสัยครับ
0: คือจุดที่ไปค้นเนี่ยค่ะจะเน้นพื้นที่สำคัญ3พื้นที่ตามแนวการสืบสวนนะคะ ก็คือป่าช้าเก่าบ้านห้วยแตงบ้านร้างเส้นทางวิหารเซียนเขาชีจันแล้วก็อ่างเก็บน้ำมาฟักทอง1นอกจากนี้ก็ยังพบด้วยว่าสัญญาณ GPS ของโทรศัพท์มือถือขาดหายไปก่อนถึงบริเวณบ้านร้างและอ่างเก็บน้ำมาฟักทอง1ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบควบคู่กับการตรวจชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่พบ และรอผลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พยานหลักฐานอื่น

0: ก่อนที่จะมีการสรุปข้อเท็จจริงของคดีค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะครับประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับมีรายงานครับว่าผู้การสืบสวนภูธรภาค2ครับสามารถรวบตัวในป๋องและนายทงที่จังหวัดระยองนะครับอยู่ระหว่างการขยายผลในการติดตามตัว2พี่น้องชาวรัสเซียครับท่านผู้ชมครับมีข้อมูลจากกรมการกงสุลไทยนะครับบอกว่ามีคนไทยมากกว่า 1,000 คนครับที่ถูกจับในคดียาเสพติดในประเทศมาเลเซียหนึ่งในรูปแบบที่พบก็คือการลอบหิ้วยาเสพติดผ่านสนามบินไปประเทศที่3ครับขณะนี้ปปส.กำลังติดตามพฤติกรรมของเครือข่ายนะครับเครือข่ายนี้ใช้ชื่อว่ามิลาครับเป็นคนไทยที่ร่วมมือกับชาวไนจีเรียหลอกคนไทยให้หิ้วยาเสพติดมามาเลเซียหลายครั้งแล้วติดตามจากรายงานของคุณภูวเดชชัดทิวาพรครับ
2: แม่ขนมแม่นะแม่ว่าต้องเป็นห่วงเด
3: ้อเพิ่นอดเอาเข้าใจ
4: นี่คือคลิปเสียงล่าสุดของหญิงชาวจังหวัดนครพนมที่ญาติบันทึกไว้ขณะติดต่อมาจากเรือนจำประเทศมาเลเซียเธอถูกจับพร้อมไอซ์น้ำหนัก2กิโลกรัมที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียขณะเตรียมเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส
5: ์จะตามไปที่
4: พี่ชายของหญิงที่ถูกจับเปิดแชทที่คุยกับเพื่อนตัวเองช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นข้อความที่เพื่อนชวนเขาไปทำงานหิ้วของแบรนด์เนมจากมาเลเซียไปส่งต่างประเทศค่าจ้างครั้งละ 20,000 บาทเดินทางเดือนละ2ครั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าที่พักค่าอาหารผู้จ้างออกให้ทั้งหมดพี่ชายบอกว่าน้องสาวที่ถูกจับถูกชายคนเดียวกันนี้ชักชวนเช่นกันหลังตัดสินใจรับงานพี่น้องสองคนจึงเดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียวันที่17พฤษภาคมและได้พบกับผู้จ้างที่เรียกกันว่าเจ๊ช่วงเย็นวันเดียวกันจากข้อมูลภาพถ่ายและหมายเลขโทรศัพท์ที่นายจ้างใช้ติดต่อทำให้ทราบว่าผู้จ้างใช้ชื่อว่ามิลาคนไทยในมาเลเซียให้ข้อมูลว่ามิลาเคยเป็นในหน้าจัดหาหญิงไทยค้าบริการให้กับลูกค้าชาวต่างชาติในมาเลเซียพร้อมส่งหลักฐานที่อ้างว่าเป็นสลิปโอนเงินมายังบัญชีธนาคารไทยที่มีชื่อมิลาเป็นเจ้าของแหล่งข่าวยังระบุว่ามิลามีความสัมพันธ์กับชาวไนจีเรียตรงกับข้อมูลที่ทีมข่าวได้รับจากพี่ชายของหญิงที่ถูกจับว่าก่อนขึ้นเครื่องบิน1วันมิลาเดินทางมาพร้อมกับชายผิวดำนำกระเป๋าใบหนึ่งมาให้น้องสาวหิ้วขึ้นเครื่องบินไปฟิลิปปินส์กระเป๋าใบนี้คือต้นเหตุที่ทำให้น้องสาวของเขาถูกจับ
6: ได้เจอครับเขาเป็นคนเอามาให้เราตอนที่จะบินมากับแฟนเขาที่เป็นชาวต่างชาติครับเป็นแบบดำๆครับเป็นนิโกหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จักเพราะไม่เคยคุยกับเขาก็จะมาเอากระเป๋าให้วันนั้นนะครับจะเราจะเจอเจ๊ผมมาเคยเจอเจ๊แค่สองรอบคือวันที่เขามารับตัวเราอย่างเงี้ยกับวันที่เขาเอาของมาให้อย่างเงี้ย
4: พี่ชายของหญิงที่ถูกจับยังให้ข้อมูลว่าเพื่อนคนเดียวกันนี้ยังชวนคนรอบตัวอีก5คนมารับจ้างหิ้วสินค้าแบบเดียวกันก่อนถูกจับที่ฮ่องกงและไต้หวันหลังเดินทางจากมาเลเซียเท่ากับว่ามีคนไทยอย่างน้อย7คนถูกจับขณะหิ้วไอซ์ให้เจมิลาคดีทั้งหมดเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนอกจากนี้ยังพบว่าเครือข่ายขนยาไอซ์ของมิลามีประเทศต้นทางคือลาวเวียดนามและมาเลเซีย
6: เขาบอกว่าเก็บตังค์ไว
4: ้หลังน้องสาวถูกจับพี่ชายขอความช่วยเหลือไปยังสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์มีเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมในเรือนจำมาเลเซียแล้วและเตรียมขึ้นศาลอีกครั้งในเดือนกันยายนกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุลให้ข้อมูลไทย PBS ว่ามีคนไทยอีกกว่า 1,058 คนถูกจับคดียาเสพติดที่ประเทศมาเลเซียรายงานของ UNODC ระบุว่ายาเสพติดในประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่มีต้นทางมาจากสามเหลี่ยมทองคำโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านการจับกุมเครือข่ายเจมิลาครั้งนี้อาจบ่งบอกว่านอกจากเป็นทางผ่านแล้วคนไทยยังมีส่วนในการกระจายยาเสพติดจากมาเลเซียไปประเทศอื่นๆด้วย UNODC ระบุว่ายาเสพติดที่ยึดได้ทั่วทวีปเอเชียกว่า 1,047 ตันช่วงปี2561ถึงปี2565พบว่าร้อยละ12หรือประมาณ120ตันมีต้นทางจากไทยส่วนต้นทางจากมาเลเซียคิดเป็นร้อยละ7หรือประมาณ70ตันรองเลขาธิการปปส.ให้ข้อมูลว่ารูปแบบการขนย้ายยาเสพติดระหว่างไทยมาเลเซียที่พบมีทั้งการนำเข้าส่งออกผ่านช่องทางบกและทางเรือในชายแดนภาคใต้ของไทยรวมถึงการซุกซ่อนผ่านผู้โดยสารบนเครื่องบิน
7: คือตอนนี้มีอยู่2กลุ่ม

0: ด้วยกันก็คือกลุ่มชาวมาเลย์ที่เป็นเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็กลุ่มชาวแอฟริกันใช้เอาหญิงไทยหญิงมาเลย์ลักลอบเอาขนยาเสพติดจากมาเลเซียไปสู่ประเทศที่3ตัวเลขที่ทางมาเลเซียเคยให้กับเราเนี่ยก็มีอยู่พอสมควรนะครับบางส่วนก็ถูกไปโดยเฉพาะประเทศที่ยังใช้กลุ่มยาเสพติดประเภทไอซ์กับเฮโรอีนเป็นหลักนะครับก็คืออย่างฮ่องกงไต้หวันส่วนไอเนี่ยไปทางญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีบางส่วนครับ
1: รายงานของ UNODC เผยแพร่วันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาชี้ว่าการลักลอบส่งยาเสพติดข้ามชาติโดยใช้ผู้โดยสารหิ้วผ่านเครื่องบินเป็นปัญหาสำคัญหลายภูมิภาคมาเลเซียเป็นประเทศที่มีรายงานการจับกุมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญพบการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านเครื่องบินกว่า145คดีในปี2567ถึง2568ปลายทางมากกว่า30ประเทศทั่วโลกภูวเดชฉัตรทิวาพรไทย PBS รายงาน
2: ถูกตั้งข้อสังเกตระหว่างร้อยเอกธรรมนัสกับคุณทักษิณว่า2คนนี้เดินทางไปต่างประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันหรือไม่นะคะเรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกมาชี้แจงบอกว่าพาครอบครัวไปพักผ่อนไม่ได้มีดีลลับหรือที่มีบางฝ่ายเรียกกันว่าปฏิญญาโมนาโกกับคุณทักษิณชินวัตรเพื่อจะจับมือเป็นดีลแดงเขียวล้มรัฐบาลอนุทินนะคะคุณอนุทินก็โต้กลับบอกว่าถ้าแดงกับเขียวผสมกันสุดท้ายมันกลายเป็นสีน้ำเงินหรือเปล่าค่ะท่ามกลางกระแสข่าวความขัดแย้งของ2น1พวันนี้1นกับ1พก็คือนายกหนูอนุทินชาญวีรกูลกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการควงคู่กันออกงานนะคะมีจังหวะหนึ่งที่คุณอนุทินยื่นพระที่เหน็บอยู่บริเวณเสื้อส่งให้คุณพิพัฒน์ดูบรรยากาศผู้สื่อข่าวบอกว่าเต็มไปด้วยรอยยิ้มย้ำถึงความเหนียวแน่นของรัฐบาลอนุทินและการเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศด้วยกระบวนการยุติธรรมค่ะ
3: วันนี้วันพระครับ
4: แล้วที่คุณเราท้าวิจารณ์อย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างครับต่อความสัมพันธ์ที่เรามั่นใจว่าเราดีกันตลอดอย่างเงี้ยครับ
3: ไม่รู้สึกอะไรทุกอย่างก็จะบอกว่าขำก็ไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวก็หาว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกใช่ไหมเอาเป็นว่าเราทุกคนครับมติทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำงานผลักดันงานต่างๆให้กับประเทศดีกว่าเนาะ
5: เป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นใกล้ๆกันเลยครับตอนนี้มีประเด็นจับตาความใกล้ชิดนะครับหลังจากมีกระแสข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมไปที่โมนาโกเป็นช่วงเดียวกันกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกอยู่ที่นั่นพอดีท่ามกลางการส่งสัญญาณทางการเมืองนะครับว่าจะกลายเป็นปฏิญญาแดงเขียวหรือเปล่าเพื่อที่จะจับมือกันล้มรัฐบาลอนุทินพอสื่อมวลชนเอาคำถามนี้ครับไปถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับปฏิญญาโมนาโกนะครับนายกก็บอกว่าแดงกับเขียวเนี่ยผสมกันไปผสมกันมาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นน้ำเงินอยู่ดีหรือเปล่าแล้วก็พูดถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในเดือนสิงหาคมนี้ครับมีการจับตานะครับว่ามีการชิงเก้าอี้ระหว่างสิงแดงสิงดำแล้วนายกก็บอกว่ารัฐบาลนี้มีสีแดงสีขาวน้ำเงินไม่มีสีอื่นครับ
6: ยึดหลักเลยในการโยกย้ายครั้งนี้ครับเรื่องสีสิงแดงสิงแดงหรืออะไรหรือคำนึงความสามารถ
3: ไม่มีฮะรัฐบาลนี้ก็สีแดงขาวน้ำเงินนะครับไม่มีสีอื่น
7: ท่านนายกครับมันมีข่าวเรื่องปฏิญญาแดงเขียวครับนายกเรื่องคุณธรรมนัสบินไปโมนาโกไปพบคุณทักษิณนะครับอันนี้เป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองไหมครับ
3: แดงเขียวผสมไปผสมมาก็เป็นน้ำเงินอยู่ดี
2: คือก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมก็โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกระแสข่าวว่ามีการเจรจากับพรรคเพื่อไทยที่ประเทศโมนาโกเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันว่าเดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศฝรั่งเศสและโมนาโกจริงแต่เป็นเพียงการเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง ร้อยเอกธรรมนัสก็ยังย้ำด้วยว่าไม่ชอบเป็นอีแอบและไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปเจอนายทักษิณถึงโมนาโกระบุได้ว่าไม่ต้องไปสาบานที่ไหนแค่เช็คการเดินทางของนายทักษิณก็รู้ว่าไม่ได้เดินทางไปโมนาโกก่อนที่จะย้ำว่า

0: ใช้เวลาปิดสมัยประชุมเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวพรหมเผ่าเท่านั้นค่ะ
1: หัวเลือกสว.วันนี้มีหลายประเด็นเกิดขึ้นครับล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็คือการไปตรวจสอบวันที่นับคะแนนในวันเลือกสว.ครับเขาดูแล้วคะแนนที่นับมันตรงกับโพยพอดีแล้วก็ไปเจอร่องรอยทางดิจิทัลเนาะก็คือฟุตภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันมีการแก้ไขหรือไม่อย่างไรนะครับก็กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นในวันนี้ครับส่วนเรื่องของการฟ้องหมิ่นประมาทนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายครับเดินหน้ายื่นฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทไปแล้วโดยเฉพาะกรณีที่ยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อตรวจสอบพรรคประชาชนในการหัวเลือกสว.สีส้มครับนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็เลยปฏิเสธที่จะพูดซ้ำอีกนะครับแล้วก็ออกตัวว่าผู้สื่อข่าวไม่ต้องมาถามผมอีก
2: เวลาคดีมันอยู่ในกระบวนการแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งผมก็ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในรูปคดีเพราะนั้นผู้สื่อข่าวต้องไม่ถามกับผมเพราะว่ามันพอพูดออกไปมันก็อาจจะเสียรูปคดีแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทุกอย่างอยู่ในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมผ่านองค์กรไหนก็ตามนะครับกระบวนการทั้งหลายมันก็ดำเนินหน้าไปแล้วเคารพกฎหมายเท่านั้นเอง
0: ทีนี้นายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์ก็มีการตั้งคำถามกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอหลังจากที่ถูกถามถึงข้อมูลที่พยานของฝ่ายค้านออกมาเปิดเผยว่านายสมเกียรติหรือว่าโกเกียรติบิดาของนายวรสิทธิ์เนี่ยเป็นผู้วางแผนเพื่อแลกให้เข้ามารับตำแหน่งในรัฐบาลก่อนจะแย้งว่าการกล่าวหาแบบนี้ไม่ยุติธรรมและประกาศจะเดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีค่ะ
3: โอ้มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเอาเดี๋ยวผมก็ทางคนที่โดนพาดพิงเนี่ยคุณพ่อผมก็ต้องไปแจ้งความเพราะว่าคือถ้าเกิดว่ามาพูดกันแบบนี้เนี่ยมันผมว่ามันไม่ยุติธรรมนะแล้วก็ไม่ยุติธรรมสำหรับผมด้วยแล้วก็ไม่ยุติธรรมสำหรับพ่อผมด้วยเหมือนกันนะครับใช่ก็อันนั้นเป็นเหตุผลของเขาผมไม่ทราบนะครับแต่ก็เป็นประเด็นหนึ่งแหละครับที่เขาพยายามที่จะสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาเบี่ยงเบนความสนใจหรือจะอะไรก็แล้วแต่ผมก็อยู่ที่เขาม
1: ีประเด็นที่รองโฆษกพรรคประชาชนต้องชี้แจงนะครับนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์เป็นส.ส.สมุทรปราการบอกว่าสัปดาห์หน้าครับพรรคประชาชนเตรียมเปิดหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการหัวสว.ภาคพิเศษเป็นหลักฐานเพิ่มเติมจากที่เคยเปิดเอาไว้ครับทีนี้วันนี้มันมีประเด็นแทรกครับจากกรณีที่นักคณิตศาสตร์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ที่ชื่อว่าลอยชุนพงทองนะครับเขาอ้างว่าได้ภาพนี้จากการแฮ็กกล้อง CCTV เป็นภาพการนับคะแนนเลือกสว.รอบแรกตั้งข้อสังเกตไปที่หมายเลขที่เลือกผลคะแนนที่ออกมาและลายมือที่เขียนหมายเลขนั้นครับเผอิญมันตรงกันหรือไม่นางสาวพนิดาเนี่ยเห็นว่าเป็นการยืนยันน้ำหนักข้อมูลที่ฝ่ายค้านได้ชี้ถึงการหัวเลือกสว.นะครับซึ่งมองว่าเป็นขบวนการทำมาตั้งแต่ภาคแรกและภาคที่2ซึ่งมีการจัดสรรการเลือกตามโพยใบสั่งจริงทั้งนี้ใน Facebook ที่ชื่อว่าลอยนะครับก็ได้พูดถึงภาพชุดที่โพสต์ครับบอกว่าเป็นแค่ชุดแรกในการเลือกรอบเช้าเอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มตัวเลขก๊อปปี้ตามโพยต้นฉบับไม่แตกแถวตรงตามที่พยานปากเอกเปิดเผยเอาไว้ครับแล้วก็มีข้อสังเกตถึงตัวอักษรสีน้ำเงินนะครับน่าจะเป็นการสื่อถึงกลุ่มที่เรียกแล้วก็ที่ระบายเป็นสีแดงน่าจะเป็นการกามั่วและที่พีคสุดก็คือชื่อที่ระบายเป็นสีเหลืองคือคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองมาในวันเลือกสว.ครั้งนั้นครับ
0: กรณีที่มีผู้พบข้อมูลว่าในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการตั้งกรรมการร่วมกับสปสช.เพื่อที่จะหาข้อสรุปให้ได้ภายใน2สัปดาห์แต่ทีนี้มีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้เสียหายมากกว่า80คนเตรียมจะร้องเรียนกับกระทรวงด้วยเพราะกลัวว่าประวัติรักษาปลอมถ้ามันมีในระบบเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับการทำประกันสุขภาพหรือการเคลมสินไหมในอนาคตค่ะมีตัวแทนผู้เสียหายกว่า80คนที่ไปรวมตัวแถลงข่าวกรณีพบประวัติเข้ารับการรักษาพยาบาลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมทั้งที่ไม่เคยไปรับบริการจริงผู้เสียหายนั้นทยอยรวมตัวกันร้องเรียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากทั่วประเทศนะคะกรณีตัวอย่างความผิดปกติอย่างเช่นการรับยาบำรุงเลือด

0: ู้เสียหายพบประวัติว่ารับยาโฟลิก100เม็ดจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพสต.ทั้งที่ตัวเองไม่เคยไปแล้วในระบบก็มีเพียงชื่อกับนามสกุลผู้เสียหายก็เลยกังวลว่าประวัติการรักษาเท็จที่พบเนี่ยค่ะจะส่งผลกับการทำประกันสุขภาพใหม่หรือทำให้บริษัทประกันปฏิเสธการเคลมสินไหมในอนาคตหรือไม่ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าข้อมูลเท็จเหล่านี้อาจจะเกิดจากการเร่งทำ KPI ของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะพี่ห่วงเรื่องประกันสุขภาพเพราะอย่างตัวพี่เนี่ยทำประกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อเวลาถึงเวลาเคลมมันจะเคลมได้ไหมเขาจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปอะไรหรือเปล่าแต่แล้วอีกอย่างพี่ก็คุยกับเพื่อนที่สนิทพี่ที่คุยเรื่องนี้นะคะตัวเขาว่าส่งประกันปีหนึ่งเป็น10ล้านแล้วตัวเขาก็โป๊ะเหมือนกันไปเปิดมาก็โป๊ะเหมือนกันว่ารักษาเนื้องอกที่กาญจนบุรี3ครั้งแล้วเขาก็ไปคุยกับตัวแทนเขาตัวแทนเขาบอกว่ามีปัญหาการเคลมนะคุณต้องไปดีแคร์ตัวเองว่าคุณไม่เคยไปตรวจที่กาญจนบุรีจริงๆไปหาหมอคนนี้ให้เซ็นมาว่าฉันไม่เคยไปตรวจจริงๆซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนอย่างเราที่อยู่เฉยๆจะต้องมานั่งทำอ่ะ
2: กระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นคนจัดทำแอปพลิเคชันหมอพร้อมนี้ขึ้นมานะครับแล้วท่านก็ต้องไล่ไปว่าใครเป็นคนไปกรอกข้อมูลกันแน่คือวันนี้มันมีเสียงจากคนที่กังวลนะครับว่าการให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการสอบบุคลากรของตัวเองผลมันจะออกมาเป็นที่พอใจหรือว่าตรงกับข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นไม่นะครับ
0: จันหน้านะคะ3สิงหาคมผู้เสียหายก็จะไปเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกระทรวงสาธารณสุขถ้าพบความผิดเตรียมแจ้งข้อหาตามพรบ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและมาตรา157ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะ
3: ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ประเด็นหลักเนี่ยมันอยู่ที่คนไปเจอข้อมูลในแอปหมอพร้อมว่าตัวเองมีชื่อไปตรวจโรคบางอย่างไปตรวจในรายการบางประเภททั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ตรวจคำถามที่ตามมาก็คือพอไปดูค่าตรวจเนี่ยค่าตรวจมันไม่ได้เยอะครับมันไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรมากมายก็เลยนำไปสู่ข้อสังเกตว่าที่เขาต้องกรอกข้อมูลสมมตินะถ้ามีการกรอกข้อมูลเท็จจริงๆต้องการจะทำยอดเนี่ยเพราะต้องการจะทำ KPI เพื่อประเมินผลงานให้กับโรงพยาบาลหรือเปล่านักข่าวเอาคำถามนี้ครับไปถามกับโฆษกกระทรวงสาธารณสุขก็มีคำชี้แจงนะครับว่าเบื้องต้นครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนมีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นประธานในการตรวจสอบตั้งเอาไว้3ประเด็นสำคัญครับก็คือกรณีที่หน่วยบริการบันทึกข้อมูลสุขภาพไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนตามรายการของฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ครับก็คือกรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลไม่ตรงข้อเท็จจริงเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการดำเนินการหรือ KPI ข้อที่3ครับเป็นไปได้หรือไม่ว่าหน่วยบริการเนี่ยบันทึกข้อมูลไม่ตรงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณและสุดท้ายครับถ้าพบประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะขยายผลในการตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
4: การตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นเพียงความคาดเคลื่อนของข้อมูลหรือข้อผิดพลาดของกระบวนการครับทางผู้เกี่ยวข้องก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขระบบข้อมูลให้ถูกต้องหรือปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแต่ถ้าหากว่าการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จมีการใช้ข้อมูลไม่ชอบหรือว่ามีการกระทําที่เข้าข่ายทุจริตนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายอย่างไรก็ตามเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการทางวินัยแล้วก็ทางกฎหมายครับรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามหน้าที่โดยจะไม่มีการละเว้นหรือปกป้องผู้ที่กระทําความผิดครับ
0: เน้นย้ำตามที่คุณหมอเอกชัยบอกนะคะถ้าผลตรวจสอบพบว่ามีเจตนาบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จการเข้าข่ายทุจริตจะดำเนินการเอาผิดตามระเบียบต่อไปคาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์ค่ะ
3: Airport Link เอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับในรอบเดือนนี้เนี่ยต้องหยุดซ่อมเป็นครั้งที่2ละปัญหามันไม่ใช่แค่เสียหายหยุดซ่อมแล้วใช้ได้รอบนี้นี่ข้ามวันถูกต้องไหมฮะท่านอาจจะบอกแค่10ชั่วโมง12ชั่วโมงแต่มันตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้มันกระทบกับการใช้ชีวิตของผู้คนครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขแล้วนะครับเพราะเกิดปัญหาแบบนี้บ่อยแล้วกระทบคนเป็นวงกว้างอย่างที่บอกไปครับคนที่ใช้บริการเนี่ยคือคนที่ได้รับความเดือดร้อนครับ ขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต

0: เวลลิงต้องหยุดรอนะครับเพื่อสับหลีกขบวนที่สถานีหัวหมากครับหลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้องในช่วงสถานีลาดกระบังถึงสถานีทับช้างจึงเดินรถได้ทิศทางเดียวทำให้ขบวนรถล่าช้าประมาณ30นาทีครับในขบวนที่หยุดรอที่สถานีหัวหมากเนี่ยคนแน่นเลยนะครับท่านผู้ชมครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นช่วงวันหยุดยาวก็ตามมีรายงานจากกรมการขนส่งทางรางครับบอกว่าสาเหตุเกิดจากฟ้าผ่าจนสายรับน้ำหนักขาดครับทำให้ระบบจ่ายไฟขับเคลื่อนขบวนรถมันขัดข้องตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งแก้ไขนะครับจนกลับมาเดินรถได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:45 นาทีวันนี้ครับผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Vuelink เป็นประจำนะครับเขาบอกว่าระยะเวลาหลังเจอเหตุการณ์ขัดข้องบ่อยครั้งจนกระทบต่อการเดินทางไปทำงานครับเขาต้องเผื่อเวลาในการเดินทางจาก1ชั่วโมงเป็น 2-3 ชั่วโมงหรือเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการเดินทางแบบอื่นเลยซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มครับแล้วก็ต้องเดินทางหลายต่อมากขึ้น
1: ปกติคือจะเผื่อแค่1ชั่วโมงในการแบบนั่งรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อตอนได้ยินข่าวว่าแบบมันค่อนข้างจะเสียบ่อยหรือว่าแบบอันนี้ก็เลยแบบเผื่อมา2ชั่วโมงเลยใช่ค่ะ
2: ไปเดินทางวิธีอื่นได้มั้ยถ้าเราไม่ใช้รถไฟฟ้าร
1: ถเมล์ก็นานเหมือนกันค่ะใช่วิธีอื่นก็น่าจะเป็นแกร็บหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมอไซค์รับจ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แต่ว่าก็ราคาก็แพงถ้าเทียบกับแบบรถโดยสารที่มาหลายๆต่อแล้วก็ต้องเผื่อเวลาเองใช่
3: ฟังผู้โดยสารอีกคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าต้องทำใจใช้บริการต่อไปแม้ว่าบางวันจะเจอเหตุการณ์ที่ขบวนรถล่าช้าขบวนรถขัดข้องเพราะนี่คือทางเลือกของขนส่งสาธารณะที่อยู่ใกล้บ้านนะคะระยะหลังเนี่ยชักพบบ่อยละก็อยากให้ปรับปรุงรวมถึงจัดหาขบวนรถมาเพิ่มด้วย
4: ที่เจอปัญหาบ่อยก็คือมันแน่นค่ะแล้วก็เคยมีเสียระหว่างทางแล้วก็รอที่สถานีนานนะคะกว่าถ้าสมมติว่าปกติเวลาที่มันแน่นหรือว่ามันมีปัญหาเขาจะให้รถไฟขบวนด่วนมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่บางทีมันก็ไม่มีก็ต้องรอเพราะว่าเวลาปกติก็รอนานอยู่แล้วประมาณ7-10 นาทีพอมันเสียอีกยิ่งนานเข้าไปอีกก็แล้วก็ต้องเบียดกันเอาถ้าสมมติว่าเวลามันเสียระหว่างทางก็รออยู่อย่างนั้นนะคะเพราะก็ติดอยู่ในนั้นก็เสียเวลา
3: เกิดขึ้นบ่อยๆแบบนี้ผู้โดยสารบางคนบอกว่าก็ต้องตรวจสอบประกาศหรือว่าการแจ้งเตือนทุกครั้งก่อนออกเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage รถไฟฟ้า Airport Rail Link หรือว่ากลุ่ม LINE ของคอนโดมิเนียมที่มักจะมีการอัปเดตปัญหาการใช้บริการกันเองเป็นประจำคือต้องดูแลกันเองนะคะนอกจากผู้โดยสารชาวไทยเหตุขัดข้องก็ยังไปกระทบกับผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากขบวนรถไฟล่าช้าเพราะว่าหลายคนเนี่ยใช้บริการเดินทางไปสุวรรณภูมิก็จะช้าไปด้วยค่ะ
0: สำหรับเหตุขัดข้องในการเดินรถ Airport Rail Link นะครับครั้งนี้เป็นรอบที่2แล้วในรอบเดือนกรกฎาคมครับรอบแรกเกิดปัญหาที่จุดกลับรถทำให้ลดขบวนเที่ยวเหลือ1ขบวนในวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับรอบแรกเนี่ย22กรกฎาคมใช้เวลาซ่อม14ชั่วโมงครับส่วนรอบนี้รอบที่2วันนี้เขาอ้างว่าเมื่อวานนี้มีฟ้าผ่าใช้เวลาในการแก้ปัญหา12ชั่วโมงนะครับสำหรับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงครับมีบริษัทเอเชียเอราวัณเป็นผู้รับผิดชอบในการเดินรถซึ่งจะหมดอายุสัญญาวันที่30กันยายนนี้นะครับนี่ก็เป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าระยะเวลารับผิดชอบสัญญาเขาเนี่ยจะหมด30กันยายนกับการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมหรือเป็นเพราะว่ามันใกล้จะหมดสัญญาแล้ว
3: เหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มเป็นมากกว่า30คนแล้วนะคะประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดในพื้นที่ประสบภัยตอนนี้ก็มาซ้ำเติมความยากลำบากของผู้คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคารค่ะหน่วยจัดการภัยพิบัติญี่ปุ่นได้เผยภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยลำเลียงผู้ประสบภัยทางอากาศออกจากพื้นที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูนะคะร่องรอยความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารแล้วก็ตามมาด้วย after shock หรือว่าแผ่นดินไหวซ้ำมากกว่า100ครั้งก็ยังคงปรากฏให้เห็นในหลายจุดเจ้าหน้าที่กระจายกำลังเก็บกู้ซากความเสียหายต่างๆและขณะเดียวกัน

0: การก็ยังระดมกำลังพร้อมสุนัขดมกลิ่นเร่งค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่าติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังในห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์ที่เมืองคาชิมะตอนนี้ทางการยังคงสืบสวนหาสาเหตุของการระเบิดที่ห้างแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงหลังแผ่นดินไหวแล้วพบผู้เสียชีวิตในจุดนี้แล้ว7คนอีกจุดก็คือโรงงานผลิตกระดาษในยาสึชิโร่นะคะที่เกิดเหตุปล่องควันถล่มลงมาเจ้าหน้าที่ยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย8คนและมีผู้สูญหายอีกจำนวนหนึ่งทางการจังหวัดคุมาโมโตะก็เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย34คนแล้วค่ะประชาชนอีกประมาณ 9,500 คนต้องพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวท่ามกลางความกังวลเรื่องสภาพอากาศร้อนจัดโดยทางเจ้าหน้าที่คาดการอุณหภูมิในพื้นที่อาจจะสูงถึง39องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าย้ำเตือนให้ผู้ประสบภัยกับทีมกู้ภัยเร่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกอย่างเข้มงวดนะคะปัจจุบันมากกว่า 13,000 ครัวเรือนรวมถึงศูนย์พักพิงบางแห่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้เจ้าหน้าที่ศูนย์พักพิงแห่งหนึ่งบอกว่าผู้คนไม่น้อยกำลังล้มป่วยอาการคล้ายโรคลมแดดแล้วก็มีผู้ป่วยหลายคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยค่ะ
1: จากปัญหาข้ามปีครับหรือจะปล่อยให้ไว้เป็นปัญหาแบบนี้แบบเป็นปัญหาไปเรื่อยๆนั่นก็คือสารพิษที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองในประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะการทำเหมืองในพื้นที่ว้าแล้วก็ส่งผลต่อแม่น้ำกกแม่น้ำสายไหลลงไปที่แม่น้ำโขงครับและก็ยังเจอปัญหาในลักษณะนี้นะครับเรื่องของมลพิษข้ามแดนในอีกหลายพื้นที่รอบประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมาแล้วก็ลาวด้วยสิ่งที่เราทำได้ครับหมายถึงคนที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ปลายน้ำคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังชุมชนของตัวเองนะครับติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ครับ

0: สารวินเป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยและเมียนมาบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเป็นทั้งเส้นทางสัญจรเป็นแหล่งน้ำใช้แหล่งอาหารและเป็นแหล่งประกอบอาชีพที่สำคัญของคนตลอด2ฝั่งแม่น้ำสารวินนะคะเป็นแม่น้ำที่เคยเป็นเหมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงคนและชุมชนที่นั่นค่ะแต่ว่าตอนนี้กำลังปนเปื้อนมลพิษข้ามพรมแดนที่เชื่อมโยงไปถึงการทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธในฝั่งเมียนมานะคะคนในพื้นที่ทั้งในไทยและฝั่งเมียนมาคือที่รัฐกะเหรี่ยงต่างกังวลถึงสารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานไม่มั่นใจว่าจะใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้จนได้มาเรียนรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พลเมืองค่ะตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยตัวเองและสามารถเฝ้าระวังความเสี่ยงจากข้อมูลในชุมชนค่ะ
1: ถามว่ากังวลใจไหมก็กังวลอยู่เนาะคือเมื่อก่อนนี้พี่ไม่ค่อยเซฟตัวเองอ่ะหลังจากที่ว่ามีสารปนเปื้อนมากับแม่น้ำสารพินที่ก็พยายามเซฟตัวเองคือไม่กินอาหารที่ของสารวีนะเนาะอย่างหอยกุ้งปูปลาพี่งดละเป็นปีมาละที่งดกินละกินพืชผักสวนครัวเยอะแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ที่บ้านก็กินพวกนั้นเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นโรคอะไรอย่างที่คริตตี้เขาเป็นกันนะเนาะ
2: อันนี้มาอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการเฝ้าระวังแม่น้ำสารวีนโดยมีชาวบ้านทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งพม่าได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพของแม่น้ำค่ะ
3: ที่มารอบนี้คือถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าปกติเราทำมันจะมีแค่ตัวแทนไม่กี่คนนะอันนี้ก็จะได้เพิ่มจำนวนคนที่แบบในพื้นที่เข้ามาเสริมเพิ่มนะครับแล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้นครับจากแต่ก่อนนี้ที่ไม่มีเลยครับนะแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มดีขึ้นนะครับก็คือเริ่มเห็นเขาคงแล้วว่าอะไรที่เราสามารถเฝ้าระวังได้ครับ
1: พี่มาเทสดูน้ำนั้นมีค่าเท่านี้ค่าเท่านี้คือค่ามันเยอะกว่าที่ปกติค่าปกติของมันนั่นเนาะพี่ยิ่งกลัวพี่กลับไปพี่นอนไม่หลับแล้วพี่คิดจะให้รัฐมาคือมาสอนวิธีอย่างอื่นไหมคือหาอะไรที่คือมันดีกับหมู่บ้านเราเนาะอย่างเราปลูกผักนี่คือรีมน้ำแบบนี้มันไม่ดีมันขีดแดงขึ้นมาหมดแล้วอ่ะเนาะคือถ้าเราปลูกข้างบนนี่มันจะดีไหมวันนี้พี่ก็เอาผลผักที่พี่ปลูกที่สวนพี่เนาะเอาลงมาให้เทสดูว่ามันโอเคไหมถ้าโอเคเราก็จะอุ่นใจหน่อยนึงถ้าไม่โอเคมันก็ต้องหาวิธีให้ละเนาะอยากให้รัฐหาวิธีมาจัดการให้กับหมู่บ้านเราว่าเราควรจะทำอะไรดีต่อไปข้างหน้าเนาะคือตอนนี้เราใช้ไม่ได้แล้วอ่ะเรารู้แล้วว่าเราใช้ไม่ได้แล้วน้ำกันเนาะ
4: ก็เราจะปกป้องแม่น้ำเราจะปกป้องวิถีชีวิตด้วยตัวเองเนี่ยไม่ได้ครับเราต้องร่วมมือกันแล้วก็ขัดดันและเรียกร้องด้วยกันคือแม้พี่น้องฝั่งรัฐกะเหรี่ยงเองอาจจะยากต่อการเรียกร้องแต่ว่าพี่น้องฝั่งไทยสามารถที่จะเรียกร้องได้อยู่นะครับก็ควรที่จะร่วมมือกันแล้วก
5: ็สู้ด้วยกัน
4: เรียกร้องสู้ไว้ด้วยกันเพราะว่าแม่น้ำสารวีผมถือว่าเป็นแม่น้ำสามโคนนานาชาตินะครับเราต้องร่วมกันนะครับเรียกร้องระดับประเทศอ่ะ
0: เมื่อมลพิษไหลมาจากนอกประเทศค่ะไทยจึงไม่ควรมุ่งเน้นเพียงแค่มาตรการตั้งรับภายในประเทศแต่ภาคประชาชนยังคงย้ำข้อเสนอว่ารัฐบาลไทยควรหันไปดูและจัดการปัญหาจากต้นเหตุหรือว่าต้นทางนะคะโดยเฉพาะกรณีสารโลหะหนักปนเปื้อนล่าสุดในแม่น้ำกกสายลวกโขงและสารวินซึ่งเกิดขึ้นจากต้นเหตุเหมืองแร่ในเมียนมาต้องไปดูต้นเหตุเหมืองแร่ในเมียนมาไปดูถึงแหล่งทุนจีนที่เป็นผู้สนับสนุนการทำเหมืองโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับอย่างเป็นระบบนะคะผ่าน4กลไกนี้ตามข้อเสนอของภาคประชาชนที่คิดว่าน่าจะใช้ได้นะคะ1ก็คือในระดับทวิภาคีค่ะให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันหารือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาผ่านช่องทางการทูต2คือใช้กลไกระดับอนุภูมิภาคอาศัยกรอบความร่วมมือล้านช้างแม่โขงหรือว่า LMC และคณะกรรมาการแม่น้ำโขงหรือ MRC ค่ะและใช้กลไกระดับภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนบูรณาการการทำงานกลไกทั้งหมดนี้ทำให้เกิดความร่วมมือทุกระดับทั้งสองท่านคะนอกจากแม่น้ำกกสายลวกโขงและสารวินที่เรารายงานมาอย่างต่อเนื่องว่าเจอปัญหาการปนเปื้อนแล้วเวลานี้แม่น้ำกระบุรีของจังหวัดระนองก็เผชิญกับปัญหามลพิษปนเปื้อนข้ามพรมแดนเช่นเดียวกันหลังจากนี้ภาคพลเมืองจะยังติดตามกันต่อว่าคนกระบุรีที่ระนองจะมีความเคลื่อนไหวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
6: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
7: ขอบคุณค่ะมีคำแจ้งเตือนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะคะถึง8จังหวัดเสี่ยงภัยรับมือฝนที่ยังคงตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3สิงหาคมโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำและที่ลาดเชิงเขาที่มีปริมาณฝนสะสมสูงช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่ะทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำมีการประกาศเตือนภัยด่วนค่ะให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่30กรกฎาคมไปจนถึง3สิงหาคมนะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ8จังหวัดภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านเชียงใหม่ลำปางแพร่และอุตรดิตถ์เนื่องจากว่าในช่วง3วันที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของภาคเหนือมีปริมาณฝนตกสะสมมากกว่า150ถึง200มิลลิเมตรแล้วประกอบกับแบบจำลองสภาพอากาศคาดการว่าจะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องจึงเน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาของทั้ง8จังหวัดนั้นระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงเวลานี้และขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
6: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงโจทย์ใหญ่ของระบบโครงสร้างข้าราชการไทยนะครับที่มันซ้ำซ้อนกันจะยุบได้จริงไหมตอบโจทย์กับคุณอุตชัยสอนแก้วครับ
7: และทั้งหมดคือข่าวค่ำค่ะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

สงครามตะวันออกกลางเสี่ยงขยายวงกว้างสหรัฐเปิดฉากถล่มอิหร่านรอบใหม่ซาอุดิอาระเบียผุดแผนสร้างพันธมิตรปกป้องทะเลแดงกลางมาตรา115ประมวลกฎหมายอาญาจอร์เจียเครื่องมือสอบสวนฮลุนโซโลเสียชีวิตความเสี่ยงใหม่เมื่อโมเดล Open AI เจาะระบบภายนอกสำเร็จด้วยตัวเองทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

คุณผู้ชมครับมีความคืบหน้ามีความพยายามที่จะปรับลดโครงสร้างราชการที่หลายคนอาจจะมองว่ามันขยายใหญ่โตจนเกินจำเป็นนะครับรองนาย

0: ายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์ออกมาสื่อสารถึงเรื่องนี้เมื่อวันก่อนครับบอกว่าจะยุบสาขาของหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ไปตั้งสาขาอยู่ในส่วนภูมิภาคเรื่องนี้อาจจะได้ผลดีในหลายแง่มุมนะครับเรื่องของงบประมาณที่ต้องใช้เรื่องของการลดคนที่เกินจำเป็นและเรื่องของภารกิจที่ซ้ำซ้อนไม่แปลกที่หลายคนที่อาจจะเอาใจช่วยเอาใจเชียร์ให้เกิดการปรับโครงสร้างราชการเหล่านี้มานานจะรู้สึกว่านี่เป็นความหวังหนึ่งที่รัฐบาลนี้ให้สัญญาณและให้แสงมาว่าอาจจะเป็นไปได้ในช่วงเวลานี้แต่เรากำลังเจอโจทย์อะไรบ้างมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนมีอุปสรรคหรือเปล่าตอบโจทย์ค่ำคืนนี้เราคุยกับนักรัฐศาสตร์2ท่านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.โอรานถิ่นบางเตียวครับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาและรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะครับที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์โอรานครับ
0: อาจารย์โอรานครับทั้งอาจารย์โอรานและอาจารย์ธนพรแหละเวลาคุยกับผมเรื่องทางวิชาการทางราชการฝ่ายปกครองอะไรก็ตามแต่จะอยากให้มีการปฏิรูปโครงสร้างราชการมานานมากแล้ว
2: ใช่ครับ
0: ปรากฏว่ารอบนี้คุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์ออกมาสื่อสารถึงเรื่องนี้อาจารย์ข้อดีที่จะเกิดขึ้นครับอาจารย์มีอะไรบ้าง
2: ข้อดีแรกก็คือถ้าเกิดว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับเอาจริงเอาจังทำจริงนะครับคุณประกรณ์ทำจริงเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบราชการเราเนี่ยนะครับที่มันใหญ่เถอะทะมันซ้ำซ้อนแล้วก็มันมีปัญหาในการที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนก็ดีศักยภาพการแข่งขันก็ดีรวมไปถึงต้นทุนเรื่องนะครับประชาชนที่ต้องจ่ายภาษีเพื่อมาเป็นสวัสดิการเนี่ยที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยถ้าทำเรื่องนี้ได้มันทำให้อย่างน้อยนะระบบราชการเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคล่องตัวมากขึ้นดูแลประชาชนได้มากขึ้นแล้วก็มันสร้างโอกาสในการแข่งขัน
0: คร
2: ับในส่วนต่อมาคือรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยครับเขาก็ประกาศเรื่องนี้เป็นนโยบายนะครับที่สำคัญในการแถลงที่ผ่านมาถ้าเขาทำได้มันทำให้คะแนนนิยมของเขาที่มันถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องอื่นเนี่ยมันอาจจะกลับมาฟื้นคะแนนนิยมนะครับในส่วนนี้ได้คือเท่ากับว่าถ้าทำเรื่องนี้ได้มันจะได้ทั้งประชาชนได้ราชการได้ทางการเมืองก็ได้คือมันเป็นการตัดสินใจในทางการเมืองที่นะครับทุกฝ่ายสมประโยชน์ร่วมกัน
0: ครับ
2: ผมก็เลยเชียร์มาตลอดว่าเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลทำจริงเนี่ยมันจะเป็นมีคุณูปการกับประเทศมาก
0: แต่ราชการได้ด้วยเหรออาจารย์ไม่ใช่ว่าราชการจะรู้สึกว่าสูญเสียอะไรครับเพราะจะไปปรับลดสาขาเขา
2: ราชการถ้าตั้งหลักว่าเป็นองค์กรในการดูแลสาธารณะดูแลประชาชนนะครับแล้วก็ทำตามภารกิจอันเนี้ยก็ได้นะครับแต่ถ้าไปมองส่วนบุคคลเนี่ยแน่นอนนะครับการปฏิรูปมันทำให้คนบางกลุ่มที่อยู่ในภาวะการซ้ำซ้อนคนบางกลุ่มที่อยู่ในสภาวะที่ไม่มีงานทำสมบูรณ์แบบคนบางกลุ่มที่เข้าไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะครับคอร์รัปชันคนบางกลุ่มที่เข้าไปเพื่อที่จะใช้อภิสิทธิ์ต่างๆเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็ต้องถูกผลักออกไปธรรมชาตินะครับเพราะว่าต้องคงหลักการความเป็นราชการนะครับที่จะต้องนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติเพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนอันนี้ผมคิดว่าราชการได้ในมุมนี
0: ้ประหยัดตังค์ด้วยไหมอาจารย
2: ์ประหยัดครับแน่นอนครับเพราะว่าเวลาที่จะปฏิรูปเนี่ยมันทำให้องค์กรเล็กมีประสิทธิภาพคล่องตัวประหยัดคนนะครับประหยัดงบประมาณแล้วก็สร้างประสิทธิภาพในการดูแลสังคมได้ครับ
0: ครับอาจารย์ธนพรจะมีใครที่ไม่ชอบพอกับข้อดีที่อาจารย์โอรานหยิบยกตัวอย่างมาไหมฮะ
1: มีอยู่แล้วฮะเอาอย่างน้อยถ้าวันนี้ผมเป็นข้าราชการเนี่ยผมก็ไม่ชอบแหละเอาก็กูเคยอยู่สบายอ
0: ่
1: ะทำอะไรก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับไม่งั้นจะมีสำนวนเหรอเช้าสายบ่ายหลับเย็นกลับก่อนนะครับผมไม่ได้บอกว่าวันนี้ทุกกรมทุกกองเป็นแบบนี้แต่สำนวนแบบนี้มันไม่ได้เกิดมาลอย
0: ๆครับ
1: นะครับและเวลาเราคิดถึงหน้าตานะครับส่วนราชการถามว่าถ้ามาตรฐานการทำงานที่อาจารย์โอรานบอกว่องไวรวดเร็วตอบสนองอย่างรวดเร็วอ่ะวันนี้ยังให้รางวัลหน่วยราชการพวกนี้กันยังไม่เลิกเลยทุกปีก็แปลว่าการที่เราให้รางวัลหน่วยที่ทำแบบนี้ได้แปลว่าหน่วยส่วนใหญ่มันยังไม่เป็นแบบนี
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นหน่วยราชการส่วนใหญ่วันนี้ก็ยังเช้าสายบ่ายหลับเย็นกลับก่อนนอกจากนั้นยังโกงอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคนที่เสียประโยชน์นะครับแน่นอนแหละก็คือข้าราชการแล้ววันนี้ผมเรียนก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เวลาเราพูดเรื่องนี้เนี่ยนะฮะในทางวิชาการวันนี้คำว่าข้าราชการเนี่ยมันเป็นแค่ก้อนเดียวแต่วันนี้ศัพท์ที่เขาใช้กันน่ะคุณไปดูในกฎหมายปปช.ก็ได้นะครับเขาใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐครับคำว่าระบบงานของรัฐวันนี้ไม่ได้มีระบบจ้างงานแบบข้าราชการอย่างเดียวนะครับมีระบบจ้างงานแบบกสทช.อ้าวซึ่งอยู่ในองค์กรอิสระองค์กรอิสระแต่ละแห่งมีเดี๋ยวนี้มีองค์การมหาชนอะไรเยอะแยะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเวลาคุณประกรณ์พูดเรื่องปฏิรูประบบราชการเนี่ยเราต้องมองให้ไปถึงพวกนี้ด้วยไม่งั้นคุณประกรณ์แกจะมาพูดทำไมว่าเดี๋ยวแกจะยุบองค์การมหาชนโน่นนี่นั่นเพราะไม่ว่าคุณจะมายังไงใช่ไหมอาจารย์โอรานพวกนี้คือรับเงินเดือนรัฐมันเป็นภาระรายจ่ายประจำ นะครับคุณเป็นผอ

0: ไรกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตนะครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมก็มี
1: ครับ
0: กระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับเพียบเลยอ้าวตำแหน่งไหนบ้างล่ะปศุสัตว์เขตปศุสัตว์จังหวัดมีเขตมีจังหวัดแล้วมีเขตอีก
1: ครับ
0: อย่างนี้เขตทำอะไรอ่ะพัฒนาที่ดินมีพัฒนาที่ดินเขตนะครับมีพัฒนาที่ดินจังหวัดอีกเอามันคืออะไร
1: ครับ
0: แล้วถ้าคุณไปดูนะเรื่องน้ำนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่น้ำวันนี้เนี่ยเราออกพรบน้ำนะครับแล้วก็จัดการบริหารจัดการเป็นองค์รวมใช้ระบบลุ่มน้ำแต่ปรากฏส่วนงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมีตำแหน่งอยู่ในต่างจังหวัดอะไรก็ไม่รู้ที่ผู้ว่าสั่งไม่ได้เต็มประเทศ
1: ครับ
0: แล้วคุณคิดดูนะว่าบริหารจัดการน้ำบ้านเราเนี่ยนะครับมันจะแก้แล้งแก้ท่วมได้ยังไง
1: ครับ
0: นะครับเพราะอะไรครับมันเป็นเบี้ยหัวแตกหมดแล้วพอมีหน่วยงานปุ๊บก็อะไรครับซอยเงินกันสรุปแล้วทำอะไรไม่ได้สักอย่าง
1: อาจารย์โอฬารในแง่ของการบริหารราชการถ้าเกิดว่ายุบสาขาอย่างที่อาจารย์ธนพรยกตัวอย่างเยอะมากเลยนะ
2: ครับ
1: เยอะมากแล้วจะเอาคนเหล่านั้นไปไว้ไหนมากระจุกอยู่ในส่วนกลางทั้งหมดเลย
2: คือจริงๆเรื่องนี้มันในภาษาวิชาการที่เราใช้กันมาเราเรียกว่าสภาพกรมมาธิปไตย
1: กรมมาธิปไตย
2: ก็คือถ้าจำไม่ผิดนะครับ
1: ค
2: นที่ให้นิยามคำนี้ก็คือท่านอาจารย์อเนกเหล่าธรรมนัสก
1: ็
2: คือพยายามที่จะอธิบายระบบราชการนะครับในยุคสมัยของจอมพลสฤษดิ์ที่ใช้ราชการเนี่ยเป็นกลไกในการที่จะต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต
1: ์ครับ
2: แล้วมันมีการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานต่างชาติอเมริกาหลายๆที่สนับสนุนเต็มที่เลยให้สร้างระบบราชการพอสร้างเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้ระบบราชการเหล่านี้นะครับกลไกเหล่านี้พยายามผลักไปอยู่ในต่างจังหวัดก็คือไปในพื้นที่จังหวัดอำเภอไปในพื้นที่ภูมิภาคมันจะเกิดการซับซ้อนการทับซ้อนกันระหว่างราชการส่วนภูมิภาคที่ในกฎหมายจะระบุเพียงแค่จังหวัดนะครับสำนักงานจังหวัดแล้วก็อำเภอแต่ปรากฏว่ามันมีหน่วยงานเหล่านี้นะครับถูกกระจายเข้าไปพอกระจายเข้าไปมันมีทั้งงานนะครับทั้งคนทั้งอำนาจแล้วก็ตัวผู้ว่าเองครับไม่สามารถที่จะควบคุมสั่งการได้ผู้ว่ามีหน้าที่เพียงแค่ประสานเชื่อมร้อยมันก็เลยเกิดขาดเอกภาพมากนะครับเวลาที่ทำงบประมาณก็ทำเป็นระบบไซโล
1: ครับ
2: ครับกองใดกรมใดกรมมันนะครับที่ขึ้นตรงกับกระทรวงของตัวเองไปแบบนี้ปั๊บมันจะเกิดความซ้ำซ้อนทางงบประมาณนะครับและเกิดการซ้ำซ้อนทั้งบุคลากรแล้วก็เกิดการซ้ำซ้อนในภารกิจซึ่งส่งผลกระทบนะครับต่อประชาชนค่อนข้างมากในแง่ที่จะเข้าถึงบริการสาธารณะในแง่การตัดสินใจในแง่การใช้จ่ายงบประมาณถ้าเกิดว่ายุบรวมในถามว่าคนเหล่านี้จะไปไหนก็คือด้านหนึ่งนะราชการในเวลาเขาจะปฏิรูปเนี่ยเขาไม่ตัดใครออกหรอกครับ เขาจะอยู่จนเกษียณแต่แน่นอนว่าภารกิจต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมารวมกันได้ก็จะโยกมาอย่างเช่นเรื่องน้ำเนี่ยสมมติว่าดูในลุ่มน้ำเนี่ยก่อนหน้านี้กระจัดกระจายก็มาอยู่ในคณะกรรมการลุ่มน้ำทั้งหมดเป็นกองเดียวกันเป็นกรมเดียวกันที่อำนาจอาจจะขึ้นตรงกับผู้ว่าหรือว่าขึ้นตรงกับนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็แล้วแต่ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพนะครับเนื้องานเดียวกันวัตถุประสงค์เดียวกันเงินกองเดียวกันนะครับภารกิจเหมือนกันนะครับแล้วก็ประการต่อมาตัวข้าราชการทุกวันนี้มันก็มีหลายลักษณะนะข้าราชการที่เป็นนะครับจนถึง60รับสวัสดิการเต็มก็จะพวกหนึ่งแบบพวกผมก็เป็นพนักงานของรัฐก็คือมีเงินเดือนแต่ไม่มีสวัสดิการยังมีลูกจ้างโครงการยังมีลูกจ้างประจำยังมีลูกจ้างตามภารกิจยังมีลูกจ้างข้าราชการซึ่งเหล่านี้มันก็ต้องมาดูกันทั้งหมดนะครับว่าตอนนี้นะครับอัดความเป็นบุคลากรของรัฐอย่างที่ท่านอาจารย์ธนพรตั้งข้อสังเกตว่าคำว่าคือปปช.ใช้คำนี้แล้วบุคลากรของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับมันคือใครบ้างเพราะเป็นแบบนั้นปั๊บต้องมีมาตรฐานเดียวกันน่ะแต่ตอนนี้มันมีความเหลื่อมล้ำกันมากข้าราชการที่เป็นข้าราชการปกติเกษียณ50เท่า60เท่ากันแต่สวัสดิการต่างกันนะครับสิทธิประโยชน์ต่างกันซึ่งมันก็เกิดความลักลั่นกันในระบบผมก็อยากให้รองประกอบหลังจากปฏิรูปไอ้พวกกรมมาธิปไตยนี้ได้ก็อยากให้ปฏิรูปนะครับหรือว่าทำให้ราชการเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันคือถ้าเป็นพนักงานของรัฐก็เป็นพนักงานของรัฐเหมือนกันเพราะมันจะช่วยลดงบประมาณเรื่องไอ้การดูแลสวัสดิการที่ตอนนี้ร่วมๆจะแสนล้านแล้วครับที่ต้อง
1: ใช้กับอันนี้รวมหมดทั้งค่าตอบแทนและสวัสดิการครับอาจารย์
2: ใช่ครับสวัสดิการอย่างเดียว
1: สวัสดิการอย่างเดียวไม่รวมค่าตอบแทน
2: นี่คือเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าจะทำแบบนี้คนก็ต้องมารวมกันจัดสรรให้เกิดเป็นเอกภาพแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องไอ้กรมมาธิปไตยเนี่ยไอ้หน่วยงานนะครับที่สังกัดกรมกรองต่างๆที่อยู่ในส่วนกลางที่ไปอยู่ในส่วนภูมิภาคก็ต้องมาดูกันเนื้องานเป็นยังไงมารวมกันแล้วก็ทำให้เกิดเอกภาพนะครับ
1: มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับพอยุบสาขามารวมกันที่ส่วนกลางจังหวัดอำเภอตำบลบอกโอ้โหงานหนัก
2: อ๋อไม่ครับก็คือมันต้องจัดใหม่ก็คือตัวจังหวัดยังอยู
1: ่ครับ
2: กับตัวอำเภองานก็ไม่หนักครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมันยังมีองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นปัญหามากเพราะว่าทุกวันนี้องค์

0: กรมปกครองท้องถิ่นเองทำงานทุกอย่างครับ
1: ครับ
0: เพราะสุดท้ายแล้วนะฮะคำสั่งทั้งหมดจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะครับจากพวกกรมาธิปไตยเนี่ยส่งไปที่ท้องถิ่นทั้งหมดนะหน้างานทำงานหนักที่สุดครับ
1: ครับ
0: คือทั้งหมดเนี่ยต้องจับระบบว่าอำเภอจะดูแลยังไงจะรับผิดชอบยังไงจังหวัดจะประสานงานยังไงแล้วสุดท้ายหน้างานปฏิบัติเนี่ยนะครับปฏิบัติยังไงจะต้องจัดนะครับความสำคัญและความสัมพันธ์ของระบบราชการใหม่ทั้งหมดนะ
2: ครับถามทั้งสองท่านเลยฮะเริ่มจากอาจารย์ธนพรถ
1: ้
2: าเกิดว่ารัฐบาลคุณอนุทินโดยคุณประกรณ์ทำได
1: ้ครับผม
2: ปฏิรูปอะไรเรื่องพวกนี้นะ
1: ครับผม
2: ได้แต้มเลยนะ
1: โอ้โหซูเปอร์ฮีโร่คุณอนุทินจะเป็นนายกที่คนไทยทั้งประเทศต้องจดจำ
2: ครับ
1: อาจจะไม่จดจำในวันนี้แต่ผมจะบอกเลยนะครับอีก100ปีคนก็ยังจำชื่ออนุทิน
2: ตอนนี้มีคนจำเรื่องสว.เรื่องเขากระโดด
1: ถูกเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องดีๆไงแล้วผมเชียร์ให้คุณอนุทินทำด้วยแล้วทำให้จริงวันนี้นะครับคุณประกรณ์ประกาศตัวแสดง political view เจตจำนงทางการเมืองที่แน่ๆอันนี้ผมให้แต้มไปครึ่งหนึ่งแล้ว
2: ครับ
1: แต่ต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวดูวิธีปฏิบัตินะครับว่ามันจะออกมาจริงกี่โมงนะครับตอนนี้ให้ความตั้งใจไปแล้วครึ่งหนึ่ง
2: ครับ
1: นะครับแต่ส่วนที่ต้องเรียนท่านนายกเลยนะผมเรียนเลยนะครับเรื่องดีๆอย่างเงี้ยทีมสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยโคตรโอ้โหช้าอึดอัด
2: ครับ
1: ไปตั้งทีมเฉพาะกิจเลยครับเนี่ยเอาคุณต้นเอาอาจารย์โอฬารเนี่ยไปทำเรื่องนี้เฉพาะเรื่องนี้เดียว
2: ผมไม่ได
1: ้แล้วเปล่าฮะแล้วสองท่านนี้นะไม่ต้องไปพูดเรื่องการเมืองนั้นเป็นโฆษกรัฐบาลเขาทำไป
2: ครับ
1: มาพูดเรื่องนี้นะครับเพราะเรื่องนี้ผมบอกว่าคนได้ประโยชน์มีคนเสียประโยชน์มีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทีมสื่อสารเนี่ยมันจึงเป็นทีมที่สำคัญเพราะว่าอะไรครับมันต้องทำความเข้าใจรวมถึงเป็นเวทีในการตอบโต้ในการพูดคุยในการต่อรองนะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยบรรยากาศการเป็นเจ้าของอเจนดานี้มันจะเป็นของคนไทยทั้งชาตินะครับเพราะนั้นคุณอนุทินอย่าช้ารีบตั้งทีมนี้เลยนะครับตั้งเร็วเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์กับคุณอนุทินแล้วทีมนี้เนี่ยนะแล้วงานชิ้นนี้เมื่อกี้คุยกับอาจารย์โอฬารนอกรอบพวกสีส้มเขาชอบบอกว่าอะไรนะฉันนี่เป็นพรรคเดียวที่อะไรนี่จะรื้อโครงสร้าง
2: ปฏิรูป
1: ภูมิใจไทยจะมางองืองอเท้าให้เขาขี่อย่างนี้ได้ยังไงวันนี้ภูมิใจไทย192เสียงขี่มันคืนเลยแล้วเผอบอกกูทำได้ดีกว่าด้วย
2: แต่สิ่งที่เราต่างยอมรับร่วมกันก็คือข้าราชการที่อาจจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มเสียผลประโยชน์ก็คงจะมีพลังมีแรงต้านเหมือนกันใครจะต้านได้แรงกว่ากันระหว่างสีน้ำเงินกับข้าราชการ
0: ตอนเนี้ยพอการไอการแรงต้านมีแน
2: ่
0: การยื้อกันมีแน่แต่ประเด็นนี้ผมคิดว่าคนไทยนะครับข้อนประเทศนะครับเห็นด้วยเพราะมันเห็นปัญหามาอย่างยาวนานแล้วว่าถ้าไม่ปฏิรูปไม่เปลี่ยนโครงสร้างระบบเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยนะครับเสียโอกาสนะครับส่งผลกระทบหลายๆอย่างแรงต้านเนี่ยนะครับถ้ามันสามารถเอาประชาชนเนี่ยนะครับเป็นผนังนะครับกำแพงเหล็กในการที่จะขับเคลื่อนไปร่วมกันเนี่ยนี่สำคัญมาก
2: คนรู้จำกัดมากเลยนะฮะ
0: ถูกต้องครับคือเรื่องนี้อย่างเช่นเรื่องกรมาธิปไตยก็ต้องให้ข้อมูลมันคืออะไรยังไงราชการที่มีปัญหาแบบนี้มันส่งผลกระทบกับประชาชนยังไงรัฐบาลต้องเอาประชาชนมาเป็นนะครับมาเป็นพันธมิตรนะครับในการที่จะสู้กันในเกมปฏิรูปครั้งนี
2: ้
0: เพราะเชื่อว่าคนที่เสียประโยชน์นะครับกับสัดส่วนคนที่ได้เนี่ยผมว่าประเทศเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่าคนที่เสียประโยชน
2: ์เพราะฉะนั้นอาจารย์มองเหมือนกันก็คือถ้าคุณอนุทินและคุณประกรณ์รัฐบาลนี้ทำได้ซูเปอร์ฮีโร่
0: ใช่ครับ
1: แน่นอน
0: เราดูจากประวัติศาสตร์นะคนที่ปฏิรูปราชการเนี่ยชื่อเขาจะอยู่ในประวัติศาสตร์ตลอดนะครับในหลวงราชการที่5ดร.ปรีดีพนมยง
1: ค์
0: คุณทักษิณชินวัต
2: ร
0: ต่อไปก็จะเป็นอนุทินชาญวีรกุล
2: ผมถามทั้งสองท่านอีกรอบนึงแต่ขอเริ่มที่อาจารย์โอฬารก็คือเราพลิกเรื่องของมิติทางการเมืองนอกจากสิ่งที่เขาจะได้อีกสิ่งนึงที่คอการเมืองมักจะวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะใกล้เคียงกันก็คือพรรคภูมิใจไทยดูจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมหรือว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการโดยเฉพาะฝ่ายท้องถิ่นฝ่ายปกครองแบบนี้นะฮะมันจะมีปัญหาอะไรไหมเพราะเขาจะไปรื้อ
0: ไม่มีปัญหาเพราะคือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยทำเนี่ยนะครับผมว่าถ้าทำในภาพรวมเนี่ยมันเป็นการปฏิรูปภาพรวมแต่ถ้ามองในทางการเมืองเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขาทำมาก่อนหน้านี้แหละไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกนะครับเรื่องวาระเลือกตั้งท้องถิ่น
2: ครับ
0: ซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นพวกบ้านใหญ่สองการปลดล็อกที่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหน่วยการปกครองท้องที่เนี่ยก็สามารถที่จะกลับมามีบทบาทสามารถกลับมามีอำนาจได
2: ้ครับ
0: นะครับการตั้งกรรมการอิสระต่างๆนะครับพวกอสมพวกอาสานะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาต่างๆในท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเรื่องนี้ผมว่าภูมิใจไทยเขาทำมานานแล
2: ้
0: วก็คือพูดง่ายๆว่าเรื่องการปฏิรูปราชการที่นี่ไม่กระทบกับฐานอำนาจเขาดีไม่ดีเป็นการกระชับอำนาจนะครับได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในปีกของฝ่ายปกครอง
2: โอ้เป ป็นไปได้นะอาจารย
1: ์อ้าวผม

0: บอกแล้วไงฮะที่อาจารย์โอฬารพูดใครตามมาจริงๆมีรายละเอียดอีกเยอะอาจารย์โอฬารกับผมเนี่ยเรามองตาแล้วก็รู้สิ่งที่ภูมิใจไทยจะได้ก็คือว่าเดิมเนี่ยนะครับเรารู้ว่าอ้าวฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยรอบนี้จะได้อีกทุกกระทรวงนะครับแน่นอนครับคนรุ่นใหม่ข้าราชการรุ่นใหม่ที่เบื่อคุณลุงนะครับคุณอาคนรุ่นผมเนี่ยนะครับที่แหมไม่ทำอะไรเลยนอกจากนั้นยังมีแต่ข่าวอื้อฉาวถ้าไม่โกงนะครับก็ไปคุกคามทางเพศลูกน้อง มีสารพัดกรมนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็แฮปปี้ในเรื่องแบบนี้นะคร
1: ับ
0: เพราะนั้นอาจารย์โอฬารกับผมเนี่ยถึงเชียร์นะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าคุณประกรณ์พูดถึงเรื่องสลายกรมมาธิปไตยเชฟให้มันเล็กลงเนี่ยอันเนี้ยผมกับอาจารย์โอฬารเนี่ยเชียร์แน่ๆขอเพิ่มอีกเรื่องเดียวขอให้ไปเข้มข้นเรื่องการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับเราจะพบว่าเอาผมพูดตรงๆนะงานหลายอย่างซึ่งกรมส่วนกลางคิดว่ากูเท่านั้นที่ทำได้วันนี้ท้องถิ่นทำได้หมดแล้วเมื่อก่อนคุณจำได้ไหมครับคุณหนุ่มละชัยคุณไปทำคนรุ่นอาจารย์โอฬารกับผมเนี่ยทำบัตรประชาชนต้องไปทำที่อำเภอวันนี้ไปทำที่สำนักงานเขตทำที่เทศบาลไม่ถึง5นาทีได้บัตรประชาชนแล้วนี่แหละครับผมบอกว่าต้องกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจเมื่อกี้ที่คุณถามว่าแล้วถ้างานมันน้อยขอโทษนะทำให้มันกระชับแล้วคนจะไปไหนผมบอกคุณก็ถ่ายโอนมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วภาษีบ้านเกิดเมืองนอนรัฐบาลนี้จะทำใช่ไหมอ้าวเพิ่มศักยภาพทางการคลังมันจะได้คู่ขนานกันไปเราก็จะได้บุคลากรดีๆนะครับไปทำงานอยู่ในพื้นที่นะครับที่ประชาชนเนี่ยเขามีสิทธิ์จะเลือกผู้บริหารมันก็เท่ากับเป็นตัวชี้วัดว่าเฮ้ยคุณเป็นผู้บริหารเทศบาลอบต.อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ฟังเสียงประชาชนแล้วคุณก็เอาพันธสัญญามาให้ที่คุณสัญญาเอามาเป็นเกณฑ์ในการทำงานกับข้าราชการของคุณประชาชนก็แฮปปี้ผมเอาตัวเลขสุดท้ายเลยนะภูมิใจไทยเลือกเอาวันนี้จะเอาเจ้าหน้าที่ของรัฐเอาทั้งระบบเอาผมรวมทหารตำรวจด้วยก็ได้ไม่เกิน5ล้านหรือคุณจะเอาคนไทย65ล้านคุณเลือกเอา
1: อาจารย์หมายความว่าถ้าไม่แก้วันนี้พังกันหมด
0: หมายความว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณไปเอาใจแต่ข้าราชการคุณได้แค่5ล้านเสียงแต่65ล้านเขาไม่เอาคุณ
1: ครับ
0: แต่ถ้าวันนี้คุณต้องการ65ล้านเสียงแล้วอยู่ในอำนาจไปอีก40ปีคุณก็ต้องเลือกอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับอย่าไปแค่5ล้านเสียงประเด็นสุดท้ายจริงๆนะครับผมขอพูดนิดนึงระบบอีกระบบนึงซึ่งคุณประกรณ์จะต้องไปดูคือระบบ merit system ในระบบราชการอย่าได้ไปหวังเลยครับว่าอธิบดีจะถือศีล5ผู้ว่าจะถือศีล8
1: ครับ
0: ในความเป็นจริงมันไม่มีผมบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ข้อเสนอสายแรงงานปีก้าวหน้าที่บอกว่าให้ไปรับหลักการใน ILO 87998น่ะคุณประกรณ์เอามาคิดด้วยเพราะถ้ารัฐบาลไทยรับหลักการ ILO ตรงนี้ข้าราชการประจำนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดเนี่ยเขาจะตั้งสหภาพแรงงานได้ครับพอตั้งสหภาพแรงงานได้ไอ้หัวหน้าเลวๆนะครับไอ้อธิบดีเฮงซวยผู้ว่าเลอะเทอะมันไม่กล้านะครับเพราะอะไรเพราะข้าราชการเขารวมตัวกันได้ตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นไอ้จะมาใช้ระบบอะไรนะอุปถัมภ์ระบบพวกกันอะไรกันเนี่ยมันจะลดน้อยลง
1: มันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการตัดสินใจของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมในเมื่อเขามีความสัมพันธ์อาจจะโดยส่วนตัวหรืออะไรก็ตามกับบรรดาข้าราชการ
0: ผมแค่บอกว่าวันนี้ภูมิใจไทยเลือกเอา
1: ครับ
0: นะครับจะเอา5ล้านหรือเอา65ล้านเสียงเท่านั้นนะครับเรื่องนี้เจตจำนงทางการเมืองล้วน
1: ๆครับ
0: เรื่องนี้ผมเรียนเลยนะครับปัจจัยความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เรื่องเทคนิคคุณประกรณ์เป็นนักเทคนิคลงมือทำดีแล้วแต่ตัวละครที่สำคัญที่สุดคือ political will เพราะนั้นถ้าภูมิใจไทยดำรงความมุ่งหมายตรงนี้แบบอาจารย์โอฬารว่า คนไม่ใช่ผมคนเดียวนะ
1: ครับ
0: คนไทย65ล้านปรบมือหมดเลือกเอา
1: อาจารย์โอฬารตอนนี้ในทางการเมืองนะครับในทางโครงสร้างราชการคนบอกว่าโอ้มันมีปัญหาหมักหมมกันมาเป็นไม่รู้กี่สิบปีแล้วเหมือนกับว่ามันฝีมันจะมาแตกเอารัฐบาลนี้พอดีโดนมัดมือชกไม่ทำก็ไม่ได้แล้วถ้าทำต้องทำให้สำเร็จด้วย
2: ใช่ครับ
1: มันมีหลายเรื่องทีเดียวแล้วก็เรื่องของการเงินการคลังอีก
2: ครับ
1: ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวไหมไอ้เรื่องของการปฏิรูปราชการเนี
2: ่
1: ย
2: ได้นกหลายตัวเลยครับก็คือประเทศได้ประชาชนได้ตัวรัฐบาลก็ได้ในทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยก็ได้คะแนนนิยมเรื่องนี
1: ้เป็นคุณอุปการของเขา
2: ตรงแล้วก็มันสามารถที่จะทำเป็นรถแมพว่าเรื่องการปฏิรูปเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เสร็จภายในระยะเวลาสั้นมันเป็นรถแมพเพื่อที่จะบอกว่าถ้าสมัยหน้าเลือกพรรคภูมิใจไทยกระบวนการขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับจะทำอะไรบ้างเพื่อที่ทำให้ราชการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ันนี้สำคัญเลยก็คือมันทำให้รู้สึกว่าพรรคภูมิใจไทยยังมีฟังก์ชัน

0: ยังมีบทบาทที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่ออันนี้คือเป็นการหาเสียงทางการเมืองระยะยาว
1: จำเป็นต้องถึงขั้นปฏิรูปค่าตอบแทนหรือว่าสวัสดิการของข้าราชการด้วยไหมครับ
0: ส่วนตัวผมคิดว่ามันถึงเวลาละที่จะทำให้บุคลากรของรัฐมีมาตรฐานเดียวกันหรือตอนนี้มันมีหลายลักษณะที่มันมีความเหลื่อมล้ำกันมากแล้วมันก็เป็นภาระกับประชาชนที่จ่ายภาษี
1: ค
0: ือเราจ่ายภาษีส่วนหนึ่งเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนหนึ่งก็กลายเป็นสวัสดิการซึ่งมันเกิดความเหลื่อมล้ำและมันก็เป็นเหตุให้คนที่ต้องเข้าสู่อำนาจกลไกรัฐหรือว่าราชการเนี่ยใช้วิธีการที่เราเห็นการโกงข้อสอบอะไรเงี้ยเราต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำก็คือทำให้กระบวนการการเข้าไปเนี่ยมันมีมาตรฐานประการต่อมาเรื่องมาตรฐานสวัสดิการต้องเสมอหน้ากันนะครับทุกคนเป็นบุคลากรของรัฐเนี่ยนะครับสิทธิต่างๆต้องเท่ากันหรือถ้าไม่ได้ต้องไม่ได้เหมือนกัน
1: คือตอนนี้ถ้าเราตีว่าข้าราชการได้เต็ม
0: ใน
1: แง่ของสวัสดิการพนักงานรัฐ
0: ใช่มันก็ไม่ได้
1: ไม่เท่า
0: คือเหมือนเช่นพนักงานของรัฐพนักงานมหาวิทยาลัยพวกลูกจ้างนะครับหรือว่าพวกครับเจ้าหน้าที่โครงการพวกเนี้ยเขาก็ทำงานให้รัฐแต่ปรากฏว่าสถานะความเป็นบุคลากรของรัฐไม่เสมอหน้ากันนี่เป็นโอกาสที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดความเสมอหน้ากันนะครับแล้วมันทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเงินภาษีที่เราจ่ายไปนะครับมันก็สมน้ำสมเนื้อที่จ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการและข้าราชการก็ทำหน้าที่เต็มที่ทุกคนก็ได้ประโยชน์ทางการเมืองก็ได้ประโยชน
1: ์เพิ่มส่วนที่น้อยกว่าให
0: ้
1: เท่ากันหรือดึงข้างบนลงมา
0: ดึงข้างบนลงมา
1: ดึงลงมา
0: ดึงลงมานะครับแล้วก็มันทำให้ภาระของประชาชนที่จ่ายภาษีเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเราจ่ายมันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นธรรมกับเราด้วยไม่ใช่ว่าเราจ่ายเต็มที่แต่เพื่อให้กับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นข้าราชการได้อภิสิทธิ์มากกว่าคนที่จ่าย
1: ซึ่งไอ้ดึงลงมาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ป่ะอาจารย์
0: นี่แหละคือต้องเอาประชาชนมาเป็นเพื่อน
2: นี่ไงเจตจำนงทางการเมืองไงผมจะบอกให้นะครับการปฏิรูปการบริหารของรัฐไม่เคยมียุคสมัยง่าย
1: ครับ
2: แล้วแต่ละครั้งที่ทำอาจารย์โอรานก็ทราบดีล้วนแต่มีเงื่อนไขที่เราถอยไม่ได้ทั้งนั้น2 4 3 5เราตั้งกระทรวง12กระทรวงตอนนั้นลัทธิล่าอาณานิคม
1: ครับ
2: ถ้าเราไม่ทำนะโอ้โหผมไม่อยากพูดเลยหัวเมืองต่างๆเนี่ยหลุดหมด
1: ครับ
2: เพราะนั้นวันนี้อย่าได้ขอโทษนะอย่าได้มาอ้างว่าเฮ้ยตอนนี้อะไรนะยังดิ้นได้บอกเฮ้ยก่อนหน้านี้นะก็ถูกบีบอย่างนี้แหละ
1: ครับ
2: มันถึงสำเร็จเพราะนั้นอยู่ที่เจตจำนงทางการเมือง
1: ครับ
2: ไม่มีงานง่ายถ้าอยากได้แต้มเยอะอยากได้ชื่อเป็นตำนานนะครับป๋าเปรมชื่อเป็นตำนานเพราะอะไรอีเซิร์นซีบอร์ดคุณว่าง่ายเหรอไม่ง่ายครับแต่ชื่อนี้จดจำจนถึงวันนี้ไหมนะครับคุณอนุทินอยากเป็นตำนานอย่างนั้นไห
1: ม
2: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมนะครับเรียนกับคุณประกรณ์ก่อนเลยคุณประกรณ์อย่าโลกสวย
1: ครับ
2: เพราะว่าเมื่อวันที่14กรกฎาคมเนี่ยครม.เพิ่งมีมติแยกกระทรวงเอากระทรวงงานด้านท่องเที่ยวไปอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ตั้งกระทรวงกีฬาเผลอแผบเดียวยังไม่ทันไรเนี่ยนะครับมีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งกลมๆหนึ่งนะครับซึ่งอยู่กระทรวงท่องเที่ยวคิดจะเบี้ยวไม่ไปกระทรวงวัฒนธรร
1: ม
2: นะครับเพราะไปแล้วกูไม่รู้ผมไม่รู้มีประโยชน์อะไรอยู่ที่กระทรวงท่องเที่ยวแต่ครม.สั่งให้ไปไม่ไปแถมยังสู้อีกไปดัดแปลงกรมตัวเองจะสถาปนากรมใหม่ชื่อกรมอุตสาหกรรมการกีฬานะครับเนี่ยผมไม่อยากพูดเลยว่าใครสั่งประชุมเอาชัดๆตามเอกสารนี้เลยเนี่ยนะครับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมหารือปรับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวพิจารณาถ่ายโอนภารกิจด้านท่องเที่ยวไปยังหน่วยงานอื่นที่มีความพร้อมและปรับปรุงบทบาทกรมการท่องเที่ยวให้เป็นกรมพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมกีฬา
1: ครับ
2: แค่ไอเดียก็ซ้ำซ้อนแล้วผมไม่ได้บอกว่าใครดีไม่ดีแต่เตือนคุณประกรณ์ว่านี่คือแรงต้านในระบบราชการที่เกิดจากมติครม.เร็วๆนี้เองคุณประกรณ์ไปคิดเอาจะย้ายใครใครไม่ให้ความร่วมมือผมไม่ต้องชี
1: ้
2: แต่นี่คือรูปธรรมให้เห็นว่านี่คือแรงต้านและนี่คือความจะเป็นว่าถ้าลำตีกีฬาหรือว่าท่านนะเอาถ้าท่านนายกลำตรีไม่สร้างเรื่องนี้ให้เป็นฉันทามติของสังคมสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่สำเร็จนะครับเพราะท่านจะเจอแบบนี้จะเจอแรงต้านจาก5ล้านคนขณะที่65ล้านคนนะพร้อมจะหนุนท่านแต่กลายเป็นว่าท่านไม่เอาเขามาเป็นแนวร่วมมันน่าเสียดาย
1: อาจารย์จ้าบอกว่าคุณประกรณ์มี political view แล้ว
2: ครับ
1: เขาต้องการเครื่องมืออะไรเพิ่มจากนายกไหมอาจารย
0: ์คือตอนนี้ต้องการนายกให้คือสนับสนุนนะครับไอ้พวกกำลังเต็มที่อ่ะคือทรัพยากรที่ให้ไปอ่ะไฟเขียวให้ทำสนับสนุนในเชิงนโยบายนะครับมีเจตจำนงร่วมนะครับมีมวลชนนะครับประชาชนร่วมเนี่ยเรื่องนี้ผมว่าไปได้คือธรรมชาตินะคือถ้าย้อนกลับไปในปีที่

0: อาจารย์นะครับธนพลยกตัวอย่างเรื่องปี2435ในสมัยนั้นด้วยครับรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ท่านนะครับก็จังเจอแรงต้านจากกลุ่มขุนนางตระกูลบุญนาคที่เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงมากในโครงสร้างราชการแบบเดิมในหลวงการที่5ก็ใช้เวลานะครับหลาย10ปีในการสู้เพื่อที่จะปฏิรูปราชการแบบใหม่เช่นเดียวกันนะตอนนี้ผมคิดว่าราชการจำนวนหนึ่งนะที่เขากลัวเสียอำนาจเสียประโยชน์เนี่ยเขาจะมาเป็นกลุ่มที่ต่อต้านนะครับคุณประกรณ์และท่านนายกอนุทินแต่ถ้าทั้งสองท่านเนี่ยจับมือกันแล้วเอาประชาชนมาเป็นพวกเป็นธรรมิตรเนี่ยสู้กลับเนี่ยผมคิดว่านะครับมันเป็นประโยชน์กับประชาชนมันเป็นประโยชน์กับประเทศมันไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้นะครับเอาประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เอาประโยชน์ของประเทศเป็นตัวตั้งสู้กับกลุ่มผลประโยชน์นะครับส่วนน้อยในระบบราชการเนี่ยเพื่อที่จะรักษาประโยชน์ตัวเองเนี่ยผมคิดว่าเลือกนะครับผมเจอส่วนใหญ่คุ้มกว่า
1: ครับฟังดูแล้วการปฏิรูป
2: เนี่ยผมยังเป็นห่วงรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวอยู่เลยเนี่ยบอกท่านรู้หรือเปล่าเนี่ยว
1: ่าแบ่งกรมแบ่งกองน
2: ี่เอ้าท่านรู้หรือเปล่าเนี่ยเอกสารเนี่ยเอาท่านรู้หรือเปล่าว่าเขาเขียนกันว่ายังไงเนี่ยอยู่ที่กระทรวงอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู้ได้เหรอ
2: คือผมแฟกับท่านนะเพราะว่าอะไรเพราะท่านเนี่ยมาจากประชาชนนะครับเดี๋ยวก็จะมีอะไรล่ะอาจารย์สุวิชาไปทำโพลมาเดี๋ยวท่านไม่ผ่านเกณฑ์ขึ้นมาเดี๋ยวเก้าอี้หายเอ้าผมก็เอามาบอกก่อนไงเพราะนายกในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาเดินหน้ารองประกรณ์เขาชัดเจนว่าเขาเดินหน้าเพราะนั้นคนที่คุมระดับนโยบายในแต่ละกระทรวงเนี่ยก็ต้องไปบอกข้าราชการว่าเฮ้ยมึงอย่าแตกแถวอย่าเบี้ยวอย่าเหลี่ยมนะครับไปเอาคำที่ซ้อตายมานะนะครับอะไรนะเหลี่ยมนักก็ตัดทิ้งนะครับโตแล้วไม่ต้องซับซ้อน
1: เขาลบไปแล้วนะ
2: ผมจะบอกว่าจะอะไรก็แล้วแต่คำนี้ใช้ได้ไงนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเหลี่ยมนัก
1: ครับ
2: ข้าราชการมาเล่นเหลี่ยมอย่างนี้ต้องตัดทิ้งครับเลือกเอาครับจะเอา5ล้านเสียง
1: ครับ
2: นะครับหรือจะเอา65ล้านเสียง
1: เลือกเราดูว่าบรรดาผู้ที่มีอำนาจจะลบเหลี่ยมนี้ยังไง
2: ใช่
1: ขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่าน
2: ครับผม
3: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับเราคุยกันมาครึ่งชั่วโมงเราได้รู้เลยว่าการปฏิรูปราชการในอดีตจนถึงวันนี้ไม่มีครั้งไหนง่ายครับเดี๋ยวรอติดตามกันอยู่ว่าผู้ที่มีอำนาจณปัจจุบันนี้จะเข้มข้นจริงจังมากน้อยขนาดไหนตรงใจกับภาคประชาชนที่คาดหวังหรือเปล่าวันนี้หมดเวลาของตอบโจทย์นะครับพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
4: คุยให้คิดยังเจอกันที่เดิมนะครับไทย PBS
5: 3ทุ่มเวลาดีก่อนนอนต้องฟัง3ท่านนี้ครับ
6: แล้วผมจะพูดอะไรล่ะครับเนี่ย
5: คำว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันไปโยงกับหลายเรื่อง
6: ผมว่าเปลี่ยนพิธีกร
4: เรื่องเปลี่ยน
6: แล้วคุณพอมีเบาะแสไหม
4: ก็พอจะพอรู้แต่ว่าถ้ารู้นะผมขี้เกียจไปกินกาแฟที่อื่น
6: แล้วพบกับเรา3คนเข้มข้นทุกวันศุกร์กับคุยให้คิดทางไทย BBS ครับ

0: จับตาสงครามตะวันออกกลางขยายวงสหรัฐเปิดฉากถล่มอิหร่านรอบใหม่อิหร่านโต้กลับอ้างทำลาย F-35 ของสหรัฐในจอร์แดนยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้กลางมาตรา115ประมวลกฎหมายอาญาจอร์เจียเครื่องมือสอบสวนฮาลุนโซโลเสียชีวิตความเสี่ยงใหม่เมื่อโมเดล OpenAI เจาะระบบภายนอกสำเร็จด้วยตัวเองทันโลก Scientech กับเทรนด์ขนส่งอวกาศด้วยจรวด Reusable นำกลับมาใช้ใหม่ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพ
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับวันนี้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นแตะ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลรับความตึงเครียดระลอกใหม่นะครับหลังจากสงครามดูเหมือนจะมีแนวโน้มดึงเอาหลายประเทศมาเข้าร่วมไล่เรียงกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่รายการของเรารายงานไปสหรัฐและซาอุดิอาระเบียจับมือกันอย่างเปิดเผยในการโจมตีฐานที่มั่นของกองกำลังชีอะ PMF ในอิรักส่วนกองกำลัง IRGC ก็โจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนนำมาสู่การเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่ช่วงเช้าวันนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมได้เผยภาพการโจมตีเป้าหมายหลายจุดทางตอนใต้ของอิหร่าน

0: ส่วนนี้เป็นคลิปวิดีโอบันทึกนาทีระเบิดบนเกาะเกชทางตอนใต้ของอิหร่านนะครับการโจมตีครั้งนี้ทำให้อาคารที่พักอาศัยได้รับความเสียหายมีสามีภรรยารวมทั้งลูกวัย2ปีเสียชีวิตจากการโจมตีกองกำลัง IRGC โต้กลับด้วยการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลพุ่งเป้าโจมตีฐานทัพอากาศอัลอัสร็อกในจอร์แดนฐานประจำการเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ของสหรัฐสามารถทำลายเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้จำนวน3ลำและได้รับความเสียหายอีก3ลำนะครับเจ้าหน้าที่เทคนิคและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเสียชีวิตแต่สหรัฐและจอร์แดนยังไม่ได้ยืนยันในประเด็นดังกล่าวคุณผู้ชมครับปัจจุบันมี20ประเทศทั่วโลกที่ประจำการเครื่องบินรุ่นนี้ซึ่งมีราคาเฉลี่ยลำละประมาณ80ไปจนถึง110ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่อิสราเอลเป็นประเทศในตะวันออกกลางเพียงประเทศเดียวที่ครอบครองเครื่องบินรุ่น F-35A จำนวนทั้งหมด75ลำครับแต่สำหรับ F-35A ของอิสราเอลเป็นรุ่นดัดแปลงพิเศษที่มีชื่อว่า F-35IRD นะครับใช้เทคโนโลยีที่ผลิตและพัฒนาในอิสราเอลโดยเฉพาะครับแต่การปะทะกันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในประเทศกลุ่มอ่าวเท่านั้นครับหลังจากมีโดรนไม่ทราบฝ่ายไปพุ่งชนเรือบรรทุกก๊าซ2ลำติดธงสหรัฐบริเวณเมืองท่าชายฝั่งของอียิปต์ครับวิดีโอบันทึกภาพเหตุไฟไหม้บริเวณท่าเรือดาเมต้าบนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนเหนือของอียิปต์กระทรวงปิโตรเลียมอียิปต์ยืนยันเหตุไฟไหม้ดังกล่าวนะครับระบุว่าเกิดจากโดรนไม่ทราบฝ่ายที่พุ่งชนเรือบรรทุกก๊าซทั้ง2ลำวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดคุยกับสื่อมวลชนเลี่ยงไม่ตอบคำถามในประเด็นนี้แต่ก็ย้ำถึงการเดินหน้าโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงต่อไป
1: On the attack, the drone attack on the LNG tanker off of Egypt. What can you tell us about that? And is there any indication it's Iran related? Does it represent?
2: Well, let me give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same.But it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it. But, you know, they tried shooting it last night. So we had five rockets shot going 8,500 miles an hour. And all five rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot. So it's our turn.And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
0: มาถึงตรงนี้เรากำลังเห็นอะไรสงครามเริ่มขยายวงจากทะเลแดงไปถึงทะเลแคสเปียนทางตอนเหนือของอิหร่านมันทับซ้อนกับความขัดแย้งในสงครามรัสเซียยูเครนนะครับซาอุดิอาระเบียอาจจะถูกดึงเข้าร่วมวงสงครามในครั้งนี้ด้วยหลังจากเปิดหน้าถล่มกองกำลัง PMF ในอิรักเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันรอยเตอร์สก็รายงานว่าซาอุดิอาระเบียพยายามผลักดันการจัดตั้งพันธมิตรนานาชาติเพื่อปกป้องทะเลแดงจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีในเยเมนที่ประกาศปิดล้อมทางทะเลซาอุดิอาระเบียจนนำไปสู่การโจมตีตอบโต้กันในช่วงสัปดาห์นี้ขณะที่การเปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ของสหรัฐก็กำลังสร้างความกังวลต่อเจ้าหน้าที่สหรัฐเองเกี่ยวกับการซ้ำเติมปัญหาอาวุธร้อยหรอครับเนื่องจาก Patriot ตอนนี้ลดลงจาก 2,330 ลูกเหลือ759ถึง827ลูกขณะที่ Start ลดลงจาก452ลูกเหลือ234ถึง278ลูกนี่เป็นการประเมินของสถาบันคลังสมองในสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งรายงานพิเศษของ Reuters ก็ระบุว่าอิหร่านก็กำลังจะได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบประทับบ่าจากจีนล็อตแรกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจากทั้งหมด400ชุดครับการจัดซื้อครั้งนี้มีมูลค่าประมาณ60ถึง70ล้านดอลลาร์สหรัฐหนังสือสัญญาครอบคลุมการจัดซื้อระบบอาวุธดังกล่าวขีปนาวุธ QW12 และ FN16 ที่ผลิตในจีนด้วยภายใต้ข้อตกลงนี้การสมมอบอาวุธล็อตแรกก็จะเริ่มจากเมืองอุรุมฉีในเขตปกครองตนเองซินเจียง

0: อีกูของจีนลำเลียงผ่านปากีสถานมุ่งหน้าไปยังจุดหมายในอิหร่านนะครับความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นอะไรคุณผู้ชมลองนึกภาพครับมันกำลังเห็นการผนึกกำลังมากขึ้นของอิหร่านรัสเซียจีนรวมทั้งเกาหลีเหนือด้วยอิหร่านและเกาหลีเหนือสนับสนุนด้านการทหารให้รัสเซียขณะเดียวกันจีนและรัสเซียก็สนับสนุนด้านการทูตให้อิหร่านนะครับเราพูดถึงระดับรัฐไปแล้วประชาชนในอิหร่านว่าอย่างไรชาวอิหร่านส่วนใหญ่ยังไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจในสหรัฐนะครับหลังจากสงครามตลอด5เดือนที่ผ่านมาเริ่มส่งผลกระทบต่อปากท้องของพวกเขา
1: یش از جنگ رو دوست نداره همه دوست داریم تو آسایش و رفاه و اینا بتونیم زندگیمون رو بچرخونیم بعد واقعا سخت شده الان من خودم دارم کار میکنم شرایط همه رو میدونم با اینکه کار مال خودم میدارم کسب درآمد میکنم ولی بازم خیلی سخت شده شرایط برام
2: افتضاح افتضاح
3: از چه نظر افتضاح؟
2: از همه لحظ من یه گوشی نمیتونم بخرم گوشی من رفته شکوندم شده چند 75 میلیون تومان من چند گرفتم 16 میلیون تومان
0: และท่ามกลางความโศกเศร้าจากการเสียชีวิตของฮลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยมาตรา115ของประมวลกฎหมายอาญาจอร์เจียกำลังถูกพูดถึงเป็นวงกว้างในสังคมไทยถูกนำมาเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ชาวไทยคนนี้ด้วยนะครับท่านโลกกับไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลและค้นหากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวกับการใช้มาตรา115ในอดีตครับ
4: กระทรวงมหาดไทยจอร์เจียเปิดกระบวนการสอบสวนภายใต้มาตรา115ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเกี่ยวข้องกับการยุยงให้ปลิดชีพตัวเองข้อความส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ของจอร์เจียทูเดย์นำไปสู่ข้อถกเถียงเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนโซโลหรือบวรทัตเปงสุขยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยหลังจากพบร่างที่โรงแรมในกรุงทบิลิซีข้อมูลเกี่ยวกับมาตรา115ของประมวลกฎหมายอาญาปรากฏบนเว็บไซต์ของสภายุโรประบุว่ามาตรา115การยุยงให้ฆ่าตัวตายวรรคหนึ่งผู้ใดกระทำการยุยงให้บุคคลฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายด้วยการข่มขู่การปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อผู้เสียหายการดูหมิ่นเกียรติหรือศักดิ์ศรีของผู้เสียหายต้องระวางโทษจำคุก 2-4 ปีศาลอาจสั่งจำกัดสิทธิเกี่ยวข้องกับการครอบครองหรือใช้อาวุธหรือไม่ก็ได้วรรค2หากการกระทำตามวรรค1เป็นการกระทำที่มีมูลเหตุจากอัตลักษณ์ทางเพศของผู้เสียหายหรือเป็นการกระทำซ้ำต้องระวางโทษจำคุก 3-6 ปีศาลอาจสั่งจำกัดสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองหรือใช้อาวุธหรือไม่ก็ได้แต่การเปิดกระบวนการสอบสวนภายใต้มาตรานี้ไม่ได้หมายถึงการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเสมอไปข้อมูลจาก Civil Georgia เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ระบุว่าตามปกติมาตราดังกล่าวมักจะถูกใช้เป็นฐานในการเปิดการสอบสวนเมื่อมีผู้เสียชีวิตในกรณีที่สาเหตุการเสียชีวิตไม่ชัดเจนหรือมีพฤติการน่าสงสัยความเคลื่อนไหวในครั้งนี้จึงยังไม่ใช่ข้อสรุปของเจ้าหน้าที่แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสอบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวิตต่อไปกระทรวงมหาดไทยจอร์เจียเคยเปิดกระบวนการสอบสวนภายใต้มาตรา115หลายครั้งสะท้อนให้เห็นจากการสอบสวนการเสียชีวิตของชาวต่างชาติที่จมน้ำทางตะวันตกของจอร์เจียเมื่อปี2024หรือการสอบสวนการเสียชีวิตของชาวต่างชาติที่ถูกงูกัดเมื่อปี2024
0: แวดวงเทคโนโลยีมีประเด็นถกเถียงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากโมเดล AI ของบริษัท OpenAI หนีออกจากระบบปิดของบริษัทและไปแฮกระบบของบริษัทอื่นด้วยตัวเองคุณสุขสดชื่นพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยนำมาสู่คำถามว่าตอนนี้มนุษย์ยังควบคุม AI ได้อยู่หรือเปล่าครับ
5: ใช่แล้วครับถ้าถามว่าน่ากังวลขนาดไหนต้องบอกว่าน่ากังวลถึงขั้นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งในผู้สนับสนุนเทคโนโลยี AI เบอร์ต้นๆของสหรัฐยังออกมาระบุเองว่ากำลังพิจารณาการควบคุม AI เพิ่มเติมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการเปิดเผยกันครับว่าโมเดล AI ของบริษัท OpenAI สามารถหลบหนีออกจากระบบทดสอบและเข้าไปแฮกบริษัทอีกแห่งได้สำเร็จโดยไร้การควบคุมของมนุษย์ครับ นี่อาจจะเป็นครั้งแรก

0: นะครับที่โลกได้เห็น AI agent ซึ่งสามารถวางแผนปรับตัวและดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยแทบไม่ต้องอาศัยมนุษย์กระทำในลักษณะที่น่าเป็นห่วงในแบบนี้ครับก่อนอื่นเลยเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกันก่อนครับเมื่อวันที่9กรกฎาคมระหว่างการทดสอบภายในของ OpenAI นักวิจัยให้ AI ของบริษัทรุ่นที่ทรงพลังที่สุด2ตัวแก้ปัญหาช่องโหว่ซอฟต์แวร์ภายในระบบปิดที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตพร้อมลดมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัยลงเพื่อทดสอบขีดความสามารถครับแต่แทนที่จะทำงานตามเงื่อนไขที่เหมาะสม AI ทั้ง2กลับพยายามหาทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนพบช่องโหว่ของระบบทดสอบและใช้ช่องโหว่นั้นหนีออกจากระบบปิดครับจากนั้น AI ย้ายผ่านคอมพิวเตอร์หลายเครื่องจนสามารถเข้าถึงระบบที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเข้าไปแฮกระบบของ Hugging Face บริษัทผู้ให้บริการคลังโมเดลและเครื่องมือ AI ซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบของ OpenAI ครับ AI ทั้ง2สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ที่ได้รับการมอบหมายก่อนย้อนกลับมายังระบบเดิมและส่งคำตอบให้ผู้วิจัยครับฟังมาขนาดนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วแชทบอทที่เราคุยกันทุกวันนี้ทำแบบนี้ได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่นะครับเพราะ AI ที่ถูกทดสอบในลักษณะนี้ถูกเรียกว่า Agentic AI ต่างจาก Generative AI ที่เราคุ้นเคยครับเรามาดูความแตกต่างกันนะครับ Generative AI จะทำหน้าที่สร้างข้อความหรือรูปภาพตามคำสั่งที่ผู้ใช้งานสั่งแต่ Agentic AI สามารถตัดสินใจวางแผนและลงมือดำเนินการหลายขั้นตอนด้วยตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดครับพูดง่ายๆนะครับก็คือ Agentic AI จะมีความสามารถในการดำเนินการได้อย่างอิสระครับยกตัวอย่างนะครับถ้าว่าเราบอก AI ว่าให้ช่วยหาเที่ยวบินที่ถูกที่สุดให้หน่อย Generative AI จะเพียงแสดงรายการเที่ยวบินให้เราเลือกจากการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตขณะที่ Agentic AI จะพยายามเพื่อเปรียบเทียบราคาตรวจสอบให้ตรงกับงบประมาณและความต้องการของผู้ใช้งานและถ้าหากว่าเราอนุญาตก็สามารถที่จะตัดสินใจและจองตั๋วให้เราได้ทันทีครับผู้เชี่ยวชาญมองว่าความน่ากังวลของ Agentic AI คือการตัดสินใจที่ขาดจริยธรรมอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงและขัดกับเจตนาของผู้ใช้งานถ้าหากว่าไม่มีการกำกับดูแลที่เหมาะสมครับ
1: แต่อันนี้มันพิสดารตรงที่ว่าเราไปให้มันทำโจทย์ที่สลับซับซ้อนมามันก็ใช้วิธีการโซลโจทย์แต่ด้วยความฉลาดของโมเดลมันอ่ะเวลามาโซลโจทย์เนี่ยเราไม่ได้ปิดกั้นมันนี่เราไม่ได้อินสตรักมันนี่ไม่ได้กาดเร็วบอกว่าเฮ้ยห้ามโกงนะเว้ยห้ามไปเขาทำตอบมาเราไม่ได้ห้ามไงพอไอ้กลไกการควบคุมเนี่ยมันต่ำเนี่ยมันก็คิดว่าเออมันไม่ได้ห้ามมันก็ลอง find a way through ไหมนี่คือสิ่งที่ AI มันไม่มีจริยธรรมถูกไหมใช่ไหมอ่ะสมมติว่า AI มาขับรถเราอัตโนมัติคาร์เรานั่งมันสบายมันมาเจอจุดเกิดอุบัติเหตุมันเจอผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ทางซ้ายคนแก่นะข้างขวาเป็นเด็กแต่ถ้าเกิดไปทางนี่คือตกเหวเลยมันใกล้คุณเลือก3อันว่าคุณจะมันก็ต้องปล่อยการคอนโทรลของคุณให้คุณมาควบคุมรถใช่ไหมเขาเรียก human in the loop คือคุณเนี่ยเป็นคนไฟนอลจะชนคนแก่หรือชนเด็กหรือคุณจะยอมตายแล้วสองคนนั้นรอดอะไรเงี้ยแต่ในโลก agentic AI ไม่ใช่โลกอย่างไรคือมันตัดสินใจเลย
0: แม้ว่าแซมอัลต์แมน CEO ของบริษัท OpenAI ครับจะมองว่า AI ที่มีความสามารถสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจะสามารถสร้างประโยชน์ต่อโลกได้แต่เหตุการณ์ในลักษณะนี้ก็ยิ่งสร้างความกังวลครับว่า AI ที่สามารถตัดสินใจและลงมือทำได้เองเลยอาจหลุดจากการควบคุมในอนาคตครับขณะเดียวกันนะครับ Statista เคยคาดการเอาไว้ครับว่ามูลค่าตลาดของ Agentic AI จะเติบโตจาก 5,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน2ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมาเป็น 47,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2030ครับโดยหลังจากที่ OpenAI เปิดเผยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุว่ากำลังพิจารณามาตรการควบคุม AI และสภาคองเกรสของสหรัฐก็เคยมีการเสนอร่างกฎหมายให้ผู้พัฒนา AI ติดตั้งสิ่งที่เรียกว่า Kill Switch เพื่อให้สามารถปิดการทำงานได้ทันทีถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่กรณีที่ AI ลุกฮือขึ้นมาและกลายเป็นภัยกับโลกมนุษย์แต่เป็นเพียงแค่ความผิดพลาดในการตั้งค่าระบบทดสอบของ OpenAI เองที่เปิดช่องทางให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับแต่คุณพงษ์สทัศน์ครับเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะครับก็สะท้อนให้เราเห็นว่าการพัฒนา Agentic AI ต่อไปก็อาจกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตครับ
2: ล่าสุดทางผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้บริหารบริษัท AI กว่า 1,000 คนก็ลงนามเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐมีมาตรการกลไกบางอย่างในการควบคุมด้วยหากจำเป็นในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณคุณสุขสดชื่นครับสลับไปดูอีกหนึ่งสมรภูมิร้อนสมรภูมิรัสเซียยูเครนนะครับยังคงเกิดการปะทะกันอย่างต่อเนื่องซุ่มเสี่ยงจะขยายวงสู่ประเทศใกล้เคียงในแถบยุโรปเหนือด้วยครับ

0: เสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศเหนือน่านฟ้ายูเครนสะท้อนให้เห็นว่าสงครามในครั้งนี้ยังไม่มีแนวโน้มยุติลงนะครับภาพของประชาชนไปใช้สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสถานที่หลบภัยกลายเป็นภาพชินตาของคนทั่วโลกตลอด5ปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันยูเครนก็โต้กลับพุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหวังจะตัดท่อน้ำเลี้ยงขนาดใหญ่ต่อเศรษฐกิจประเทศกลุ่มบอลติกได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราดูจากแผนที่นี้นะครับเมื่อโดรนทางการทหารรุกล้ำเข้าสู่น่านฟ้าบ่อยครั้งมากขึ้นสร้างความกังวลถึงการขยายขอบเขตของสงครามไปยังแนวชายแดนทางตอนเหนือของนาโต้ประชิดรัสเซียยูเครนก็โจมตีท่าเรือขนส่งน้ำมันรัสเซียในทะเลบอลติกทำให้โดรนบางลำพลาดเป้าหลุดเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านก็มีขณะเดียวกันประเทศในกลุ่มบอลติกเผชิญความเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานถี่ขึ้นประธานาธิบดีลิทัวเนียให้สัมภาษณ์สำนักข่าว BNS เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาว่ารัสเซียกำลังวางแผนก่อเหตุโจมตีบนแผ่นดินของลิทัวเนีย
1: Kalbama apie kinetinio pobūdžio neplataus masto, bet vis dėlto tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus. Tai gali būti tiesiog visokiausio pobūdžio priemonės, kuriomis siekiama fiziškai pakenkti kritinei infrastruktūrai.
0: ขณะที่โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาโต้กลับทันทีนะครับว่าลิทัวเนียกำลังสร้างความหวาดกลัวเพื่อขยายอิทธิพลโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารของนาโต้ในแถบบอลติก
2: No, вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок, страшилок для того, чтобы продолжить промывание мозгов и для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации. Для этого нужно создатьобраз врага на какой-то другой стороне, в данном случае на нашей, и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях.
0: ผมหยิบกรณีตัวอย่างของลิทัวเนียขึ้นมาเพราะเป็นทั้งสมาชิก NATO และสมาชิก EU นะครับมีพรมแดนติดกับแคว้นคาลินินกราดของรัสเซียทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศบอลติกแห่งนี้เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม3เท่าตลอด5ปีของสงครามรัสเซียยูเครนงบประมาณด้านกลาโหมคิดเป็น 5.3% ของ GDP ถือว่าสูงที่สุดในกลุ่ม NATO เลยก็ว่าได้ระหว่างการเดินทางเยือนไทยของรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียเมื่อวันที่26และ27กรกฎาคมผมมีโอกาสสอบถามถึงบทเรียนของลิทัวเนียจากสงครามในครั้งนี้ครับ
3: Peace costsThat is the lesson number one. We all want to live in peace and in stability, in purpose to have the conditions to create prosperity, wealth to ourselves, to promote the friendly relationship with the others. But it's not for the granted. It means that you have to have the effective deterrence. And having the neighborhood as we have with the aggressor that is also nuclear power and uses nuclear coercion as one of the instruments to just grab the land of the neighbor, you learn that you have to have the effective deterrence in place. So in our case, this is the strong alliance, strong relations among allies and also investment into defense in purpose to keep peace.While doing this, and then Lithuania spends the most now for defense among the NATO nations, and probably one of the highest numbers in the world, as 5.4% of our whole GDP goes for defense needs. It means that we also develop a lot of at least dual technologies or the defense industry that would meet our requirements. Not everything goes outside, and then we are not only buying from the shelf from big primes.But also we are developing ourselves and especially seeing what are the changes of the warfare in Ukraine, how autonomous systems are prevailing all the domains. So it opens also opportunities. It's not only the machine the way you just feed the money. It also is the machine, or potentially can be even more, the machine that would also develop, that will be the engine of development of economy. So dual use technologies also is one area where we can cooperate.
0: รัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียย้ำว่าขีดความสามารถในการยับยั้งป้องปรามถือเป็นกุญแจ

0: สำคัญไปสู่การสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคในท้ายที่สุดครับยังอยู่กันที่ลิทัวเนียนะครับถ้าเราพูดถึงข้าวแช่เชื่อว่าเป็นเมนูคลายร้อนของไทยในช่วงฤดูร้อนที่หลายคนน่าจะเคยได้ชิมนะครับส่วนที่ลิทัวเนียมีซุปเย็นสีชมพูสดใสเพื่อความสดชื่นครับ
1: ภาพมุมสูงเผยให้เห็นผู้คนจำนวนมากมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลพิงค์ซุปเฟสในกรุงวิลนิอุสเมืองหลวงของลิทัวเนียจุดเด่นของเทศกาลนี้คือชาติบาเชหรือซุปเย็นสีชมพูอาหารพื้นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเมนูประจำชาติและอาหารที่ชาวลิทัวเนียชื่นชอบมากที่สุดซุปชาติบาเชมีส่วนผสมหลักคือบีทรูทและคีเฟอร์หมักเสิร์ฟแบบเย็นพร้อมแตงกวาสมุนไพรและไข่ต้มเมนูนี้ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในช่วงฤดูร้อนจนกลายเป็นเมนูที่อยู่คู่ชาวลิทัวเนียมาหลายชั่วอายุคนภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีชมพูของตัวซุปทั้งขบวนเรือสีชมพูการแข่งขันวิ่งเสิร์ฟซุปสะพานสีชมพูรวมถึงสไลเดอร์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งเป็นทีมเดียวกันตลอดทั้งงานผู้เข้าร่วมงานต่างแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีชมพูขณะที่ร้านอาหารต่างๆล้วนนำเมนูซุปดังกล่าวมาให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลองผู้จัดงานระบุว่าเหตุผลที่เลือกซุปสีชมพูเป็นศูนย์กลางของเทศกาลเนื่องจากต้องการผลักดันให้ซุปชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองและเป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังกรุงวิลนิอุสเทศกาลนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากผู้เข้าร่วมงานประมาณ 42,000 คนในปี2024เพิ่มเป็นกว่า 93,000 คนในปี2025และล่าสุดในปี2026ผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100,000 คนและในจำนวนนี้ประมาณ1ใน5เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจากตัวเลขสะท้อนว่าเทศกาลนี้กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติและแสดงให้เห็นว่าอาหารท้องถิ่นสามารถต่อยอดเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกได้เช่นกันกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBS รายงาน
0: ติดตามทันโลกไซเอนเทคกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ

0: ทันโลกไซเอนเทคกับอนาคตของจรวดนำกลับมาใช้ใหม่ครับนี่คือเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอวกาศในยุคนี้นะครับที่จะช่วยให้ขนส่งอวกาศนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้นครับถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะครับการพัฒนาจรวดเราจะเห็นว่าจรวดลักษณะแบบนี้จะเป็นจรวดที่ปล่อยขึ้นไปแล้วก็ทิ้งไปครับตกลงทะเลแล้วก็ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ครับแต่ปัจจุบันมีการพัฒนาจรวดที่เรียกว่า reusable rocket นะครับหรือว่าจรวดที่ปล่อยไปแล้วกลับมาตั้งฐานใหม่ได้ครับมี3รุ่นด้วยกันนะครับที่มีใช้ในโลกตอนนี้ครับนั่นก็คือ Falcon 9ของ SpaceX ครับจรวด New Glenn ของบริษัท Blue Origin และล่าสุดครับที่จีนเพิ่งทดสอบไปนั่นก็คือ Long March 10B ครับ
1: ก็จรวดเนาะถูกออกแบบมาบนพื้นฐานของขีปนาวุธดังนั้นขีปนาวุธเนี่ยหน้าที่ของเขาคือส่งเพย์โหลดเท่านั้นนะฮะก็คือส่งหัวรบนิวเคลียร์นั่นแหละต่อมาในยุคที่การสำรวจอวกาศเริ่มมีการหยิบยืมเอาเทคโนโลยีจรวดจากในอดีตมาใช้เนี่ยเราก็พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจรวดในอดีตอย่างเช่น Saturn V ที่ส่งมนุษย์ไปลงจอดบนดวงจันทร์นะครับอย่างไรก็ตามต่อมาเนี่ยเราได้เห็นความพยายามในการเอาจรวดหรือระบบยานอวกาศทั้งระบบเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ในโครงการกระสวยอวกาศของ NASA นะฮะแต่ว่าภายหลังแนวคิดนี้เนี่ยก็ถูกยอมรับนะครับว่าเป็นการใช้งานที่ยังไม่ได้ขูดรีดเอาประสิทธิภาพของการนำจรวดกลับมาใช้ใหม่เนี่ยได้อย่างเต็มที่เพราะสุดท้ายต่อให้ยานอวกาศนะฮะกระสวยอวกาศเนี่ยมันกลับมาได้เนี่ยก็ยังต้องมีการเมนเทนแนนซ์หรือว่ามีการซ่อมบำรุงที่ราคาสูงมากๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยแนวคิดนี้ได้มาปลดล็อกอย่างแท้จริงเนี่ยตอนยุคที่ SpaceX นะฮะประสบความสำเร็จในการเอาจรวด Falcon 9เนี่ยกลับมาลงจอดได้ตั้งแต่ปี2015ที่ผ่านมานะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปี2015เนี่ยนะฮะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นระยะเวลา10ปีพอดีนะฮะเราเห็นดาวเทียมเห็นยานอวกาศเห็นจรวดเห็นดาวเทียมมันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆนั่นก็เพราะว่าจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยมันช่วยให้เราส่งของไปอวกาศได้เยอะขึ้นในราคาที่ถูกลง
0: คือหลักๆคือลดต้นทุนเลยใช่ไหมฮะจรวดที่มันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเชื้อเพลิงก็เปลี่ยนไปด้วย
1: ใช่ครับช่วงแรกเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการใช้งานตัวเชื้อเพลิงที่เป็นนะฮะออกซิเจนกับไฮโดรเจนสักพักหนึ่งเราเริ่มเห็นการเอาก๊าซนะหรือว่าเคโรซีนเนี่ยมาใช้นะปัจจุบันเนี่ยเทรนหรือว่าแนวโน้มของการ

0: ใช้เชื้อเพลิงจรวดเนี่ยจะไปในทางมีเทนละนะฮะก็จะเป็นการใช้ออกซิเจนเหลวนะฮะร่วมกับการเผาไหม้มีเทนก็เราได้เห็นกันในจรวดหลากหลายรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็น Starship ของ SpaceX เองนะฮะหรือว่าจรวดอย่าง New Glenn เองนะครับหรือแม้กระทั่งจรวดจีนหลายรุ่นทั้งของรัฐบาลแล้วก็ของเอกชนเนี่ยก็มีการปรับมาใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมีเทนเหมือนกัน
1: จุดแรกที่โลกได้เห็นแล้วว่ามันสามารถ reusable หรือว่ากลับมาใช้ใหม่ได้ตอนนั้นมันเปลี่ยนโลกอวกาศยังไงบ้าง
0: แน่นอนว่าราคาของ cost per กิโลกรัมหรือว่าราคาต้นทุนต่อกิโลกรัมเนี่ยในการขนส่งของขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยมันถูกลงอย่างมหาศาลนะฮะแต่ว่าการที่มันถูกลงเนี่ยมันไม่ได้แค่เพราะว่าจรวดมันนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะแต่เพราะว่ามันมีความต้องการหรือว่ามันมีดีมานด์จรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้มีความต้องการที่จะใช้มันบ่อยๆดังนั้นสุดท้ายการใช้งานมันบ่อยๆเนี่ยจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิด business model หรือว่าโมเดลทางธุรกิจที่มันหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อก่อนเราไม่มีทางจินตนาการได้เลยว่าเราจะสามารถส่งดาวเทียม 10,000 ดวงขึ้นไปให้บริการอินเทอร์เน็ตจากท้องฟ้าได้นะฮะในยุคที่จรวดยังคงเป็นจรวดแบบดั้งเดิมยังใช้แล้วทิ้งอยู่หรือว่ายังมีราคาการปล่อยที่สูงนะฮะหรือต่อให้จรวดนะฮะไม่ได้มีความสามารถในการนำกลับมาใช้ใหม่ได้แต่ว่ามีราคาต้นทุนที่ถูกลงเนี่ยโลกก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันดังนั้นสุดท้ายมันคือจุดร่วมกันระหว่างความต้องการนะฮะหรือว่าดีมานด์แล้วก็สิ่งที่จรวดเนี่ยสามารถที่จะดีลิเวอร์หรือว่าส่งมอบให้กับผู้ใช้บริการได
1: ้มองอนาคตจากการที่เรามีจรวดที่ reusable มากขึ้นกับวงการขนส่งอวกาศยังไงบ้างครับท่าน
0: แน่นอนว่ามันทำให้มันเกิดธุรกิจใหม่ๆเกิดโมเดลใหม่ๆมันทำให้เราทำสิ่งที่เราไม่เคยจินตนาการว่าเราจะสามารถทำได้มาก่อนเราเห็นได้ชัดแล้วว่าการเติบโตของอินเทอร์เน็ตดาวเทียมนะฮะจากยุคที่เคยเป็นดาวเทียมดวงใหญ่ๆเพียงแค่ดวงเดียวใช้งานกัน20ปี30ปีตอนนี้กลายเป็นดาวเทียมนะฮะที่สามารถปล่อยได้แทบจะทุกวันมีจำนวนเยอะมีรอบการผลิตที่สูงแล้วก็สามารถที่จะปรับแก้นะฮะข้อจำกัดแล้วก็ทำให้ตัวดาวเทียมเนี่ยมันดีขึ้นได้แทบจะวันต่อวันเลยเหมือนกับการเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ขนาดใหญ่กลายมาเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่เราสามารถกดอัปเดตเมื่อไหร่ก็ได้สิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงวงการอวกาศอย่างมากนะฮะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้เทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตด้วยไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของการก่อสร้าง Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูลในอวกาศนะครับการยกเอาพลังการประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่เคยอยู่บนโลกเนี่ยขึ้นไปใช้ประโยชน์จากทั้งแสงอาทิตย์นะแล้วก็พื้นที่แล้วก็พลังงานในอวกาศ
1: เมื่องานอวกาศไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันในทางการเมืองอีกต่อไปนะครับทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศรวมถึงจรวดก้าวหน้าไปมากขึ้นครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ SpaceX ประสบความสำเร็จในการทดสอบยาน Starship เที่ยวบินที่13แล้วครับสามารถจุดเครื่องยนต์กลางอวกาศและส่งดาวเทียมรุ่นใหม่ Starlink V3 สู่วงโคจรได้เป็นครั้งแรกช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับโครงการ Artemis ของ NASA ในการใช้ Starship เป็นระบบลงจอดนำนักบินอวกาศกลับสู่พื้นผิวดวงจันทร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับทีมนักศึกษาจากเนเธอร์แลนด์เปิดตัว Stella Juva รถพยาบาลพลังงานแสงอาทิตย์คันแรกของโลกครับวิ่งได้ไกล715กิโลเมตรต่อวันออกแบบมาเพื่อนำเครื่องมือแพทย์ทั้งเครื่องเอ็กซเรย์และอัลตราซาวด์เข้าหาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลเตรียมนำมาทดสอบใช้งานจริงที่ประเทศเคนยาในเดือนหน้าครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
2: ช่วงนี้ติดตามเวอร์ราวด์ทันโลกวันนี้ครับ
3: ความคืบหน้าหลังเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและกำลังทหารกว่า 4,500 นายเร่งเข้าตรวจสอบเหตุแก๊สระเบิดในห้างสรรพสินค้าและค้นหาผู้รอดชีวิตเรือติดอาวุธนำวิถีของกองทัพเรือจีนเปิดฉากรุกเข้ามาปฏิบัติการลึกถึงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์บริเวณนอกชายฝั่งเกาะลูซอนท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางทะเลที่พุ่งสูงขึ้นภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณตอนใต้ของฝรั่งเศสถูกกลุ่มควันหนาทึบจากไฟป่าพัดปกคลุมพื้นที่ย่านพักอาศัยโดยความเสียหายจากไฟป่าในปีนี้พุ่งสูงแรงทำลายสถิติเดิมเมื่อปี2022เจ้าหน้าที่ยามฝั่งกรีซระดมเรือเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและนักท่องเที่ยว31คนขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยหลังไฟป่าลุกลามหนักบนเกาะครีตส่งผลให้นักดับเพลิงเสียชีวิต3คนขณะปฏิบัติหน้าที่สำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐปรับเพิ่มระดับการเตือนภัยภูเขาไฟคิลาเวอาบนเกาะฮาวายหลังพบการปะทุพ่นพวงลาวาขึ้นสู่อากาศต่อเนื่องซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีพลังมากที่สุดในโลกอัยการบอสเนียเร่งสอบสวนชายชาวโปแลนด์หลังก่อเหตุราดน้ำมัน

0: จุดไฟเผาแท่นบูชาโบสถ์เซนต์เจมส์และพ่นสีดำใส่รูปปั้นพระแม่มารีในเมืองเมดจูโกเยซึ่งเป็นสถานที่แสวงบุญสำคัญของชาวคาทอลิกระดับน้ำในแม่น้ำดานูบขอนแห้งจากคลื่นความร้อนเผยให้เห็นฟอสซิลกระดูกรามและงาที่คาดว่าเป็นของแมมมอธโบราณบริเวณแม่น้ำทางตอนเหนือของบัลแกเรียผู้เชี่ยวชาญเตรียมเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมสมาชิกวง BTS ออกแถลงการร่วมกันว่าจะไม่ส่งผลงานเพลงเข้าพิจารณาในรางวัลแกรมมี่ปี2027โดยหวังให้ผลงานดนตรีได้รับความรักจากเนื้อแท้มากกว่าการถูกแบ่งแยกด้วยภูมิภาคหรือภาษาหลังมีการเปิดตัวรางวัลในสาขา Best Asian Pop Music Performance
1: และทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพความสวยงามของพรมดอกไม้ขนาด 1,000 ตารางเมตรที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในโคลอมเบียครับเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงสันติภาพและความรักครับสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ

0: โซมาเลียประเทศที่อยู่บนเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์ที่เชื่อมมหาสมุทรอินเดียสู่ทะเลแดงและคลองสุเอซด้วยลักษณะของพื้นที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นพื้นที่ซ่องสุมและจุดกำเนิดของโจรสลัดยุคใหม่ช่วงปี2005ถึงปี2012น่านน้ำโซมาเลียบริเวณที่เรียกว่าอ่าวเอเดนคือจุดอันตรายที่สุดจุดหนึ่งของโลกเรือเดินสินค้าจำนวนมากถูกองค์กรอาชญากรรมที่มาในรูปของโจรสลัดเข้าปล้นเพื่อเรียกค่าไถ่กองกำลังพันธมิตรนานาชาติถูกตั้งเรือรบถูกส่งเข้ามาลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองเรือสินค้าสถิติการปล้นเรือของโจรสลัดลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่วันนี้ภัยคุกคามจากโจรสลัดโซมาเลียกลับมาอีกครั้งเนื่องจากสงครามและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: บ๊อบดีโคตรครับเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีอะไรมากกว่าความสนุกนะครับวันนี้อยู่กับปาร์คเกวินภพพันธุฤกษ์นะครับเจอกันทุกช่องทางของไทย PBS นะครับวันนี้จะชวนคุยกับหนึ่งสาวที่คนไทยเนี่ยต้องให้กำลังใจกันรัวๆนะฮะเพราะว่าอีกไม่กี่วันเธอคนนี้จะเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดเวทีใหญ่ลุ้นให้ถึงมงใหญ่กันนะฮะแล้วก็ต้องถึงนะความกดดันมาต้องถึงนะฮะต้อนรับอายกัญญลักษณ์หนูแก้วครับตัวแทนสาวไทยจาก Miss Supra National Thailand 2026ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีผู้ชมด้วยค่ะ
0: แอบตื่นเต้น
1: ไม่แอบตื่นเต้นจริง
0: ๆหมายถึงกันหมายถึงอายกันหรือพี่ตื่นเต้น
1: หนูด้วยหนูด้วย
0: พี่ก็ตื่นเต้นเพราะว่าตั้งแต่เขาประกาศมาว่าจะเป็นอายกันเนี่ยที่จะเป็นตัวแทนสาวไทยพี่ไปเช็คฟีดแบ็กมา
1: เป็นไงบ้างคะ
0: คอมเมนต์เขาบอกว่าติ๊กถูก
1: ดีใจ
0: รู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่วินาทีที่ประกาศว่าเราเป็นตัวแทน
1: เอาจริงๆหนูแบบดีใจมากๆที่การกลับมาครั้งนี้ของหนูมันทำให้หลายคนแบบเขารู้สึกแบบอยากกลับมาเชียร์อีกครั้งนึงแล้วก็จริงๆด้วยเรา manifest ด้วย manifest ว่ามันต้องมีสักวันแหละว่าที่เราต้องกลับมาเพื่อเป็นตัวแทนของประเ

0: ประเทศไทยแล้วมันในเฟสไปเฟสมาเฮ้ยได้จริงกว่าจะรู้สึกจักรวาลโอ้โหขอบคุณมากๆจริง
1: ๆไปมูไหนมาฮะถึงกลายเป็นว่าแบบว่าอุ๊ย4ปีที่ผ่านมารอบนี้ฝันเป็นจริงแล้วตัวแทนสาวไทย
0: ชอบคุยกับจักรวาล

0: เออจริง
1: เพราะบางคนพี่เห็นแบบอุ๊ยไม่แน่ใจพอดูซีรีส์ไงสงครามนางงามเลยอย่างเงี้ยอุ๊ยเล่นคนเล่นของดูกับแบบหมูนู่นนี่นั่น
0: ก็มีบ้างแหละแต่อาจจะไม่ใช่อายหรือเปล่า
1: อย่าทำพิรุธนะอย่ามีพิรุธนะอายไปเป็นตัวแทนของมิสซูปราได้ยังไงฮะทำไมถึงมาลงเอ่ยที่อายได้
0: ก็ตอนแรกเหมือนเขาจะจัดประกวดเลยค่ะแต่ก็ด้วยความที่ว่าทางกองแม่เขากำหนดมาเวลาที่แบบต้องมีซูเปอร์แชทที่ต้องแบบมีการแบบพูดคุยให้มันเร็วขึ้นและการเตรียมตัวมันยิ่งถดถอยน้อยลงไปซึ่งเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าแบบโอเคในเรื่องในเมื่อระยะเวลามันจำกัดเนาะเขาก็เลยเหมือนแบบนั้นส่งตัวแทนของประเทศไทยคือคนนี้ไปละกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ดีใจมากๆก่อนที่จะมาถึงเราก็หลายหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
1: หน่อยไหมเวลาว่าแบบเราอาจจะแบบพอมันเป็นตัวแทนที่มันเป็นการแต่งตั้งหรือว่าอาจจะมีช้อยส์อื่นก่อนที่จะมาถึงเราอายหน่อยไหมฮะ
0: ไม่หน่อยเพราะว่าเหนื่อยน้อยลง
1: เหนื่อยน้อยลงเหรอ
0: ให้ไปเหนื่อยที่ระดับประเทศไปเลยทีเดียว
1: อ๋อแต่หมายถึงว่ามันไม่เหนื่อยในกระบวนการโปรเซสที่จะต้องไปประกวดเพื่อเป็นตัวแทนประเทศ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเราได้ต้องไปประกวดที่ต่างประเทศอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เขาเห็นอะไรในตัวไอ้เคยถามไหมว่าแบบทำไมถึงเลือกไอ้กัญญาลักษณ์หนูแก้ว
0: เท่าที่ทราบมาแล้วกันค่ะก็ในเรื่องของ performance ในเรื่องของการเดินสะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไอ้เป็นโค้ชอยู่แล้วไงแล้วก็เขาเรียกว่าผ่านการเดินบนเวทีมาแบบค่อนข้างหลากหลายเวทีแล้วกันค่ะแล้วมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งไปเพื่อเป็น represent Thailand เนาะเขาก็ต้องเลือกคนที่พร้อมทางด้านเดินด้วยเพราะว่าเวทีซุปเปอร์มันคือเน้นเดินซะมากกว่า
1: ไปเตรียมตัวยังไงตอนนี้แบบว่าอีกนิดเดียวมันก็จะแบบต้องไป
0: ตอนนี้ก็เตรียมตัวเรื่องของนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้นิ่งเพราะไอ้รู้แน่นอนว่าตอนที่จะไปพอก้าวขาเหยียบโปแลนด์ปุ๊บต้องมาแล้วล่ะ
1: มันสตาร์ตตั้งแต่เท้าลงเครื่องเลยเหรอฮะ
0: ตอนนี้เลย
1: เวทีนางงามปกติเราจะคุ้นเคยเวลามันไปแข่งอ่ะต้องไปแข่งกับบนเวทีสิเดี๋ยวนี้รูปแบบมันเปลี่ยนละ
0: เดี๋ยวนี้เกมนอกเกม
1: มันต้องเล่นนอกเกมด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เตรียมยังไงเอาเต็มไงเอาเมาส์ที่บอกก่อนว่า
0: เราก็มีการเตรียมแบบมิวสิกวิดีโอเพลงไว้เพราะปีนี้เขามีเหมือนจะมีรอบแสดงความสามารถพิเศษด้วยนะ
1: ปกติปีก่อนๆมีไหมฮะ
0: ไม่แน่ใจแต่เหมือนแบบในเรซูเม่ที่เขาให้สมัครอ่ะเขาให้กรอกว่าคุณมีความสามารถพิเศษไหมถ้ามีส่งมาเพราะเรารออะไรเราส่งไปเลย
1: ส่งสีอายกันเขียนในเรซูเม่ว่าอะไรฮะความสามารถพิเศษ
0: ร้องเพลงค่ะ
1: เพลงอะไรเพลงสากล I feel so expensive หรือเปล่าแต่
0: มีทั้งสองเพลงเลย
1: นี่เพลงสากลกับเพลงไทย
0: ใช่ใช่ค่ะโดยเฉพาะเพลงไทยเราเลือกเพลงลูกทุ่ง
1: เฮ้ยไปลูกทุ่งได้ไงก่อนหน้านี้มีก่อนหน้านี้มีคลิปมีกระแสว่าแบบเอ้ยผูกพันกับพี่สุนารีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเราเริ่มต้นจากการร้องเพลงก่อนอันดับแรกก่อนที่จะมาประกวดนางงามหรือประกวดนางแบบต่างๆเราเริ่มต้นจากการร้องเพลงก่อนแล้วก็ประกวดร้องเพลงปกติทั่วไปค่ะจนกระทั่งเราไปรายการใหม่ทองคำจริงๆความฝันของอายในเรื่องของการเป็นนางงามมันหยุดไปแล้วนะตั้งแต่ตอนอายุ15ใช่เราประกวดนางงามมาหลากหลายรูปแบบอะประกวดนางงามเดินสายตามงานวัดอะพี่แล้วมันต้องพอกผิวแล้วรู้สึกแบบเหนื่อยจังวะต้องตื่นแต่6โมงเช้าเลิกอีกที4อะไรเงี้ยเวทีนางงามเดินสายโคตรของโคตรเหนื่อย
1: แต่มันเป็นบันไดขั้นแรกของหลายๆคนเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะต้องยีบผมเหมือนนกเหมือนลังนกแล้วต้องสระผมวันละ10รอบอะไรเงี้ยมันเหนื่อยมากพี่กับเด็กที่แบบอายุแบบ13 14อะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเราไม่ประสบความสำเร็จด้วยประกวดเท่าไหร่เขาก็เรียกว่าอีเขียวบ้างล่ะโอ้ยอีด่างบ้างแหละเพราะมันพอกผิวไงมันพอกผิวมันเหมือนเนี่ยอีโต๊ะเนี่ย
1: ไม่ถึงตอนประกวดเดินสายประกวดตอนเด็กคือเป็นนางงามที่โดนบูลลี่เหรอฮะ
0: ใช่ใช่ค่ะมันต้องพอกผิวให้เท่านี้แล้วการที่จะเอาสีเนี้ยไปพอกผิวเนี้ยเขียวไหมต้นไม้ข้างหลัง
1: ก็คือโดนบูลลี่ว่า
0: ไอ้เขียวไอ้ดำไอ้ด่าง
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงตอนนั้นความรู้สึกเด็กมันต้องรู้สึกบ้างแหละว่าแบบ
0: ก็เขียวจริงก็รู้สึกแม่ทำไงวะเขียวแบบก็คุยกับพี่เล่นนางงามไม่รอดวะ
1: ไอ้ประกวดที่บอกว่าตื่น6โมงเช้าเพื่อพอกผิวทำทุกอย่างถึงตีสี่อะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาเงินเท่าไหร่ตอนนั้นเงินรางวัลประกวด
0: โอ้โหบางเวที 5,000 3,000 ค่ะไอ้ชุดไทยอ่ะชุดไทยมันประมาณแบบ60,000 อัพอยู่ละบางชุด100,000เราขาดทุนตลอดพี่เลี้ยงขาดทุนตลอดในการส่งอายพี่เลี้ยงรู้สึกตายแม่ไม่ไหวแล้วนะลูกส่งหนูทีไรแม่ขาดทุนตลอด

0: หนูก็เออหยุดไหมเราหยุดแบบประกวดนางงามเดินสายดีกว่าเพราะรู้สึกแบบไปอะไรนางงามก็ไม่ใช่กรรมการเขาจะมองหน้าเราอย่างเงี
1: ้ยเพราะคุ้นเหรอ
0: เขาไม่เขาดูผิวหนูก็เอา
1: เฮ้ยจริงเหรอเรื่องผิวนี่แต่ก่อนเนี่ย
0: ใช่เพราะว่ามันต้องมีมันคือประกวดนางงามเวทีนางงามเดินสายเนาะมันต้องมีไฟส่องเข้ามาเป็นสปอตไลท์ปังเท่านั้นแหละตุยเลย
1: แพ้
0: เลย
1: ก็เลยหยุดฝันของการเป็นนางงามเอาไว้ตรงนั้น
0: ใช่
1: แล้วก็มาลุยฝันของการเป็นนักร้อง
0: ก็ไปเจอแม่สุบนเวทีไมค์ทองคำซึ่งไอเองก็ไม่กล้าบอกใครในเรื่องของความฝันที่จะเป็นนางงามเนาะเขาก็เห็นว่าแบบหนูไม่เหมาะที่จะเป็นนักร้องหรอกลูกหนูเหมาะที่จะเป็นนางงามแล้วก็ตอนแรกเราก่อนหนูไม่เหมาะที่เป็นนักร้องอะไรต่อนะเหมาะหนูเหมาะที่จะเป็นนางงามเฮ้ยแล้วเราก็ดีใจรู้สึกแบบเอ๊ะเขาเห็นได้ยังไงเราไม่กล้าบอกใครนะเพราะด้วยเมื่อแบบว่าเราโดนแบบบูลลี่เยอะๆเราก็แบบเก็บความฝันเอาไว้ในใจ
1: ครับ
0: เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยคำพูดนี้มันแบบไม่ใช่ว่าใครจะพูดง่ายๆเนาะเรายิ่งแบบเรา respect แม่สุด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าคำพูดของแม่สุมันเป็นแบบพลังบวกที่มันทำให้ความฝันของไอกล้าที่จะกลับมาการประกวดนางงามอีกครั้งหนึ่ง
1: เอาสิ่งที่แม่สุพูดวันนั้นก็คือการเป็นจุดไฟให้กลับมา
0: ใช่ใช่ค่ะมันทำให้ไอรู้สึกแบบเอาวะในเมื่อมีผู้ใหญ่เห็นแล้วก็ประกวดผิวนี้แหละลองดูอีกสักตั้ง
1: รอบนี้กลายเป็นฉันไม่พอกผิวแล้วไม่เป็นมานิต้าพอกผิว
0: ใช่ฉันเป็นตัวของตัวเองละเพราะว่าตอนที่ประกวดร้องเพลงเราเป็นตัวของตัวเองไงพอเราเป็นตัวของตัวเองแล้วมีคนพูดว่าหนูเหมาะที่จะเป็นยังไงนั่นแปลว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวเรา
1: ครับหลังจากนั้นก็เลยกลับมาลุยเส้นทางสายความเป็นนางงาม
0: เราเริ่มจากการประกวดนางแบบก่อน
1: ไปประกวดนางแบบก่อน
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่านางงามเราคุยกันก่อนได้นางงามมันณตอนนั้นณตอนนั้นมันยังเป็น culture ที่แบบต้องขาวอยู่นะแต่เรารู้สึกแบบเราเลยต้องไปเวทีสายนางแบบก่อน
1: แต่หลังจากกลับประกวดตอนนั้นนางแบบกลับมาเสร็จปุ๊บต่อด้วยฝันด้วยการเป็นนางงามต่อเลยไหมฮะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: มันลุยต่อเลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นลุยยังไงต่อไอ้กันเริ่มเป็นเวทีที่มันเป็นระดับประเทศไหมหรือว่ายังไง
0: ใช่ตอนนั้นไอ้ก็เรียนพยาบาลอยู่แต่ด้วยความที่ว่าเอ๊ะพยาบาลก็ยังไม่ตอบโจทย์ว่ะใช่เรารู้สึกแบบต้องไปทำเวทีนางงามดีกว่าเราก็เอาทิ้งการเรียนแบบพยาบาลไปเลยนะไปประกวดนางงามก็ได้ท็อป10
1: ตอนนั้นคือเวที
0: Miss Grand ค่ะ
1: Miss Grand
0: ซึ่งเราก็เอ๊ะก็ยังหรือว่าอาจจะยังไม่ใช่วะหรือยังเด็กไปวะอ่ะเออสักตั้ง Miss Grand ยองเอาก็ยังไม่ได้วะได้ท็อป10เราก็ทิ้งความฝันของเราไปการเป็นนางงามไปอีก2ปีนะกลับมาประกวดบนเวที Miss Universe
1: เมื่อปี2022
0: ใช่ๆค่ะทีนี้เราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างใส่เต็มแม็กประกวดไม่ใช่ละซ้อมเดินตั้งแต่แบบเขาเรียกว่านะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้ทุกวันจนในนั้นอ่ะไอ้ขอโทษนะนิ้วเท้าของไอ้นิ้วโป้งฉีกออกมาแบบเลือดไหลสาดแบบซ้อมถึงขั้นนั้นอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่สึงฝึกด้วยตัวเองอย่างเงี้ยเลย
0: ใช่ๆค่ะ
1: ไม่ได้มีใครสอนทุกอย่างลองเองหัดเองหมด
0: มีบ้างจากการที่เป็นครูพักรักจำอ่ะเอ๊ะเขาเดินยังไงสไตล์ยังไงแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเราชอบคนนี้แล้วเราชอบการวิธีการเดินอย่างนี้แล้วแต่ว่าคนนี้ก็ดีนะแต่ว่าเขาใช้สายตาเก่งแล้วก็มาอะแดปชันกันมันเลยทำให้เราแบบลองผิดลองถูกในการซ้อมเดินล้มอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเรารู้สึกแบบซ้อมจนกว่าเราจะเจน
1: ครับ
0: เราเลยรู้สึกแบบโอเคเราพร้อมละในเรื่องของการประกวดมิสยูนิเวิร์สแต่ณตอนนั้นอาจจะเรื่องของแบบสปงสปีดการเข้าสังคมยังติดลบอยู่ติดลบอยู
1: ่ขยายความคำว่าการเข้าสังคมยังติดลบไปพี่บ้างหน่อย
0: ไอเป็นอินโทรเวิร์ตพี่อินโทรเวิร์ตในขั้นที่แบบด้วยความที่ว่าไอโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กเนาะไอจะชอบอยู่ในห้องไอรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะเผชิญโลกอะเรารู้สึกแบบออกไปครูก็บูลลี่ออกไปเพื่อนก็ไม่มีตอนนั้นไอเป็นนักร้องเรียนด้วย
1: พี่แวะนิดเดียวครูบูลลี
0: ่
1: เหรอ
0: ใช่
1: คนเป็นครูเนี่ยนะ
0: ใช่อะไรแหละมันทำให้ไอฟิลเลย
1: บูลลี่อะไรอะตอนนั้น
0: ด่าว่าเราเปรตไอ้เปรตเขาไม่เรียกชื่อเรานะเขาเรียกไอ้เปรตไอ้ยุงไอ้ดำอุ้ยเยอะอะเยอะจนรู้สึกแบบด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กไอ้คำพูดเหล่านั้นมันอาจจะเป็นคำพูดธรรมดานะแต่เราแค่สงสัย reaction บางอย่างที่เขาหัวเราะเพื่อนหัวเราะครูหัวเราะกันมันทำให้รู้สึกว่าเอ้ยคำนี้มันคือการบูลลี่หรือเปล่ามันจะมีประเภทที่แบบไอ้ยุงอันนี้เราโอเคนะไอ้ยุง

0: เนี่ยรู้แล้วว่าคือการบูลลี
1: ่
0: มันอยู่ที่น้ำเสียงเลยนะ
2: แต่กลายเป็นว่าการประกวดรอบนั้น2022ทุกคนรู้จักอายกัญญลักษณ์โอ้โหแฟนนางงามแบบเชียร์มากเพราะเป็นสายเพอร์ฟอร์มแบบแข็งแกร่งมากปีนั้น2022 MU มีอายแอนนาเสือนิโคลีน
0: น้องโอป
2: อ
0: เลนี
2: ่โหมันปีที่แข็งมากอุ๊ยส่งออกกันหมดแล้วนะเนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: เป็นคนต่อไปที่กำลังจะส่งออกด้วย
0: ใช่
2: กลายเป็นว่าทุกวันนี้จากวันนั้นทุกวันนี้ฝันแรกของอายกันก็คือการเป็นฝันครั้งแรกคือการเป็นนางงาม
0: ใช่ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กเลยค่ะเหมือนไอดูเวทีอะไรสักอย่างไม่รู้ไอก็จำความไม่ได้ตอนนั้นเด็กมากเรารู้สึกแบบเออทำไมเขาสวยจังทำไมเขาแบบพูดจาดีแล้วเขาก็เหมือนแบบอินสปิเรชันอะไรคำบางอย่างนั่นแหละมันทำให้ไอรู้สึกก็แบบสักวันหนึ่งอาจจะต้องไปยืนอยู่บนนั้นแล้วก็เป็นอินสปิเรชันให้กับเด็ก
2: ๆไอมีสิ่งที่ส่งเข้าประกวดก็คือเรื่องของเพลง
0: ใช่
2: เมาได้ไหมเมื่อกี้ขยายความว่าเราจะมีเพลงแม่สู่กับเพลงสากลมันระบุได้หรือยังตอนนี้อีกไม่กี่วันจะไปประกวดว่าแบบเราส่งอะไรไปวะ
0: จริงๆเราส่งเพลงสากลไปแต่ว่าเรามี strategy ของเราโดยการที่ถ้ามันมีรอบของร้องเพลงอาจจะเลือกร้องเพลงไทยที่เป็นเพลงลูกทุ่ง
2: แต่ส่งไป2เพลงนะ
0: ใช่เราส่งไปเพลงภาษาอังกฤษเพื่อให้เขาเข้าใจกับว่าเอ้ย
2: ฉันร้องได้
0: อยู่นะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราอยากนำเสนอความเป็นไทยคือด้วยความที่ว่าเพลงลูกทุ่งอ่ะมันไอโตมากับเพลงลูกทุ่งแล้วมันคือชีวิตของไอแล้วก็ความหมายของเพลงอ่ะมันคือจากบ้านเกิดมาแล้วแบบอยากมาทำตามความฝัน
2: บวกกับไปอีกหนึ่งอย่างสิ่งที่ไปประกวดเป็นตัวแทนสาวไทยคือโครงการหนึ่งที่ไอไปแล้วก็น่าจะล้อกับสิ่งที่ไอพูดเมื่อกี้ในความฝันในวัยเด็กสิ่งที่เราพยายามมาตลอดโครงการไอ
0: การ
2: วอล์ก
0: ใช่
2: ซึ่งเป็นโครงการที่จะสอนน้องๆในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ
0: เป็นการสอนที่ทำให้น้องเข้าใจชีวิตมากขึ้นมากกว่าว่าทำไมถึงน้องต้องเจอแบบนี้แล้วทำไมคือเด็กหลายคนเหมือนตอนอายตอนเด็กเนาะทำไมเราต้องเจออย่างนี้วะทำไมคนอื่นเขาไม่ค่อยเจอเหมือนเราเราจะถามคนแบบเนี้ยกับคนที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์เขาจะให้คำตอบไม่ได้
2: โอเคเข้าใ
0: จแล้วการที่เราไปเผชิญมาก่อนแล้วเราแบบสามารถพูดให้เขาได้ว่าที่พี่ผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วพี่รู้สึกว่าทำไมถึงพี่ผ่านมาได้พี่เองก็เคยรู้สึกเสียใจรู้สึกแย่เหมือนกันไม่ต่างอะไรกับหนูนะแต่การที่พี่จะผ่านมาได้หนูต้องขอบคุณเนาะว่าประสบการณ์ชีวิตมันสอนทำให้หนูอะเข้มแข็งขึ้น
2: คร
0: ับ แล้วก็ทำให้หนูได้เรียนรู้ชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น
2: สิ่งที่อายกันเจอที่ว่าทำไมฉันต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยมันคืออะไรฮะที่มันหนักหนาที่สุด
0: โอ้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของเสียใจในเรื่องของเพื่อนหรือครอบครัวมันหรือที่โรงเรียนก็แล้วแต่คือถ้าจะให้อายมาย้ำในเรื่องของพาร์ทว่าเจออะไรมาบ้างต้องใช้เวลานานมากแล้วมันค่อนข้างดีฟอายไม่แน่ใจว่าหลายคนแบบพร้อมที่จะฟังพร้อมอายหรือเปล่า
2: พี่พร้อม ถ้าแบบเอาที่สุดแบบที่สุดของอายกันที่เจอมาเลยคืออะไรครับ
0: ไอเติบโตโรงเรียนวัดเนาะด้วยความที่ว่าไอต้องอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับพระสะส่วนใหญ่มันทำให้เราได้เห็นว่ามันมีการเขาเรียกว่าอะไรอะจีบกันอะจีบกันพระกับนักเรียนแล้วมันมาโดนเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเรารับไม่ได้แล้วเราเป็นผู้นำสวดมนต์ของโรงเรียนแล้วรู้สึกแบบทำไมฉันต้องเจออะไรแบบนี้แล้วก็ตั้งกับคำถามของศาสนาว่าเอ้ยทำไมถึงพระยังทำตัวแบบนี้อยู่นะแต่จริงๆไอ้มองว่าศาสนาไม่ได้ผิด
2: คน
0: ต่างหากมันเป็นการที่ทำให้เราเข้าใจมนุษย์มากยิ่งขึ้นต่อเหตุการณ์ที่เราตั้งคำถามในทุกๆเหตุการณ
2: ์พี่ขอลงนิดนึงมันไม่ได้หมายถึงการถูกล่วงละเมิดใช่ไหม
0: ก็ยังไม่เคยถึงขั้นนั้น
2: แต่แค่ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
0: แค่ทำใช่ค่ะแต่ถามว่าเคยโดนแบบแตะต้องเนื้อแตะต้องตัวไหมมีบ้างเคย
2: แต่ด้วยความตอนนั้นเราเด็กเราไม่รู้วิธีการว่ามันจะต้องรับมือยังไงแค่เป็นการตั้งคำถามกับตัวเอง
0: เราถามว่ารับมือ

0: ยังไงเรารับมือไม่เป็นหรอกเพราะมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับเรา
1: เด็กหลายคนเป็นอย่างนี้หมดเลยคร
0: ับ ใช่เด็กนักเรียนบางคนไอก็เคยที่เขาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยไอก็ใช้วิธีการหลบเลี่ยงโดยการที่แบบคนนี้เป็นใครมันต้องนึกไฟมากนะพี่ว่าคนนี้มีลูกหรือเมียหรือเปล่าจะพูดทันทีว่าถ้าวันใดวันหนึ่งใช้คำพูดเดียวกับไอได้นะถ้ารู้ว่าคนนั้นเขามีลูกมีเมียหรือเปล่าใช้ไปเลยว่าถ้าลูกพี่โดนแบบหนูบ้างพี่จะปกป้องลูกได้ยังไงในฐานะที่พี่เป็นพ่อและยังทำแบบนี้พี่จะเป็นอินสปิเรชันและเป็นพ่อที่ดีให้กับลูกพี่ได้ยังไงถ้าพี่ยังทำแบบนี้กับหนูถ้าพี่เห็นแววตาหนูพี่ก็คงจะเห็นแววตาของลูกพี
1: ่แก่งเหมือนกันเนาะโตมาแบบผ่านมาเยอะเข้าใจความคำที่ไอบอกแล้วว่าผ่านอะไรมาแบบเยอะมากดูช่วงนี้ดูเป็นคนพูดแข็งแรงขึ้นไหมเพราะว่ากำลังคิดว่าก่อนนี้เราคุ้นกับไอกับความเป็นสายเพอร์ฟอร์ม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ยังนิยามตัวเองเป็นสายเพอร์ฟอร์มอยู่ไหมฮะหรือว่าพัฒนาตัวเองเป็นสายสปีชแล้วด้วย
0: ไอขอนิยามตัวเองว่าเป็นคนที่เข้าใจคนมากยิ่งขึ้นแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าสายสปีชที่แท้จริงต้องเข้าใจมนุษย์ไม่ใช่สั่งแต่พูดแต่ไม่เข้าใจอารมณ์ของเขาจริงจริงนะมันมีคนที่จะพูดอย่างเดียวฟังฉันสิแต่ไม่ได้ฟังคนรอบข้างไม่ได้รับรู้ว่าคนคนนั้นเขารู้สึกยังไงกันแน
1: ่ครับ
0: แต่ไม่ใช่มานั่งบอกว่าละหรือสั่งเขาว่าคนต้องเข้าใจฉันแต่จริงๆมนุษย์ทุกคนอะอยากถูกที่จะเข้าใจนั่นคือเหตุผลที่ไอเรียนปริญญาโททางด้านจิตวิทยาไม่ใช่ที่ว่าไอต้องมานั่งพูดแล้วให้คนฟังแต่ไออยากรู้ว่าเคยคุณเจออะไรมาบ้างเราพร้อมที่จะรับฟังนะ
1: เฮ้ไออย่างของไอคนจะจำภาพความเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์มากการไปมิสซูปรานี่คือเขาเน้นสายเพอร์ฟอร์มอยู่แล้วด้วย
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวนี้พื้นที่มันยังไงเวลาพี่เห็นแบบนางงามอันนี้ไม่ได้ตามแบบทั้งหมด 100% นะแต่เราจะเห็นว่าเวลาเขาพูดกันคนนี้สายเพอร์ฟอร์มไม่ได้สปีชคนนี้สายสปีชจึ้งมากชอบมากสรุปอะไรมันสำคัญกว่ากันระหว่างการเป็นสายเพอร์ฟอร์มหรือสายสปีชและพื้นที่มันอยู่ตรงไหนในขณะที่ไอ้ก็เป็นสายเพอร์ฟอร์มอ่ะ
0: จริงๆไอ้ว่าสายบาลานซ์ดีสุดสายกลางจะแบบเดินอย่างเดียวแต่แบบพูดไม่เก่งก็ค่อนข้างยากเพราะว่าการต่อให้พูดไม่เก่งแต่ว่าการวางตัวเป็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าสปีชเก่งวางตัวเก่งแต่เดินไม่ค่อยเก่งก็มันทำให้คะแนนน้อยลงมันอยู่ที่ว่าเราจะมีความกลมกล่อมมากน้อยแค่ไหน
1: นางงามจำเป็นที่จะต้องคีพคาแรคเตอร์ความเป็นสาวหวานเรียบร้อยรักเด็กอยู่ไหมฮะ
0: จริงๆไอ้ขึ้นอยู่ที่ว่าแล้วแต่เขาว่ามันคือตัวตนของเขาเปล่าถ้าไม่ใช่ตัวตนของเขาต่อให้เขาไปอยู่กับเด็กเดี๋ยวภาพในสื่อก็จะเป็นอย่างเงี้ย
1: มีเขาแข่งกันแรงขนาดไหนข้างหลังนางงามอยากรู้ในมุมนางงามกันเองเขาแข่งกันแรงขนาดไหน
0: ไม่รู้เลยเพราะว่าแค่เรื่องของเด็กก็เหนื่อยแล้ว
1: ก็ไม่ใส่ใจคนรอบข้างเลยหรอว่าแบบคนนั้นแข่งกับคนนี้แบบพูดกันอย่างนี้เลยว่ะเฮ้ยตายแล้วอย่างนี้มีไหม
0: ก็ดีไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องแบบท็อกซิตสักเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องชีวิตตัวเองก็กูต้องทำอะไรต่อเนี่ยอ๋อโอเค
1: อย่างไอเข้าวงการนางงามเพราะเป้าหมายคือฉันอยากเป็นนางงามหรือเหมือนบางคนเข้าวงการนางงามเพราะฉันอยากมีแสงเพื่อที่จะไปต่อวงการบันเทิง
0: อยากเป็นนางงามอยากเป็นนางงามเลยตอนนั้นไอไม่รู้สึกหรอกว่าการต่อยอดคืออะไรรู้แค่ว่าต้องเป็นนางงามเพราะเราได้คำพูดแรงบันดาลใจจากหลายคนคำว่านางงามของไออ่ะพี่เป็นนางงามได้นะเว้ยพี่แค่ให้แรงบันดาลใจไอแล้วไอรู้สึกว่าการเป็นนางงามแม่งไม่จำเป็นที่ต้องมีมงกุฎด้วยหัวใจของคุณอ่ะคือมันคือมงแล้วอ่ะมันคือเหมือนแบบว่าการที่พี่ให้คำพูดของใครคนใดคนหนึ่งแล้วพี่แบบให้มงต่อเขาเขาก็จะพร้อมที่จะส่งต่อมงอันนั้นให้กับผู้อื่นเช่นเดียวกันมันถึงแม้มันอาจจะไม่ได้อยู่บนหัวก็ตามแต่มันคือการเหมือนแบบเขาเรียกบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์แล้วกันทำเพื่อกับคนนึงคนนั้นไม่ทำต่อเหมือนกันไอ้มองว่าการเป็นนางงามของไอ้มันในโลกมนุษย์ใช่มันต้องอย่างนี
1: ้
0: แต่คำว่านางงามของไอ้คือพี่ก็สามารถเป็นนางงามได้พี่เจ้าของรายการก็สามารถเป็นนางงามได้พี่ตากล้องก็ถึงมาเป็นนางงามได
1: ้
0: แค่ใช่แค่คำพูด นางงามคือคนที่สามารถเป็นอินสปิเรชั่นให้กับใครได้แค่นั้นเอง

0: ตอนนี้พร้อมสำหรับเวทีประกวดที่โปแลนด์แล้วไหมฮะ
1: พร้อมพร้อมมากไอแบบคือการประกวดครั้งนี้ของไอมันคืออีกหนึ่งมิชชั่นของไอมันมากกว่าโมงแต่ไอเลือกที่จะส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้เป็นอินสปิเรชันให้กับใครหลายคนไม่ใช่แค่เด็กในประเทศไทยแต่อยากจะให้ทุกๆคนมองผ่านตัวไอรู้สึกว่าไอคือผู้หญิงมนุษย์คนนึงที่ผ่านเรื่องราวมาในชีวิตถ้าฉันผ่านมาได้คุณก็ต้องผ่านได้ยืมคำพูดอันนาเสือแป๊บหนึ่ง
0: ตั้งแต่ตอนประกาศมายังมีโอกาสได้พูดแนะนำตัวแล้วยังฮะ
1: โอ้ยังเลยอุ๊ยรายการแรก
0: ไม่รู้ว่าอันนี้จะถ่ายก่อนแต่อาจจะไปออนทีหลัง อยากจะดูจังหวะเติมคอแห้งก่อนซดน้ำก่อนไหมสำหรับการพูดแนะนำตัวเธอสดมากรายการนี้เร็วมากไหวไหมฮะ
1: ไหวค่ะ
0: กล้องไหนดีกล้องนี้เขาจับอยู่อันนะให้สัญญาณสำหรับการแนะนำตัวแทนสาวไทยที่จะประกวดนะฮะ5 4 3 2
1: ไว้ก่อนเพราะว่าเราคือไทยกัญญลักษณ์หนูแก้ว Miss Super National Thailand 2026 ขออีกรอบ
0: มั้ยอีกรอบมั้ย
1: อันนี้คือ culture ของซุปเปอร
0: ์มี culture ของซุปเปอร์ด้วยเหรอโอเค
1: กัญญลักษณ์หนูแก้ว Miss Super National Thailand 2026 Thailand
0: ต้องอะไรนะขอสอนพี่หน่อยสิ
1: Thailand
0: Thailand
1: Yeah
0: มันเป็นคัลเจอร์เลยเหรอ
1: ใช
0: ่มาจึงต้อง Thailand
1: Yeah because I learned from People's Wang People's Wang taught me like this
0: ต้อง Thailand ด้วยนะให้กำลังใจหน่อยถ้าเกิดว่าสาวๆทุกคนอยากให้กำลังใจอะไรกันให้กำลังใจช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างอ
1: ยากจะบอกว่าอยากจะถามเลยค่ะว่าไอคนรีเพรเซนต์ยังไงดี Thailand หรือว่า Thailand หรืออายอกรู
0: ้คอมเมนต์มาสิตัดไปลงเป็นคลิปรีวไปลงใน
1: หรือว่า
0: เพจก็ได้นะ
1: Thailand
0: นิ่งๆหรืออยากได้
1: หรือจะสำเนียงไทยเลยว่า ThailandInternational Thailand หรือว่า Thailand เฮ้ยเราดิสคัสกันได้นะ
0: เราต้องคุยกันถึงดีเทลอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อตอบโจทย์แฟนนางงามแล้วเขาคาดหวัง
1: เพราะมันคือหน้าตาของประเทศไทยไงจะเอายังไงดีอ่ะ
0: ต้องให้แฟนนางงามในการที่จะช่วยหน่อยใช่ไหมดีไซน์ใช่ไหม
1: ใช่ต้องเลือกหน่อยต้องช่วยเลือกหน่อย
0: เธอแฟนนางงามนี่คือเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าบางทีกลัวไหมเพราะบางทีพี่เห็นเวลาเขาคอมเมนต์กันน่ากลัวมาก
1: ถามว่าเป็นแรงบันดาลใจไหมหรอคะแรกไอสตั๊กนะ
0: มันมีทั้งแฟนนางงามที่ซัพพอร์ตกับแฟนนางงามที่บางครั้งอาจจะท็อกซิกหน่อย
1: เรามองว่าตลกดีตลกนี่ตอนนี้เรามองว่าตลกแต่ว่าตอนเด็กเรารู้สึกแบบทำไมอ่ะทำอะไรให้อ่ะแต่พอเราเข้าใจมนุษย์มากยิ่งขึ้นเราเลือกที่ว่าคำพูดเหล่านั้นมันคือครูวะเหมือนเราเจอในตอนเด็กไอ้เราบอกตัวเองหลากหลายรูปแบบนี่ว่าครูบางคนก็ให้คำแนะนำมึงครูบางคนก็ให้คำด่ามึงก็คิดซะว่าเขาเป็นครูแล้วกัน
0: มองชาวเน็ตเป็นครู
1: เป็นครู
0: ฝากพี่ๆด้วยอย่าเพิ่งตัวลงนะแต่ให้กำลังใจอายได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นตัวแทนสาวไทยไปแข่งขันที่โปแลนด
1: ์
0: คว้ามงกุฎมาแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกมาหน่อยว่าสรุปจะออกเสียงว่า
1: Thailand or Thailand
0: อันนี้ให้เป็น choice แฟนนางงามคอปมาแล้วเดี๋ยวไปเจออายกันแนะนำตัวแบบที่แฟนนางงามบอกมาได้ที่โปแลนด์วันนี้ขอบคุณนะคะ
1: ยินดีมากเลย
0: ขอบคุณมากเลยฮะเป็นกำลังใจให้แล้วก็พี่คาดหวังมากเพราะทุกคนบอกว่าติ๊กถูกหมดทุกข้อที่ได้อายกันเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดรอได้มงกลับมาแล้วมาเจอกันอีกที่ไทย PBS นะฮะ
1: ดาเลยอ่ะซีนโปแลนด์นะคะ
0: เป็นกำลังใจให้อายกันได้ด้วยนะครับนี่ทั้งหมดนี้คือบ๊อบดีโคนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าชวนใครมาพูดคุยต่อติดตามได้สวัสดีครับ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพา

0: บัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรมุรีค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่ายังไม่มีข้อสรุปถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่จอร์เจียของขลุ่นโซโล่ซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายแบกเป้ท่องเที่ยวค่ะแต่มีการประสานความช่วยเหลือให้กับครอบครัวในการพาร่างของขลุ่นกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดแล้วนะคะแล้วเวลานี้หลายคนเป็นห่วงความรู้สึกของคนในครอบครัวโดยเฉพาะย่าที่เป็นคนเลี้ยงดูหลานชายคนนี้มาโดยตลอด
1: มาถึงเครื่องบินแล้วย่าบอกว่าป้าทำไมลำใหญ่แท้เครื่องบินอะไรลำใหญ่มากๆพี่แอร์ก็บริการดีมากนะครับย่าแต่งตัวจัดเต็มเลยวันนี้มาแข่งกับพี่แอร์ของเรานะครับอันน
0: ี้อะไรเป็นโมเมนต์น่ารักตามประสาย่าหลานของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าหลุนโซโล่กับการพาคุณย่าสมเป่งสุขขึ้นเครื่องบินครั้งแรกค่ะเป็นการเดินทางจากกาฬสินธุ์มากรุงเทพแล้วก็มุ่งหน้าต่อเพื่อไปสัมผัสทะเลครั้งแรกที่พัทยายังมีอีกหลายคลิปในทริปการท่องเที่ยวของขลุ่นซึ่งมาจะพูดถึงคุณย่าที่อุปการะเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กๆนับตั้งแต่พ่อจากไปวันนี้เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ประเมินสุขภาพจิตและตรวจสภาพร่างกายของย่าสมเป่งสุขและคนในครอบครัวซึ่งทางญาติก็ยังคงสงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิตและไม่ปักใจเชื่อว่านี่จะเป็นการฆ่าตัวตายตามรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่นจอร์เจียอ้างถึงตำรวจท้องถิ่นซึ่งเปิดเผยถึงผลการสืบสวนสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา115แห่งประเทศจอร์เจียโดยสาระสำคัญของมาตรานี้ค่ะเป็นการบัญญัติถึงการยุยงให้ฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายพลตำรวจโทไรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอธิบายว่าการที่ทางการจอร์เจียหยิบยกข้อกฎหมายนี้นำมาดำเนินการสอบสวนเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสันนิษฐานนำกฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเท่านั้นยังไม่ใช่ข้อสรุปขั้นสุดท้ายว่าสาเหตุการเสียชีวิตเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่ามีบุคคลอื่นกระทำความผิดทั้งนี้ยังต้องรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการจากทางการจอร์เจียอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศที่ยืนยันว่าจะประสานกับสถานทูตและทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดด้วย
2: ก็มีการคาดการณ์หลายอย่างผมว่าให้ผลของการสอบสวนปรากฏออกมาก่อนดีกว่านะครับ
3: กรณีที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับอันนี
2: ้ครับก็ผมยังไม่อยากที่จะสรุปอะไรเราฟังการผลการสอบสวนของทางการดีกว่านะครับ
4: จะใช้เวลานาน
2: ก็เราเร่งเขาก็คงเร่งอยู่แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ที่นั่นนะครับเมื่อทราบก็เขาก็แจ้งให้เราทราบนะครับแล้วก็เราได้แจ้งให้ทางครอบครัวทางญาติทราบก่อนนะครับ
0: คุณผู้ชมคะสาเหตุการเสียชีวิตของขลุ่นยังไม่แน่ชัดมีเพียงข้อมูลที่ได้จากตำรวจจอร์เจียซึ่งยืนยันว่าไม่พบร่องรอยทำร้ายร่างกายหรือว่าไม่พบบาดแผลโดยการเดินทางของขลุ่นต้องถึงจอร์เจียในช่วงวันที่ 5-10 กรกฎาคมค่ะจากนั้นเดินทางต่อไปยังกรุงทบิลิซีมีข้อมูลว่าช่วงเช้าวันที่13กรกฎาคมฮันหลุนเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งหลังจากนั้นเขาไม่ได้ออกจากห้องซึ่งช่วงเย็นตามเวลาประเทศไทยพี่ชายก็แจ้งว่าฮันหลุนยังคงแชทตอบทาง Facebook ซึ่งเป็นข้อความสุดท้ายที่มีการสื่อสารกันถัดมาวันที่14กรกฎาคมครบกำหนดของการจองห้องพักพนักงานต้อนรับเห็นถึงความผิดสังเกตจึงเข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักแล้วก็พบว่าฮันหลุนเสียชีวิตตำรวจระบุว่าสภาพศพเบื้องต้นไม่มีบาดแผลภายนอกไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายลักษณะเหมือนกับคนนอนหลับไปเฉยๆและผลจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงแรมก็ไม่พบการบุกรุกจากบุคคลภายนอกด้วยโดยตำรวจจอร์เจียและสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกียืนยันว่าพบสิ่งของของผู้เสียชีวิตซึ่งมีทั้งหนังสือเดินทางโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์บันทึกภาพรวมถึงกระเป๋าเดินทาง

0: วางอยู่ภายในห้องอย่างเป็นระเบียบครบถ้วนไม่มีทรัพย์สินใดสูญหายขณะนี้ร่างถูกส่งไปเก็บรักษาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เลวานคำคาลูอีเพื่อรอการชันสูตรส่วนนายอำเภอสมเด็จแนะนำญาติจัดเตรียมเอกสารในการขอรับศพเพื่อมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งขณะนี้ก็มีผู้แจ้งความประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือเป็นค่าดำเนินการเพื่อลดภาระของครอบครัวของฮัลลุนด้วยส่วนการหายตัวของ2พี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวชาย2คนมาสอบปากคำนะคะหลังจากพบข้อมูลว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับคนที่ต้องตามหมายจับขณะเดียวกันค่ะก็มีการสนที่กำลังในการค้นหาผู้สูญหายทั้ง2คนตำรวจภูธรภาค2จัดตั้งกองอำนวยการบริเวณแยกห้วยแตงใต้สะพานมอเตอร์เวย์สาย7ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงเพื่อระดมกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครพร้อมกับสุนัขตำรวจ K9 ในการเข้าตรวจค้นพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบและตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อค้นหานางสาวเดแอนนานาซิโมว่าอายุ22ปีและนายโรมันนาซิโมว่าอายุ17ปี2คนนี้เป็นพี่น้องชาวรัสเซียทั้ง2คนหายตัวไปเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่26กรกฎาคมค่ะการค้นหาเน้นไปที่3พื้นที่สำคัญตามแนวทางการสืบสวนก็คือป่าช้าเก่าบ้านห้วยแตงบ้านร้างในเส้นทางวิหารเซียนเขาชีจันและอ่างเก็บน้ำมาฟักทอง1นอกจากนี้ก็ยังพบว่าสัญญาณ GPS ของโทรศัพท์มือถือที่หายไปก่อนที่จะไปถึงที่บริเวณบ้านร้างและอ่างเก็บน้ำมาฟักทอง1ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบควบคู่กับการตรวจสอบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่พบและรอผลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พยานหลักฐานอื่นก่อนที่จะสรุปข้อเท็จจริงของคดีขณะเดียวกันค่ะตำรวจท่องเที่ยวพัทยาร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีและชุดสืบสวนเข้าตรวจคนพื้นที่บ้านมาฟักทองตำบลห้วยใหญ่พร้อมกับคุมตัวชาย2คนก็คือในโหยและในผางนำ2คนนี้มาสอบปากคำหลังจากพบว่าทั้ง2คนอาจจะมีส่วนช่วยเหลือผู้ต้องหาก็คือนายคณาหรือป๋องเกิดทองอายุ43ปีและนายธงชัยหรือว่าธงศรีนินอายุ39ปีซึ่งหลบหนีเมื่อกลางดึกวันนี้เจ้าหน้าที่ยังสงสัยว่าในโหยกับในผางร่วมกับผู้ต้องหาในการขุดฝังดินเพื่ออำพรางซากรถจักรยานยนต์ของ2พี่น้องชาวรัสเซียเบื้องต้นทั้ง2คนให้การปฏิเสธโดยยืนยันว่าไม่รู้จักกับนายธนาและนายธงชัยและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้านพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ได้ขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับนายธนาและนายธงชัยในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรไว้ก่อนเนื่องจากยังไม่เจอ2ตัวพี่น้องชาวรัสเซียนอกจากนี้ก็ยังเชิญภรรยาของนายธงชัยมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยซึ่งเจ้าตัวยังอ้างว่าไม่ได้เจอตัวสามีตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม
1: แล้วเขาหายไปไหนพี่หายไปนานหรือยัง
2: หายไปกี่วันแล้ว
1: หายไปกี่วัน
3: เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวาน
1: ไปแล้วเขาบอกไหมว่าจะไปไหน
3: ไม่บอกค่ะ
1: ตกใจไม่มีมาเจออย่างนี้ว่าเขาไม่แล้วรถซาเล้งนี่ของใครพี
3: ่รถของที่
1: แล้วเขาอยู
3: ่ไปทำงานด้วย
1: แล้วปกติแล้วแบบเขาโทรกับบังเนี่ยเขารู้จักกันไหม
3: รู้จักค่ะ
1: อ๋อแล้วเขาตั้งแต่มันนานหรือยัง
3: เพิ่งมาสนิท
1: เพิ่งมาสนิทนานหรือยัง
3: เอ้ยประมาณ2อาท
1: ิ
3: ตย์
1: แล้วก่อนที่เขาหายไปเขาได้บอกเราไหมว่าไปไหนกับใครอะไรเงี้ย
3: ไม่ทราบค่ะเขาไม่ได้บอก
0: ขณะที่ญาติของนายธนาหรือว่าป๋องให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนว่าในคืนวันที่27กรกฎาคมนายธนาได้มาช่วยซ่อมระบบไฟฟ้าที่บ้านแต่ว่ายังทำไม่เสร็จนะคะก่อนที่จะรับโทรศัพท์แล้วก็รีบออกจากบ้านไปโดยบอกว่าจะไปหาลูกที่จังหวัดจันทบุรีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ประกาศที่จะยื่นฟ้องหมิ่นประมาทค่ะหลังจากที่ฝ่ายค้านพาดพิงกล่าวหาว่าบิดาร่วมขบวนการหัวเลือกสว.ขณะที่พรรคประชาชนเองก็แจ้งว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นการเปิดหลักฐานภาคพิเศษในเรื่องนี้นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการและรองโฆษกพรรคประชาชนเปิดเผยว่าสัปดาห์หน้าพรรคประชาชนเตรียมจะเปิดหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการหัวสว.ภาคพิเศษซึ่งเป็นหลักฐานเพิ่มเติมจากที่เคยเปิดไว้ส่วนกรณี Facebook ลอยชุนพงทองนักคณิตศาสตร์ระบุว่ามือดีแฮกกล้อง CCTV ของกกต.ไปเปิดหีบเลือกสว.ทุกใบได้แล้วเป็นการนับคะแนนเลือกสว.รอบแรกพร้อมกับอ้างอิงว่าภาพชุดที่โพสต์เป็นแค่ชุดแรกในการเลือกรอบเช้าที่นำมาดูเป็นน้ำจิ้มเลขก๊อปปี้ตามโพยต้นฉบับไม่แตกแถว

0: รงตามที่พยานปากเอกเปิดเผยไว้รวมถึงมีข้อสังเกตถึงตัวอักษรสีน้ำเงินน่าจะเป็นการสื่อถึงกลุ่มที่เรียกว่าเป็นการระบายสีแดงในโพสต์นี้ชี้ว่าเป็นการกามั่วและที่พีคที่สุดก็คือชื่อที่ระบายสีเหลืองค่ะก็คือคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองมาในวันเลือกสว.ในครั้งนั้นนางสาวพิธิดาเห็นว่านี่เป็นการยืนยันถึงน้ำหนักข้อมูลที่ฝ่ายค้านชี้ให้เห็นถึงการหัวเลือกสว.ซึ่งทำเป็นขบวนการตั้งแต่ภาคแรกและภาคที่สองที่มีการจัดสรรมีการเลือกตามโพยใบสั่งจริงขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์กล่าวถึงกรณีถูกถามถึงข้อมูลที่พยานฝ่ายค้านออกมาเปิดเผยโดยระบุว่ากกเกียรติซึ่งเป็นบิดาเป็นคนที่วางแผนเพื่อแลกให้เข้ากับการมารับตำแหน่งในรัฐบาลโดยที่นายวรสิทธิ์ระบุว่าการกล่าวหาแบบนี้ไม่ยุติธรรมและจะมีการฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีคุณผู้ชมคะคดีการทุจริตสอบแข่งขันการประจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568ที่กองบังคับการปราบปรามดำเนินการสืบสวนจนถึงตอนนี้ค่ะพบผู้เกี่ยวข้องรวม16คนด้วยกันนะคะโดยกลุ่มล่าสุดที่ถูกออกหมายเรียกให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหานั่นก็คือนายธีรุตสุภวิบูลซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกคนนึงก็คือนายเรืองเดชสิริกิจค่ะคนนี้เป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.นอกจากนี้ก็ยังรวมถึงคนที่แก้ไขกระดาษคำตอบอีก11คนด้วยวันพรุ่งนี้จะครบกำหนดที่นายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.นายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.และกลุ่มบุคคลที่แก้ไขกระดาษคำตอบอีก11คนต้องเข้าพบกับพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามหลังจากทั้งหมดถูกออกหมายเรียกให้เขารับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568โดยนายธีรุตแจ้งขอเลื่อนนัดเป็นสัปดาห์หน้าค่ะอ้างเหตุผลว่ายังอยู่ต่างจังหวัดส่วนนายเรืองเดชตอบรับจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามที่พนักงานสอบสวนกำหนดสำหรับความผิดที่พนักงานสอบสวนจะแจ้งต่อทั้งสองคนมี7ข้อหาด้วยกันคือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสารกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสในหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสารในการปฏิบัติการตามหน้าที่นั้นได้กระทำอันเป็นความเท็จยังมีข้อหาร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือเอาจดหมายโทรเลขหรือเอกสารใดๆซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไปล่วงรู้ข้อความและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนส่วนกลุ่มบุคคลอีก11คนซึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานตามข้อกล่าวหาเบื้องต้นและในข้อหาอ้างยี่แต่ว่าทั้งหมดยังไม่ได้ตอบรับนัดกับพนักงานสอบสวนคดีนี้ค่ะก่อนหน้านี้ก็ยังมีอีก3คนซึ่งถูกดำเนินคดีในฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานด้วยก็คือนายพิชิตทั้งพรมนายอัศวินธนพัชรโพคินและนางสาวสัตพรธนพัชรโพคินทั้ง3คนถูกคุมขังในเรือนจำระหว่างการสอบสวนในคดีร่วมกันเป็นอ้างยี่และความผิดอื่นรวม6ข้อหาด้วยกันหลังจากที่พบพฤติการเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าความคืบหน้าในการตรวจสอบการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นโดยระบุว่าการสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นไปแล้วสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานสอบส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ส่วนจำนวนผู้แก้ไขข้อสอบ 5,925 คนแตกต่างจากตัวเลขของปปช.ซึ่งอยู่ที่ 5,960 คนอาจจะเป็นประเด็นที่กสท.มองไม่เห็นแต่มั่นใจว่าทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้พร้อมกับชี้แจงถึงสาเหตุที่ยังไม่มีการเพิกถอนผู้ทุจริตเพราะต้องดำเนินการไปตามกระบวนการทุกขั้นตอนรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนและไม่เป็นมวยล้มต้มคนดู
1: COR เราทิ้งงานไป ก็เดี๋ยวต้องให้ท่านอธิบดีดูตรงนี้ว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยตามข้อตกลงตามสัญญาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เรียบร้อยในเรื่องของการจ่ายหรือว่าการเรียกเงินคืนอะไรก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูกระบวนการอีกทีนึงว่าตรงตามข้อกฎหมายหรือไม่ครับ
2: นั่นหมายความว่าสัปดาห์หน้านี้คือจะชัดเจนทุกอย่างเลยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
2: เรื่องของการประกาศรับรองแล้วก็เพิกถอนอะไรต่างๆเพราะว่าใช
1: ่ใช
2: ่ยังคงกังวลว่ามันอาจจะเป็นมวยล้มหรือเปล่า
1: ไม่ล้มฮะไม่ล้มแน่นอนนะครับอย่าว่าแต่สัปดาห์หน้าเลยตอนนี้สัปดาห์นี้เนี่ยทุกอย่างก็นิ่งแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ออกเป็นตัวประกาศไปเพราะว่ายังมีกระบวนการบางอย่างที่ต้องทำให้เสร็จเส้นอยู่ฮะ
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นมีหลักฐานชัดเจนค่ะการตรวจสอบต้องทำคู่ขนานกับหลายหน่วยงานจะเห็นว่าการใช้เวลาเพียง2สัปดาห์ก็มีความชัดเจนผู้ที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดีและมีการออกหมายเรียกหลังจากเกิดกระแสรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยมาระยะหนึ่งนะคะระหว่าง2นกับ1พคนก็คาดเดากันไปต่างๆนานานะคะว่าชื่อย่อจะเป็นใครบ้างค่ะวันนี้นอนหนูอนุทินชาญวรกูลกับพพิพัฒน์รัชกิจประการเข้าออกงานร่วมกันนะคะก็อดไม่ได้เหมือนกันที่หลายคนจะตั้งข้อสังเกตค่ะว่านี่เป็นการออกมาเพื่อสยบกระแสข่าวความขัดแย้งหรือว่าเกาเหลาหรือไม่นายอนุทินชาญวรกูลและนายพิพัฒน์รัชกิจประการควงคู่กันออกงานท่ามกลางกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่าง2น1พจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่านายอนุทินยื่นพระซึ่งเหน็บอยู่ที่เสื้อส่งให้กับนายพิพัฒน์ดูก่อนที่จะย้ำถึงความเหนียวแน่นของรัฐบาล
3: วันนี้วันพระครับ
4: ที่คุณเราพิพากษาอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างครับต่อความสัมพันธ์ที่เรามั่นใจว่าเราดีกันตลอดอย่างเง
3: ี้
4: ยคร
3: ับ ไม่รู้สึกอะไรทุกอย่างก็จะบอกว่าขำก็ไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวก็หาว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกใช่ไหมเอาเป็นว่าเราทุกคนครับมติทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำงานผลักดันงานต่างๆให้กับประเทศดีกว่าเนาะ
0: คือกระแสในพักก็เยอะนะคะยังมีนอกพักด้วยค่ะก็นายกอนุทินก็ให้ความเห็นกรณีที่มีข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพักกล้าธรรมเดินทางไปมอนาโกซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเขาอยู่ที่นั่นค่ะท่ามกลางการส่งสัญญาณทางการเมืองปฏิญญาแดงเขียวล้มรัฐบาลอนุทินพอสื่อมวลชนนำคำถามที่เกี่ยวข้องกับปฏิญญามอนาโกไปถามนายอนุทินก็บอกว่าคำตอบที่ได้คือแดงเขียวผสมกันไปผสมกันมาก็ยังเป็นน้ำเงินอยู่ดีก่อนที่จะระบุถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเดือนสิงหาคมนี้ท่ามกลางการจับตาการชิงเก้าอี้ของสิงแดงสิงดำโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนี้มีสีแดงขาวน้ำเงินไม่มีสีอื่น
2: ย
0: ึ
2: ดหลักเลยในการโยกย้ายครั้งนี้ครับเรื่องสีสิงแดงสิงแดงหรืออะไรหรือคำนึงความสามารถ
3: ไม่มีฮะรัฐบาลนี้ก็สีแดงขาวน้ำเงินนะครับไม่มีสีอื่น
4: ท่านนายกครับมันมีข่าวเรื่องปฏิญญาแดงเขียวครับท่านนายกเรื่องคุณธรรมนัสบินไปมอนาโกไปพบคุณทักษิณนะครับอันนี้เป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองไหมคร
3: ับ แดงเขียวผสมไปผสมมาก็เป็นน้ำเงินอยู่ดี
0: ก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็โพสต์เฟซบุ๊กเพื่อชี้แจงกระแสข่าวค่ะว่ามีการเจรจากับพรรคเพื่อไทยที่ประเทศมอนาโกเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัสเขายืนยันในเฟซบุ๊กนะคะว่าเขาไปพักผ่อนที่ประเทศฝรั่งเศสกับมอนาโกกับครอบครัวพรหมเผ่าไม่มีเรื่องของการเมืองแต่อย่างใดไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปเจอกับนายทักษิณถึงมอนาโกและแค่เช็คการเดินทางของนายทักษิณค่ะก็รู้ว่าไม่ได้เดินทางไปมอนาโกวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะเพื่อประเมินและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งไทยและมาเลเซียร่วมพูดคุยเพื่อประสานข้อมูลและความร่วมมือกันพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียร่วมกันหาทางออกถึงความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาบุคคล2สัญชาติหลังจากก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่แล้วก็หลบหนีไปอยู่ในประเทศมาเลเซียขณะที่รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สิ่งสำคัญคือต้องเร่งแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบในพื้นที่ชายแดนของทั้ง2ประเทศ
3: าเลเซียกับไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องอะไรเราก็มีวงเจรจาที่สามารถนัด

0: ได้ทันทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงให้ความขัดแย้งมันขยายผล
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุถึงการเลื่อนเปิดโต๊ะพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN ในเดือนกันยายนนี้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ร้ายแรงจึงต้องประเมินสถานการณ์ในทุกมิติอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะที่ความร่วมมือไทยมาเลเซียมีทิศทางที่ดีมากโดยเฉพาะการประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: ส่วนการพูดคุยก็อย่างที่ท่านผอ.ข่าวกรองได้แถลงไปก็คงต้องชะลอไปก่อนนะครับเพื่อเราตรวจสอบว่าข้อที่จริงมันคืออะไรนะครับเราทางก็จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครับเข้าใจว่ามันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยนะครับก็เราก็คงจะมาดูกันในประเมินสถานการณ์ในภาพรวม
1: นายศิริศักดิ์ยังระบุว่าวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานความมั่นคงจะประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เพื่อประเมินทิศทางการขับเคลื่อนรวมถึงติดตามสถานการณ์ภาคใต้ในภาพรวมด้วยหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยค่ะสิ่งหนึ่งที่หลายฝ่ายกังวลก็คือเรื่องของการจัดระเบียบภายในวัดนะคะเพราะว่าขณะนี้เริ่มจะมีกลุ่มคนเข้ามาหาแสวงหาผลประโยชน์แอบอ้างขายวัตถุมงคลที่เรียกว่าหัวนโมนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชใช้ตะกร้าร่อนหาวัตถุมงคลที่เรียกว่าหัวนโมที่บริเวณลานวัดค่ะบางคนก็ใช้มือควานหาหวังที่จะเอาหัวนโมเนี่ยค่ะกลับไปบูชาหรือว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกชาวบ้านก็ให้ข้อมูลนะคะว่าหัวนโมมาจากการที่คนบางกลุ่มอาศัยช่วงที่วัดพระมหาธาตุได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกนำชื่อวัดไปจัดทำวัตถุมงคลที่เรียกว่าหัวนโมแล้วก็อ้างว่านำมาโปรยไว้ที่ลานวัดก่อนที่จะมีการโฆษณาชวนเชื่อนอกจากนี้กลุ่มนี้ก็จะนำหัวนโมออกมาขายในราคาเม็ดละ300-500บาทเบื้องต้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้ประกาศแจ้งเตือนว่าหัวนโมที่ประชาชนและท่องเที่ยวตามหาไม่ได้เกี่ยวกับทางวัดและวัดไม่ได้จัดสร้างการเช่าหรือว่าตามหาจึงควรระมัดระวัง
3: คือวัดไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง
4: ไม่อะไม่ได้เกี่ยวข้องอะแต่นี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าบุคคลในวัดด้วยแล้วก็บุคคลที่มากระทำเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับบุคคลในวัดจึงสามารถทำได้จะเป็นใครก็แล้วแต่ในบ่าวสืบสอบเองแล้วกันนะครับผมกลัวลูกรู้แหงนะลูกหลงไม่เป็นไร
1: ชาวบ้านบางคนก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาจัดระเบียบวัดจึงกังวลว่าหากมีการปล่อยให้มีกลุ่มคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์อาจจะสร้างความเสียหายและสร้างความเสื่อมเสียให้กับแหล่งมรดกโลกได้เหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะล่าสุดมีรายงานนะคะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นกว่า30คนแล้วขณะที่สภาพอากาศที่ร้อนจัดในพื้นที่ประสบภัยก็ยิ่งซ้ำเติมความยากลำบากของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ในการกู้ภัยที่ยังต้องเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังหน่วยจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นเผยภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยลำเลียงผู้ประสบภัยทางอากาศออกจากพื้นที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและตามมาด้วย after shock หรือว่าแผ่นดินไหวซ้ำกว่า100ครั้งขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ระดมกำลังพร้อมกับสุนัขดมกลิ่นค้นหาผู้สูญหายซึ่งคาดว่าติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังในห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์ที่เมืองคาชิมะโดยทางการยังคงสืบสวนหาสาเหตุของการระเบิดที่ห้างแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงหลังจากแผ่นดินไหวซึ่งพบผู้เสียชีวิตในจุดนี้แล้ว7คนส่วนที่โรงผลิตกระดาษในยาสึชิโร่เกิดเหตุปล่องควันถล่มลงมาเจ้าหน้าที่ยังคงยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนและยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนหนึ่งทางการจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย34คนแล้วขณะที่ประชาชนอีกร่วม 9,500 คนต้องพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศที่ร้อนจัดเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าอุณหภูมิในพื้นที่อาจจะสูงถึง39องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมกับเตือนให้ผู้ประสบภัยและทีมกู้ภัยเร่งปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกอย่างเข้มงวด

0: ฟีฟ่าเริ่มสอบสวนนักเตะอาร์เจนตินาที่ร่วมกันชูป้ายแสดงออกทางการเมืองในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกค่ะและยังคงตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายในขณะที่มีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศด้วยติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเปิดกระบวนการสอบสวนทางวินัยต่อสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาจากกรณีที่นักเตะชูแบนเนอร์ประเด็นหมู่เกาะฟอกแลนด์หลังเกมรอบรองชนะเลิศที่อาร์เจนตินาชนะอังกฤษในฟุตบอลโลก2026นอกจากนี้คณะกรรมการวินัยยังเตรียมสอบสวนเลอันโดปาเลเดสกับนายอูเอลโมลิน่า2นักเตะของทีมรวมถึงโรเบโตอายาล่าสตาฟโค้ชที่ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายในนัดชิงกับสเปนเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI ประจำลอสแองเจลิสเปิดเผยว่าพบการละเมิดกฎเกี่ยวกับการบินโดรนระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกโดย FBI ได้ยึดโดรนได้มากกว่า700ลำที่ละเมิดข้อจำกัดการบินชั่วคราวระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกในลอสแองเจลิสและมีการยึด59ลำที่ผู้ควบคุมโดรนถูกดำเนินคดีสำหรับลอสแองเจลิสยังเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดศึกซุปเปอร์โบว์ในปี2027รวมถึงโอลิมปิกเกมในปี2028โรเบโต้มันชินี่ออกมาขอโทษต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกหลังจากได้รับการแต่งตั้งกลับมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติอิตาลีอีกครั้งโดยมันชินี่บอกว่าเขารู้สึกเสียใจที่อำลาตำแหน่งนี้เมื่อ3ปีก่อนและจะพยายามนำทีมชาติอิตาลีกลับไปสู่จุดที่ควรจะเป็นสำหรับมันชินี่พาอิตาลีคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร2020ก่อนจะประกาศอำลาทีมแบบช็อกแฟนบอลเพื่อไปคุมทีมชาติซาอุดิอาระเบียส่วนอิตาลีอยู่ในยุคตกต่ำไม่ได้ผ่านไปเล่นฟุตบอลโลก3สมัยติดต่อกันชุงมงกยูอดีตนายกสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้และฮงมยังโบอดีตเฮดโค้ชทีมชาติออกมาขอโทษหลังเข้าให้ปากคำต่อหน้าคณะกรรมาธิการด้านกีฬาของรัฐสภาเกาหลีใต้จากผลงานน่าผิดหวังตกรอบแบ่งกลุ่มในฟุตบอลโลกขณะเดียวกันอดีตนายกสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการแต่งตั้งฮงเมียงโบแบบไม่ถูกต้องรวมถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลเกาหลีใต้ในช่วงที่เจ้าตัวเป็นนายกสมาคมนานกว่า13ปีฟุตบอลเมเจอร์ลีกออลสตาร์เกมซนเฮืองมินนักเตะ LAFC โชว์ฟอร์มทำคนเดียว2ประตูให้ออลสตาร์เมเจอร์ลีกเอาชนะออลสตาร์ลีกเม็กซิโก4-3และทำให้ซนเฮืองมินทำประตูติดต่อกันเป็นนัดที่4โดยยิงไปแล้ว5ประตูนับตั้งแต่จบการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งเจ้าตัวยิงประตูไม่ได้กับทีมชาติเกาหลีใต้ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาวูดบอลแห่งประเทศไทยนำทัพนักกีฬาวูดบอลทีมชาติไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันวูดบอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศมาเลเซียจากการคว้า2เหรียญทองในประเภทนับจำนวนประตูบุคคลชายกับประเภทนับจำนวนการตีบุคคลหญิงนอกจากนี้ยังทำได้อีก3เหรียญทองแดง
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
3: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 น.เริ่ม1สิงหาคม2560

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับช่างเทียนอุบลราชธานีเร่งรังสรรค์ต้นเทียนถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมจุ่มเทียนทำต้นเทียนพรรษาด้วยเซียนพระรุ่นใหญ่วัย75ปีจังหวัดลำพูนเก็บสะสมพระเครื่องไว้นับพันองค์เรียกเปิดแผงพระให้เช่าบูชาเพื่อนำเงินไปทำบุญทุกกิจกรรมจุฑามาศผูกโคพาชมฝีมือชาวบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสสืบสานต่อเรือกอและจำลองเป็นของโอท็อปสินค้าเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้สู่ชุมชนการแสดงหุ่นกระบอกไทยถือเป็นงานมหรสพสำหรับผู้ใหญ่เป็นส่วนมากนะครับห่างไกลจากกลุ่มเด็กๆพอสมควรจึงปรับให้เข้ากับยุคสมัยจับกลุ่มผู้ชมในวัยเด็กนะครับด้วยการสร้างหุ่นคล้ายกับการ์ตูนขึ้นมาครับแล้วก็ผูกเรื่องราวการแสดงให้เหมาะกับเด็กด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงจัดการแสดงละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569สัญจรไปเปิดการแสดงตามสถาบันการศึกษาทั้ง4ภาคครับ

0: เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เรื่องราชินีเคียงกษัตริย์ The Puppet Show ตอน The Royal Giant ปิดทองหลังพระที่โรงเรียนพิชยศึกษาอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับโดยนำหุ่นกระบอกไทยมาสร้างสรรค์ในรูปแบบหุ่นไทยร่วมสมัยเหมาะกับเด็กนะครับมาเล่าเรื่องพระราชกรณียกิจได้อย่างทันสมัยในรูปแบบ The Puppet Show ผสมความเป็นไทยแล้วก็ความร่วมสมัยครับแล้วก็ยังมีเนื้อหาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านสื่อที่ส่งผลต่อสังคมเด็กรุ่นใหม่ด้วยครับ
1: และสำคัญเลยว่าทำให้กับเด็กๆโดยเฉพาะฉะนั้นเนื้อเรื่องเนื้อหารูปแบบการแสดงมีการเปลี่ยนไปมีความกระชับมากยิ่งขึ้นเนื้อหามีความทันสมัยเข้ากับยุคเข้ากับสมัยอย่างเช่นว่าครั้งนี้เราทำหุ่นกระบอกไทยเกี่ยวเรื่องของพระราชินีเนื้อหาเราต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายการใช้ภาษาซึ่งมีความที่ไม่ซับซ้อนอาจจะมีการเลี่ยงราชาศัพท์บ้างแต่ว่าจุดประสงค์หลักของเราคือต้องการให้เด็กๆเนี่ยรู้พระปิชาสามารถของพระราชินีของเราพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านฉะนั้นในการปรุงเนื้อหาก็มีการปรับปรุงใหม่ทั้งนั่งเรื่องเนื้อหาเรื่องของดนตรีเรื่องของกระบวนการแสดงฉากแสงสีเสียงหรือแม้กระทั่งการใช้โซเชียลมีเดียแมปปิ้งโปรเจคชั่นเทคโนโลยีเนี่ยต้องมาผสมผสานเพื่อให้การแสดงหุ่นกระบอกไทยหรือว่าหุ่นกระบอกไทยร่วมสมัยเนี่ยมันสามารถแข่งกับสื่ออื่นๆได้แต่สำคัญครับว่าการสร้างหุ่นกระบอกไทยร่วมสมัยเนี่ยทำอย่างไรก็ได้นะครับต้องเป็นสื่อสีขาวเหมาะสำหรับเด็กๆการใช้ภาษาซึ่งต้องไม่หยาบคายไม่ทะลึ่งตึงตังแต่ดูแล้วยังคงต้องสนุกอยู่ครับ
0: การแสดงยังใช้บทเพลงประกอบเพื่อสร้างการจดจำในเนื้อหาสาระและความสนุกสนานนะครับเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์การแสดงหุ่นกระบอกให้ขยายไปถึงผู้ชมกลุ่มเด็กหลังจากที่การแสดงหุ่นกระบอกไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาศิลปะการแสดงเมื่อปีพุทธศักราช2553
2: และอันนี้เป็นครั้งแรกของหนูเลยรู้สึกได้ความรู้มากมายจากการดูหุ่นกระบอกไทยเรื่องพระราชินีค่ะจากที่หนูแทบไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนพอหนูได้มาดูหนูก็เริ่มรู้จักท่านมากขึ้นรู้จักประวัติของท่านพระราชกรณียกิจที่สำคัญของท่านค่ะ
3: ขอบ
2: ชอบช็อตที่ยักษ์ออกมาค่ะมันดูตื่นเต้นดีแล้วมีเสียงดนตรีกระแทกค่ะ
4: รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากเลยครับที่ได้มาเจอหุ่นกระบอกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
3: โอ้ยชอบไหม
4: ชอบมากเลยครับ

0: แสดงบนเวทีแล้วนะครับอย่างรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจในรูปแบบของนิทรรศการนำมาร้อยเรียงสร้างสรรค์เป็นผลงานให้ได้ชมด้วยครับ
1: เหนือก็จะเป็นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็โรงเรียนสุโขทัยที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็โรงเรียนโคราชที่นครราชสีมาค่ะภาคใต้ก็จะจัดการแสดงที่มหาวิทยาลัยทักษิณที่สงขลาแล้วก็โรงเรียนสภาราชินีตรังที่จังหวัดตรังนะคะแล้วก็จะกลับมาที่กรุงเทพก็ที่ภาคกลางก็จะเป็นที่กรุงเทพก็คือที่ส่วนของโรงเรียนจิตรลดาแล้วก็เป็นโรงเรียนนวมินทร์ราชชิตที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะทั้งหมดก็จะเป็นการแสดงทั้งหมด4ภาคค่ะก็วันนี้เป็นรอบแรกกันนะที่
0: ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมและการแสดงได้ที่สถานที่จริงและผ่านการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมทุกช่องทางเลยครับและยังมีโครงการนาฏกรรมหุ่นไทยสายใยสีภาคนะครับเพื่อพัฒนาศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกในรูปแบบดั้งเดิมประยุกต์สู่การแสดงร่วมสมัยครับซึ่งโครงการนี้จะเปิดให้นักเรียนเนี่ยเขาได้เรียนรู้เรื่องของการเชิดหุ่นกระบอกในแบบสมัยใหม่ด้วยครับที่เราบ่นกันว่าข้าวปลาอาหารข้าวของแพงนะครับคุณผู้ชมยังแพงไปถึงต้นทุนในการทำเทียนพรรษาปีนี้ด้วยครับช่างเทียนบอกว่าพุ่งไปกว่าเท่าตัวแต่ว่าก็ยังตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวนะครับรีบแกะเทียนกันให้ทันในช่วงของเทศกาลสิ้นเดือนนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้มาจุ่มเทียนร่วมทำต้นเทียนพรรษาด้วยกันครับทีมช่างเทียนและชาวบ้านในชุมชนนะครับเร่งมือแกะต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่เลยครับที่วัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนายสุสาครหวังดีเป็นนายช่างใหญ่วัดพระธาตุหนองบัวครับเพื่อให้ทันงานแห่เทียนปลายเดือนกรกฎาคมนี้โดยถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติตอนสำคัญนะครับได้แก่เจ้าชายสิทธัตถะทรงม้าตอนที่พระพุทธเจ้าออกผนวดส่วนปีนี้ครับช่างบอกว่าต้นทุนทำเทียนพุ่งถึง 1.2 ล้านถึง 1.3 ล้านบาทต่อต้นนะครับขาดแคลนทุนจ้างช่างเทียนมาร่วมงานแต่ว่าทุกฝ่ายก็ร่วมมือกันหาทางออกนะครับสร้างสรรค์ผลงานกันสุดความสามารถ
2: ทำเป็นชาติสุดท้ายขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าครับเป็นหน้าเป็นไอ้เจ้าทรายที่ถะขี่ม้าออกผนวดครับนั่นท้ายก็เป็นปางสรุงมารปามปากปามานครับแต่ตรงกลางๆก็ทำตอนตัดผมออกบวช
3: ในทั้งหมดในเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในต้นเทียนมีความยาวความสูงเท่าไหร่ครับ
2: ความยาว20เมตรความสูง5เมตร20ครับ
0: และไฮไลท์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากนะครับนั่นคือกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนภายในวัดพระธาตุหนองบัวครับเปิดให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านนะครับมาสัมผัสวิถีชีวิตรวมถึงวัฒนธรรมการทำเทียนอย่างใกล้ชิดกันเลยครับมารู้ขั้นตอนการทำเทียนและมาทดลองทำกิจกรรมจุ่มเทียนนะครับแล้วก็ทำเทียนจำลองขนาดเล็กๆแล้วก็นำดอกไม้ขี้ผึ้งมาตกแต่งเป็นโมเดลด้วย
4: น้องเขาบอกว่าเอาตัวดอกไม้หรือเทียนที่เราทำนี้มาทำเป็นโมเดลแล้วก็สามารถที่จะเอามาตกแต่งบรรยากาศเนี่ยเพราะว่าเคยเห็นแล้วก็เคยเห็นเขาถ่ายภาพว่าที่วัดพระธาตุหนองบัวน่ะมีแบบเหมือนมูลี่ม่านแบบนี้สวยค่ะก็เลยแวะมาแบบมาดูของจริงอะค่ะซึ่งปีละครั้งเท่านั้นเองที่เราจะเจอที่นี่ค่ะประทับใจแบบ Amazing ตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วว่าคือพระธาตุนะคะที่บนยอดจะเราศึกษาข้อมูลมาแล้วว่าบนยอดก็จะเป็นทองคำแท้ใช่อยู่บนยอดของพระธาตุแล้วเข้ามาสักการะเสร็จนะคะมีพญานาคราชแล้วก็ยังได้เห็นบรรยากาศของสวยๆของชุมชนคนทำเทียนที่นี่ค่ะ
0: ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวรับได้เห็นถึงความมุ่งมั่นเบื้องหลังขบวนแห่เราก็ยังสืบสานวิถีของช่างทำเทียนโบราณที่หาชมได้ยากนะครับจัดขึ้นปีละครั้งเท่านั้นในเทศกาลเข้าพรรษาครับปีนี้งานแห่เทียนพรรษานะครับจัดต่อเนื่องเป็นปีที่125กันแล้วด้วยนะครับ28ถึง30กรกฎาคมนี้ครับไปชมกันได้ที่ทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวกันต่อที่จังหวัดตรังนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับมีภาพสวยๆวาดออกมาในรูปแบบของ3มิตินะครับและรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังครบทั้ง6จังหวัดในฝั่งอันดามันมาไว้ที่นี่ที่เดียวที่เขาไม้แก้วพิสดารจังหวัดตรังครับ แม้จะ

0: ก็ได้ลงเรือหรือว่าดำน้ำแต่ก็สัมผัสเสน่ห์ทะเลอันดามันได้ครบแบบ6จังหวัดในวันเดียวเลยครับมากันที่เขาไม้แก้วพิสดารตำบลเขาไม้แก้วอำเภอศรีเกาจังหวัดตรังที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้งานประติมากรรมทางทะเลและภาพวาด3มิติแห่งเดียวในภาคใต้เลยครับเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2560มีภาพวาดเสมือนจริงฝีมือศิลปินหลากหลายภูมิภาคนะครับอย่างการถ่ายภาพเหมือนว่ากำลังว่ายน้ำในถ้ำมรกตหรือว่าไปยืนท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของฝั่งอันดามันเอามาทั้งตรังกระบี่พังงาภูเก็ตระนองสตูลนะครับมีสัตว์ทะเลหายากนะครับแล้วก็ซากฟอสซิลอันทรงคุณค่าที่วาดออกมา3มิติครับ
1: ใต้ท้องทะเลอันดามันแหล่งท่องเที่ยวนะครับทั้ง6จังหวัดมี1น้ำตกหาวระนอง2แหลมพงเทพภูเก็ต3เกาะตาปูนะครับที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเกาะตาปูของจังหวัดปังงา4คอพีพีของจังหวัดกระบี่5แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจังไว้ว่าจะเป็นถ้ำมรกตเกาะกระดานนะครับหรืออ่าวปากเบงและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วเช่นบ่อทวดนะครับที่เป็นบ่อบาดจันบ่อแห่งนี้อยู่ในท้องทะเลบ่อน้ำทะเลแห้งเนี่ยน้ำในบ่อนี้จะจืดสนิทนะครับต้องอยู่ในตำบลเขาไม้แก้วหมู่ที่3บ้านแหลมไทรแล้วก็มีแหล่งวัชิวของสตูลก็อยู่ในนี้ออกจากเรามาที่เดียวเที่ยวออกจังหวัดอันดามัน
0: ที่นี่ใช้งบสร้างกว่า49ล้านบาทนะครับบนพื้นที่กว่า10ไร่เปิดให้บริการทุกวันนะครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยเดือนละ 3,000 ถึง 4,000 คนสร้างรายได้ต่อเดือนค่าเข้าชมนะครับ 150,000 ถึง 200,000 บาทเลยครับส่วนใครอยากไปเที่ยวครับถ้าค่าเข้านี่คือผู้ใหญ่50บาทเด็ก20บาทชาวต่างชาติ101นะครับแต่ว่าถ้าเด็กสูงไม่เกิน110ซมแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อายุ70ปีขึ้นไปอันนี้เข้าชมได้ฟรีครับไปดูเรื่องราวของเซียนพระรุ่นใหญ่และเป็นผู้หญิงด้วยครับวันนี้ค่อนข้างหาได้ยากส่วนใหญ่มักจะเห็นแต่ผู้ชายรุ่นใหญ่ๆกันนะครับเป็นผู้หญิงเป็นยายวัย75ปีแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดลำพูนสะสมพระเครื่องมาทั้งชีวิตเลยนับพันองค์นะครับสุดท้ายก็มาเลือกเปิดแผงพระเล็กๆนะครับให้คนเช่าบูชาเพื่อจะเอาเงินที่ได้ไปร่วมทำบุญหลายกิจกรรมเลยครับพระเครื่องนับร้อยองค์ที่ห้อยคอครับมีทั้งหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรพระนางพญากรุพิษณุโลกนะครับแล้วก็พระอื่นๆส่วนที่นิ้วก็สวมแหวนพระทุกนิ้วเลยครับและที่ข้อมือทั้งสองข้างไปถึงข้อศอกก็สวมกำไลสร้อยพันประคำหลากหลายสีนับ10เส้นนะครับมีที่บ่ากับข้อเท้าเต็มแน่นทั้งตัวล้วนเป็นของขลังที่เก็บสะสมและผ่านการปลูกเสกมาแล้วทั้งสิ้นนะครับสร้างความสนใจให้กับผู้พบเห็นที่ตลาดสันตับเต่าตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับนี่เป็นของสะสมด้วยความศรัทธาความชอบของนางบัวจรเสนาใหม่สะสมพระเครื่องมาตั้งแต่ยังเป็นสาวจนตอนนี้อายุ75ปีแล้วครับ
2: พันองค์จะสะสมไว้ตั้งแต่เป็นสาวจนบัดนี
3: ้มีผ้าอะไรบ้างส่วนมาก
2: มีหลวงพ่อคูณเอ่ยทุกอย่างแหละ
3: ยกตัวอย่างเรื่อย
2: ๆหลวงพ่อคูณพระรอดบำรุงคุณพระปู่พระนาคปกนางพญาสุโขทัยยังไงมีหมดแหละ
3: เจ้าตัวยายชอบผ้าอะไร
2: ผ้านางพญา
3: อะไร
2: กับพระรอดพระรอดบำรุง
0: ของการเล่นพระนะครับจะเล่นแต่พระเครื่องของทางเหนืออย่างเช่นเหรียญครูบาศรีวิชัยพระรอดลำพูนพระกรุลำพูนนะครับจากนั้นก็เก็บพระเครื่องอื่นๆเมื่อมีมากจนไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรก็เลยมาเปิดแผงพระเล็กๆในตลาดนะครับให้คนมาเช่าบูชากันแล้วเงินเนี่ยก็คือเอาไปทำบุญหมดเลยรับตลอด25ปี
2: ตั้งขายไปเพลินๆเล่นเพราะมันมีเยอะไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาให้คนเช่าบ้างทำบุญบ้างอะไรบ้างเงี้ยเออมันเยอะเกิน
3: แสดงว่าคนยายขายผ้าได้ยังทำบุญใช่ไหมครับ
2: ทำบุญ
3: ทำบุญวัดทุกวันนี้เราใช้เงินขายข้าวทำบุญใช่ไหมครับทำแบบนี้มานานหรือยัง
2: นานแล้ว
3: สิบปีทำบุญเนี่ยขายผ้าทำบุญ
2: ขายผ้าทำบุญมาตั้งแต่อายุ50
3: 50นะก็คือ25ปีแล้วนะ
2: ขายได้ก็ทำบุญไป
0: แต่ละวันก็มีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแล้วก็คนทั่วไปแวะเวียนมาเช่าพระเครื่องกันต่อเนื่องนะครับเงินที่ได้เนี่ยคือเอาไปทอดกฐินทอดผ้าป่าบริจาคช่วยเด็กบนดอยตามแต่จะมีคนมาบอกบุญทุกโอกาสนะครับ ยายบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวปากกาเกยอเป็นคนดอยซึ่งคนดอยเนี่ยหา

0: ยากที่เขาจะสนใจเรื่องของพระเครื่องกันแบบนี้แต่ว่าคุณยายนั้นสนใจมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่ก็เป็นวัยคุณยายเหมือนกัน66ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมยังขายขนมบ้าบิ่นมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวที่เลือกเองปรุงอย่างดีเลยครับขายมากกว่า20ปีเป็นร้านที่คู่ชุมชนแถวนั้นเลยครับขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนที่หอมหวานมันต่างจากขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนทั่วไปนะครับรสชาติก็ไม่หวานมากและมีเนื้อมะพร้าวหนึบหนับให้เคี้ยวด้วยเพราะว่าขูดเนื้อชิ้นใหญ่เลยครับสูตรของนางมารีเดชอิ่มอายุ66ปีขายคู่ชุมชนมานานตั้งแต่ปี2550นะครับบริเวณริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานสุพรรณกัลยาฝั่งตะวันออกข้างทางลงร้านก๋วยเตี๋ยวแพเพนถนนพุทธบูชาอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับได้มีเคล็ดลับสำคัญคือการเลือกมะพร้าวให้อร่อยด้วยครับ
1: เป็นตูดเป็นบางอ่ะตูดเป็นบางหน้าแหลมๆอ่ะถ้าเรามีสิทธิ์เลือกเราก็เลือกเนื้อมันหนาดี
2: เนื้อมันหนาหน่อยเนาะ
1: ใช่ขายตั้งแต่ชิ้นละ1บาท1บาทขยับไปขยับมาจนเป็นชิ้น5บาท
3: ชิ้นละ1บาทเพราะว่าสมัยนั้นมะพร้าวเป็นยังไงคะ
1: มะพร้าวลูกก็3บาท5บาท
3: แต่วันนี
1: ้เป็นมะพร้าวมันขยับขึ้นลง
2: ๆของมันแพงทุกอย่างด้วยเนาะ
1: มันก็ไม่ตายตัวนะมะพร้าวอ่ะเล็กใหญ่แล้วก็คนละคล้ายอีกอะไรเงี้ย
0: เมื่อก่อนเนี่ยใช้เตาถ่านนะครับควบคุมความร้อนด้วยการคอยยกกระทะดูถ่านแต่ว่าพออายุมากขึ้นทำขนมช้าลงก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้เตาแก๊สแทนจะได้คุมไฟทำขนมได้อร่อยแล้วก็เร็วขึ้นด้วยครับบริเวณนี้ครับยายบอกว่าเมื่อก่อนมีร้านที่เขามาตั้งอยู่ก็มีรถเข็นขายของกันนับ10ร้านเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่รถเข็นคุณยายเจ้าเดียวเองนะครับที่นี่เปิดตั้งแต่9โมงจนถึงบ่าย2ก็ขายหมดทุกวันเลยครับชาวบ้านทอนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับสืบสานการต่อเรือกอและจำลองอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมนะครับทดแทนการสร้างเรือจริงที่ทำได้ยากขึ้นเราก็ใช้วัสดุทดแทนด้วยไม้เนื้ออ่อนในท้องถิ่นส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่สร้างรายได้สู่ชุมชนติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
4: ที่วิจิตรงดงามบนเรือกอและสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวเลภาคใต้แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่งานศิลปะบนลำเรือไม่ได้แล่นอยู่แค่ในท้องทะเลเมื่อช่างฝีมือทรงต่อภูมิปัญญาผ่านการย่อส่วนลงมากลายเป็นเรือกอและจำลองซึ่งกำลังสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เรือกอและจำลองบ้านทอนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะ
5: สมัยก่อนนั้นเวลาช่วงลมมรสุมเขาออกทะเลไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็อยู่บ้านเฉยๆก็คือว่างงานนั่นแหละก็คือก็มีคนที่ว่าไอเดียเขาว่าจะทำไม้ที่ว่าที่เขาทำเรือใหญ่นะเป็นเศษไม้ก็เอาเศษไม้นั่นแหละมาทำเรือจำลองลำเล็กๆนะพอทำเสร็จแล้วก็คือวางโชว์อยู่ในบ้านนะพอมีคนมาที่บ้านก็ดูแล้วก็ชมแล้วก็สวยแล้วบางทีก็ขอซื้ออะไรประมาณนั้นหลังจากที่ว่าทําเรือเสร็จแล้วก็มีแบบสมเด็จพระพันปีเนี่ยเมื่อก่อนนั้นเขาแบบว่ามีการแข่งเรือที่หน้าเขื่อนบางนาราน่ะแล้วก็ส่งทอดพระเนตรกันแข่งเรือแล้วก็เห็นว่ารูปทรงเรือแล้วก็ลวดลายนี้มันสวยงามแล้วก็อยากจะให้แบบประชาชนชาวบ้านน่ะอนุรักษ์ไว้แล้วก็อยากให้เกิดตั้งกลุ่มอะไรประมาณนั้นแล้วก็จัดให้มีการประกวดทำเรือกอและจำลองสมัยก่อนนะในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเมื่อก่อนจะมีทุกปีเพื่อให้ราษฎรเขามีแบบรวมกลุ่มกันมีอาชีพแล้วก็ส่งเสริมให้แบบว่าพัฒนาให้ลวดลายนี้แบบว่าละเอียดมากขึ้น
4: กว่าจะออกมาเป็นเรือกอและจำลองหนึ่งลำไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเพราะช่างต้องวัดสัดส่วนที่ถอดแบบมาจากเรือจริงตั้งแต่โครงสร้างลวดลายไปจนถึงการเก็บรายละเอียดเล็กๆบนเรือแต่ปรับเปลี่ยนวัสดุจากไม้เนื้อแข็งเป็น

0: ไม้เนื้ออ่อนที่หาได้ง่ายในชุมชนค่ะ
1: ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นไม้กระท้อนต้นกระท้อนว่าเพราะว่ามันมีอยู่ในพื้นที่อยู่ด้วยแล้วก็หาง่ายด้วยแล้วก็มันจำเป็นต้องตัดต้นก็คือแค่เอากิ่งอะไรก็มาทำได้แล้วขั้นตอนแรกก็คือตัดไม้แล้วแต่ขนาดที่เราต้องการถึงมุกว่าเราต้องการทำ12นิ้วก็ตัด12นิ้วแล้วก็เอาใช้ขวางมาดักทรงให้เป็นรูปทรงเรือแบบนี้หลังจากทำแบบนี้เสร็จแล้วก็คือไม้ส่วนหนึ่งที่เป็นไม้กระท้อนนั้นไปซอยให้เป็นแผ่นก็คือลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็มาร่างเป็นหัวเรือแล้วก็ฐานเรือประมาณนี้แล้วก็ร่างแล้วก็ฉลุด้วยเลื่อยมือครับก็คือจะถนัดกับเรือเลื่อยมือครับแล้วเสร็จแล้วก็ประกอบเรือก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วจะมีฐานอีกอย่างนึงนะครับพอประกอบเสร็จแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายเหมือนกับน้องเมื่อกี้ขับขัดอยู่ขัดให้ละเอียดแล้วก็ลงพื้นสีเหลืองก็ได้สีขาวก็ได้ก็คือ2ครั้งหลังจากนั้นก็ทำมาลงแบบแถเป็นแถบแบบเนี้ยแล้วก็เสร็จแล้วก็เขียนลายได้เลยครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ
0: การทำเรือกอและจำลองต้องอาศัยความอดทนและใจรักเพื่อให้ได้เรือกอและที่มีความสวยงามและมีความประณีตตรงกับความต้องการของลูกค้าค่ะ
2: สำหรับเรือกอและที่ทางกลุ่มทำนะคะก็จะมีทั้งลำเล็กลำใหญ่แล้วก็ตามที่ขนาดที่ลูกค้าต้องการนะคะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่เรือกอและมีค่ะองค์ประกอบของเขาคือจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะบางคะ
1: องค์ประกอบของเรือกอและจำลองก็มีครบทุกอย่างอันนี้เป็นไม้พายครับต
2: ้
1: องม
2: ี
1: สองด้ามแล้วก็อันนี้ก็สมอเรือ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จริงมันมีหางเสือด้วยแต่ว่ามันอยู่แล้วอันนี้เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการไล่ปลาให้เขาอะไรนะเขาเรียกว่าเอาไว้ทุกใช่เอาไว้ทุกน้ำมันดีน้ำให้ปลามันหนีไปมันแล้วก็ไม้อันนี้เอาไว้แขวนพวกห่วงแหพวกนี้ประมาณนั้นแล้วก็สิ่งของที่เราเอาไปอย่างกับข้าวอะไรประมาณนี้ครับเอาไปนะสามารถจะแขวนได้ที่นี
2: ่
1: แล้วก็อันนี้เป็นใบครับเสาใบคือแต่ก่อนเขาจะใช้ใบสมัยโบราณเนี่ยคือเขาจะไม่มีเครื่องยนต์แบบสมัยนี้เขาจะใช้ใบนี่แหละก็คือเป็นตัวอันนั้นแล้วก็หัวเรือก็อันนี้เป็นหัวยาวก็คือจะยาว
2: ค่ะ
1: เป็นอีกมี2แบบก็คือหัวยาวกับหัวตัดก็คือหัวตัดก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะตัดลายจะมีอยู่2แบบก็คือลายท้องถิ่นก็คือประมาณนี้นะครับก็คือจะผสมลายนกพญานาคอะไรพวกนี้แล้วมังกรนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วอีกแบบนึงก็คือลายยาว
2: อ
1: ยาวก็คือคำของลายอินโดนะ
2: คือ
1: ใครลายอินโดจะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเรือลำเล็กจะนิยมใช้เรือเนี่ยลายท้องถิ่น
2: ค่ะ
1: ถ้าอีกลำก็คือลำใหญ่ที่ออกทะเลจริงๆเขาจะส่วนใหญ่จะเขียนลายยาวลายยาวก็คือแช่งคนละคนก็คือต่างหากก็ของใหญ่ก็ของใหญ่
2: ค่ะใช้ช่างฝีมือคนละแบบก
1: ันใช่ครับ
2: คนละคนกันแล้วก็สีสันของเรือกอแลเนี่ยค่ะเขามีสีสันค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เลยอะค่ะ
1: ก็คือจะชุ่มฉ่ำนะน
2: ะ
1: ก
2: ็
1: คือไม่ได้ส่วนใหญ่คำถามนี่มันจะมีคนถามอยู่เหมือนกันว่าทำไมต้องเขียนลายอะไรประมาณนี
2: ้
1: ต้องเป็นสีชุ่มฉ่ำ
2: ค่ะ
1: ผมก็ตอบไปว่าน่าจะดูดให้ปลาเข้ามาความคิดแบบเล่นๆเนี่ยนะคือ
0: สำหรับราคาขายเรือกอและจำลองอยู่ที่ลำละ450บาทขึ้นไปจนถึงหลักหมื่นบาทขึ้นอยู่กับขนาดและความประณีตค่ะ
1: ก็มี4นิ้ว6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วไล่ขึ้นไป12นิ้ว20นิ้วเมตรหนึ่งก็มีครับอยากจะสอนให้เด็กๆรุ่นใหม่ให้เข้ามาสนใจในพวกนี้บ้างก็จะได้แบบอนุรักษ์สืบต่อกันไปตลอดไป
0: เรือกอและจำลองบ้านทอนไม่ได้เป็นเพียงแค่ของฝากแต่ได้ยกระดับสู่งานศิลปะชั้นสูง

0: ที่ผู้คนนิยมนำไปตกแต่งบ้านมอบเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพหรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเพราะมีความหมายและเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งและการฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จค่ะ
1: ตัวอย่างอย่างลำนี้นะครับก็อายุประมาณ 4-50 ปีได้แล้วนะครับตอนแรกก็คือลำลักษณะเรือจำลองที่เป็นเรือกอแร่เก่าๆอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะหายากนะครับที่ปัจจุบันที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของเป็นของที่ระลึกนะครับเป็นของที่ระลึกซึ่งเรือกอแร่เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของอัตลักษณ์ของมันในเรื่องของความสวยงามนะครับความมีศิลปะในตัวเรือเนี่ยส่วนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในสมัยก่อนเลยต่อมาก็มีการประยุกต์มาแบบว่าทำเป็นของที่ระลึกทำตอนแรกๆในยุคนั้นนะเท่าที่ผมสอบถามจากคนเฒ่าคนแก่นะครับก็คือจะทำมาเป็นเรือจำลองลำเล็กๆเพื่อมอบให้กับเจ้านายข้าราชการในสมัยนั้นนะครับก็คือมีมานานแล้วนะครับผมแล้วก็มีทำตั้งโชว์ไว้ตามบ้านนะครับยุคเก่าๆเองเนี่ยก็จะเป็นเรือที่อย่างลำลักษณะใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จะมีทำขึ้นมานะครับพอมาช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีการทำออกมาเป็นของที่ระลึกให้กับญาติพี่น้องก็มีนะครับแล้วก็มาสู่ยุคปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทำมาเป็นจำหน่ายทำเป็นของที่ระลึกก็จะมีกลุ่มชาวบ้านที่เขาวาดลายเรือนะครับ
0: ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านทอนไม่ได้ผลิตเพื่อขายเพียงอย่างเดียวแต่ในทุกๆปีจะมีการจัดประกวดและเปิดพื้นที่เรียนรู้เพื่อส่งต่อทักษะการทำเรือกอและจำลองให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อต้องการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปค่ะ
2: เรือกอและจำลองที่บ้านทอนนี่ไม่ได้เป็นเพียงสินค้าที่ขายเพื่อสร้างรายได้อย่างเดียวแต่ว่ายังเป็นตัวแทนของงานสัญลักษณ์เรื่องของศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงที่ชาวบ้านยังคงช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ด้วยครับวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศงานอุปสมบทที่วัดเขาไม้แก้วจังหวัดชลบุรีครับเป็นขบวนแห่นาคการแสดงม้า12ถึง16ขาครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนี่เป็นศิลปะการแสดงที่นิยมมากในสุพรรณบุรีนำมาร่วมแสดงด้วยและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
1: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆ อ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
2: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้ว
1: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยน่าจะเป็นอีกอันนี้หรอ
0: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่าน Book Battle ทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS
3: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับเหตุการณ์ปล้นขบวนรถไฟขนส่งสินค้าและที่สร้างความตกตะลึงแก๊งโจรเป็นเด็กวัยรุ่นเพียง 11-15 ปีเท่านั้นที่ถูกผลักไสให้กลายเป็นคนนอก
4: ถ้ามีใครแหกกฎหรือทำอะไรผิดผมจะรู้สึกตื่นเต้นมาก
5: ไม่มีกฎกติกาอะไรทั้งสิ้นพวกเราอยากทำอะไรก็ทำ
3: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
6: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่ลินชวนตั้งคำถามถ้าเดินตรงอย่างเดียวจะเดินไปได้ยาวแค่ไหน
7: Mal gucken wie weit ich hier geradeaus gehen kann Das sieht doch schon mal gut aus

สารคดีจากเยอรมนีและร่วมทดลองทำยาดมไปด้วยกันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิ

ู่คือวันนี้มีน้ำพริกหมูแดดเดียวที่รสชาติจัดจ้านอย่างพี่น้องชาติพันธุ์ปลั่งติดตามได้ในกินอยู่คือวันนี้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะกินอยู่คือวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษเป็นพี่น้องชาติพันธุ์ชาวปลังจากจังหวัดนครปฐมที่จะนำอาหารที่อยู่ในวิถีชีวิตมาแนะนำให้เราได้รู้จักกันค่ะ
1: อุณยกุลสำราญก็เป็นชาวปลังอยู่ที่อำเภอบางเลียนแล้วก็จังหวัดนครปฐมจะมาแสดงเรื่องอาหารของพี่น้องปลังวันนี้ผมเอาน้ำพริกหมูขจิสกันเองหรือแล้วก็กระตูริกแปลว่าแกงโฮปีข้าวคู่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับกินอยู่ค
0: ือสวัสดีค่ะคุณแก้ว
1: อุณยกุลสำราญอันนี้นี่อุณยกุลสำราญความหมายก็แปลว่าสบายดีแต่สวัสดีของปลังไม่มีหรอกมีแต่อุณกสำราญคร
0: ับ อุณกสำราญคนปลังก็คือยังพูดแบบนี้กันอยู่ในชีวิตประจำวันไหมคะ
1: ใช
0: ่รุ่นลูกรุ่นหลานก็พูด
1: รุ่นลูกรุ่นหลานก็ไม่ค่อยจะพูดแต่ฟังออกอยู
0: ่อ๋อแต่ฟังออกอยู่ปลังเนี่ยเป็นหนึ่งในพี่น้องชาติพันธุ์ที่โบไม่เคยได้ยินชื่อแล้วโบก็เชื่อว่าหลายคนที่ชมอยู่ทางบ้านก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยค่ะ
1: ครับผมอ๋อพี่น้องปลังก็คือ อยู่ที่เชียงรายแต่ว่าไม่กล้าแสดงตัวตนว่าเป็นปลังก็จะแสดงตัวตนว่าเป็นรั้ว
0: เอาว่าเป็นรั้ว
1: แต่ที่จริงเนี่ยรั้วก็อีกแบบนึงและก็ชาวปลังก็อีกแบบนึง
0: คือคนละชาติพันธุ์กันแต่มีความผูกพัน
1: ใช่ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ภาษาก็คล้ายเคียงกันนิด
0: ๆ
1: แต่ว่าไม่ถึงกับรู้เรื่องกันหมด
0: เดาได้เดาได้
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะอย่างชาติพันธุ์ปลังเนี่ยค่ะเรื่องเล่าว
1: ่
0: าเกี่ยวกับมีการต้นกล้วยอะไรแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนนอกล้วยภาษาปลังเราเรียกว่าปลืองรั้ว
0: ค่ะ
1: ลูเวอร์เราจะผูกพันกันเราเป็นพี่น้องกันแต่ว่าเราจะแตกแยกกันตอนที่เราจะตั้งชื่อเป็นปลึงนี่แหละหนอกล้วยเนี่ยแล้วก็ให้เขาตัดไปข้างหน้าเขาเป็นเขาไปก่อนใช่ไหมทีแรกเราต้มปูเขาต้มปลา
0: คนปลังต้มปู
1: ใช่
0: คนลัวต้มปลา
1: ใช่
0: ค่ะแล้วคนลัวเดินทางไปก่อน
1: ใช่เดินทางไปก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วเราบอกว่าถ้าไปทางไหนก็ถามเครื่องไม้ไปเขาก็ตัดต้นกล้วยนี่ไป
0: ค่ะ
1: หนอกล้วยมันเราถ้าเราตัดแป๊บนึงมันก็จะยาวเลยใช่ไหมนี่แหละก็คือเราตามไปมันก็ยาวไปแล้วเราบอกว่าอู้เขาไปไกลแล้ว

0: เราก็เลยกลับหลัง
1: เพราะฉะนั้นวิธีการกินจริงๆแล้วของคนรั้วกับของคนปรังก็ใกล้เคียง
0: ใช่ใช่ใกล้เคียงกัน
1: อย่างวันนี้คุณแก้วเอาอะไรมาแนะนำให้ผู้ชมทางบ้านได้รู้จักค่ะ
0: ทำแกงนั่นแหละปีกล้วย
1: ค่ะ
0: กับข้าวคั่วนะครับ
1: หัวปลีนะคะ
0: คร
1: เริ่มจากอะไรนะคะ
0: ใส่พริกก่อน
1: ใส่พริกนะคะได้ค่ะ
0: ถ้า
1: โบช่วยถือค่ะใส่พริกแล้วก็แสดงว่าคนปรังก็กินเผ็ด
0: ครับกินเผ็ดแล้วก็ใส่กระเทียมนะครับ
1: ค่ะ
0: แค่นี้ก็พอ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใส่เกลือหน่อย
1: ใส่เกลือ
0: เหมือนกันนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ตามเลยเนาะ
1: ค่ะมีแค่3อย่างนะคะมีแค่เกลือกระเทียมแล้วก็พริกค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้ว
0: ครับผมแล้วก็ใส่น้ำมัน
1: ตั้งน้ำมันแล้วก็เอาเครื่องโขกเราใส่ลงไปค่ะ
0: อ๋อนี่เลยใส
1: ่ค่ะ
0: ตะไคร
1: ้ตะไคร้ทำยังไงดีคะ
0: ทุบเลยเนี่ย
1: ทุบ
0: คร
1: ับ อย่างแกงที่เรากำลังทำอะค่ะคุณแก้วเป็นแกงที่กินในพิธีกรรม

0: ีนี่ เพราะว่ามันอยู่ในวิถีชีวิต
1: คร
0: ับ แสดงว่ากล้วยนี่กล้วยป่าหรือปลูกคะ
1: กล้วยป่าครับ
0: กล้วยป่าค่ะอยากได้อะไรคะ
1: น้ำครับโอเค
0: ผัดเครื่องโขกนะคะที่มีกระเทียมเกลือพริกกับน้ำมันใส่ตะไคร้ต้นหนึ่งแล้วก็เติมน้ำค่ะ
1: นี่ต้องปอกอีก
0: แต่ว่าเวลาอยู่บ้านจริงๆก็คือก็ใช้ปลีกล้วยป่า
1: ใช่ใช่อันนี้ปลูกนะมันใช้ของป่ามันหายาก
0: ค่ะมันรสชาติต่างกันไหมคะคุณแก้ว
1: ต่างกัน
0: ค่ะของป่าเป็นยังไงคะ
1: ของป่ามันจะมีรสชาติมากกว่า
0: เหมือนเข้มกว่า
1: ครับ
0: หัวปีของกล้วยนี่ก็ออกทั้งปีเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะก็กินได้ตลอดทั้งปี
1: หน้าแล้งก็กินได้หน้าฝนก็กินได
0: ้ค่ะแล้วคนปลังเนี่ยค่ะมีพิธีกรรมอะไรที่อยู่กับกล้วยไหมคะนอกจากเราเอาหัวปีเขามากินแล้วเนี่ย
1: อ๋อที่เขาเป็นชาวพุทธส่วนมากเขาจะเอามาทำพิธีกรรมใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: มันต้องเป็นหลักหนึ่งหน่อกล้วยต้องใส่ก่อน
0: ค่ะ
1: แต่ผมเนี่ยรู้เป็นศาสนาคริสต์เน
0: าะ
1: เราก็ไม่ใช้แล้ว
0: คนปลังนี่ก็คือทั้งนับถือทั้งพุทธนับถือทั้งคริสต
1: ์ครับผม
0: ค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในพุทธก็มีการใช้หน่อกล้วยในพิธีกรรม
1: ครับผม
0: ค่ะใส่น้ำ
1: ครับ
0: ค่ะใส่เยอะไหมคะ
1: อ๋อพอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วต้องใส่เกลือหน่อย
0: ใส่เกลือได้เลยค่ะพอไหมคะ
1: ครับล้างเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันมียางเหมือนมียางนะ
1: ใช่ใช่ต้องใส่กระดูกก่อน
0: ค่ะใส่กระดูกหมู
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคว
0: ันนี้เห็นคุณแก้วแต่งตัวเป็นสีดำ
1: ครับผม
0: มาเป็นแบบอันนี้คือสีประจำ
1: สีประจำเลยครับ
0: ค่ะแล้วผ้าโพกศีรษะนี่ก็มีความหมาย
1: ก็เป็นเวลาเรามีงานสงกรานต์เวลาเรามีงานเข้าวันศาออกวันศาก็จะสมมักจะใส่
0: ค่ะใส่กระดูกหมูลงไปในหม้อนะคะ
1: ครับครับน้ำตาลใบหนึ่งก็ได
0: ้น้ำตาลนะคะ
1: ครับให้มันมีรสชาติหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะ
1: รอแป๊บนึง
0: สัญลักษณ์หรือว่าวัฒนธรรมสำคัญเลยค่ะของคนปลังที่ชาติพันธุ์อื่นเขาไม่มีแต่เรามีนี่หรือว่าเป็นถ้าเห็นเราก็รู้เลยว่าเป็นคนปลังเนี่ยค่ะคืออะไรคะ

0: กระเป๋านะครับ
1: กระเป๋ากระเป๋าแบบนี้เหรอคะ
0: ครับผม
1: อันนี้ใส่อะไรบ้างคะ
0: ใส่เสื้อผ้าและกระเป๋าตังค์และก็เนี่ยสมุด
1: ค่ะ
0: แล้วก
1: ็แล้วเวลาไปไล่ไปนาก็เอานี้ไปด้วย
0: ครับผม
1: อันนี้ก็คือทอเองเย็บเองในหมู่บ้านอย่างน
0: ี้ใช
1: ่ๆไปไล่ไปนาเอาอะไรไปกินที่ไร่ที่นาคะ
0: ก็ส่วนมากก็จะเอาน้ำเอาข้าวแล้วก็กลับเข้าไปยังเหลว
1: เขาก็คือพกไปกินที่นาเลย
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้เดือดเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ใส่ก่อนนะ
1: ใส่ค่ะใส่ปลีกล้วยนะคะ
0: ครับแค่นี้ก็พอมั้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าว่าสมัยพี่น้องกลางก็จะถือนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเขาเป็นพุทธอ่ะกินกล้วยอ่ะเวลาคนท้องก็จะกินไม่ได้
1: อ๋อไม่ให้คนท้องกิน
0: ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเวลาออกลูกมันก็จะลำบากมันก็ต้องคัดยาก
1: ค่ะแต่คนไทยเชื่อว่าแม่ให้ลูกกินหัวปีเยอะๆจะได้มีน้ำนม
0: อ๋อถ้าคลอดเสร็จแล้วก็
1: กินได้แต่ว่าระหว่างท้องอยู่ไม่ให้กิน
0: ใช่
1: ๆค
0: ่
1: ะ
0: แต่ใช่ๆมันเพิ่มน้ำนมเวลามีลูก
1: ในหม้อตอนนี้เรามีใส่เครื่องขกที่ผัดกับน้ำมันนะคะเติมน้ำแล้วก็ตามด้วยกระดูกหมูหลังจากนั้นพอเดือดดีแล้วอะค่ะคุณแก้วก็ใส่ปลีกล้วยที่หั่นแล้วลงไปค่ะแล้วก็เราปรุงด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยใช่ไหมคะ
0: โปปีเนี่ยกินดิบก็ได้เนาะแบบน้ำพริกก็ได้เนา
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแกงโปปีว่าอันนี้ที่อันนี้เพราะว่าถ้าเรามีน้ำพริกก็ที่เราจะทำเนี่ยก
1: ็
0: กินได
1: ้ก็คือกินดิบได้ด้วยกับน้ำพริกที่เราจะทำเฮ้ยน้ำพริกที่จะทำเป็นน้ำพริกอะไรคะ
0: น้ำพริกตำเนื้อ
1: น้ำพริกตำเนื้อ
0: แต่ว่าน้ำพริกอีกอย่างนึงมันก็จะไม่ใช่ของปลังมันจะเป็นของไทยใหญ
1: ่
0: แล้วก็กินด้วย
1: เป็นจริงๆก็เป็นวัฒนธรรมร่วมเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้จะใส่ข้าวคั่วแล้วนะ
1: ค่ะคนปลังก็ปลูกข้าวเอง
0: ใช่ใช่
1: ค่ะปลูกพันธุ์อะไรคะ
0: ส่วนมากก็จะปลูกข้าวเจ้ามากกว่า
1: อันนี้กินข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนียว
0: ใช่
1: ค่ะนอกเหนือจากเรื่องเล่าเนี่ยเรากินปูไหมคะ
0: กินครับ
1: กินเป็นแล้วเอามาทำอะไรปู
0: บางครั้งเราก็เอาดองบางครั้งเราก็กินสดกินต้มสดอย่างนี้เราก็กินแต่ว่ากินลิบไม่ได้ไม่เคยกินเลยกินลิบ
1: ไม่กินดิบนะเอามาดองกับอะไรคะ
0: ดองกับข้าว
1: ดองกับข้าว
0: ทำเหมือนอันนั้นนะไส้กรอก
1: ค่ะ
0: ไส้กรอกเปรี้ยวอย่างเงี้ยคล้ายๆไส้กรอกเปรี้ยวอย่างเงี้ย
1: แล้วพอดองเสร็จแล้วกินยังไงคะ
0: แล้วก็ผัดกินเหมือนกันครับผมอันนี้ก็สุกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะดูน่าอร่อยเนาะอันนี้ก็หอมหอมข้าวคั่วหอมพริกค่ะ
0: สุกแล้วเนาะ
1: ได้เลยครับ
0: โอเค
1: ต้มแล้วมันน้ำเนี่ยขาวเลยค่ะเพราะว่าน้ำออกมาจากหัวปลีแล้วก็มีหอมข้าวคั่ว
0: ตักเลยใช่ไหมครับ
1: ตักได้เลยค่ะ

0: ชิมได้เลย
1: ชิมได้เลยรสชาติควรจะต้องเป็นยังไงคะ
0: บางครั้งมันก็จะฝาดหน่อยนะแต่ว่ามันก็ใส่พริกเกลือมันก็จะไม่ฝาด
1: อันนี้ไม่ฝาด
0: ไม่ฝาด
1: อร่อยเลย
0: อันนี้ล้างเกลือไงฝาดมันก็หาย
1: เพราะว่าเกลือล้างกับหัวปีก่อนให้ฝาดหายก่อนอันนี้หอมข้าวคั่วค่ะแล้วก็มีหวานหวานเค็มเค็ม
0: ใช่ใช
1: ่แต่เราก็มีเผ็ดนิดนิดค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในอาหารของชาวปลังเรียบร้อยแล้วค่ะกูโตริส
0: ค่ะ
1: หรือแกงหัวปีใส่ข้าวคั่วอย่างชาวปลังค่ะ

0: ณแก้วยังมีอีกหนึ่งรายการอาหารนะคะที่จะมาแนะนำเราให้ได้รู้จักกับการกินอาหารแบบคนปลังค่ะเป็นอะไรคะ
1: คิจิสกันเองหรือ
0: คิจิส
1: คิจิสหรือแปลว่าน้ำพริก
0: น้ำพริก
1: น้ำพริกหมู

0: น้ำพริกหมูแบบนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะหมูแบบนี้เราต้องเอามาทำอะไรก่อนไหมคะ
1: ต้องทอดก่อน
0: ต้องทอดได้ยินว่าคุณแก้วหมักด้วย
1: ครับครับหมักกับเกลือ
0: ก็แสดงว่าคนปรังนี่วัฒนธรรมคือกินหมู
1: ใช่ใช
0: ่ไก่กินไหมคะ
1: กินจริง
0: ค่ะแล้วต้องเอาไปตากดงตากแดดไหมคะ
1: ที่จริงเนี่ยเป็นหมูแดดเดียวอันนี้เพราะว่าเราเอามาสดต้องทอดก่อน
0: ก็คือหมูแดดเดียว
1: ครับ
0: ตากแดดซะหนึ่งแดดค่ะแล้วค่อยเอามาทอด
1: ครับ
0: อันนี้เราหมักทิ้งไว้เนอะแต่จริงๆคุณแก้วมีเอามาคือเป็นอันนี
1: ้ครับผม
0: อันนี้ต้องทอดเพิ่มไหมคะ
1: หรือว่าไม่ต้องทอดก็ได
0: ้อ๋อไม่ต้องทอดก็ได
1: ้ต้มพริกต้มน้ำมันเขือเทศ
0: โอเคได้ค่ะ
1: ครับคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็พริกค่ะ
1: พริกต้มแล้วเนาะ
0: ค่ะอันนี้คือวิธีการทำน้ำพริกหมูแดดเดียวแบบชาวปรังนะคะ
1: คร
0: ับ ในหม้อใส่น้ำน้อยๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกลงไปต้มมะเขือกระเทียมด้วยไหมคะ
1: ครับกระเทียมด้วย
0: กระเทียมด้วยน้ำพริกเนี่ยบ้านไหนก็กินเนาะแต่ชาติพันธุ์อะไรเราก็มีน้ำพริกหมด
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็ปิดฝาเลยเหรอ
1: ครับผมแล้วก็หั่นตะไคร
0: ้
1: ครับ
0: ตะไคร้นี่หั่นบางๆหรือว่า
1: ใช่หั่นบางๆคร
0: ับ หั่นบางๆนะคะอ๋อก็แสดงว่ากินตะไคร้กินหอมปลูกเองหมดอยู่บ้าน
1: ปลูกเองเลย
0: ค่ะในแต่ละเดือนของคนปรังเนี่ยค่ะมีพิธีกรรมอะไรพิเศษไหมคะ
1: ก็มีกินข้าวใหม่
0: กินข้าวใหม่นี่ประมาณเดือนไหนคะ
1: เดือน11นะครับเดือน11
0: เอาก็คือเกี่ยวพอดีเกี่ยวข้าวแล้วก็ได้กินข้าวใหม่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ภาษาไทยก็เรียกว่าวันขอบพระคุณ
0: ขอบคุณใครคะ
1: ขอบคุณพระเจ้านะครับ จะเอาข้าวเอาอะไรไปถวายในโบสถ
0: ์
1: แล้วก็ช่วยกันทำอาหารก็มาฉลองกันที่โบสถ์
0: อ๋อบทเป็นแบบศูนย์กลาง
1: ใช่ใช
0: ่ตะไคร้เยอะไหมคะ
1: แค่นี้ก็พอแล้ว
0: พอแล้วนะคะ
1: ครับให้สุกก่อน
0: อ๋อค่ะคือต้มให้สุกไปเลยให้นิ่มไปเลยอย่าง
1: นี้ใช่ใช
0: ่แล้วเราต้องตำไหมคะหรือว่าเรา
1: ก็หักเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ตำด้วย
0: ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะ
1: ครับครับ
0: แล้วเดี๋ยวเอาลงไปตำคนปรังมีอะไรไม่รับประทานไหมคะ
1: ส่วนมากจะรับประทานทุกอย่างแต่ว่าแล้วแต่คนบางคนเขาไม่มีอะไรที่ไม่ทานก็ทานแล้วมันทำให้เขาไม่สบายอย่างนี้
0: แต่ว่าจริงไม่ได้มีข้อห้าม
1: ไม่มีข้อห้าม
0: ค่ะนอกจากที่เชียงรายแล้วอะค่ะคุณแก้วที่อื่นยังมีคนปรังอาศัยอยู่ไหมคะ
1: เชียงรายจะส่วนมากที่อยู่เชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ก็มีมากเด็กนครปฐมห้วยน้ำคูนแล้วก็อำเภอพานลำปางเนี่ย
0: อ๋อคือจริงๆก็มีกระจายอยู่หลายที่เลย
1: กระจายครับ
0: ป
1: ิ
0: ด
1: เลยคร
0: ับ
1: ปิดเลยครับ
0: อันนี้คือสุกแล้ว
1: ครับสุกแล้ว
0: เราตำอะไรก่อนคะเราตำหมูก่อนหรือว่าเราตำ
1: อันนี้ก่อน
0: ตำอันนี้ก่อน
1: ครับ
0: เดี๋ยวโบช่วยค่ะอาจจะรอนิดนึงอ๋อสุกแล้วก็เอาลงครกได้เลยค่ะ
1: เอาตะไคร้มาเลยครับ
0: เอาตะไคร้เลยนะคะ
1: ครับใช่เลยเนาะ
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วก็ใส่เกลือ
0: ในครกนะคุณผู้ชมมีพริกหอมกระเทียมมะเขือเทศที่คุณแก้วเอาไปต้มจนสุกแล้วใส่เกลือนิดนึงแล้วก็มีตะไคร้ซอยค่ะ
1: ครับครับแล้วก็ตำเลยเนาะ
0: ค่ะตำได้เลยค่ะน้ำพริกเนี้ยค่ะคุณแก้วก็เป็นน้ำพริกที่กินกันเป็นปกติทุกวัน
1: ครับผม
0: ส
1: ่วนมากก็จะกินประจำเลย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบางครั้งเราไม่มีอะไรแล้วก็ตำกับพริกนั่นแหละจริง
0: ค่ะทำไมถึงเลือกต้มคะทำไมไม่เอาไปย่างไม่เอาไปคั่ว
1: ย่างก็ได้ย่างก็ได้แต่ว่ามันเป็น วลาเราไม่มีหม้อไม่มีอะไรเราก็ย่างได้แต่ต้องเอาไม้ลูกชิ้น
0: เสียบ
1: เสียบให้มันเป็นชั้นแล้วก็ย่าง
0: อ่าค่ะแต่ถ้าเรามีหม้อเราก็ต้ม
1: ครับ
0: อันไหนอร่อยกว่าคะ
1: แล้วแต่คนชอบไอ้ที่มันย่างบางคนก็บอกว่าหอมกว่
0: า
1: แต่ตาต้มเนี่ยก็จะไม่มีกลิ่นหอมก็โอเคใส่เนื้อเลยครับ
0: พอไหมคะ
1: พอแล้ว
0: พอแล้ว
1: ครับอันนี้จะเผ็ดนะ
0: ค่ะคนปลังเนี่ยก็กินรสจัดสองกินกับข้าวสวยไม่กินกับข้าวเหนียวใช่ไหมคะ
1: ครับแต่กินประจำนั่นแหละกินข้าวสวย
0: ค่ะอันนี้คือได้แล้ว
1: ครับได้เลยครับแล้วก็หั่นใส
0: ่หั่นอันนี้เหรอคะ
1: ครับ
0: มันซอยใส่ลงไปเหรอคะ
1: ครับ
0: แบบนี
1: ้ครับผมใส่ได้เลยครับ
0: ใส่เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตามอีก
0: แล้วก็ตามอีกค
1: ่
0: ะ
1: แอนนักจิตเลยไอ้อ่องปลังเนาะ
0: แปลว่า
1: เป็นน้ำพริกของพี่น้องปลัง
0: ครับค่ะเป็นน้ำพริกของพี่น้องปลัง
1: ครับผม
0: พิเศษตรงที่ใส่หมูแดดเดียวทอดลงไปด้วยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เราปรุงเกลืออย่างเดียว
1: ครับ
0: มะนาวเราไม่ใส่
1: ไม่ใส่ใช
0: ่ค่ะอ๋อเพราะเรามีมะเขือเทศแล้วตอนที่เราต้มมันก็จะมีความหวานอร่อยของมะเขือเทศ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็เวลารับประทานรับประทานกับผักดิบ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: อันนี้ก็ได้มะเขือก็ได้แล้วก็ถั่วก็ได
0: ้ถั่วก็ได้ถั่วก็ดิบหรือว่าถั่วลวกดีคะ
1: ดิบนั่นแหละ
0: ดิบ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วแตงกวาก็เหมือนกันก็ได
0: ้พี่น้องปังกินผักปังไหมคะ
1: ส่วนมากจะกินนั่นน่ะเขาเรียกว่าผักกุดอยู่ตามห้วย
0: ค่ะก็แสดงว่าพี่น้องปังเขาไม่ก็ใช้ชีวิตอยู่กับห้วยอยู่กับ
1: ใช่ใช่
0: คือกินกับผักสดๆอย่างนี้เนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณแก้วคะพี่น้องชาติปลังเนี่ยค่ะอพยพมาจากที่ไหนถึงจะมาอยู่ในเชียงใหม่เชียงรายได้คะ
1: มาจาก12ปนานะครับ
0: ภาษาพูดคล้ายกับคนที่นู่นไหมคะ
1: ก็เราเพิ่งนั่นแหละใกล้เคียงกัน
0: แล้วทำไมถึงอพยพมาจาก12ปนาคะ
1: ก็เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีสู้รบกันเราอยู่ไม่ได้เราก็เลยอพยพมา
0: แต่ก็ยังมีพี่น้องปลังเหลืออยู่ทางนู้นไหมคะ
1: มีครับมีครับ
0: อร่อยค่ะ
1: ครับ
0: คนปลังกินเผ็ดจริงๆเผ็ดนำเลยแล้วก็เคี้ยวเข้าไปเนี่ยเจอความหอมของตะไคร้ค่ะได้ความหวานๆเปรี้ยวๆของมะเขือเทศแล้วพอเจอหมูเนี่ยมันก็ได้เค็มๆทำง่ายมากเลยคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองทำเนาะวัตถุดิบที่มีเนี่ยโบเชื่อว่ามีติดบ้านกันอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ค่ะเท่านี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้ำพริกหมูแดดเดียวแบบชาวปลังนะคะในภาษาปลังเรียกว่า
1: คิจิสกันเองหรือ

0: ันนี้ได้เรียนรู้อาหารของชาวปลังนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยวิถีชีวิตเรียบง่ายมากเลยเพราะว่าอาหารมีวัตถุดิบเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เยอะมากแต่อร่อยคุณผู้ชมอร่อยมากแล้วก็มีการผสมผสานมีความเข้าใจในการใช้วัตถุดิบแล้วก็กลิ่นรสจัดคุณผู้ชมได้เห็นวิธีแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะวัตถุดิบก็มีไม่เยอะคุณผู้ชมลองทำดูค่ะจะได้อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านค่ะอยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตหรือว่าไปเรียนรู้พี่น้องชาติพันธุ์ชาวปลังเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะไปได้ที่ไหนคะ
1: ที่อำเภอบางเลนนะครับ

0: อำเภอบางเลน
1: ครับจังหวัดนครปฐมครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะเห็นวิถีชีวิตของปลังเป็นยังไง
0: ค่ะ
1: แล้วเอกลักษณ์ของปลังเป็นยังไง
0: ค่ะวันนี้กินอยู่คือต้องขอขอบคุณคุณแก้วนะคะที่มาให้ความรู้ค่ะ
1: ครับคุณยกสํารานมุ่นกติง
0: วันนี้ค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและคุณแก้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณยกสําราน
0: ส

0: คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวมั่มของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโต1เถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
1: หมึกนุ่มกุ้งดี
2: มันนัวดี
3: อร่อย
0: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่1บนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
4: สู้รุ่นเด้อไม่ได้
3: เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
0: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
5: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
6: ทำเมนูอะไรวะ
7: เนื้อน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
8: แกงเผ็ดเนื้อน้ำข้าง
0: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค์ไปสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS
9: มาตามคำเรียกร้องครับมาตามคอมเมนต์กับกุ้งจอมวัตถุดิบกุ้งน้ำจืดหมักดองจากบุรีรัมย์ที่หลายคนขอกันเข้ามาครับมาแพ็คคู่เลยพร้อมกับเรื่องราวของเคยฉลูจังหวัดสตูลติดตามได้ในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
10: เตรียมรองเท้ากันให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งกันที่จังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทยอย่างสมุทรสงครามทริปนี้น้องซีจะพามาสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนเก่าริมแม่น้ำก่อนออกวิ่งสำรวจแลนด์มาร์คสุดฮิตอย่างตลาดล่มผุบ
11: ก็ใกล้มาจ้า
10: ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดสมุทรสงครามไปด้วยกันในวิ่งเลย Running Day เพราะถูกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
12: ทริปนี้เราจะพาไปบุกฐานการผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศจีน
13: พาไปดูกันค่ะว่าประเทศที่มีประชากรเป็นพันๆล้านคนเนี่ยเขาจะยกระดับภาคการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างไร
14: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
15: ่คือคนที่นี่กินก็จะเป็นนมเนื้อแพะแกะหรือว่าวัวอะไรอย่างเงี้ยอร่อย
14: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
13: ตัดน้องอันท้าค่ะแล้วก็ตอนอะตอนพอตอนเสร็จมันก็จะมีเลือดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะก็คือเอามาเก็บไว้แล้วก็ถ้าเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาเลือดตรงเนี้ยไปให้แกะดื่ม
14: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
16: ซีอินฟลูเอนเซอร์ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดคิวเทโอป้าวิว Point of View มิ้นไอโรมอโลนและอูนชนิสราพาเราเปิดมุมมองผ่านบทเรียนชีวิตที่แตกต่างจากชื่อเสียงความสำเร็จการเดินทางการเรียนรู้และการทำธุรกิจสู่คำถามสำคัญว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกันวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้ 11:30 นทางไทย PBS ไม่ว่าคุณจะเป็นใครข

0: พอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

0: วันนี้พาไปรู้จักลูกครึ่งสาวไทยญี่ปุ่นที่เป็นลูกไม้ใต้ต้นของนักมวยไทยรุ่นครูเจ้าของเข็มขัดแชมป์หลายเส้นและเปิดยิมสอนมวยไทยให้สาวญี่ปุ่นลงลึกถึงระดับรำไหว้ครูได้อ่อนช้อยตามไปชมกันค่ะ
1: รำไหว้ครูที่ญี่ปุ่นยังไม่มีใครทำก็เลยจะเป็นคนครั้งแรกถ้าเราชอบคนมาเรียนก็จะชอบด้วยถ้าตัวเองไม่สนใจ okay. ก็ไม่มีใครสนใจ
2: คิดว่าหนูไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่เป็นคนพิเศษถ้าฝึกเยอะก็ทำได้ตอนแรกหนูก็ไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกหนูทำได้ก็คนอื่นก็น่าจะทำได้
3: แต่เขาก็พูดกับผมคำหนึ่งนะลูกคนอื่นป้าให้ต่อยได้ลูกตัวเองทำไมไม่ต่อย
4: ดูให้รู
0: ้เมื่อปลายปีที่แล้วดูให้รู้ได้ไปร่วมงานประกวดนวดไทยชิงแชมป์ญี่ปุ่นที่โตเกียวซึ่งก็ทำให้เราได้รู้จักลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นหลายคนที่สืบทอดความเป็นไทยผสมผสานจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวมากๆและหนึ่งในนั้นก็คือสาวลูกครึ่งท่านนี้ที่เราได้เห็นเธอแสดงความงดงามของการรำไหว้ครูมวยไทยได้อย่างอ่อนช้อยแต่เข้มแข็งในเวลาเดียวกันจนทำให้เราอยากรู้จักเธอมากขึ้นและเธอก็ยินดีเปิดยิมของเธอให้เราได้ไปเยี่ยมชมกันค่ะ
4: ดูให้รู
3: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: เดี๋ยวช่วยมารู้ว่าเรารู้จักกับคุณพ่อแกชื่อคุณแสนชัยเนาะ
0: เธอคือลูกไม้ใต้ต้นของนักมวยไทยรุ่นใหญ่ท่านหนึ่งที่ไปเปิดค่ายมวยอยู่ที่โตเกียวมานานจากเด็กจนโตที่เห็นคุณพ่อเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จในที่สุดคุณริกะก็ตัดสินใจเดินตามรอยคุณพ่อมาติดๆและประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ตัวเองขีดเส้นทางเองได้อย่างน่าประทับใจค่ะ

0: びやっていきましょう。用意スタート。出てきてもらってジャブからいきましょう。ジャブ、パッ、そう、ジャブ、パッ、オッケー、それと、パッ、いいですね。もう一回せーの、パン、そう。肘はね、距離感もう少しジャブよりも一歩入ってくる。ジャブから頑張れ、そう、肘、パッ、そう、オッケー、ワン、ツー、パッ、パン、オッケー、よし、パン、キック、そういいですね。はい、ワンツーバンバン膝。
1: ในญี่ปุ่นเนี่ยมีคิกก็คือที่แพร่หลายแต่มวยไทยเนี่ยเขานึกว่านะอาจจะไม่ค่อยเจ๋งหรือไม่ค่อยเก่งเหมือนคิกบ็อกซิ่งแต่จริงๆแล้วคนที่เรียนคิกบ็อกซิ่งมาแล้วนะฮะจะมาเรียนมวยไทยต่อเพราะรู้ว่ามวยไทยเนี่ยเจ๋งกว่า
0: วันสุปั๊บปั๊บโอเควันสุปั๊บปั๊บそうそうそう下の足しっかりと1
2: สาวญี่ปุ่นที่เราดูว่าอ่อนแอบอบบางพอออกแรงเต็มที่ก็ดูหนักหน่วงไม่เบาเลยนะคะแต่นับว่าเป็นการซ้อมมวยที่ร่าเริงกันมากยิ้มทั้งครูทั้งลูกศิษย์เลยค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ尝试一个นี้ค่ะきっかけはコロナでもともと通ってた

0: が閉まっちゃって。
1: เรื่องคือว่าก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่ในช่วงโควิดนะก็เรียนเรื่องโยคะอยู่นะแล้วก็ตอนนั้นปิดไม่มีการสอนก็เลยมีคนแนะนำให้มาเรียนเรื่องมวยไทยแล้วก็พอมาเรียนแล้วเนี่ยสนุกมากนะครับได้มีการขยับด้วยแล้วมีการต่อยมีเตะนะไม่เคยเรียนรู้เรื่องการ

0: ก็ได้เรียนรู้อะไรครับผมว่าหลังจากที่ได้ซ้อมนะทำให้ตัวเองเนี่ยเลิกไม่ได้เพื่อเมื่อไม่ได้แสดงว่าตัวเองอ่ะกล้ามากขึ้นแล้วก็ก้าวข้ามลิมิตตัวเองแล้วก็เรียนกับอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยจะได้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็ไม่ตื่นเต้นมากเข้าใจในความเป็นผู้หญิงมากกว่าครับ
1: นี่แล้ว
2: ติ
1: มา3
2: 年
1: ぐらいですよ
0: ね。
2: そうですね。
0: ぐらいで。แล้วก็เรียนไปนะบอกว่าสนุกนะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสก็คือเคยไปดูแข่งไปนะบอกว่าน่าจะเหนื่อยนะฮะชอบซ้อมแล้วก็สนุกมากกว่าครับ
1: すごい試合大変そう
2: だ。ムエタイって
0: บอกว่านะตอนนี้ได้ระดับไหนนะได้ระดับ5คือขยับเยอะใช้มีการเตะเยอะต่อยเยอะนะแต่ว่าเหนื่อยน้อยขนาดนี้แสดงว่ามีการใช้พลังงานในการใช้น้ำหนักของตัวเองเนี่ยในการโน้มความแรงของการต่อยเนี่ยได้มากกว่าทำให้การต่อยเนี่ยดีมากเลย
2: บามฮิจิบามฮิซะฮึบโซ่距離しっかり作ってキックบามโซ่
3: พอเราถามว่าลูกศิษย์ท่านนี้คือคนที่ดูมีแววและซ้อมได้อย่างต่อเนื่องแต่มีคนที่มาฝึกแล้วท้อหรือเลิกไปกลางคันหรือเปล่าคะเพราะมวยไทยเนี่ยก็หนักไม่เบาเลยนะคะ
2: 私の指導のやり方っていうのが私もともと運動が苦手なタイプの方だったんで
0: ก็บอกว่ามีคนที่มาเรียนแล้วรู้สึกว่าเบื่อหรือรับไม่ได้กับความเหนื่อยขนาดนี้บอกว่าเป็นไปได้ไหมเธอบอกว่าตอนแรกเธอก็เป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดในการออกกำลังกายทำความเข้าใจลูกศิษย์เพราะตัวเองก็เคยเป็นคนที่เป็นนักมวยที่ไม่เก่งมาก่อนหรือไม่เคยถนัดมาก่อนในการออกกำลังกายก็เอาไอ้ความทรงจำนั้นมาใช
1: ้そうですね運動
0: ก็คือได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ที่ว่าถ้าในยามแข็งขันก็น่าจะเป็นการปกป้องตัวเองได้ครับ
2: เซโนปับโอเคสเตรทปับโอเคเฮ้ยคิกปึ้งนายส์มวยไก่
3: น่าเสียดายที่เธอซ้อมมวยไทยแต่ยังไม่เคยได้ไปดูชกมวยที่เมืองไทยเลยหวังว่าสักวันเธอจะได้ไปเกาะขอบเวทีดูชัดๆนะคะจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้มากขึ้นค่ะนักเรียนคนต่อไปมาแล้วค่ะคนนี้ไม่ได้มาเรียนชกมวยค่ะแล้วจะมาเรียนอะไรล่ะคะเนี่ย
0: นึกว่าพูดแบบไทยได้ไหมอ๋อ
4: เข้ามาเร
0: ีย
4: นไหว้คร
0: ู
4: ค่ะอ๋อ
0: เรียนไหว
4: ้
0: ครู
4: ค่ะแล้วก็その体幹インナーマッスルと
0: へえ
4: ここ
0: inner muscle inner คือกล้ามเนื้อข้างในแล้วก็ได้เกี่ยวกับเรื่องจิตใจด้วย mindset ด้วยเหรอ
4: ได้กี่มาสกี้ที่เรียกว่า感謝感謝の気持ちとあと祈りの気持ちと
0: เธอบอกนะว่าการไหว้ครูเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันก็อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็จะลืมเรื่องความกังวลในเรื่องต่างๆนะเหมือนกับการนั่งสมาธิเลยเหรอ
4: จริงๆต้องนั่งมวยคือไหว้ครูบนเวทีใช่ไหมก่อนชกมวยนะคะแบบวอร์มอินก็แบบวอร์มอัพก่อนชกมวยต้องใช่ค่ะใช่ครับต้องแบบว่าเขาใช้กล้ามเนื้อแบบขาแล้วก็ท้องแบบกล้ามเนื้อใหญ่ๆอยู่ข้างล่างเยอะๆใช่ไหมครับก็เลยแบบใช้ขาใช้อินนามัส
0: กล้ามเนื้อข้างใน
4: ใช่กล้ามเนื้อข้างในแบบวอร์มอัพได้เร็วๆค่ะ
3: ฟังจนอยากจะลองบ้างเลยนะคะฟูจิเซนเซลองซ้อมไหว้ครูมวยไทยไปด้วยเลยค่ะจะตัวอ่อนขนาดไหนมาชมกันค่ะ
0: じゃあお願いします
2: はいお願いしますそしたらですね最初に少し使う関節をほぐしていきたいと思いますはいワイクルーはまず股関節と背骨肩甲骨この大きな関節3点を動かしてムエタイのしなやかな動きを引き出すっていう特徴があるので、はい、少し先にほぐして動きをスムーズにしていきたいと思いますので、まず足を伸ばしてもらって、はい、楽にサバイサバイで、はい、伸ばしてもらったらつま先を外内外内とそう揺らしてもらって、もう硬い。
4: 行きましょう。
2: はい、蹴りで。そしたら一度伸びをしてぐーっと伸びて。
0: ว้าเสียใครตาเหงื่อแตกเลยได้กล้ามเนื้อจริงๆแล้วก็ใช้สมาธิจริงๆเนาะถ้าชินแล้วคงจะตอนที่ทำเนี่ยน่าจะนั่งคิดหรือรวบรวมสมาธิในการเตรียมแข่ง หรือการขอบคุณอะไรต่างๆอยู่ข้างในเนาะ
2: ไวครูといえばこのイメージっていう動きをやってみたいと思います

0: 最初お見せしますね。次、今お祈りのところからつなげていきますね。終わったら一度膝を閉じて膝立ちになったら、ここでですね、左足にしよう、左足を一歩前に出します。この時にファイティングポーズを取ります。そうです。でここでまずは前に行き、後ろ足のつま先を床から離します。この時足首を折ってください。
1: แค่เริ่มต้นไปนิดเดียวรู้ซึ้งเลยนะคะว่าใช้กล้ามเนื้อทั้งร่างกายมากขนาดไหนของแบบนี้ดูอย่างเดียวไม่รู้ต้องลองค่ะคุณผู้ชมทางบ้านลองไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ
2: ผมตอนนี้เหงื่อแตกเลยแค่อย่างเดียวนะแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นยืดสายได้เยอะมากเลยผมว่ายิ่งกว่าแอโรบิกอีกฮะ
1: เอาละค่ะทีนี้มาดูการรำไหว้ครูแบบครบจบท่าของคุณครูริกะกันค่ะ

0: สนใจมวยไทยได้ไงครับอ๋อลืมไปแล้วในวันนี้มวยไทยเข้มมัดตัวไหน
1: มวยไทยに興味を持ったのは私がまだもっと若い頃にブワカオ選手を日本のテレビ
0: รู้จักมวยไทยยังไงและทำไมถึงสนใจมวยไทยก็บอกว่าตอนสมัยก่อนนะได้เห็นบัวขาวนั่นได้มีการมาแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็ท่าต่อยนะท่าเตะแต่ละท่าเนี่ยสวยงามแล้วก็ปราณีตมากแล้วก็เท่มากนะครับโดยเฉพาะการตั้งท่าเนี่ยยัดเต็มที่ไหนก็ได้เลยแบบท่าแบบเท่มากนะครับเป็นท่าที่ไม่เห็นในประเทศญี่ปุ่นเป็นท่าที่แบบก็เลยเรียนแบบนะแต่อยากเรียนมาก็คำถามว่าทำไมมาเรียนไหว้ครูเธอบอกว่าเธอไม่ได้ชอบแค่ไหว้ครูชอบมวยด้วยเพราะการฝึกมวยและการไหว้ครูมันก็เป็นของที่ห่างกันไม่ได้คือต้องเป็นคู่กันเมื่อกี้ที่คุณลิกาบอกว่านักมวยส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจไหว้ครูก็เลยอยากจะฝึกไปเลย
2: ใช่ครับยังไม่เข้าใจไหว้ครูก็เลยไม่มีใครสนใจก็เลยถ้ามีเป็นคลาสในค่ายมวยมันก็คิดว่าเคยน่าจะมีค่ะตอนหนูเป็นนักมวยไม่รู้นะคะแต่ว่าคิดว่าทุกคนไม่ใช่มาดูมวยหนูคิดว่ามาดูไหว้ครูหนูคิดว่าร้านไหว้ครูที่ญี่ปุ่นยังไม่มีใครทำก็เลยจะเป็นคนครั้งแรกถ้าเราชอบคนมาเรียนก็จะชอบด้วยใช่ไหมคะถ้าตัวเองไม่สนใจก็ไม่มีใครสนใจはい、では正面からいきましょう。
3: คุณริกะพูดถูกนะคะถ้าทุกคนเห็นว่าการรำไหว้ครูก็แค่หนึ่งในกระบวนการชกมวยไทยไม่ได้ความสำคัญอะไรความขลังและประโยชน์หลายๆอย่างก็จะหายไปอย่างน่าเสียดายค่ะ
1: นักนักสำหรับญี่ปุ่นเดไหว้ครูหรือการมวยไทยที่มันก็มาดามาดาฮิโรกะตีไ
0: งก็ได้เห็นแล้วก็ได้คุยกับคนรอบข้างว่าการไหว้ครูเนี่ยเป็นเซเลบริตี้นะเป็นพิธีอย่างหนึ่งก็แนะนำให้คนได้รู้จักแล้วก็คนก็อ๋อเริ่มสนใจมากขึ้นแล้วสิ่งที่เธอชอบก็อยากจะแนะนำเผยแพร่ให้คนได้รู้จักเยอะๆครับการที่ขึ้นเวทีแล้วบังเอิญมีการลำแล้วสวยคนก็เลยชอบแล้วเราก็เลยรู้ว่าการลำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วมันดึงดูดเราด้วยก็เลยเอานั้นมาใช้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ตอนแรกหนูก็ไม่ค่อยได้สนใจนะครับพูดตรงๆพ
0: ู
2: ดจริงแต่ว่ามีรายการแบบพ่อมีพ่อหนูมีรายการมวยไทยที่ญี่ปุ่นพ่อบอกว่าจะลองโชว์ไหมก็เลยอ๋อตอนแรกไม่ได้คิดอะไรมากๆไงก็เลยถ้าพ่อสอนก็ทำก็ได้แล้วก็ลองดูค่ะลองดูทำดูแล้วก็ทำได้แล้วถ้าหนูออกเวทีแล้วทุกคนก็มาชมไงว่าเก่งสวยฉันทำไหว้ครูเก่งไงคิดอย่างนั้นก็เลยทำไปเรื่อย
3: ๆของไทยเราเนี่ยดีจริงนะคะดูสิคะว่าคนญี่ปุ่นก็ยังต้องยอมไม่เรียนตอนนี้มาถึงคิวของสุภาพบุรุษนักมวยที่อยู่บนสังเวียนมาจนถึงวันนี้ในฐานะโปรโมเตอร์ที่จัดแข่งขันมวยไทยในญี่ปุ่นและสร้างนักมวยจากยิมของท่านมามากค่ะ
4: ตอนเริ่มต้นผมไม่เคยคิดให้เขาเป็นนักมวยมาก่อนส่งเขาให้เขาเรียนมหาวิทยาลัยความรู้สึกของผมตอนนั้นก็คืออยากให้เขาแบบได้ทำงานบริษัทดีๆทำงานแบบมั่นคงเช้าแต่งตัวไปทำงานบริษัทคิดอย่างนั้นมาก่อนนะถึงให้เขาเรียนมหาวิทยาลัยนะครับแต่พอเขาเริ่มต้นที่อยากจะต่อยมวยแล้วอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ทำแล้วต้องทำให้สุดต้องทำให้เต็มที่ 100% ถ้าต่อยมวยแล้วต้องต่อยให้ดีที่สุดตอนนั้นลิกาจังยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่นะครับลิกาจังก็ได้เห็นได้ดูได้อะไรได้เล่นได้สนุกอยู่ในยิมด้วยแต่ทีนี้เขาสนใจเรื่องไหว้ครูเหมือนไล่ลำอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยสอนให้เขาแนะนำใครแล้วก็ซ้อมมวยไปอะไรไปแต่ผมเองผมก็ไม่เคยคิดว่าเขาอยากจะชกมวยนะครับมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนของลิกามาบอกไคโจ้ลิกาจังอยากต่อยมวยผมก็เลยถามลิกาอยากต่อยมวยเหรอเขาก็บอกว่าเขาอยากต่อยมวยผมก็ต่อยมวยมันเจ็บนะครับต่อยมวยมันไม่สนุกนะมันเจ็บนะแต่เขาก็พูดกับผมคำหนึ่งนะลูกคนอื่นป้าให้ต่อยได้ลูกตัวเองทำไมไม่ต่อยตั้งแต่เขาเล็กๆมาแล้วคุณแม่เขาเลี้ยงเขามาทุกอย่างเลยจะแบบเราจะเชื่อใจเขานะครับถึงเขาจะเป็นเด็กเราก็ให้เกียรติเขาการตัดสินใจของเขาคือชีวิตของเขาเขาก็ต้องตัดสินใจและการตัดสินใจของเขาเราก็ต้องเคารพนะฮะโอเคเขาอยากทำอันนี้เราส่งเสริมแล้วพอครั้งแรกเลยเขาอยากต่อยมวยเราก็โอเคตัดสินใจแล้วโอเคทำแน่นอนผมก็เริ่มสอนเทคนิคเริ่มแนะนำเขาอะไรหลายอย่างการชกมวยมันเป็นกีฬามันไม่ใช่การทะเลาะกันใช่ไหมครับหนึ่งเลยความปลอดภัยต้องมาก่อน
3: คุณ ริกะได้ครูดีมากจริงๆค่ะแค่ประโยคที่เราได้ยินก็รู้ว่าครูไม่ได้สอนแค่ให้ชกมวยเป็นแต่สอนให้เป็นทั้งนักมวยและคนที่ดีด้วยค่ะ
4: ผมก็สอนเทคนิคให้เขาหลายๆอย่างจนเขามั่นใจแล้วผมก็เลยพาไปประเทศไทยนะครับครั้งแรกเลยที่เขาชกมวยอาชีพสนามมวยที่หน้ามาบุญครองตอนนั้นดังมากเลยนะฮะวันนั้นชนะแล้วชนะคนเก่งด้วยนะครับ
2: จำได้ว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าตอนแรกไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะว่าตอนแรกนึกว่าคนไทยไม่มีใครรู้จักหนูก็เลยตอนแรกคิดว่าสบายแต่ว่าตอนก่อนขึ้นเวที
4: พิธีกร
2: บอกลูกแฝดชายมันจะมาชกคืนนี้อะไรอย่างเง
5: ี้ยแนะนำ
2: ใช่ใช่โดนแนะนำแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นตอนก่อนขึ้นเวทีตื่นเต้นตอนชกก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรกันแต่ว่าคิดว่ายังไงก็ต้องชนะต้องชนะ
4: คือวันนั้นที่ลิก้าชนะเพราะด้วยใจสู้อย่างเดียวเลยแต่อาวุธมวยเราก็ไม่แพ้แต่เราแพ้ประสบการณ์พูดถึงประสบการณ์แล้วเขาเสียเปรียบเรานิดหนึ่งตรงที่ว่าพวกเขาพลาดแล้วเขาท้อนะครับของเราพลาดแล้วเราไม่ท้อนะฮะแค่ตรงนั้นเองนะฮะที่เราชนะนะครับวันนั้น
0: ตอนฝึกนี่น่าจะไม่ค่อยเจ็บใช่ไหม
2: ตอนฝึกก็เหนื่อยด้วยเจ็บด้วยแต่ว่าตอนขึ้นไปชกก็แบบไม่รู้สึกอะไรเลยครับแบบคิดแต่ต้องชนะเฉยๆอย่างเดียวแต่ว่าชกเสร็จจากมวยเวทีไปข้างล่างเจ็บมาก
5: อ๋อช้ำกันเลยนะ
4: ครับเดี๋ยวผมเคยผ่านมาก่อนนะมันกลายเป็นแบบมันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นคือความอดทนในการที่จะเรียนในการที่จะฝึกฝนการซ้อมเหนื่อยการลดน้ำหนักการหลายๆอย่างเลยแบบก่อนที่จะได้แข่งขันนี่มีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับเราผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วแล้วขั้นตอนหนักที่สุดเลยเราต้องไปแข่งขันกับคู่แข่งขันที่เขาก็ไม่ได้ด้อยกว่าเราแต่ถ้าเราสามารถชนะเขาได้แล้วมันเป็นความภูมิใจที่แบบเราทำได้นะฮะมันซื้อมาไม่ได้ด้วยเงินหรือมันไม่ใช่ใครจะให้เราก็ได้มันทำได้ด้วยตัวเราเองนะฮะตรงนี้มันความเป็นนักกีฬาตรงนี้แบบมันยิ่งใหญ่นะฮะ

0: พ่อต้องนั่งดูลูกเจ็บลูกก็ต้องเจ็บเพื่อแลกประสบการณ์แข็งแกร่งทั้งคู่นะคะแต่ละประโยคสร้างใจสู้ให้คุณริกะจริงๆค่ะ
1: ถ้าเจ็บ3วันหายแต่ถ้าเจ็บใจแล้วมันตลอดชีวิตนะแข่งการแข่งขันกีฬามันมีแพ้มีชนะเป็นของธรรมดานะแต่ถึงแม้เราจะชนะแต่ถ้าเราชนะแบบเขาอ่อนกว่าเราหรือเขาแบบไม่ดีหรือเราชนะมาความภูมิใจมันก็น้อยลงนะฮะแต่ถ้าเขาเก่งเขาแบบเขาแข็งแกร่งเขาสู้แล้วเราก็สู้แล้วเราเพียรพยายามมากกว่าเขาแล้วเราชนะความภูมิใจนี่เต็ม100%แต่มันก็กลับกันอีกด้านหนึ่งนะฮะณวันนี้เราไปแข่งขันเราแพ้แต่ในการแพ้ของเราแพ้ลักษณะไหนแพ้ในลักษณะเราซ้อมไปไม่พอเราเรียนไปไม่พอหรือใจเราท้อเราไม่สู้เขาตรงนั้นแบบเป็นความพ่ายแพ้มันไม่ได้แพ้เขานะแพ้ตัวเองนะฮะ
0: นอกจากเรื่องชกมวยคุณริกะมีสายตาที่แน่วแน่การกระทำที่ชัดเจนประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้ก็เพราะคุณพ่อนี่แหละค่ะ
2: เมื่อกี้พ่อก็บอกว่าทำหรือไม่ทำอย่างนี้ก็พ่อสอนฟังตั้งแต่เด็กๆไงคะก็เลยไม่ค่อย
1: แบบโลเล
2: ไม่ค่อยโล
3: ไม่ค่อยหลงทาง
2: ใช่ทำก็ทำแล้วไม่ทำก็ไม่ทำก็เลยไม่ต้องคิดมากถ้าอยากทำก็ทำไม่ทำก็ทำแล้วก็ต้องเรื่องตัวเองต้องตัดสินใจตัวเองใช่ไหมคะจิบันเดคิเมรุค่ะแล้วบางทีถ้าไม่เข้าใจไม่รู้ว่าทำยังไงดีก็ไปถามผู้ใหญ่ถามพ่อแม่ถามผู้ใหญ่ว่าดีไหมหรือไม่ดีไหม
1: แต่ว่าเขาคนเดียวก็ไม่ใช่ผมคิดว่าเพื่อนของเขาหลายๆคนมีเป็นส่วนประกอบด้วยนะเพื่อนนักมวยด้วยหลายๆคนเป็นส่วนประกอบก็ช่วยกันซ้อมช่วยกันเรียนไปแบบต่างคนต่างช่วยกันสนับสนุนกันแล้วก็ในกลุ่มเพื่อนๆที่ช่วยมีกำลังใจเชียร์เวลาแข่งขัน
0: และอะไรคือเครื่องยืนยันความสำเร็จเข็มขัดแชมป์ไงคะได้มาหลายเส้นอยู่นะคะ
2: มีมวยไทย3เส้นค่ะ3เส้นแล้วก็มี
1: มวยสากล
2: 1เส้น
1: แล้วช่วงนั้นเป็นโอกาสที่โชคดีที่ว่าในประเทศไทยเราแบบท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านแบบสนับสนุนวงการมวยที่สนับสนุนเรามากที่สุดเลยตอนนั้นในการแข่งขันนี้ตอนนั้นสนามมวยลุมพินียังถ้าอยากได้นักมวยเก่งๆนักมวยที่มาเป็นต้นแบบให้คนญี่ปุ่นท่านก็จะส่งมาแข่งขันให้มาอบรมมาสอนมาอธิบายเทคนิคหรืออะไรทุกอย่างเลยจากสนามมวยลุมพินีนี่มาช่วยเราเยอะเลยนะครับ
4: แล้วตอนที่คุณริกะจะมาเปิดยิมอ่ะคุณพ่อทำสนยังไงฮะ
2: ถ้าเปิดยิมเฉยๆก็ไม่ค่อยลำบากอะไรแต่ว่าเชื่อพ่อไงครับเชื่อว่าเขาสอนมวยไทย 100% แล้วก็คิดว่าหนูสอนได้เหมือนกันแบบไม่เท่าพ่อแต่ว่าหนูก็น่าคิดว่าหนูก็น่าจะทำได้แต่ว่าหนูเป็นผู้หญิงไม่ใช่อยากสอนเหมือนพ่อไม่ได้คิดว่าอยากให้นักมวยไปชกมวยหนูอยากสอนผู้หญิงเหมือนกันค่ะอยากสอนผู้หญิงว่าชกมวยมันรู้สึกว่าเหมือนสปอร์ตของผู้ชายแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นผู้หญิงก็ทำได้แล้วตอนแรกหนูก็ไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกหนูทำได้ก็คนอื่นก็น่าจะทำได้
0: อนาคตของคุณริกะยังอีกยาวไกลในวงการมวยในญี่ปุ่นค่ะที่แน่ๆตอนนี้ก็ทำให้มีสาวญี่ปุ่นหลายคนตัดสินใจมาออกกำลังกายด้วยการซ้อมมวยไทยรำไหว้ครูมวยไทยอย่างจริงจัง
4: คุณริกะมีการจัดคอนเทสต์นะแข่งการไหว้ครูด้วยนะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเลย
2: ยังแค่ครั้งแรกค่ะปีนี้ยังไม่ได้ทำกำลังคิดอยู่ตอนนี้รอมีรายการมวยเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดอยู
1: ่ผมกับคุณแม่เขาสอนเข้ามาตั้งแต่เด็กนะห้ามโกหกสองเลยต้องซื่อสัตย์สองอย่างนี้ที่เขามีมาตลอดเลยตั้งแต่เด็กนะเขาไม่เคยโกหกนะตั้งแต่ผมเลี้ยงเขามาเขาไม่เคยโกหกซื่อสัตย์ที่สุดคือเขาซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะการตัดสินใจของเขาจะซื่อสัตย์กับตัวเขาเองนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการนะ
0: พอเราถามว่าคุณริกะรู้สึกว่าตัวเองถูกเลี้ยงดูมาแบบคนไทยหรือคนญี่ปุ่นคำตอบของเธอน่าสนใจมากค่ะ
2: คิดว่าพอดีคือน่าจะคนละครึ่งหนูคิดว่าถ้าหนูอยู่ที่เมืองไทยตลอดก็น่าจะเหมือนคนไทยความคิดอะไรก็เหมือนคนไทยทั้งหมดแต่ว่าหนูเคยอยู่ตอนเด็กๆเคยอยู่เมืองไทยแล้วก็โต มาอยู่ญี่ปุ่นนานกว่าก็เลยคิดว่าเหมือนคนญี่ปุ่นเลยความคิดก็เหมือนคนญี่ปุ่นคิดว่าเป็นยังไงแบบไม่เกี่ยวว่าเป็นคนไทยหรือคนญี่ปุ่นคิดว่าไม่ค่อยนั้นมันไม่เกี่ยว
3: ใช่
2: คิดว่าหนูไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่เป็นคนพิเศษถ้าฝึกเยอะก็ทำได้แต่ว่าที่สำคัญหนูคิดว่าจะฟังใครพ่อเก่งครับแล้วคนเก่งมาสอนหนูแล้วหนูว่าไม่ต้องคิดอะไรมากแบบทำตามพ่อสอนแล้วก็ต้องฝึกเยอะๆด้วยค่ะแบบไม่ใช่สอนมาปุ๊บแล้วทำได้ปุ๊บแบบไม่ใช่อย่างนี้ต้องฝึกเยอะๆก็ไม่ใช่คนพิเศษทุกคนก็น่าจะทำได้
0: รักทั้งคุณพ่อคุณลูกเลยนะคะขอบคุณมากๆที่ทำให้เราได้มารู้จักทั้งสองท่านแบบใกล้ชิดขนาดนี้เราจะคอยส่งกำลังใจให้ทั้งสองท่านทำให้มวยไทยในญี่ปุ่นได้รับการยกย่องเชิดชูไปอีกนานเท่านานค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

มาพบการยกระดับ12น้ำพริกที่ผ่านเข้าสู่การประชันในรอบต่อไปงานนี้ทีมน้ำพริกต้องผนึกกำลังกับเชฟพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนารสชาติการนำเสนอหรือเครื่องเคียงให้น่าสนใจกว่าเดิมสัปดาห์นี้พบกับน้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรบูรน้ำชุบมหาดและน้ำพริกลำแพนมาร่วมเชียร์และโหวตน้ำพริกในดวงใจให้ไปสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เสาร์ที่1สิงหาคมนี้14:05 นทางไทย

0: สลับขั้วร้องสลับเพลงเต้นจัดจ้านสมฉายาบีมอนเซ่เจอรุ่นแม่เสียงหวานวัลภาอัฏฐาไนฟังแล้วทึ่งไม่เคยหลบเสียงตัวมัมสองเจนเส้นทางนักร้องเพศหลากหลายสร้างผลงานยังไงให้เป็นที่ยอมรับเจอแม่วัลภาและมอดวรวิทย์เสาร์ที่1สิงหาคม2569บ่าย3โมงสารพันลั่นทุ่งบางเขนทางไทย PBS
1: วินาทีชี้ชะตาเพื่อคว้าตำแหน่ง The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทย
2: และอันดับหนึ่งได้แก่

เมื่อเมืองใหญ่ไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่เป็นเจ้าของเรียนรู้ชีวิตของสัตว์ป่าที่อยู่ท่ามกลางผู้คนและพร้อมเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำทีมสารคดีที่กว่าจะได้ภาพธรรมชาติอันน่าทึ่งจากทั่วทุกมุมโลกกับสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 21:30 นเป็นต้นไปทางไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังสุทัตราภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิ

ไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน31กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมพัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับวันหยุดยาวปรากฏว่าเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ถ้าเป็นภาคเอกชนไม่ได้หยุดนะครับ
3: ครับ
1: วันเข้าพรรษาไม่ได้หยุดก็จะเริ่มไปทำงานกันแล้วแต่สำหรับใครหลายคนที่ลาเพิ่มอาจจะลาวันจันทร์ลาวันพฤหัสบดีลาวันนี้ด้วย
2: ครับ
1: ก็จะยังคงหยุดต่อไปแล้วกลับมาทำงานอีกทีวันจันทร์หน้าเลยยาวมากนะ
3: ครับ
2: บางคนก็บอกว่าคือเดินทางท่องเที่ยวในรอบนี้เนี่ยมันยาวกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงเทศกาลปีใหม่ซะอีกนะก
1: ็
2: อาจจะคุ้มกว่าเวลาตัดสินใจเดินทางกลับบ้านในช่วงนี้นะคะ
3: ครับบางคนถ้าเกิดว่าลาไว้เนี่ยบางคนได้หยุดถึง9วันเต็มทีเนี้ยวางแผนท่องเที่ยวได้กลับบ้านด้วยได้ท่องเที่ยวด้วยกลับมาพักผ่อนก่อนจะทำงานได้ด้วยนะ
1: ครับซึ่งช่วงวันหยุดที่ผ่านมาครับก็จะมีกิจกรรมมีงานบุญที่เกิดขึ้นเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่วันอาสาฬหบูชาเมื่อวานนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาครับหลายพื้นที่ก็จัดงานแห่เทียนพรรษานะครับอย่างที่จังหวัดสุรินทร์พูดถึงสุรินทร์ไม่พูดถึงช้างไม่ได้นะครับก็มีช้างมาร่วมขบวนแห่ด้วยนะครับไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยครับเนี่ยครับโอ้โหตกแต่งอย่างงดงามเลยนะครับช้างกว่า30เชือกแต่งชุดแบบแฟนซีร่วมแห่เทียนพรรษาร่วมกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของการจัดงานแห่เทียนพรรษาขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ช้างที่มาร่วมขบวนเป็นช้างแสนรู้ช้างงางามและช้างแฟนซีผมเพิ่มไปให้อีกอย่างนึงช้างนักเต้นไปดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยฮะลีลา
2: น่ารักนะน่ารักนะคุณผู้ชม
1: ครับ
3: ออกจังหวะไปด้วย
2: เหมือนช้างเด็กอ่ะ
1: ตัวขวานี่คือแบบเพื่อนมองค้อนเลยอ่ะ
2: ควานช้างก็ให้จังหวะดีดี
1: ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะจ้างร้อยเล่นล้าน
2: เนี่ยดูสิคะ
1: ดูไม่ยอมกันนะคุณผู้ชมช้างที่มาร่วมงานก็จะเดินเคียงขบวนเทียนพรรษาครับอย่างสง่างามก็เป็นการสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของเมืองช้างก็คือจังหวัดสุรินทร์ทางนายสุริยาร่วมพัฒนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพพร้อมกับผู้บริหารก็นั่งบนหลังช้างนำริ้วขบวนครับเคลื่อนออกจากสนามหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพมุ่งหน้าสู่วัดโพทองบ้านกระโพระยะทางกว่า 2.5 กิโลเมตรสร้างความประทับใจแก่คนที่มาร่วมงานตลอดเส้นทางเลยทีเดียวนะครับภายในงานครับยังมีขบวนฟ้อนรำอันอ่อนช้อยที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีขบวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพและคุณค่าของการทำความดีรวมถึงขบวนรถแห่สร้างสีสันความสนุกสนานส่งเสียงดนตรีครับคึกครื้นให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกันออกสเต็ปมีรอยยิ้มมีความอิ่มเอมใจตลอดเส้นทางจนถึงวัดโพทองเลยครับและงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอด

0: ประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับยังเป็นเวทีแสดงอัตลักษณ์วิถีชีวิตอันผูกพันระหว่างคนกับช้างของชาวตำบลกระโพอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์ช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ชุมชนตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ในฐานะเมืองช้างที่ยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามและยั่งยืนอีกด้วยเนาะ อยากจะไปสักครั้งหนึ่งเหมือนกันยังไม่มีโอกาสได้ไปร่วมเลย
1: ค่ะจริงๆไม่ใช่แค่คนต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมที่ไปชมขบวนช้างคนสุรินทร์เองก็ชมเหมือนกันเพราะว่านานๆจะได้เห็นขบวนช้างแบบนี้สักทีนะ
0: เนาะแล้วยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะเป็นปีมีครั้งเดียวนะครับและไม่พูดถึงจังหวัดนี้ไม่ได้นะครับพูดถึงแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีโอ้โหจังหวัดนี้นี่คือมีชื่อเสียงแล้วก็จัดยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับนายณรงค์เทพเสนาผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบรางวัลการประกาศต้นเทียนครับผลการประกวดต้นเทียนพรรษาประจำปี2569รางวัลชนะเลิศต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ได้แก่อำเภอเดชอุดมครับคุณผู้ชมรางวัลชนะเลิศต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดเล็กได้แก่อำเภอนาตาลรางวัลชนะเลิศต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ได้แก่วัดศรีประดู่และรางวัลชนะเลิศต้นเทียนโบราณขนาดใหญ่ได้แก่อำเภอตาลสุมนะครับจากนั้นก็มีการแสดงแสงสีเสียงประกอบขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืนบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมเป็นการถ่ายทอดความงดงามของต้นเทียนพรรษาประเภทต่างๆที่บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างประณีตสัมผัสเสน่ห์ของเมืองอุบลราชธานีผ่านชุดการแสดงของขบวนฟ้อนรำประกอบกับการแสดงแสงสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่และอลังการก็ภาษาปัจจุบันวัยรุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะสมมงใช่ไหมสมมงกับเมืองอุบลแหละอุบลนี่เขาก็มีชื่อเสียงเรื่องของการจัดแห่เทียนพรรษาอยู่แล้วนะครับ
2: สุดปังวัยรุ่นครับสุดปังจริงๆ1ปีมี1ครั้งก็ต้องจัดเต็มให้สมมงนี่คุณผู้ชมยังไม่มูฟออนจากช้างคุณศิริมาคุณเชษฐาคุณผู้ชมบอกว่าน้องช้างเนี่ยน่ารักมากแต่ติดอยู่อย่างเดียวควานช้างน่าจะแต่งด้วยนะชุดแฟนซีอ
1: ่
2: ะ
1: เนี่ยควานช้างเขาก็ให้ท่าดีๆนะคุณผู้ชม
2: ครับ
1: เออจริงถ้าเกิดแต่งด้วยก็จะแบบโอ้โหเข้าก
2: ับ
1: น้องช้างพอดีเลย
0: ดูควานช้างน่าจะเป็นคนให้จังหวะ
1: ใช่เหมือนคนแบบฝึกสอนมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: โบกมือก็เท่ากับโบกงวงอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมจากช้างนะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปเที่ยวใต้กันหน่อยค่ะพาไปดูความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยซึ่งจากการสำรวจทางอากาศล่าสุดนะคะพบสัตว์ทะเลหายากในทะเลตรังใกล้กับเกาะลิบงกว่า70ตัวโดยเฉพาะพยูนนะคะที่พบว่ากลับมาอาศัยในพื้นที่นับ10ตัวค่ะมีพฤติกรรมกินหญ้าทะเลแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีค่ะศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างเปิดเผยภาพมุมสูงจากโดรนนะคะพบว่ามีสัตว์ทะเลหายากถึง77ตัวประกอบไปด้วยพยูนค่ะพยูนเนี่ยมี16ตัวคุณผู้ชมพยูนแม่ลูก2คู่เต่าตนุก60ตัวโลมาหลังโหนก1ตัวกระจายตัวอยู่ไหนในหลายพื้นที่รอบเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะจากการประเมินสุขภาพสัตว์ทะเลจากระยะไกลก็พบว่าทุกชนิดมีสภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์ดีไม่พบบาดแผลจากเครื่องมือประมงหรือขยะทะเลและไม่พบพฤติกรรมที่ผิดปกตินอกจากนี้ยังพบร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพยูนในหลายพื้นที่อย่างเช่นแหลมโต๊ะชัยอ่าวบ้านพร้าวปากคลองสะพานช้างเป็นต้นนะคะพยูนแม่สีตรังกับลูกดาราเนี่ยคุณผู้ชมสบายดีค่ะพยูนเจ้าหนุมานยังอ้วนท้วนเหมือนเดิมนี่ดูจากมุมสูงเขาก็ดูรูปทรงก็จะพอรู้ว่าน่าจะอ้วนหรือผอมอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยอันนี้ไม่ได้แบบบูลลี่หรืออะไรนะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นลักษณะที่แบบเอาก็
1: ใช่
0: ญาติทะเลอุดมสมบูรณ์ไงเนาะแต่ถ้าเกิดมีคนมาทักเราแบบอุ้ยอ้วนท้วนสมบูรณ์เลยเหมือนเดิมเลยนะอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ได
1: ้ก็เราเป็นคนเดิม
0: เป็นคนเดิม
1: เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างงี้นะคุณผู้ชมเช่นเดียวกับพยูนเจ้ายากุซ่า
0: ชื่อ
1: เขาสมมงนะ
2: รู้เลยว่าเป็นเจ้
1: าถิ่นเพราะว่าเขาหวงถิ่นดุแล้วก็ไล่กัดตัวอื่น
2: นั่น
1: สมชื่อจริงๆ
2: ยากุซ่าไง
1: ใช่รวมทั้งยังพบพยูนอีกหลายตัวที่หากินเดี่ยวตามจุดต่างๆด้วยนะคะ การพบพยูนกลับมาครั้งนี้ถือว่าเป็นสัญญาณบวกเนื่องจากบริเวณเกาะลิบงถือเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดของไทยการพบพยูนเป็นฝูงนับ10ตัวอีกครั้งเนี่ยค่ะสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวล่าสุดคาดการณ์นะคะว่ามี

0: ีประชากรพยูนในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง169ตัวเท่านั้นนะคะ
1: ครับจริงๆพยูนจริงๆพยูนนี่ถือว่าเป็นสัตว์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์น
0: ะ
1: แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ย IUCN มีการมาสำรวจในหน้าน้ำไทยคือ300ตัวแต่ว่าตอนนี้ตามที่คุณศิริมารายงานไปคือเหลือแค่169นั้นเอง
0: คร
1: ับ
2: ต้องอนุรักษ์กันเอาไว้นะอันนี้น่าจะเป็นแม่ลูกใช่ไหมลูกชื่อดาหลา
0: ใช่
2: เนาะกับแม่เพราะว่าเห็นสองตัวนี้อยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นภาพที่เราเห็นแล้วก็ดีใจเนาะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลกลับ
0: เมื่อสักครู่เป็นยากุซ่าหรือเปล่า
2: ดูแบบ
0: ไล่เพื่อน
1: ไปไล่กัดหรอ
2: ไล่เพื่อน
1: ก็เป็นภาพน่ารักน่ารักที่เอามาฝากคุณผู้ชมยามเช้าแบบนี้ที่อยู่เป็นเพื่อนกันตื่นเช้ามาดูวันใหม่ไทย PBS นะครับยังอยู่ที่เรื่องของสัตว์คุณผู้ชมจากพยูนมาดูกันที่เรื่องของนกพิราบกันบ้างถ้ามองในเชิงศิลปะเวลาถ่ายรูปเนี่ยนกพิราบเวลามันบินขึ้นพร้อมกันเนี่ยมันดูสวยนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของโรคที่มากับนกคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นสิ่งที่อันตรายด้วยเหมือนกันต้องเอามาย้ำเตือนกันว่าอันนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ไปคุมเข้มการให้อาหารนกพิราบครับบริเวณประตูท่าแพเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและก็รักษาความสะอาดในพื้นที่บริเวณประตูท่าแพด้วยครับเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่เดินไปตรวจสอบแล้วก็ไปติดป้ายเตือนนะครับนอกจากนี้เมื่อวานนี้ยังมีการประกาศเสียงเป็นภาษาจีนเป็นระยะด้วยนะคุณผู้ชมมีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงครับเนื้อหาก็คือห้ามให้อาหารนกบริเวณขวงประตูท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีการประกาศแบบนี้เพราะคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวก็ส่วนหนึ่งแต่ชาวจีนก็ค่อนข้างมากนะครับเดินทางไปจุดนี้เป็นแลนด์มาร์คในการไปถ่ายรูปกันบริเวณขวงประตูท่าแพการประกาศที่เกิดขึ้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเพื่อเป็นการควบคุมและก็ดูแลเรื่องของรักษาความสะอาดในพื้นที่ป้องกันเชื้อโรคที่มากับนกครับโดยไม่ให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนำขนมหรือว่าอาหารมาล่อให้นกพิราบบินลงมาเพื่อถ่ายภาพซึ่งหลังจากมีการเข้มงวดเนี่ยก็เลยทำให้จำนวนนกพิราบเนี่ยลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยเมื่อก่อนเยอะกว่านี้ตอนนี้ที่เห็นอยู่คือลดน้อยลงแล้วนะครับเจ้าหน้าที่บอกแบบนั้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามีการควบคุมพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงกลางคืนของทุกวันครับและยังต้องมีการล้างทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันรวมไปถึงช่วงวันหยุดด้วยเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้หยุดนะครับมีการล้างทำความสะอาดกันแบบนี้จนถึงช่วงค่ำเลยเจ้าหน้าที่บอกว่าเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและก็ชาวจีนเนี่ยมาถ่ายภาพกับกำแพงเมืองแล้วก็ประตูท่าแพกันจำนวนมากครับเจ้าหน้าที่ระบุบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีรถสายตรวจของทางเทศกิจมาจอดตั้งแต่เวลา8นาฬิกายาวไปจนถึงเวลา2ทุ่มครับเพื่อคอยแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเพราะว่าบางส่วนอาจจะยังไม่รู้ด้วยและที่สำคัญเพื่อเป็นการป้องกันกลุ่มคนที่แอบเข้ามาขายอาหารนกหากพบการกระทำความผิดก็จะมีการจับและปรับทันทีเลยครับ
3: ต้องประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าเฉพาะแค่บอกอย่างเดียวหรือว่าป้ายอย่างเดียวเนี่ยเขาฝ่าฝืนอยู่แล้วเขาอยากจะได้ภาพสวยๆใช่ไหมแต่ว่าไม่เขาไม่คำนึงว่าเพราะอะไรเทศบาลเขาถึงไม่ให้อาหารนกเพราะว่านกเวลามันรวมกลุ่มมาแล้วเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดเชื้อโรคครับทั้งที่ข้อมูลมันด้วยนะแล้วก็เป็นเชื้อโรคร้ายแรงครับอาจจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าโรคเกี่ยวกับไข้หวัดนกหรือว่าจะเป็นเชื้อราขึ้นสมองนะครับก็พยายามจะให้มันออกจากจุดนี้ไปนะครับมันจะได้ไม่ต้องก่อความวุ่นวายเนาะ
1: หลังมีการปราบปรามกลุ่มผู้ที่ลักลอบขายอาหารนกให้กับนักท่องเที่ยวและทำความสะอาดพื้นที่ต่อเนื่องนะครับก็เลยทำให้บริเวณประตูท่าแพตอนนี้กลับมาสะอาดแล้วครับโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมสวมชุดไทยรวมถึงชุดนักเรียนชุดนักศึกษามาถ่ายรูปกันซึ่งก็เป็นแฟชั่นที่กลับมานิยมอีกครั้งหนึ่งพูดถึงชุดนักเรียนชุดนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยเห็นน
0: ะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นพสจีนพสจีนเวลามาถ่ายรูปกันส่วนใหญ่ก็จะใส่ชุดนักเรียนของไทยแล้วก็ถ่ายทำคอนเทนต์กันก็ค่อนข้างที่จะฮิตด้วยเหมือนกันแต่คุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่เนี่ยก็บอกว่าแอบขายอาหารนกเนี่ยยังเจออยู่เลยแอบขายเนี่ยยังเจออยู่บ้างนะครับแล้วก็ย้ำเตือนแบบนี้ว่าเวลาไปเที่ยวลักษณะแบบนี้ต้องระวังกันด้วยเพราะว่าโรคที่มากับนกเนี่ยมันอันตรายจริงๆนะครับ
2: ใช่ครับดูเรื่องของ ถลุนโซโล่นะครับประเด็นใหญ่ของวันนี้ครับที่ต้องติดตามกันแม้ว่าณเวลานี้ยังไม่มีข้อสรุปถึงสาเหตุการเสียชีวิตแต่ก็มีความพยายามในการประสานความช่วยเหลือให้กับทางครอบครัวนะครับเพื่อที่จะนำร่างของถลุนกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดครับ

0: ณเวลานี้หลายคนเป็นห่วงความรู้สึกของคนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณย่าที่เลี้ยงดูหลานชายคนนี้มาโดยตลอดครับญาติและชาวบ้านที่บ้านสี่แยกหมู่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้าติดตามการรายงานข่าวจากสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากกระทรวงการต่างประเทศว่าฮาลุนโซโลหรือนายบวรทัศน์เป็งสุขอายุ27ปียูทูบเบอร์สายแบกเป้ท่องเที่ยวเสียชีวิตภายในโรงแรมที่เมืองหลวงของประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานางสมเป็งสุขซึ่งเป็นคุณย่าของฮาลุนบอกกับนักข่าวว่าได้รับการยืนยันว่าหลานชายเสียชีวิตแล้วก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากรู้สึกเสียดายเสียใจที่อายุยังน้อยเหลือเกินนะครับฮาลุนเป็นคนดีมีความภาคเพียรมีความกตัญญูเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงแจ่มใสเมื่อเวลาที่อยู่บ้านเด็กๆในหมู่บ้านเพื่อนบ้านก็จะแวะมาหามาคุยกันมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขส่วนประเด็นที่ข่าวออกมานะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้สื่อจอร์เจียที่ระบุแล้วมันมีคำว่าฆ่าตัวตายคุณย่าบอกว่าไม่เชื่อเด็ดขาดและเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยครับ
1: บอกคิดว่ายังคิดว่าคนเราอายุมากหน่อยไปทุกไปเหตุอย่างอันนั้นตัดอันนี้ก้อยห้องกระโบหูเนาะเข้ากับสันที่สันนั่นบ่ได้อยู่บ้านเฮาเฮาอยู่บ้านเพิ่น
2: ครับ
1: ตั้งบ่ดีเฮาก็คิดไปนั่นล่ะนั่นใครใครก็คิดไปยังสันอยู่เนาะกำลังลูกขาโตตาย
3: เลยนี่
1: ก็มี
2: ครับ
1: อย่างจ้าเหมือนท่านบอกเคยจมเคย
3: เจ้าทำเขาบอกถ้าเด็กคืนน
1: ั้
3: น
1: ตลาดเรื่องก
2: ็
1: นี่ตลาดเรื่องก็มูก็พวกธรรมดา
0: ขณะที่นายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้สั่งการให้นายวิรัตราชชาลีในอำเภอสมเด็จเข้าอำนวยความสะดวกแล้วก็นำทีมแพทย์สหวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จเข้าไปดูแลสภาพจิตใจคนในครอบครัวของฮาลุนแล้วนะครับพร้อมกับแนะนำถึงวิธีการดำเนินเรื่องเอกสารในการขอรับร่างเพื่อกลับมาบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยครับซึ่งเบื้องต้นก็ทราบว่าครอบครัวมีความประสงค์ที่จะนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่บ้านเกิดในอำเภอสมเด็จค่าใช้จ่ายทราบว่าก็จะมีภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นและแฟนคลับจะช่วยเหลือออกค่าใช้จ่ายให้เพื่อเป็นการลดภาระให้กับครอบครัวของฮาลุนหากครอบครัวจะเปิดให้มีการรับบริจาคทางอำเภอก็จะร่วมกับทางตำรวจสภ.สมเด็จเข้าอำนวยความสะดวกอีกทางหนึ่งด้วยครับ
4: ท่านผู้ว่าก็แนะนำในเรื่องที่ให้ผมมาให้คำแนะนำในการเรื่องของการเคลื่อนย้ายศพนะครับให้พี่น้องได้เข้าใจว่าวิธีการต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้พี่น้องได้สบายใจแล้วก็ในการเคลื่อนย้ายศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับแล้วก็ให้เร็วที่สุดทีนี้เร็วหรือไม่เร็วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง
0: เดี๋ยววันนี้ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าทางญาติก็จะนำเอกสารไปพบในทะเบียนอำเภอจากนั้นพอตรวจสอบความถูกต้องและประทับตราแล้วก็จะนำส่งไปที่สถานทูตไทยซึ่งอยู่ที่ประเทศตุรกีครับเพื่อดำเนินการติดต่อไปยังประเทศจอร์เจียอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาด้วยนะครับส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แสดงความเสียใจและยืนยันว่าจะประสานกับทางสถานทูตและทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดครับ
5: ก็มีการคาดการณ์หลายอย่างผมว่าให้ผลของการสอบสวนปรากฏออกมาก่อนดีกว่านะครับ
6: กรณีที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะคร
5: ับ
6: อ
5: ัน
6: น
5: ี้ครับก็ผมยังไม่อยากที่จะสรุปอะไรเราฟังการผลการสอบสวนของทางการดีกว่านะครับ
7: จะใช้เวลานานไหม
5: ก็เราเร่งเขาก็คงเร่งอยู่แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ที่นั่นนะครับเมื่อทราบเขาก็แจ้งให้เราทราบนะครับแล้วก็เราได้แจ้งให้ทางครอบครัวทางญาติทราบก่อนนะครับ
0: ประเด็นเรื่องของประกันกันบ้างนะครับเพราะว่าก็มีคำถามก่อนหน้านี้เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการนำร่างกลับมานะครับถ้าทำประกันการเดินทางถ้าเสียชีวิต จากอุบัติเหตุจากการเดินทางอันนี้มันก็จะครอบคลุมด้วยสำหรับการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตของหลุนโซโล่ทางนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ

0: ประกอบธุรกิจประกันภัยท่านบอกว่าทางคปภ.ไปพบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางกับบริษัทสมโปประกันภัยจำนวน1ฉบับด้วยกันนะครับมีทุนประกันคือ5ล้านบาทก็จะครอบคลุมความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและฆาตกรรมด้วยแต่จะไม่คุ้มครองกรณีการเสียชีวิตจากโรคประจำตัวอันนี้ยังต้องรอชันสูตรนะฮะคุณผู้ชมว่าเสียชีวิตจากอะไรส่วนกรณีที่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตว่าอาจนะครับอาจจะมาจากการได้รับก๊าซกัมมันถันจากบริเวณใกล้เคียงโรงแรมที่หลุนพักอยู่นั้นถ้าเป็นกรณีนี้จริงๆนะครับถ้าเป็นกรณีนี้จริงก็จะเข้าข่ายได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพราะจะถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ
1: ครับเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบจากทางการจอร์เจียอีกครั้งหนึ่งเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตแต่การเสียชีวิตของหลุนที่จอร์เจียแน่นอนว่าตอนนี้กำลังส่งผลกระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางไปที่จอร์เจียนะครับมีข้อมูลจากที่ปรึกษาสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือว่า TTAAออกมาให้ข้อมูลบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะกระทบกับคนไทยที่ชะลอตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจอร์เจียแบบเดินทางเองแล้วก็หันมาใช้บริการกับบริษัททัวร์เพิ่มมากขึ้นแม้ว่าการท่องเที่ยวในจอร์เจียไม่ใช่ประเทศอันตรายทั้งหมดแต่ไม่เหมาะสมสำหรับการเดินทางด้วยตัวเองครับเพราะหลายๆพื้นที่เนี่ยจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากคนท้องถิ่นและจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานคนไทยยกเลิกทัวร์จอร์เจียครับ
2: กลุ่ม FIT คือหรือกลุ่มคนที่ไปเองอย่างไปกัน2คน3คนหรือเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวเงี้ยครับโดยที่ไปแล้วก็ไปจองเองลุยเองทั้งหมดเนี่ยบางครั้งในบางสถานที่บางจุดหมายเนี่ยที่อาจจะดูไม่คุ้นเคยนักนะครับก็มีความกังวลมากหน่อยก็จะปกติเขาจะมาใช้บริษัททัวร์ที่ถือว่าเป็นมีโลคอลพาร์ทเนอร์ที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้ในการที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกทุกอย่าง
1: จอร์เจียถือเป็นประเทศแนวแปลกใหม่หรือว่าเอกโซติกนะครับที่คนไทยเนี่ยนิยมเดินทางตั้งแต่ก่อนโควิด-19 เพราะมีเที่ยวบินตรงครับและที่สำคัญก็คือไม่ต้องขอวีซ่านานถึง365วันแต่ตอนนี้เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวก็ลดลงหลังโควิดเพราะว่าเที่ยวบินตรงตอนนี้ยกเลิกไปแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าไปดูในโลกออนไลน์เนี่ยหลายคนก็มีการพูดถึงเรื่องของการเดินทางไปจอร์เจียด้วยเหมือนกันบางคนบอกว่าวางแผนไว้แล้วแต่พอเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนบอกว่าอยู่ระหว่างการตัดสินใจยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไปหรือไม่ตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูผลการชันสูตรการเสียชีวิตของฮันลุนก่อนด้วยนะครับ
3: ค่ะในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่มักจะท่องเที่ยวเองเนี่ยคุณผู้ชมจอร์เจียถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆเพราะว่าบางคนบอกว่าสามารถที่จะไปเช่ารถแล้วก็ขับไปเที่ยวตามจุดต่างๆที่มีความสวยงามนอกเหนือจากทัวร์ที่เขาจัดไว้ให้ได้นะคะ
0: ครับอย่างที่บอกไปว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยนิยมมากมีไฟตรงที่บินไปถึงที่ทบิลิซีเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็อาจจะด้วยหลายปัจจัยแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็คือเมื่อก่อนเนี้ยถ้าไปจอร์เจียคือค่าของชีพถูกมาก
1: ครับ
0: คือได้ฟีลเหมือนแบบเหมือนไปยุโรปนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าภาพบรรยากาศบ้านเมืองเนี่ยสวยงามมากแต่ว่าค่าครองชีพเนี่ยถูกมากนะครับคุณผู้ชมโรงแรมหลักพันต้นๆอย่างเงี้ยมีค่าเช่ารถก็ถูกนะครับค่าครองชีพค่ากินค่าอะไรแต่ว่าพอช่วงหลังปุ๊บเนี่ยมันอาจจะด้วยสถานการณ์เงินเฟ้ออะไรด้วยปรากฏว่าค่าอาหารมันก็แพงขึ้นแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับคล้ายๆกับตุรกีจอร์เจียปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าไปซื้อข้าวตามร้านจานนึงก็ตกแบบ30ลารีก็400บาทอ่ะจานนึงซึ่งมันเทียบกับเมื่อก่อนเนี้ยจานนึงประมาณ100บาทหรือว่าถูกกว่านั้นก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้ช่วงที่ผ่านมาลดลงแต่365วันที่ฟรีวีซ่าให้คนไทยเนี่ยจอร์เจียถือว่าเป็นประเทศที่ฟรีวีซ่าให้คนไทยสูงที่สุดในโลกนะคุณผู้ชม อยู่ได้1ปีเต็มๆอ่ะ
3: ค่ะซึ่งข้อมูลการเสียชีวิตของฮันหลุนนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ตำรวจพบการเสียชีวิตเนี่ยค่ะมีคำถามตามมามากมายเลยนะคะว่าทำไมตำรวจไม่เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งไปยังครอบครัวที่ประเทศไทยหรือว่าในทางปฏิบัติมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากกว่านั้นนะคะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตก็ยังไม่แน่ชัดค่ะมีเพียงข้อมูลที่ได้จากตำรวจจอร์เจียและยืนยันว่าไม่พบร่องรอยการทำร้ายหรือว่าบาดแผลที่ตัวฮันหลุนค่ะการเดินทางไปจอร์เจียของฮันหลุนหรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขตามกำหนดการเนี่ยคุณผู้ชมเขาต้องถึงจอร์เจียช่วงวันที่5ถึง10กรกฎาคมจากนั้นเดินทางต่อไปที่กรุงทบิลิซีซึ่งมีข้อมูลนะคะว่าช่วงเช้าวันที่13กรกฎาคมฮันหลุนเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งหลังจากนั้นไม่ได้ออกจากห้องขณะที่ช่วงเย็นตามเวลาประเทศไทยพี่ชายแจ้งว่าฮันหลุนนะคะยังตอบแชทเฟซบุ๊กซึ่งเป็นข้อความสุดท้ายที่ได้มีการสื่อสารกัน วันถัดมาค่ะวันที่14กรกฎาคม

0: ครบกำหนดการจองห้องพักพนักงานต้อนรับนะคะเห็นว่าผิดปกติผิดสังเกตก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักแล้วก็พบว่าฮาหลุนเสียชีวิตแล้วนะคะวันฉัยหรือว่านายอากิระวงเซ้งหนึ่งในคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ช่วยตามหาฮาหลุนเนี่ยค่ะก็ให้ข้อมูลผ่านรายการโหนกระแสแล้วก็อ้างข้อมูลจากตำรวจจอร์เจียที่ยืนยันนะคะว่าพบร่างฮาหลุนตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมโดยมีชื่อและนามสกุลตรงกับพาสปอร์ตสภาพศพเบื้องต้นไม่มีบาดแผลภายนอกค่ะไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายและลักษณะเหมือนคนที่นอนหลับไปเฉยขณะนี้ร่างถูกส่งไปเก็บรักษาที่สถาบันนิติวิทยาเลวานซัมคาอุลีเพื่อรอการชันสูตรซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นนะคะมีคำถามตามมาว่าทำไมไม่มีการประสานหลังจากที่มีการพบศพตั้งแต่แรกค่ะข้อแรกตำรวจจอร์เจียเนี่ยค่ะไม่ได้ประสานไม่ได้แจ้งสถานทูตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ2มีการแจ้งไปแล้วแต่ว่าหน่วยงานที่รับเรื่องติดขัดขั้นตอนธุรการหรือไม่จึงยังไม่มีการประสานมายังทางการไทยนะคะทีนี้เรื่องของการแจ้งการเสียชีวิตเนี่ยค่ะมีอีกคนนึงที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้นี่เลยค่ะนายเอกลักษณ์หลุมชมแขหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาก็ได้มีการโพสต์ Facebook นะคะตั้งข้อสังเกตบอกว่ากรณีต่างชาติเสียชีวิตในประเทศไทยบางคนกลายเป็นศพไร้ญาติหรือว่าศพนิรนามเพราะอะไรคุณผู้ชมคุณเอกลักษณ์บอกว่าจุดสำคัญเนี่ยอยู่ที่พนักงานสอบสวนว่าจะติดตามตัวตนหรือไม่เพราะถ้าไม่ให้ความสำคัญศพนั้นแทบไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเพราะอาจไม่มีการประสานสถานทูตหรือพิสูจน์ตัวตนแต่มันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะอย่างเช่นคดีนั้นเป็นข่าวหรือไม่พนักงานสอบสวนประสานสถานทูตหรือไม่ยิ่งประเทศนั้นไม่มีสถานทูตประจำเนี่ยค่ะอย่างจอร์เจียก็ไม่มีสถานทูตนะคะ
1: ซึ่งเอาจริงๆประสานหรือไม่ประสานแต่อย่างนึงที่อาจจะเป็นความเห็นของหลายๆคนชาวเน็ตเองที่มองเรื่องนี้ก็คือมันล่าช้า
0: ค่ะ
1: คือก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวออกมาว่าเจ้าหน้าที่เจอร่างวันที่19บ้างละจนสุดท้ายยืนยันมาว่าจริงๆพบตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมแต่ไม่ว่าจะ14หรือ19กว่าญาติจะได้รับทราบจริงๆอ่ะ29กรกฎาคมแล้วทราบจริงๆก็เพราะว่าญาติโพสต์ตามหาวันที่28แล้วคนไทยในจอร์เจียไปช่วยตามหาถึงสถานีตำรวจ
2: ครับ
1: ถึงรับทราบว่าฮาหลุนเนี่ยเสียชีวิตแล้วด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
1: ก็ถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างล่าช้า
2: ครับ
1: เนาะว่าแบบมีการประสานกันหรือเปล่าหรือยังไง
2: แล้วเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันเองว่าตอนที่ไปพบร่างของฮาหลุนภายในโรงแรมเนี่ยเอกสารอยู่ครบหลายคนเลยตั้งคำถามว่าถ้าเอกสารอยู่ครบพาสปอร์ตอะไรก็มีชื่อมีรายละเอียดชัดเจนแต่ทำไมถึงไม่มีการประสานมาอย่างทางการไทย
1: ครับแล้วก็จะเห็นไทม์ไลน์ของการเดินทางของฮาหลุนที่ชัดเจนแล้วพอมาประติดประต่อปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าอ้าวจริงๆคือเสียชีวิตน่าจะต้องแต่วันที่13 14แล้วแล้วเจ้าหน้าที่ก็เจอร่างในวันนั้นเลย
0: ก็คือวันแรกที่เข้าพักที่โรงแรมด้วยซ้ำ
1: ใช่นะครับแต่ว่ากว่าจะทราบข่าวกันนี้ก็คือสิ้นเดือนแล้วอ่ะ29แล้วค่ะคุณผู้ชมเนี่ยฮะตามไทม์ไลน์นี้เลยนะครับมีความเห็นจากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ท่านย้ำถึงหลักการชันสูตรนะครับทั้งการเก็บข้อมูลในที่เกิดเหตุรวมถึงกรณีไม่พบบาดแผลแต่หากเป็นการฆาตกรรมก็จะมีข้อยกเว้นคืออาจจะเป็นการวางยาพิษหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดต้องชันสูตรอย่างละเอียดต่อไปสิ่งหนึ่งที่คุณหมอพรทิพย์อยากจะให้พิจารณาด้วยก็คือสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยในคนเอเชียกรณีไทยก็จะพบมากในชาวอีสานครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายคือหัวใจเต้นผิดปกติในเวลากลางคืนหรือที่เรียกว่าไหลตายหากชันสูตรแล้วไม่พบความผิดปกติอื่นๆเช่นความผิดปกติของเส้นเลือดในสมองหรือหัวใจก็อาจจะมีประเด็นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ครับ
3: ที่อยากให้ได้นึกถึงไว้ด้วยก็คือไม่ทราบว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเป็นคนอีสานไหม
2: ครับ
3: การตายกระทันหันนะคะตอนกลางคืนด้วยนะคะในคนเอเชียมันจะเป็นกลุ่มหนึ่งเลยในสาเหตุของการเสียชีวิตกระทันหันนะคะที่เขาเรียกว่าไหลตายอะค่ะมันจะพบในคนญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นจะเรียกท็อกกุรีพบในคนฟิลิปปินส์เรียกบังกันกัดในคนไทยเขมรพม่าเราจะเรียกว่านอนไหลตายพวกนี้ไม่มีสาเหตุชัดเจนว่าอะไรทำให้หัวใจเต้นผิดปกติตอนกลางคืนค่ะก็จะมีลักษณะก็คือนอนแล้วก็หลับไปเลยไม่ตอนเช้ามาไม่ตื่นอันนี้ก็เป็นแบบที่พบอยู่บ่อยๆ

0: แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะต้องไปตรวจว่าถ้าผ่าศพแล้วภายในนะไม่เจอเส้นเลือดแตกในสมองไม่อะไรเนี่ยสิ่งที่เป็นได้อย่างเดียวก็คือมากที่สุดเนี่ยจะเป็นหัวใจเต้นผิดปกติ
1: ส่วนประเด็นอื่นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างเช่นประเด็นที่ฮาหลุนเคยทำคลิปบอกว่าลืมอุปกรณ์ทางการแพทย์คือทางครอบครัวเมื่อวานนี้ก็ไปให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งด้วยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์จัดฟันใสด
2: ี
1: ทันเนอร์ใสอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมียาสามัญประจำบ้านที่ติดตัวอย่างเช่นยาพาราเซตามอลยาแก้ท้องเสียเท่านั้นนะครับไม่ใช่ยารักษาโรคหอบหืดตามที่เป็นกระแสข่าวแต่อย่างใดขณะนี้ยังไม่มีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของฮาหลุนนะครับคุณผู้ชมซึ่งตำรวจยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอยู่เบื้องต้นผลการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมไม่พบการบุกรุกจากบุคคลภายนอกนอกจากนี้ตำรวจจอร์เจียและสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกีก็ยืนยันว่าพบสิ่งของของฮาหลุนทั้งหนังสือเดินทางโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์การบันทึกภาพกระเป๋าเดินทางทุกอย่างวางอยู่ภายในห้องอย่างเป็นระเบียบอยู่ครบถ้วนไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับไม่มีทรัพย์สินชิ้นใดที่สูญหายไปนี่ก็จะเป็นปริศนาที่จะต้องไปหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะครับ
3: ครับเชื่อว่าคุณผู้ชมที่กำลังติดตามข่าวการเสียชีวิตของฮาหลุนอยู่นะครับหลายคนเนี่ยที่ติดตามเพราะว่าชื่นชมในความพยายามของฮาหลุนในหลายๆด้านทั้งเรื่องของการที่ทำตามฝันของตัวเองเดินทางไปท่องเที่ยวคนเดียวอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่อยากเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับส่วนอีกมุมนึงน่าจะเป็นภาพสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาครับถ้าไปดูประวัติของฮาหลุนเองเนี่ยทางครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์มากพอในการส่งเสียในระดับปริญญาตรีนะครับฮาหลุนทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เรียนสุดท้ายเนี่ยจบที่คณะรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและที่สำคัญระหว่างเดินทางในการท่องเที่ยวไปตามประเทศต่างๆฮาหลุนเองเขายังได้ส่งต่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กชาวอัฟชาให้เด็กชาวอัฟกานิสถานคนหนึ่งด้วยครับ
4: In 3 years you finish your
5: college
4: if you have some problem or going to university you can contact me
5: Okay.
4: But first of all, you need to study really hard.
5: Yeah.
4: Yeah, to get that opportunity.
5: Okay.
4: Yeah, if you can go there, if you have some problem with the money, so you contact me, I can help you.
5: Okay.
4: Yeah, you just studying really hard for now. After 3 years, you finish, you contact me. Yeah, if you have knowledge, so money is not problem.
3: คือประโยคหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนประทับใจคือคำพูดที่ฮาหลุนพูดว่าถ้าคุณเนี่ยมีความรู้เงินไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนี่คือสิ่งที่ฮาหลุนพูดในคลิปนะครับนี่เป็นประโยคหนึ่งที่นายบวรทัศน์เปงสุขหรือว่าฮาหลุนโซโล่ยูทูบสายท่องเที่ยวพูดกับนาซาตาลาครับนาซาตาลาเนี่ยเขาเป็นเด็กชายชาวอัฟกานิสถานคนหนึ่งที่คอยต้อนรับฮาหลุนเป็นอย่างดีพาฮาหลุนเนี่ยไปเที่ยวนะครับและชวนไปที่บ้านด้วยตอนที่ฮาหลุนเนี่ยเขาเดินทางไปที่ประเทศอัฟกานิสถานครับนาซาตาลาเนี่ยเขายังบอกกับฮาหลุนด้วยนะครับบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขามีความฝันว่าในอนาคตเขาอยากเป็นแพทย์ครับแต่ด้วยฐานะครอบครัวที่ยากจนก็เลยทำให้ความฝันนี้ดูเลือนลางเมื่อฮาหลุนเนี่ยรับทราบถึงความฝันนี้ฮาหลุนเองก็เลยอาสาที่จะสานฝันให้กับเด็กชายคนนี้ครับโดยบอกกับนาซาตาลาบอกว่าถ้า3ปีน้องเรียนจบแล้วไปต่อมหาวิทยาลัยหากมีปัญหาอะไรหรือมีปัญหาเรื่องการเงินติดต่อมาหาพี่ได้เลยพี่ช่วยน้องได้ครับ
6: ก็เรียนที่อัฟกานิสถานเนี่ยเขาก็มีหลักสูตรเรียนฟรีถึง18ปีเหมือนจบมัธยมปลายบ้านเราแหละเรียนฟรีเนาะแต่ว่าน้องบอกว่าถ้าเรียนจบไปแล้วถ้าจะไปต่อมหาลัยเนี่ยต้องใช้เงินเยอะครอบครัวน้องไม่น่าจะมีเงินเยอะขนาดนั้นฮาหลุนก็เลยบอกว่าช่วงนี้ก็ตั้งใจเรียนให้สุดก่อน3ปีที่มีเนี่ยถ้าสอบติดถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมอะไรก็ติดต่อคอนแทคกันได้ก็แลกคอนแทคกันไปแล้วแหละหลังจากนี้นะเพราะว่าน้องเป็นคนที่น่ารักมากๆนะกตัญญูมากๆนะครับเพื่อนก็อยากช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยได้
3: คลิปนี้อาจจะเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าการเดินทางของฮาหลุนเนี่ยยังอาจสร้างโอกาสให้กับเด็กบางคนที่เขามีชีวิตยากลำบากเหมือนกับตัวเองนะครับที่ตัวเองเนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยสู้ชีวิตในช่วงของการเรียนด้วยเหมือนกันฮาหลุนเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเองเนี่ยมีความเชื่อว่าการศึกษาคือสิ่งที่จะช่วยผลักดันให้ตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้นฮาหลุนก็เลยตั้งเป้าหมายในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาครับแม้ว่าต้นทุนทางบ้านเนี่ยอาจจะมีอยู่ไม่มากก็ตามครับ

0: คิดไม่ออกเลยว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่มีทุนไปทําอะไรเลยย่าก็ทุ่มเทมากๆครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีอะไรเขาบอกว่าตั้งใจเรียนนะเวลาเห็นรถขับผ่านอะไรเงี้ยรถสวยๆเขาบอกว่าอยากได้ไหมคันนั้นอ่ะจะบอกว่าตั้งใจเรียนแต่ก็ได้เราก็คิดได้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละว่าเราไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วเมื่อเราโตขึ้นสิ่งที่จะผลักเราขึ้นไปได้มีเรื่องเดียวก็คือเรื่องการศึกษา
1: ทำทุกอย่างจริงๆคุณผู้ชมเพื่อให้ตัวเองได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะครับสุดท้ายเนี่ยฮัลหลุนก็ฝ่าฟันจนได้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนจุฬาชนบทรุ่นที่37และก็จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกับตั้งเป้าหมายในชีวิตบอกว่าหลังการเดินทางและการเป็นยูทูบเบอร์หวังว่าจะสามารถนำประสบการณ์มาต่อยอดในการเข้าไปช่วยเหลือผู้คนได้ครับ
0: เพราะว่าการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันก็ให้ประโยชน์กับคนดูหลายๆอย่างเลยนะแล้วตอนนี้ก็เลยยึดอาชีพยูทูบเบอร์นี่แหละครับเป็นอาชีพหลักหลังจากนั้นค่อยมาคิดดูว่าประสบการณ์ที่เราได้มาจากการเดินทางเราจะสามารถนำมาต่อยอดอะไรได้บ้างอาจจะไปเข้าช่วยเหลือองค์กรอะไรต่างๆเพราะว่าชนเผ่าแต่ละชนเผ่าเราเข้าไปเราก็ได้เห็นเนาะว่าเป็นยังไงการอยู่การกินเป็นยังไงแล้วเวลาเราได้ประสบการณ์อีกขั้นนึงที่เราเดินทางมาเนี่ยเราอาจจะไปช่วยงานฝั่งนั้นได้มาก
2: ในช่วงที่เป็นนิสิตเนี่ยค่ะฮัลลุนยังได้ทำงานพาร์ทไทม์แทบทุกอย่างนะคุณผู้ชมตั้งแต่แจกใบปลิวเป็นติวเตอร์สอนหนังสือไปจนถึงพ่อค้าขายของออนไลน์ค่ะทำแบบนี้เพราะว่าต้องการส่งตัวเองเรียนแล้วก็เก็บเงินนะคะฮัลลุนเนี่ยเป็นภาพสะท้อนถึงความพยายามและก็ความมุ่งมั่นของเด็กคนหนึ่งในการไขว่คว้าโอกาสทางการศึกษามาได้จนสำเร็จในเพจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้โพสต์แสดงความเสียใจกับครอบครัวของฮัลหลุนนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ในโครงการจุฬาชนบทรุ่นที่37พร้อมกับระบุข้อความนะคะบอกว่าขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีและจะอยู่ในความทรงจำของนักเดินทางตลอดไปก่อนหน้านี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีกลุ่มเด็กยากจนและยากจนพิเศษในประเทศไทยเพียง1ใน10เท่านั้นนะคะที่จะสามารถเข้าศึกษาต่อถึงระดับอุดมศึกษาได้สำเร็จพร้อมกับประเมินว่าถ้าประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำจนสามารถลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาให้เหลือศูนย์ได้ก็จะช่วยดันให้ GDP ของประเทศโตขึ้นได้เกือบ 3% ในระยะยาวนะคะ
3: คือถ้าตามข้อมูลนี้เท่ากับว่าหลุนเป็น1ใน10ของเด็กที่สำเร็จในการที่จะผลักดันตัวเองมาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจบการศึกษาแล้วยังมีความพยายามที่จะสร้างโอกาสให้กับเด็กคนอื่นด้วยนาซาตาลาคือหลายคนบอกว่าอยากรู้ว่าตอนนี้น้องทราบข่าวหรือยังแล้วหลายท่านบอกว่าจริงๆน้องควรจะต้องทราบข่าวหรือบางท่านก็บอกว่าอาจจะยังเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้องอาจจะเสียกำลังใจหรือเปล่าคือน้องอยากเรียนแพทย์แล้วคลิปนี้ออนแอร์ก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ไปแล้วก็จะเหลือเวลาสักประมาณปี2ปีที่น้องจะต้องตั้งใจเรียนเพื่อสอบคณะแพทย์ให้ได้แต่ถ้าวันนั้นน้องมารู้ว่าพี่ฮาลุนไม่อยู่แล้วเนี่ยจะยังไงต่อหรือยังไงหรือควรจะต้องแจ้งให้น้องทราบ
2: ค่ะฮาลุนนี่เป็นตัวอย่างของความพยายามแล้วก็ความมุ่งมั่นไขว่คว้าเรื่องของการศึกษาให้กับตัวเองมากๆนะคะคุณผู้ชมซึ่งฮาลุนเนี่ยไม่ได้ทำงานพาร์ทไทม์ตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยถ้าจะไปดูข้อมูลในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะเพื่อนๆของฮาลุนหลายคนเลยมาโพสต์ถึงฮาลุนแล้วก็เล่าให้ฟังว่าในช่วงเรียนเนี่ยนอกเหนือจากตอนมหาวิทยาลัยแล้วอะค่ะคุณผู้ชมตอนเรียนม.ปลายฮาลุนก็กับเพื่อนๆเนี่ยก็ไปทำงานเหมือนกันไปเป็นเด็กเสิร์ฟโต๊ะจีนไปล้างจานโต๊ะจีนเราก็จะเห็นถึงความพยายามของน้องมากๆนะคุณผู้ชมจนกว่าเขาจะมีวันนี้เนี่ยค่ะ
3: ครับเป็นคนหนึ่งที่สู้ชีวิตมากๆนะครับคุณผู้ชมชวนมองไปถึงอนาคตหลังจากนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่เสียชีวิตของฮัลหลุนเองมันก็จะมีคำถามตามมานะครับว่าภาพที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นช่วงหนึ่งของคลิปที่ถูกอัปโหลดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆคอนเทนต์ของฮัลหลุนใครมีสิทธิ์ในการคุ้มครองถ้าไปดูอย่างใน YouTube เนี่ยมีวิดีโอ97คลิปด้วยกันแล้วก่อนหน้านี้คนติดตามมีประมาณ 950,000 แล้วหลังจากพอมีข่าวเป็น 980,000 ล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปดูเช้าวันนี้ล้านกว่าแล้ว คนที่กดซับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมคำถามตามมาคือถ้ายอดวิวเพิ่มขึ้นหรือว่าคลิปต่างๆเหล่านี้ใครจะคุ้มครองครับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกมาระบุถึงแนวทางการคุ้มครองแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือว่าทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารแล้วก็ไปยื่นคำขอเป็น

ู้จัดการมรดกต่อทางศาลครับกรณีของฮาลุนโซโล่เสียชีวิตคำก็มีคลิปวิดีโอใน YouTube นะครับอันนี้จะถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆเช่นภาพของสถานที่ท่องเที่ยวการคัดเลือกและร้อยเรียงฟุตเทจการ

0: เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานทันทีที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นรวมทั้งมีสิทธิ์ทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือดำเนินคดีเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ภายในระยะเวลาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สำหรับระยะเวลาในการคุ้มครองงานโสตทัศนวัสดุมีอายุคุ้มครอง50ปีครับนับตั้งแต่มีการสร้างสรรค์ขึ้นหรือหากมีการโฆษณาก็คือการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537ซึ่งในระหว่างนั้นให้มีอายุ50ปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรกโดยฮาลุนโซโล่อัปโหลดคลิปแต่ละคลิปลงบน YouTube เมื่อใดก็ตามก็จะถือเป็นการโฆษณาครั้งแรกแล้วนะครับลิขสิทธิ์ในคลิปดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องเป็นเวลา50ปีนับตั้งแต่วันที่มีการเผยแพร่บน YouTube ในแต่ละคลิปก็จะต่างกันไปนับไป50ปีนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการตกทอดทางมรดกของงานลิขสิทธิ์ของฮาลุนลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินที่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหรือตกทอดเป็นมรดกเหมือนกับทรัพย์สินชนิดอื่นๆได้เช่นบ้านรถเงินฝากในธนาคารที่ดินเป็นต้นในกรณีเจ้าของลิขสิทธิ์ถึงแก่ความตายถ้ามีพินัยกรรมสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์ก็จะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมตามที่ระบุเอาไว้ในพินัยกรรมครับแต่ถ้าสมมุติไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์นี้จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมตามลำดับของสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็จะเริ่มตั้งแต่บุตรอันนี้ไม่มีนะครับบิดามารดาเสียชีวิตแล้วทั้งคู่นะครับพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนี้มีครับแล้วก็จะไปถึงปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาทั้งนี้คู่สมรสจะเป็นทายาทโดยธรรมและมีสิทธิ์รับมรดกด้วยนะครับโดยกรมมีข้อแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตเพื่อไปยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลเพื่อให้มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินต่างๆรวมถึงลิขสิทธิ์ในเรื่องของงานโสตทัศนวัสดุนะครับแล้วก็นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกไปดำเนินการจัดการกับบัญชีผู้ใช้งานบน YouTube และรายได้ที่เกิดขึ้นบนช่อง YouTube เพื่อเข้ามาดำเนินการเป็นผู้ดูแลช่องและจัดสรรรายได้ต่อไปซึ่งอันนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องวิงวอนไปถึง Google
1: ค่ะ
0: บริษัทแม่ของ YouTube ด้วยซึ่งมีสำนักงานในประเทศไทยนะครับอาจจะต้องเข้ามาช่วยทางญาติของหลุนดูในส่วนนี้เพราะว่าคลิปที่อัปโหลดเข้าไปใน YouTube แล้วก็เข้าระบบการรับรายได้ AdSense ของ Google เนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า RPM หรือว่า Revenue Per Mill ก็คือตีง่ายๆพูดง่ายๆคือ 1,000 วิวจะได้เงินกี่บาท
1: ค่ะ
0: ซึ่งคลิปแต่ละประเภทจะได้ที่แตกต่างกันไปเรทมันจะต่างกันนะครับซึ่งคลิปที่หลุนอัพไปเนี่ยคนเข้าไปดูเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอ่ะ
1: เยอะมากคุณผู้ชม
0: เกินพันแน่ๆ
1: ค่ะแล้วต่อเดือนเนี่ยก็มีการคำนวณคร่าวๆนะคะว
0: ่
1: าที่ฮาลุนจะได้รับรายได้จากการยอดชมยอดวิวเนี่ยหลักแสนบาทอะไรอย่างนี้เป็นหลักแสนบาทแล้วกัน
0: ครับเงินในส่วนนี้จะทำอย่างไรเพื่อที่จะไปถึงคนที่รับพินัยกรรม
1: ค
0: ือลิขสิทธิ์อันนี้ชัดเจนที่มีขั้นตอนที่เราเล่าไปแต่เรื่องของเงินรายได้จากพวกแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้อันนี้แพลตฟอร์มอาจจะต้องช่วยเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขอยู่คุณผู้ชมเพราะถ้าสมมติทางญาติไม่ทราบเลยเงื่อนไขในการที่จะรับรายได้อย่างกรณีของ YouTube ถ้าสมมติไม่มีการเคลื่อนไหวไม่อัพคลิปผมจำไม่ผิดคือ6เดือ นจะถูกตัดทันที
2: ถ้าไม่ได้แอคทีฟ
0: ถ้าไม่แอคทีฟไม่มีการอัพคลิปใหม่ดังนั้นอาจจะต้องหารือกับทางบริษัท Google ประเทศไทยไห
1: ม
0: ว่าในช่วงหลังจากนี้เนี่ยทางญาติอาจจะต้องมีการแบบตัดเป็นคลิปสั้นหรืออะไรเงี้ยให้มันมีการแอคทีฟไม่ให้เกิน6เดือนไม่งั้นจะถูกตัดออกจากการรับรายได้ไปในส่วนนี้
1: เพราะว่าถ้าจะไปดูยอดวิวของฮาลุนเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่คุณเชอสารบอกไปว่าคุณฮาลุนไม่อยู่แล้วเนี่ย ค่ะคนเข้าไปติดตามเยอะขึ้นแล้วก็คนเข้าไปดูคลิปเยอะขึ้นเพราะว่าคลิปของฮาลุนเนี่ยถือว่าเป็นคลิปที่เป็นเอเวอร์กรีนเอเวอร์กรีนก็คือคลิปที่เป็นเนื้อหาไม่ล้าสมัย คลิปที่สามารถขายได้หรือว่ามีคนค้นหาตลอดทั้งปีซึ่งกรณีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศต่างๆที่มีความแปลกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมยกตัวอย่างคุณผู้ชมจะไปจอร์เจียคุณผู้ชมก็อาจจะไปค้นหาใน YouTube แหละว่าจอร์เจียเป็นยังไงเหมือนทำการบ้านก็คลิปนี้ของคุณทลุนเนี่ยมีคนดูเยอะอายกตัวอย่างนะพอคนดูเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาต้นๆทำให้เราเข้าไปคลิกดูยอดวิวมันก็จะเพิ่มขึ้น
2: ครับ
1: แล้วก็มีอีกหลายคลิปเลยที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจโดยเฉพาะประเทศแปลกๆที่เราไม่เคยไปอ่ะ
0: ใช่

0: ครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนที่เป็นหนึ่งในทีมงานของฮาลุนเป็นคนที่ทำซับไตเติ้ลก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจริงๆยังมีอีกหนึ่งคลิปที่ยังไม่ได้มีการเผยแพร
1: ่
0: ตอนนี้แบบหลายคนก็อาจจะอยากรอชมอยู่นะแล้วก็อยู่ระหว่างการหารือกับทางญาติด้วยว่าจะมีการนำมาเผยแพร่หรือเปล่านะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องที่หลายๆคนก็ติดตามนะคะแล้วก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการหายตัวไปของ2พี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมตัวชาย2คนมาสอบปากคำหลังพบข้อมูลเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาตามหมายจับขณะเดียวกันก็มีการสนธิกำลังค้นหาผู้สูญหายทั้ง2คนด้วยค่ะตำรวจท่องเที่ยวพัทยาร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีและชุดสืบสวนเข้าตรวจค้นพื้นที่บ้านมาบฟักทองตำบลห้วยใหญ่พร้อมกับควบคุมตัวชาย2คนค่ะ2คนที่ว่าก็คือนายโหยแล้วก็นายผางนะคะนำตัวมาสอบปากคำหลังจากที่มีข้อมูลว่าทั้ง2คนอาจมีส่วนให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาก็คือนายคณาหรือว่าป๋องเกิดทองอายุ43ปีและนายธงชัยหรือว่าธงศรีนินอายุ39ปีหลบหนีเมื่อกลางดึกวันที่29กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ยังสงสัยด้วยนะคะว่านายโหยกับนายผางเนี่ยค่ะร่วมกับผู้ต้องหาขุดดินฝังอำพรางซากรถจักรยานยนต์ของ2พี่น้องเบื้องต้น2คนให้การปฏิเสธยืนยันนะคะว่าไม่รู้จักนายธนาแล้วก็นายธงชัยแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ค่ะด้านพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับนายธนาแล้วก็นายธงชัยในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนใช้ยานพาหนะหรือว่ารับของโจรเอาไว้ก่อนเนื่องจากยังไม่เจอตัว2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะนอกจากนี้ยังเชิญภรรยาของนายธงชัยมาสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าไม่เจอตัวสามีตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมขณะที่ญาติของนายธนาหรือว่านายป๋องเนี่ยค่ะให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนโดยบอกว่าคืนวันที่27กรกฎาคมนายป๋องเดินทางมาช่วยซ่อมระบบไฟที่บ้านแต่ยังทำไม่เสร็จค่ะก่อนที่จะได้รับโทรศัพท์แล้วก็รีบออกจากบ้านโดยบอกว่าจะเดินทางไปหาลูกที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
2: มาเมื่อวานซื้อนี่เองมาทำไฟ
3: กี่โมง
2: เนี่ยประมาณนี้แหละมาทำไฟทำไฟไม่เสร็จบอกว่าแม่ทำไม่เสร็จหรอกไฟก็นอนร้อนอยู่2คืนนี่คนอื่นเขามาทำนะเมื่อคืนเนี่ยถึงได้นอนมีไฟ
3: มาช่วงนี้เลยมาทำไฟให้แล้วก
2: ็มาทำไฟนะที่นี่มีคนโทรศัพท์มาหาเขาเขาบอกว่าแม่จะไปจันแล้วลูกไม่สบายเมียโทรมาไม่รู้เมียหรือไม่เมียก็ไม่รู้เขาบอกเมียกับเมียก็เขาเนาะ
3: ไปจัน
2: เขาบอกว่าไปจัน
3: บุรีแล้ว
2: เมื่อวานซืนนี่เองไอ้คนทำไฟมันมาทำเมื่อคืนนี่มันมากินเหล้าอยู่นี่ซื้อเหล้าให้มันกิน
1: คดีนี้ตำรวจภูธรภาค2จัดตั้งกองอำนวยการพร้อมกับระดมกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครสุนัขตำรวจ K9 นะคะแล้วก็เข้าตรวจค้นพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบและตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อค้นหานางสาวไดอาน่านาซีโมไดอาน่านาซีโมวานะคะอายุ22ปีและนายโรมันนาซีโมวาอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปช่วงเช้ามืดวันที่26กรกฎาคมเน้น3พื้นที่สำคัญตามแนวทางการสอบสวนนั่นก็คือป่าช้าเก่าบ้านห้วยแตงบ้านร้างเส้นทางวิหารเซียนเขาชีจันและอ่างเก็บน้ำมาบฟักทองค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าสัญญาณ GPS ของโทรศัพท์มือถือขาดหายไปก่อนถึงบริเวณบ้านร้างและอ่างเก็บน้ำมาบฟักทองซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบควบคู่กับการตรวจชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่พบและรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พยานหลักฐานอื่นก่อนที่จะมีการสรุปข้อเท็จจริงของคดีค่ะ
0: มีความคืบหน้าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับช่วงนี้เกิดขึ้นบ่อยอย่างเดือนนี้จังหวัดนราธิวาสเนี่ยเกิดขึ้นถึง2ครั้งแล้วล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าเตรียมเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เพื่อประเมินแล้วก็ติดตามสถานการณ์ไฟใต้ในวันนี้นะครับขณะเดียวกันหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4คนส่งตัวทั้ง4คนเนี่ยไปยังศูนย์ซักถามเพื่อไปการขยายผลหาสาเหตุยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายครับทหารชุดเฉพาะกิจกรม

0: ทหารพรานที่45คุมตัวนายมะรอวีตาฮูนายการิมิงยูโซนายนุรัดดินเจ๊เตะนายอนัทผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงมายังกรมทหารพรานที่45เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามและก็ขยายผลไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกะซามีเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและก็มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ6คนนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าทั้ง4คนที่เชิญตัวมาเจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานแล้วก็ส่งตัวตรวจร่างกายจากนั้นก็มีการแยกตัวทั้ง4คนเข้ารับการซักถามที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่41จังหวัดยะลาและก็หน่วยซักถามที่ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีส่วนความคืบหน้าทางคดียิงจุดตรวจบูเกะซามีครับผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับตอนนี้ยังอยู่ที่2คนก็คือนายซาฮาบูดินและนายอาซีซันทั้ง2คนถูกแจ้งข้อหาหลายข้อหาก็คือความผิดเป็นอังยี่ซ่องโจรร่วมกันสมคบและเตรียมการเพื่อก่อการร้ายสนับสนุนการก่อการร้ายร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อนและร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนส่วนผู้ต้องหาคนอื่นๆคาดว่าจะมีการทยอยออกหมายจับเพิ่มเติมอีกครับส่วนความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงบอกว่าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งสำคัญก็คือต้องเร่งแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบในพื้นที่ชายแดนของทั้ง2ประเทศก่อนจะย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียผ่านช่องทางการทูตที่แน่นแฟ้นซึ่งหากเกิดปัญหาขึ้นสามารถนัดหารือได้ทันทีครับ
1: มาเลเซียกับไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องอะไรเราก็มีวงเจรจาที่สามารถนัดได้ทันทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงให้ความขัดแย้งมันขยายผล
0: ด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับระบุถึงการเลื่อนเปิดโต๊ะพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN ในเดือนกันยายนนี้โดยชี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ร้ายแรงก็เลยต้องมีการประเมินสถานการณ์ในทุกมิติอีกครั้งแต่ย้ำถึงความร่วมมือไทยมาเลเซียซึ่งมีทิศทางที่ดีมากโดยเฉพาะเรื่องของการประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
2: ส่วนการพูดคุยก็อย่างที่ท่านผอ.ข่าวกรองได้แถลงไปก็คงต้องชะลอไปก่อนนะครับเพื่อเราตรวจสอบว่าข้อที่จริงมันคืออะไรนะครับเราทางก็จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับเข้าใจว่ามันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยนะครับก็เราก็คงจะมาดูกันเลยประเมินสถานการณ์ในภาพรวม
0: นายศรีหศักดิ์ยังระบุเพิ่มเติมนะครับบอกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ไม่ได้เชื่อมโยงกับต่างประเทศแต่เป็นปัญหาภายในของไทยรัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้ครับและก็ในวันนี้นายกรัฐมนตรีและก็หน่วยงานด้านความมั่นคงจะมีการเข้าประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เพื่อร่วมกันประเมินทิศทางการขับเคลื่อนรวมถึงติดตามสถานการณ์ภาพรวมที่เกิดขึ้นในจังหวัดภาคใต้ด้วยครับ
3: ที่โรงอบข้าวแห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีครับมีผู้ก่อเหตุลักลอบเข้าไปตัดสายไฟฟ้าแรงสูง2ครั้งทำให้ได้รับผลกระทบครับไม่สามารถอบข้าวได้สร้างความเสียหายหลักล้านบาทเลยครับนายสมนึกสรลำผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสุพรรณนิมิตหนองใยดาหมู่ที่3บ้านหนองใยดาตำบลหนองใยดาอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีพานักข่าวลงพื้นที่ไปบริเวณโรงอบข้าวเพื่อลดความชื้นของสหกรณ์ครับปกติก็จะมีกำลังการผลิต500ตันต่อวันเลยครับแต่ช่วงนี้ทำไม่ได้แล้วเนื่องจากมีผู้ก่อเหตุเข้าไปลักลอบตัดสายไฟฟ้าแรงสูงดูภาพจากวงจรปิดนะคุณผู้ชมจะจับภาพได้นิดหนึ่งพบว่าผู้ก่อเหตุเข้ามาก่อเหตุช่วงกลางดึกวันที่28กรกฎาคมปีนบันไดเข้ามาจากนั้นใช้ถุงพลาสติกคลุมกล้องวงจรปิดเลยครับพอคลุมเสร็จปุ๊บดึงปลั๊กวงจรปิดออกเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเขาก็ไปก่อเหตุ

0: เครื่องมือตัดสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วซึ่งเชื่อมต่อจากหม้อแปลงไฟไปยังตู้ควบคุมไฟฟ้าตัดไปได้8เส้นความยาว60เมตรแล้วก็ขนสายไฟลอดช่องผ่านสังกะสีออกไปด้านนอกส่งผลให้ตอนนี้สหกรณ์ไม่สามารถอบข้าวได้แล้วความเสียหายนับล้านบาทครับ
1: วันที่
2: 28
1: ประมาณ5ทุ่ม
2: อ๋อ
1: 5ทุ่ม20
2: ครั้งนี้หายเยอะเลยใช่ไหม
1: ครั้งนี้หายหมดเลย
2: กี่เส้นครับทั้งหมด
1: ประมาณ5เส้นหรือ6เส้น
2: ครับยาวกี่เมตร
1: ยาวน่าจะเป็น50เมตรครับ
2: ครับมูลค่าประมาณเท่าไหร่
1: โอ้โหเม็ดละพันกว่า
2: ครับผม
1: พันกว่า
2: ครับรวม5 8เส้นนี่ตกประมาณ
1: โอ้โหก็8 5 4 10 400พันกว่าก็ตก 4-5 แสน
2: 4-5 แสนนั้น
1: ครับรวมของเก่าด้วยตลาด
0: ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสุภนิมิตหนองใยดาไม่ได้พูดอย่าให้มีครั้งที่3ถ้าไม่ได้พูดนะฮะ แต่ท่านเล่าบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีผู้ก่อเหตุเข้ามาลักลอบตัดสายไฟมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วนี่รอบที่2ครับจากนั้นจึงมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำแต่อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมก็ยังมาก่อเหตุซ้ำอยู่เบื้องต้นตอนนี้ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.ทับทันแล้วเพื่อให้ทางตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
3: คุณผู้ชมไปกันที่นครศรีธรรมราชนะคะหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่หลายคนมีความกังวลก็คือการจัดระเบียบภายในพับในวัดนะคะซึ่งพบว่าเริ่มมีกลุ่มคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์แอบอ้างขายวัตถุมงคลที่เรียกว่าหัวนโมค่ะให้กับนักท่องเที่ยวค่ะนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชใช้ตะกร้าร่อนหาวัตถุมงคลที่เรียกว่าหัวนโมบริเวณลานวัดค่ะนี่คุณผู้ชมไม่กลัวแดดกันเลยนะคะบางคนเนี่ยใช้มือควานหาเพื่อหวังว่าจะนำกลับไปบูชาหรือเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะชาวบ้านบริเวณวัดพระมหาธาตุให้ข้อมูลนะคะว่าหัวนโมที่นักท่องเที่ยวกำลังตามหาเนี่ยค่ะมาจากคนบางกลุ่มอาศัยช่วงที่วัดพระมหาธาตุได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกนำชื่อวัดไปจัดทำวัตถุมงคลที่เรียกว่าหัวนโมแล้วก็อ้างว่านำมาโปรยเอาไว้ที่ลานวัดก่อนที่จะโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็กลายเป็นความต้องการจำนวนมากคนกลุ่มนี้ค่ะก็จะนำหัวนโมเนี่ยออกมาขายในราคาเม็ดละ300ถึง500บาทเบื้องต้นทางวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็ได้ประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าหัวนโมที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตามหาไม่เกี่ยวกับทางวัดและวัดไม่ได้มีการจัดสร้างการเช่าหรือการตามหาก็ควรระมัดระวังด้วยค่ะ
4: คือวัดไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง
5: ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่นี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าบุคคลในวัดด้วยแล้วก็บุคคลที่มากระทำเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับบุคคลในวัดจึงสามารถทำได้จะเป็นใครก็แล้วแต่นี่ก็สืบสอบเองแล้วกันนะครับผมกลัวลูกรู้แหงนะลูกหลงไม่เป็นไร
3: ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งข้อสังเกตนะคะว่าตั้งแต่วัดพระมหาธาตุมหาวิหารเนี่ยค่ะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยก็ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาจัดระเบียบวัดนะคะจึงกังวลนะคะว่าถ้าปล่อยให้มีกลุ่มคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์อาจจะสร้างความเสียหายแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับแหล่งมรดกโลกได้นะคะคุณผู้ชมก็ถ้าดูในโลกออนไลน์เนี่ยจะเห็นนะว่ามีการแบบว่าประชาสัมพันธ์ด้วยนะว
6: ่
3: าจะไปโปรยวันไหนยังไง
6: แล้วคนเข้าไปดูคลิปเยอะมากเข้าไปคอมเมนต์ไปสอบถามอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วบางท่านก็ออกมาบอกว่าตอนนี้500แล้ว500กว่าแล้วก็มี
7: ครับกลายเป็นของหายากแล้วหลายคนอยากได
3: ้
7: หัวนโมก็คือเครื่องรางหรือว่าเงินตราสมัยก่อนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคุณผู้ชมพอมีการประชาสัมพันธ์เป็นลักษณะแบบนี้กลายเป็นว่าเป็นของที่คนอยากได้แล้วราคาก็พุ่งสูงขึ้นตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่หัวนโมอย่างเดียวเพราะว่าหลายอย่างในจังหวัดนครศรีธรรมราชในกลุ่มอย่างจตุคามรามเทพ
6: ครับ
7: ตอนนี้ก็เริ่มพูดถึงกันละราคาก็เริ่มมีการอัพกันแล้วคุณผู้ชมทีนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้ตอนนี้อะไรที่เป็นของขึ้นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชกลายเป็นความต้องการหมดเลย
0: ครับคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาเยอะมากนะครับข่าวนี้บางท่านบอกว่าเกือบไปแล้วเมื่อวานมีคนมาเสนอเม็ดละ500
3: ค่ะ
0: นั่นครับ
7: คุณผู้ชมดูเรื่องเตือนภัยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองกันหน่อยครับเจ้าของร้านอาหารตามสั่งเขาออกมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนเขาอ้างบอกว่าถูกลูกค้าเนี่ยใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปทหารด้วยนะทักแชทมาทักแชทไลน์มาคุณผู้ชมหลอกสั่งเข้ากล่อง120กล่องสุดท้ายเทครับไม่มารับความเสียหายเนี่ย 7,000 บาทเลยครับนางลัคนาอายุ52ปีเจ้าของร้านเจ๊อึ่งโภชนาอยู่ที่ซอยสุขุมวิท12ตำบลเดินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับเปิดแชทข้อความที่เป็นหลักฐานการสนทนากับลูกค้าใช้ชื่อว่าเจมครับใช้ชื่อว่าเจมแต่ว่าในรูปโปรไฟล์เนี่ยเป็นรูปใส่ชุดทหารทักข้อความติดต่อทางร้านบอกว่าอยากสั่งเข้ากล่องจากนั้นก็บอกให้ทางร้านเนี่ยช่วยส่งเมนูให้ดูหน่อยพอดูเมนูเสร็จปุ๊บก็เลยสั่งเมนูกระเพราหมูกระเพราไก่กระเพราทะเลบอกด้วยว่าขอแบบพิเศษแบบพิเศษนะครับขอเยอะๆแล้วก็สั่งเลยทั้งหมด120กล่องและหลังจากนั้นก็บอกว่าให้เจ้าของร้านเนี่ยสรุปค่าอาหารส่งบิลมาให้ทางไลน์เจ้าของร้านก็เลยสรุปบิลไปส่งบิลไปให้มูลค่าเนี่ยอยู่ที่ 7,000 บาทนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากทำเข้ากล่องเสร็จแล้วเจ้าของร้านบอกติดต่อไม่ได้อีกเลยครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคมครับลูกค้ารายนี้พอทักมาเนี่ยอ้างกับเจ้าของร้านด้วยบอกว่าจำได้ไหมเป็นลูกค้าเก่าที่มานั่งรับประทานอาหารเป็นประจำเลยแล้วก็เคยสั่งอาหารมาแล้วเจ้าของร้านเลยบอกว่าเอาจริงๆนะจำไม่ได้หรอกลูกค้าเยอะมากแต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นลูกค้าจริงๆแต่ว่าตัวเองเนี่ยจำไม่ได้หรือเปล่าทีนี้ก็เลยให้แอดไลน์พูดคุยกันครับคุณผู้ชมพอเห็นรูปโปรไฟล์เป็นรูปทหารก็เลยทำให้เจ้าของร้านเนี่ยเขาเชื่อแบบสนิทใจตัดสินใจทำเข้ากล่องให้นัดแนะกันไว้สดิบดีบอกว่าเดี๋ยว29กรกฎาคมจะมารับอาหาร120กล่องสุดท้ายไม่มาตามนัดครับแล้วก็เทบล็อกไลน์ไปเลยครับเจ้าของร้านก็เลยรู้ว่าถูกหลอกหลังจากนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าเอาเรื่องนี้เนี่ยอยากออกมาย้ำเตือนเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเฝ้าระวังกรณีที่มีคนมาสั่งอาหารแล้วไม่มารับครับ
8: แล้วเขาก็บอกว่านั้นผมจะสั่งข้าว120กล่องเอาพิเศษทุกกล่องแล้วก็ให้เขียนบินให้ด้วยครับผมจะทำเรื่องเบิก
9: เมนูอะไรบ้างครับ
8: ที่เขาสั่งคือกะเพราอย่างเดียวกะเพราหมูกะเพราไก่กะเพราทะเลค่ะ
9: รวมเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
8: 7,000 กว่าบาทค่ะ
9: เขาอ้างว่าอะไรฮะทำไมถึงเราหลงเชื่อเขา
8: เขาบอกว่าเคยมาทานที่ร้านแต่ว่าทางร้านก็คือว่าลูกค้าที่ร้านก็เราจะคุ้นเคยแต่เนี้ยไม่ใช่ประจำค่ะเขาบอกเขาเคยมาทานที่ร้าน
9: เราก็เลยไปหลงเชื
8: ่
9: อ
8: ใช่ค่ะ
9: มาทราบตอนไหนคะที่เขาไม่มา
8: ก็คือเอะใจว่าเอ๊ะทำไมเราขอประจำนิดนึงทำไมก็ถึงไม่ให้บอกทำไมไม่บอกผมตั้งแต่เมื่อวานครับ
7: เบื้องต้นเจ้าของร้านไปแจ้งความไว้แล้วนะครับส่วนสาเหตุเนี่ยก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาหลอกกันทำไมก็เลยอยากฝากเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับร้านอาหารอื่นๆนะครับทุกครั้งที่มีลูกค้ามาสั่งอาหารควรจะต้องเก็บค่ามัดจำค่าอาหารทุกครั้งเพื่อความสบายใจและถ้าเกิดลูกค้าไม่ยินยอมเหมือนกับกรณีของเคสของตนเนี่ยก็ไม่ควรจะทำอาหารให้เลยเพื่อเป็นการป้องกันการถูกหลอกเหมือนเหตุการณ์ในลักษณะนี้ด้วยนะครับ
6: บางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจเองก็ยากลำบากอยู่แล้วก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกบางท่านก็บอกว่าโอ้ยุคนี้สมัยนี้ต้องเก็บเงินก่อนเลยล่วงหน้าหรือไม่ก็มัดจำไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับอีกไม่น่าจะเกิน2สัปดาห์หลังจากนี้เราน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าที่หลายคนเข้าแอปหมอพร้อมแล้วไปเจอข้อมูลการรักษาที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน
3: ่
6: ส่วนตอนนี้ทางผู้เสียหายเองเขาก็รวมตัวกันเหมือนกันนะครับได้ไม่ต่ำกว่า80คนแล้วและเตรียมที่จะไปร้องกระทรวงเร็วๆนี้ครับตัวแทนผู้เสียหายกว่า80คนครับรวมตัวกันแถลงข่าวกรณีพบประวัติการเข้ารับการรักษาพยาบาลในแอปหมอพร้อมทั้งที่ไม่เคยไปรักษาจริงโดยมีผู้เสียหายทยอยรวมตัวกันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับกรณีตัวอย่างความผิดปกติอย่างเช่นรับยาบำรุงเลือดผู้เสียหายพบประวัติรับโฟลิก100เม็ดจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหรือรพสต.ทั้งที่ไม่เคยไปในระบบเนี่ยคุณผู้ชมมีเพียงชื่อแล้วก็นามสกุลนะฮะผู้เสียหายกังวลว่าประวัติการรักษาเท็จมันอาจจะส่งผลต่อการทำประกันสุขภาพใหม่หรือให้บริษัทประกันเนี่ยมีสิทธิ์ปฏิเสธการเคลมสิทธิ์ใหม่ในอนาคตหรือไม่แล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับบอกว่าข้อมูลเท็จเหล่านี้มันอาจจะเกิดจากการเร่งทำ KPI ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าครับ
10: ใช่ค่ะพี่ห่วงเรื่องประกันสุขภาพเพราะอย่างตัวพี่เนี่ยทำประกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อเวลาถึงเวลาเคลมมันจะเคลมได้ไหมเขาจะเอาข้อมูลตรงนี้ไป อะไรหรือเปล่าแต่แล้วอีกอย่างพี่ก็คุยกับเพื่อนที่สนิทพี่ที่คุยเรื่องนี้นะคะตัวเขาว่าส่งประกันปีนึงเป็น10ล้านแล้วตัวเขาก็โป๊ะเหมือนกันไปเปิดมาก็โป๊ะเหมือนกันว่ารักษาเนื้องอกที่กาญจนบุรี3ครั้งแล้วเขาก็ไปคุยกับตัวแทนเขาตัวแทนเขาบอกว่ามีปัญหาการเคลมนะคุณต้องไปดีแคร์ตัวเองว่าคุณไม่เคยไปตรวจที่กาญจนบุรีจริงๆไปหาหมอคนนี้ให้เซ็นมาว่าฉันไม่เคยไปตรวจจริงๆซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนอย่างเราที่อยู่เฉยๆจะต้องมานั่งทำอ่ะ
11: กระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นคนจัดทำแอปพลิเคชันหมอพร้อมนี้ขึ้นมานะครับแล้วท่านก็ต้องไล่ไปว่าใครเป็นคนไปกรอกข้อมูลกันแน่คือวันนี้มันมีเสียงจากคนที่กังวลนะครับว่าการให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการสอบบุคลากรของตัวเองผลมันจะออกมาเป็นที่พอใจหรือว่าตรงกับข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นหรือไม่
0: 3สิงหาคมนี้ผู้เสียหายเตรียมจะไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกระทรวงสาธารณสุขนะครับถ้าพบความผิดก็เตรียมแจ้งข้อหาตามพรบ.คอมพิวเตอร์ก็คือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามมาตรานี้นะครับแล้วก็จะมีมาตรา157ด้วยละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขณะที่รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขมีการเปิดเผยถึงกรณีข้อสงสัยว่าแอปหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงเชื่อมโยงกับการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดหรือ KPI หรือไม่เบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับก็จะมีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานจะตรวจสอบ3ประเด็นสำคัญก็คือกรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลสุขภาพไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนตามรายการของฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศกรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือว่า KPI แล้วก็สุดท้ายคือกรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อนำไปใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณและหากพบประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะมีการขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยครับ
12: ถ้าหากว่าการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นเพียงความคาดเคลื่อนของข้อมูลหรือข้อผิดพลาดของกระบวนการครับทางผู้เกี่ยวข้องก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขระบบข้อมูลให้ถูกต้องหรือปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแต่ถ้าหากว่าการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จมีการใช้ข้อมูลไม่ชอบหรือว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายอย่างไรก็ตามเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการทางวินัยแล้วก็ทางกฎหมายครับรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามหน้าที่โดยจะไม่มีการละเว้นหรือปกป้องผู้ที่กระทำความผิดครับ
0: นายแพทย์เอกชัยเน้นย้ำเลยครับว่าหากผลตรวจสอบพบว่ามีเจตนาบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จการเข้าข่ายทุจริตก็จะดำเนินคดีเอาผิดตามระเบียบต่อไปและคาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์นะครับ
3: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งเตือนหลายจังหวัดนะคะให้เฝ้าระวังฝนตกแล้วก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่อุตรดิตถ์ค่ะเร่งทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนที่เสียหายจากน้ำป่าไหลหลากลงมาค่ะ
13: เจ้าหน้าที่นำรถที่เป็นรถน้ำเนี่ยค่ะเข้าฉีดล้างดินโคลนแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนรวมไปถึงเส้นทางสัญจรในหมู่บ้านห้วยใสหมู่ที่5ตำบลสองคอนอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งถูกน้ำป่าหลากเข้าท่วมช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะการสำรวจพบบ้านเรือนเสียหายรวม14หลังคาเรือนและก็มีชาวบ้านพลัดตกน้ำเสียชีวิต1คนเป็นเพศหญิงเจ้าหน้าที่ได้นำร่างส่งชันสูตรแล้วนะคะชาวบ้านบอกว่าในหมู่บ้านมีลำน้ำไหลผ่าน2สายคือลำห้วยศูนย์กับลำห้วยใสซึ่งคืนที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเนี่ยค่ะก็มีน้ำป่าหลากลงลำน้ำทั้ง2สายจนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วค่ะ
14: มาทั้ง2ฝั่งอ่ะมันมี2ลำห้วย
15: ครับ
14: มันปกติมันจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ใช่มั้ยมันมาชนกันอ่ะ
15: ครับ
14: มันจะห้วยนี้ก็ออกห้วยนี้ก็ออกก็ถือว่าเยอะทั้งคู่เลยล้นตลิ่งหมดอ่ะเป็นน้ำป่าไหลหลากกันแหละล้นมาแล้วก็ไหลเข้ามาบ้านทางนี้ก็ไหลเข้ามาบ้านมาประกบกันอย่างเงี้ยตรงกลางพอดีบ้านอยู่ตรงกลางพอดี
15: เสียหายหลายหลังเนี่ย
14: ก็หลายหลังอยู่
3: ท
13: ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะน้ำป่าหลากเข้าทั่วหมู่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องทำให้ถนนลาดยางหลุดร่อนออกมาค่ะก็รถเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้นะคะส่วนที่ตำบลหมอกจำแปต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับขวางทางส่งผลให้หลายหมู่บ้านอย่างบ้านรักไทยบ้านปางอุ๋งบ้านนาป่าแปกบ้านห้วยมะเขือส้มไม่มีไฟฟ้าใช้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเนื่องจากช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวจำนวนมากนะคะส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะสถานการณ์น้ำท่วม4อำเภอคลี่คลายแล้วระดับน้ำในลำน้ำที่เป็นลำน้ำกอนลดลงต่อเนื่องโดยสถานีวัดระดับน้ำแม่กอนวัดระดับน้ำได้1เมตร80เซนติเมตรอยู่ในระดับปกติเมื่อเทียบกับช่วงที่มีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงรายรายงานนะคะว่าฝนที่ตกหนักส่งผลทำให้มีน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนและผิวจราจรในอำเภอแม่ลาวอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอแม่สวยและอำเภอเมืองซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งเตือนหลายจังหวัดค่ะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำคาดการณ์นะคะว่าฝนยังตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3สิงหาคม
7: พอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำป่าในหลายพื้นที่แล้วนะครับชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนให้แต่ละพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจัยมันมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่งผลทำให้วันนี้แต่ละพื้นที่มีฝนตกได้ร้อยละ70ของพื้นที่ถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับรวมไปถึงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรส่วนจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลาก2จังหวัดก็คือจังหวัดเชียงรายแล้วก็เพชรบูรณ์ครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักคือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และก็จังหวัดสุรินทร์ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับและถ้าขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลจะมีฝนตกหนักช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทั้งทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับก็มีการแจ้งเตือนให้ในพื้นที่ภาคตะวันออกก็อาจจะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรในพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักคือพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่คือจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็จังหวัดระนองช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับ
0: 6:16 น.คุณผู้ชมยังคงติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS เราอยู่เพื่อนกันเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศครับเรื่องแรกของสถานการณ์ต่างประเทศในวันนี้ชวนคุณผู้ชมครับต้องจับตาไปที่สถานการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางกันต่อเลยนะครับหลังจากที่ส่อแววปะทุเดือดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอกใหญ่เลยนะครับคุณวินิฐา
15: เห็นภาพความเสียหายภาพการระเบิดเกิดขึ้นหลายจุดในอิหร่านเลยนะคะก็ถือว่าอิหร่านเองก็บอกว่าหลายจุดตกเป็นเป้าการโจมตีจากสหรัฐทางด้านของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านเนี่ยก็ระบุว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปนะแล้วก็จะเอาคืนผู้รุกรานเป็นการลงโทษด้วยค่ะภาพจากสื่อออนไลน์เผยให้เห็นกลุ่มควันนะคะเป็นกลุ่มควันไฟขนาดใหญ่จุดนี้อยู่ที่เมืองอาฮวัสทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านหลังเผชิญกับการโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงช่วงเช้าวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นสำนักข่าวทางการอิหร่านรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะยืนยันว่าขีปนาวุธของกองทัพสหรัฐพุ่งเป้าโจมตีหลายจุดในจังหวัดคูเชสถานทางตะวันตกเฉียงใต้โดยเฉพาะรอบเมืองสำคัญเมืองใหญ่ๆนะคะจึงมีรายงานของเสียงระเบิดและไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่วิดีโอจากสื่อทางการอิหร่านเองเนี่ยเผยให้เห็นสภาพบ้านเรือนประชาชนบนเกาะเกชนะคะพังทลายมีความเสียหายเกิดขึ้นหลายจุดมีกลุ่มควันเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านเองเนี่ยสื่อรายงานว่าต้องเข้าไปขุดค้นพื้นที่พยายามค้นหาผู้รอดชีวิตนะคะท่ามกลางความตื่นตระหนกของประชาชนที่ไปรวมตัวกันหลังจากที่เกิดระเบิดขึ้นในหลายจุดโดยสื่อท้องถิ่นอิหร่านเนี่ยรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีบนเกาะเกชจำนวน3คนนะคะคือเป็นครอบครัวพ่อแม่แล้วก็ลูกลูกเนี่ยอายุ2ขวบแล้วก็มีรายงานเด็กอีก2คนได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยซึ่งนอกจากนี้ยังมีรายงานเสียงระเบิดเกิดขึ้นระลอกใหญ่ๆอีกในหลายจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศนะคะโดยทางกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเปิดเผยว่าปฏิบัติการโจมตีระลอกนี้มุ่งเป้าทำลายศูนย์บัญชาการทางทหารคลังเก็บขีปนาวุธแล้วก็ฐานปฏิบัติการโดรนของทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านตอบโต้เหตุที่อิหร่านเนี่ยไปยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐที่จอแดนนะซึ่งจากเหตุนั้นอิหร่านเนี่ยอ้างว่าทำลายเครื่องบิน F-35 ไปได้3ลำด้วยกันอีกด้านหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอิหร่านลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินขอบเขตความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเกาะเกชIRGC เนี่ยระบุว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปนะคะแล้วก็จะเอาคืนผู้รุกรานเป็นการชำระโทษอย่างช่วงคืนที่ผ่านมาทาง IRGC ยังเผยภาพของการยิงขีปนาวุธซึ่งระบุว่าพุ่งเป้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตตอบโต้การโจมตีของสหรัฐซึ่งอิหร่านเนี่ยทำลายโรงเก็บโดรนกับคลังน้ำมันเครื่องบินได้สำเร็จการเผชิญหน้ากันระลอกใหม่ตอนนี้นะคะทำให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งเนี่ยอาจจะขยายวงกว้างหลังจากที่ไปเกิดเหตุมีโดรนโจมตีไปถูกเรือบรรทุกน้ำมันที่จอดอยู่ที่ท่าเรือในอียิปต์เกิดขึ้นเมื่อวันพุธสอบสวนแล้วตอนนี้ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาแสดงความรับผิดชอบทางการอียิปต์ก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนรายละเอียดแม้ว่าจะไม่ได้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธเนี่ยเป็นการจงใจโจมตีจริงๆก็จะถือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่อียิปต์ถูกลากเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในความขัดแย้งนี้ที่ก็ยืดเยื้อมาร่วมครึ่งปีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลักดันให้ชาติที่ทรงอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยพยายามเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยมีรายงานเรื่องของการซาอุดิอาระเบียบอกว่าจับมือกับอีก13ประเทศรวมเป็น14ประเทศด้วยกันนะคะจะตั้งเป็นแนวร่วมเป็นพันธมิตรกันในทางการทหารเพื่อปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือแล้วก็การค้าในบริเวณช่องแคบบับอัลมันเดบแล้วก็ทะเลแดงรวมถึงอ่าวอีเดนด้วยมีการจัดประชุมกันไปก่อนหน้านี้คือเชิญไป51ประเทศซาอุดิอาระเบียบอกว่ามานั่งคุยกันมี43ประเทศ EU เองก็มาคือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างก็พาหารือกันในเวทีนี้แต่ว่าตอนนี้ที่ตกปากรับคำกันก็13ประเทศบวกซาอุดิอาระเบียค่ะ
0: เป็นความเคลื่อนไหวที่ก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะมารวมกลุ่มกันแบบนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์เนี่ยคุณผู้ชมก็ยังพอมีสัญญาณบวกอยู่บ้างในบางเรื่องเนาะเพราะว่าล่าสุดนี่เห็นทรัมป์โพสต์ประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วว่า Board of Peace คณะกรรมการสันติภาพเนี่ยบรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์การปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ของกลุ่มฮามาส และกลุ่มติดอาวุธอื่นๆทั้งหมดในฉนวนกาซาด้วยนี่จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนนี่คือสิ่งที่ทำโพสต์นะคุณผู้ชมแต่ว่าก็เดี๋ยวติดตามกันต่อรายละเอียดน่าจะออกมาหลังจากนี้เพิ่มเติมเน
15: า
0: ะ
15: แต่ก่อนหน้านี้ยังบอกจะจัดการอิหร่านอยู่นะ
0: นั่นไงครับ
15: ค่ะคุณผู้ชม

0: ไปดูเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะตอนนี้สถานการณ์ไฟป่าในฝรั่งเศสเริ่มทรงตัวขึ้นหลังจากที่สภาพอากาศเนี่ยค่ะเอื้ออำนวยแต่ว่าส่วนทางกับที่โปรตุเกสนะคะที่ไฟป่าปะทุขึ้นอย่างรุนแรงนะคะ
1: ไม่ใช่แค่ยุโรปแผ่นดินใหญ่นะคะอย่างอังกฤษเองเจอภัยพิบัติหนักเหมือนกันและถ้าไปดูที่ญี่ปุ่นก็ยังคงเดินหน้ากู้ภัยแผ่นดินไหวอยู่หลังจากยอดผู้เสียชีวิตทะลุ30คนไปแล้วนะคะท่ามกลางอากาศร้อนจัดตอนนี้กระทบทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ประสบภัยค่ะหน่วยจัดการภัยพิบัติญี่ปุ่นเผยภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยลำเลียงผู้ประสบภัยทางอากาศออกจากพื้นที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูร่องรอยความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารแล้วก็ตามมาด้วย after shock หรือว่าแผ่นดินไหวซ้ำกว่า100ครั้งเนี่ยยังปรากฏให้เห็นในหลายจุดนะคะเจ้าหน้าที่ยังกระจายกำลังพยายามเก็บกู้ซากความเสียหายต่างๆขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังระดมกำลังพร้อมสุนัขดมกลิ่นพยายามเข้าไปค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่าอาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังบริเวณห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์ที่เมืองคาชิมะนะคะทางการเนี่ยยังสืบสวนหาสาเหตุของการระเบิดที่เกิดขึ้นที่ห้างแห่งนี้อยู่ซึ่งระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงหลังแผ่นดินไหวและตอนนี้เจอผู้เสียชีวิตที่จุดนี้แล้ว7คนส่วนอีกจุดหนึ่งโรงงานผลิตกระดาษในยาสุชิโร่ที่ปล่องควันถล่มลงมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย8คนนะคะแล้วก็ยังคงมีผู้สูญหายอีกจำนวนหนึ่งทางการญี่ปุ่นเนี่ยยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย34คนนอกจากนี้ยังรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส5คนหลังจากแผ่นดินไหวเกิดขึ้นและมีประชาชนอีกกว่า 9,500 คนที่ต้องไปพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวท่ามกลางความกังวลเรื่องของอากาศร้อนจัดในเวลานี้นะคะความรุนแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยทำให้ขณะนี้มีบ้านเรือนประชาชนกว่า 13,000 หลังยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ค่ะท่ามกลางการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในพื้นที่เนี่ยอาจจะสูงถึง39องศาโซเซียสในสุดสัปดาห์นี้นะคะพร้อมทั้งเตือนให้ผู้ประสบภัยและทีมกู้ภัยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคลมแดดหรือว่าเฝ้าระวังเรื่องของฮีทสโตรกอย่างเข้มงวดด้วยนอกจากนี้มีรายงานว่าศูนย์พักพิงบางแห่งเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะเจ้าหน้าที่ศูนย์พักพิงแห่งหนึ่งบอกว่าคนจำนวนไม่น้อยเลยกำลังมีอาการคล้ายโรคลมแดดแล้วก็มีหลายคนที่เขาต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยนะคะขณะที่ถ้าไปดูบางพื้นที่นะคะประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยเลือกจะอพยพออกจากบ้านเรือนมานอนกันในรถยนต์แทนค่ะเพราะว่าบ้านพังเสียหายแต่ว่าก็ไม่ไปอาศัยที่ศูนย์พักพิงด้วยนะคะเพราะว่าเกรงว่าลูกเล็กในครอบครัวอาจจะไปรบกวนคนอื่นตัดสินใจจะพักอยู่ในรถยนต์จนกว่าจะสามารถยื่นขอเรื่องของที่พักชั่วคราวได้Bloomberg Intelligence ขณะเดียวกันมีการประเมินเรื่องของค่าสินไหมทดแทนจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเขาประเมินว่าอาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 175,000 ล้านเยนหรือกว่า 36,000 ล้านบาทสำหรับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่6ครั้งก่อนหน้านี้ของญี่ปุ่นชี้ว่าความเสียหายส่วนใหญ่จากแผ่นดินไหววันอังคารเนี่ยเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเชิงพาณิชย์แล้วก็การประกันภัยที่อยู่อาศัยภายใต้ระบบประกันภัยแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นคุมาโมโตะเนี่ยเคยเจอแผ่นดินไหวใหญ่มาแล้ว2ครั้งเมื่อปี2016นะคะ10ปีที่แล้วเนี่ยผู้คนเสียชีวิตไปอย่างน้อย270คนบาดเจ็บอีกกว่า 2,800 คนญี่ปุ่นเองถ้าไปดูสถิติแผ่นดินไหวทุกปีก็จะมีแผ่นดินไหวหลายร้อยครั้งนะคิดเป็นประมาณ 18% ของเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะข้ามไปดูสถานการณ์ที่ยุโรปกันบ้างนะคะภัยพิบัติในยุโรปเวลานี้หนีไม่พ้นเรื่องของไฟป่าและจุดนี้อยู่ที่โปรตุเกสค่ะกำลังน่ากังวลเพราะว่าไฟลุกลามต่อเนื่องหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศตอนนี้ส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า800นายเข้าไปต่อสู้กับเปลวเพลิงไม่ลดละนะฮะและใช้รถดับเพลิงกว่า200คันเข้าไปเครื่องบินดับเพลิงอีก5ลำต้องเสริมทัพกันในภารกิจนี้สื่อท้องถิ่นระบุว่าบ้านเรือนหลายหลังในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไฟไหม้มอดไปแล้วนะคะมีกิจการต่างๆอย่างเช่นอู่ซ่อมรถในพื้นที่รถยนต์หลายสิบคันที่ไปจอดซ่อมอยู่ก็ถูกไฟไหม้เช่นกันไฟป่าที่โปรตุเกสเนี่ยปะทุขึ้นเมื่อบ่ายวันอังคารนะคะจุดนี้ห่างจากกรุงลิสบอนไปประมาณ460กิโลเมตรค่ะอีกประเทศหนึ่งคือที่ฝรั่งเศสนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องนำเครื่องบินขึ้น ึ้นบินโปรยสารหน่วงไฟช่วย

0: ไว้ควบคุมไฟป่ายังลุกลามอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอยู่ใกล้กับปอกโดเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าเริ่มทรงตัวแล้วนะเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยลดลงมีความชื้นมากขึ้นแต่ก็ยังประจำการเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ 3,300 นายแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเครื่องบินแล้วเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงเนี่ยอยู่ในพื้นที่นะต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอไม่ต่างจากที่อังกฤษค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินโปรยน้ำจุดนี้พยายามควบคุมไฟป่าที่ปะทุขึ้นทางตะวันออกของประเทศหลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้แหล่งธรรมชาติสำคัญยังไงจุดนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกสายพันธุ์คุ้มครองแล้วก็สัตว์ป่าอื่นๆนะคะส่วนชุมชนใกล้เคียงสั่งอพยพไปแล้วถนนหลายสายตอนนี้ปิดนะคะท่ามกลางความพยายามของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็หน่วยกู้ภัยที่พยายามจะควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามมากไปกว่านี้นะคะนี่ก็เป็นช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนเป็นระลอกที่4ของฤดูร้อนในปีนี้ที่เราคุยกันมาตลอดว่ามันเกิดถี่กว่าปกติแล้วร้อนประมาณรอบแรกก็คือเดือนกรกฎาคมแล้วรอบ2ก็จะเป็นสิงหาคมตอนนี้กรกฎาคมบทเดือนพอดีก็เป็นรอบที่4เข้าไปแล้วนะคะต้องจับตากันอีกในหลายประเทศฝั่งแคนาดาก็ยังมีไฟป่าลุกลามอย่างต่อเนื่องคือหลายๆจุดในโลกในสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นก็เดือดร้อนไปถึงที่ญี่ปุ่นด้วยอย่างที่บอก 39-40 องศาเซลเซียสแล้วพอไปแออัดกันอยู่ในศูนย์พักพิงไม่มีไฟไม่มีเครื่องปรับอากาศผลกระทบต่อสุขภาพชัดเจน
1: ครับปกติถ้าเกิดว่าที่ญี่ปุ่นสักประมาณ30เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกค่อนข้างร้อนมากแล้วนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นเกาะติดทะเลด้วยก็จะมีความชื้นทำให้รู้สึกเหนียวตัวได้ง่ายแต่ตอนนี้ที่คาดการว่าโอ้โหอาจจะไปถึง40นี่ก็น่าจะอยู่กันยากลำบากพอสมควรนะ
2: ครับได้รับผลกระทบสำหรับคนที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วยนะตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ย30กว่าคนแล้วก็สภาพอากาศก็ค่อนข้างร้อนด้วยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวรอบบ้านเราหน่อยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้เขาเตรียมปิดบ่อขยะเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองแล้วก็ลดโลกร้อนแต่นโยบายที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เหมือนกำลังจะสร้างความกังวลให้กับประชาชนบางกลุ่มด้วยนะครับ
0: เพราะว่ามีคนที่พึ่งพาหารายได้จากบ่อขยะจำนวนไม่น้อยอย่างเช่นอาจจะหารายได้ได้วันละสัก300บาทขึ้นไปแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจคือคดีของเฉินจื้อเจ้าพ่อสแกมเมอร์กัมพูชาตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ที่จะต้องเจอโทษประหารชีวิตนะเพราะว่าทางการจีนตั้งข้อหาเพิ่มชวนติดตามกันในช่วงรอบรั้วอาเซียนค่ะ

รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนเริ่มทยอยปิดบ่อขยะแบบเทกองกว่า300แห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อเปลี่ยนไปสู่ระบบฝังกลบที่มีการควบคุมมากขึ้นพร้อมค่อยๆจำกัดให้บ่อขยะรับเฉพาะขยะตกค้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เท่านั้นมาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามลดการปล่อยแก๊สมีเทนและยกระดับการจัดการขยะแม้จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่กลับสร้างความกังวลให้กลุ่มคนเก็บขยะกว่า 600,000 ชีวิตทั่วประเทศซึ่งส่วนหนึ่งพึ่งพาบ่อขยะเหล่านี้เป็นแหล่งสร้างรายได้เพียงทางเดียวเฉินจื้อผู้ก่อตั้ง Prince Group ซึ่งเชื่อมโยงธุรกิจหลอกลวงออนไลน์ส่อแววเสียงถูกตัดสินโทษประหารชีวิตหลังอัยการจีนตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มได้แก่ข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนาและทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายซึ่งต้องระวังโทษจำคุกอย่างน้อย10ปีและมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตเฉินจื้อถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่จีนพร้อมพวกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาท่ามกลางการยกระดับปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภูมิภาคขณะที่ทางการสหรัฐตั้งข้อหาว่าเขามีส่วนพัวพันในการหลอกลวงและฟอกเงินรวมทั้งอายัดทรัพย์ไปกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐองค์กรเฝ้าระวังความขัดแย้งแอคเลตเปิดเผยว่ากองทัพเมียนมายกระดับการปราบปรามและการโจมตีพลเรือนนับตั้งแต่ปรับโครงสร้างการบังคับบัญชาทางทหารเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารายงานระบุว่าการโจมตีที่ยกระดับขึ้นเป็นผลมาจากยุทธวิธีของพลเอกเยวินอูผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องบินขับไล่ 2-5 ลำโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายเดียวซ้ำหลายระลอกและยังกลับมาใช้ปฏิบัติการโจมตีพลเรือนโดยตรงเพิ่มขึ้นทั้งการจับกุมการลักพาตัวและการวางเพลิงโดยในครึ่งปีแรกของปีนี้มีรายงานการสังหารหมู่แล้วมากกว่า10ครั้งส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตกว่า450คน

0: ยังมีหลายอย่างที่ต้องติดตามสำหรับในอาเซียนโดยเฉพาะที่น่าสนใจคือคดีเฉินจื้อนี่แหละเพราะว่าเป็นการตัดสินใจจากอัยการจีนหลายคนบอกว่าก่อนหน้านี้อาจจะโดนโทษจำคุกจำนวนหลายสิบปีตอนนี้อีกขยับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับเวลาไปกินข้าวที่เป็นสถานที่เปิดโล่งแล้ววางจานเอาไว้แป๊บเดียวเนี่ยคุณผู้ชมถ้าในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ต่างประเทศเนี่ยคุณผู้ชมจะหลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปเห็นภาพแล้วนกมันจะบินมาแล้วมันจะโชว์เอาอาหารของเราไปที่ผมพูดแล้วใส่อารมณ์แบบนี้เพราะประสบการณ์ตรงตอนไปออสเตรเลียที่เมลเบิร์นถือกับข้าวมาแล้วมันโฉบไปต่อหน้าต่อตาเลยแล้วมันเป็นปัญหาที่แบบเจอกันหนักมากจริงๆนะ
0: คุณดูมีความแค้น
1: ไม่ได้แค้นเหมือนอารมณ์เหรอ
2: เหมือนจะไม่ได้เจอแค่ครั้งเดียวด้วยหรือเปล่าอะไรอย่าง
1: น
2: ี้
1: คือมันแบบเร็วมากแล้วเราแบบเฮ้ยเออเพื่อนเตือนไม่ทัน
0: ต่อไปอาจจะไม่เป็นอย่างนี้เขากำลังพยายามหาวิธีแก้ปัญหากันแล้วแล้วก็ตัวช่วยปรากฏว่าไม่พ้นเพื่อนรักสี่ขาของมนุษย์อย่างน้องหมาผันตัวมาเป็นบริการคุ้มกันอาหารจากแขกไม่ได้รับเชิญค่ะปัญหาแบบที่คุณเทวสารเจอที่เมลเบิร์นซิดนีย์ก็หนักเนี่ย อยู่ที่ซิดนีย์ฮาร์เบอร์ท่าเรือที่อ่าวซิดนีย์ของออสเตรเลียวางอาหารทิ้งไว้ตอนไหนนกนางนวลคือรุมแบบเยอะมากคนอยู่เขาก็ไม่กลัวนะคะออปราบาร์ร้านดังตรงนั้นทนไม่ไหวไปปรึกษาคุณเจมส์เว็บครูฝึกสุนัขนี่พามาแล้วตัวช่วยนะคิดแก้ปัญหานี้ก็เลยผุดไอเดียเอาน้องหมาอย่างตัวนี้เป็นน่าจะเป็น Border Collie เนาะปกติอ่ะฝึกไว้ต้อนแกะในฟาร์มเอามาฝึกโปรแกรมพิเศษแทนชื่อว่า Seagull Patrol เป็นหน่วยลาดตระเวนนกนางนวลนะคะจริงๆแล้วกลุ่มสุนัขต้อนผู้ที่เขาต้อนแกะต้อนสัตว์เนี่ยเขาจะชอบวิ่งไล่อะไรต่างๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยเอามาทำหน้าที่นี้เหมือนได้ให้เขาได้ทำสิ่งที่ชอบแล้วก็ได้รางวัลไปในตัวเขาไม่ได้วิ่งพรวดเข้าไปไล่นกนะคือจะมีการไปส่องตรงนู้นตรงนี้ก่อนถ้าเกิดว่าวิ่งพรวดไล่นกไปเลยเนี่ยพอสุนัขเดินผ่านนกอาจจะแอบบินลงมาโฉบอาหารทีหลังครูฝึกเขาก็เลยฝึกให้ซุ่มเงียบแล้วก็ค่อยๆย่องเข้าไปแล้วเห่าให้นกตกใจหรือว่าย่องไปโผล่ให้นกไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะนกก็จะได้มีความระแวงตลอดเวลาที่จะลงมากินอาหารของคนตอนแรกก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าจะได้ผลหรอแต่ผลลัพธ์ค่อนข้างดีนะตอนนี้เขาบอกว่าขยายโครงการไป5จุดแล้วแล้วก็สมาชิกทีมสุนัขในไล่นกนางนวลเนี่ยตอนนี้เขามี35ตัวแล้วนะส่วนตารางงานคือคุณต้องจองคิวเขาคิวทองเหมือนกันใครหางานอยู่มีอิจฉาเพราะเขาบอกว่าทำงานแค่สัปดาห์ละ1กะแล้วไม่เกิน4ชั่วโมงเลิกงานกลับบ้านไปก็จะถอดคราบกาดสุดโหดกลับไปเป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดาเหมือนเดิมเหมือนรับจ็อบพิเศษเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวเป็นไปในทางบวกเหมือนกันบางคนบอกว่านั่งกินมาตั้งนานไม่มีนกนางนวลมารบกวนแล้วอาหารอยู่ครบทุกชิ้นไม่โดนขโมยเลยที่สำคัญหน่วยลาดตระเวนแบบนี้ยังเป็นมิตรมากด้วยนะคะในเวลางานเขาก็ยังสามารถพูดคุยไม่ใช่ทักทายกันกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหารได้คือเหมือนกับว่าไม่ได้ไปทำงานนะคะคุณไปเดินเล่นทักทายกันกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วถ้าเจอนกก็คอยไล่นกหรือไม่ก็อยู่แถวนั้นให้นกมันเกรงใจแล้วก็ไม่โฉบลงมานั่นเองจริงเจอประสบการณ์ส่วนตัวบ้านเราหลายคนก็น่าจะเจอเหมือนกันกับนกพิราบตัวเล็กกว่าเยอะแต่พิราบอ่ะไม่โหดเท่านกนางนวลที่นู่นนกพิราบเต็มที่ก็ซื้อข้าวไว้ที่โรงอาหารสมัยเรียนแล้วกลับมาเขามายืนกินข้าวแต่อันเนี้ยถ้าเป็นนางนวลไปทั้งจาน
1: จริงบ้านเราไม่ได้โหดขนาดนั้นที่นู่นอ่ะโหดแบบคือไปหมดเลยแล้วถึงขั้นแบบมีฉายาด้วยถ้าเป็นนกนางนวลเนี่ยคนออสซี่เขาจะเรียกว่าชิฟทีฟคือเป็นแบบมันชอบขโมยเฟรนช์ฟรายไม่รู้เป็นอะไรมันอาจจะชอบกินครับแล้วจะมีนกอีกชนิดนึงผมจำชื่อไม่ได้แต่จำฉายาได้ฉายาเนี่ยก็คือไก่ถังขยะ
2: ชอบกินไก่หรอ
1: บินชิคเก้นเพราะมันชอบไปคุ้ยขยะแล้วบางทีมาแย่งอาหารของเราด้วยนี่ผมพูดนี่ไม่ได้มีอารมณ์อะไรใช่ไหม
0: ไม่มีเนาะไม่แคร์เลย
1: ดูไม่ได้มีอารมณ์อะไรใช่ไหม
0: จิกขยะเหมือนกัน
1: แต่มันเป็นปัญหาจริงๆที่แบบนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เขาก็เจออยู่อ่ะ
2: แต่ฟังจากเทคนิคที่คุณวินิษฐาเล่ามาเนี่ยไม่แน่ใจว่าพอเอามาใช้กับบ้านเราจะใช้ได้หรือเปล่าเนาะเพราะอย่างนกนางนวลเนี่ยคือใช้ทีเผลอใช่ไหมไปคอยไล่อะไรแบบนี้นกอาจจะจำว่าเอ้ยอย่ามาเลยตรงนี้เดี๋ยวมันมีหมามาไล่อะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านเราเนี่ยผมก็เคยเจออย่างตอนเรียนมหาลัยเนี่ยคือนกพิราบอ่ะ

0: ากินข้าวแล้วพวกคุณลองคิดภาพตามว่าคือเรารอซื้ออาหารตอนเที่ยงคือคนมันเยอะใช่ไหมแล้วรอก็นานเอาจานมาวางปุ๊บกำลังจะเดินไปซื้อน้ำกลับมานกพิราบกินอาหารแล้วกินแซ่บมากแล้วคือไล่ไม่ไปด้วยนะคือสมมติพอคนเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันไม่ได้บินหนีเหมือนกับนกนางนวล
1: อ
0: ่ะโหปัญหาโลกแตกเลยอ่ะบ้านเราอ่ะ
2: นกพิราบมันเชื่องใช
0: ่
2: ไหมล
1: ่
2: ะ
1: ใช่ถ้าเป็นบ้านเราพิราบเกาะอยู่บนสุนัขจบเลย
0: จบไม่กลัวเลย
3: นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศที่นำมาฝากกันเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณวินิษฐา
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเกษตรกรตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะเขาใช้เวลาว่างในการปลูกผักอินทรีย์ไปประดิษฐ์รถพ่วงข้างแบบ VIP VIP ขนาดไหนให้คุณผู้ชมไปดูค่ะต้องเร่งมือผลิตรถพ่วงข้างแบบ VIP นะคะเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะมียอดสั่งยาวไปจนถึงข้ามปีอะค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นฝีมือการประดิษฐ์ของเกษตรกรคนเก่งนะคะพี่สมปองบุตรแย้มหรือว่าพี่ปองเป็นเกษตรกรตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เขาบอกว่าเขาใช้เวลาว่างจากการปลูกผักอินทรีย์มาประดิษฐ์รถพ่วงข้างแบบ VIPขายค่ะมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนเรียนรู้ทักษะการเป็นช่างจากพ่อตาก็คือตาวารีสายสินแล้วก็เขาขายเนี่ยมีแบรนด์ด้วยนะคะคุณผู้ชมชื่อว่าแบรนด์ตาลีค่ะ
4: ทำขายทั่วไปแต่ว่าคิดอยากทำแบบ VIP แบบกันฝนกันแดดกันฝนได้นี่นะ
5: ค่ะคือตอนแรกไม่มีหลังคา
4: ไม่มีหลังคา
5: ไม่มีหลังคา
6: เป็นพ่วงข้างโครงเหล็กที่ชาวบ้านเอาไว้ใช้กับการบรรทุกน
5: ะ
6: เวลาเราขับฝ่าฝนเนี่ยมันใช้งานได้ไม่เต็มฟังก์ชันเนาะครับพ่อตาก็เลยกับร่วมกับผมนี่แหละในการที่ว่าจะมาออกแบบว่าจะทำยังไงให้ซาเล้งทั่วไปที่เราทำมาตั้งก่อนนะครับให้มันมีหลังคาสามารถกันแดดกันฝนได้
2: การทำก็จะเริ่มจากการออกแบบค่ะคุณผู้ชมวัดขนาดขึ้นโครงแล้วก็ประกอบระยะเวลาในการทำหนึ่งคันเนี่ยค่ะประมาณ1สัปดาห์รถพ่วงข้าง VIP พัฒนารูปแบบถึง3เวอร์ชันด้วยกันนะคะแนะนำคุณผู้ชมเวอร์ชันที่2ค่ะกว้างขึ้นเบาะนั่งปรับได้มีฝากระโปรงท้ายรถใส่ของด้านข้างส่วนรูปแบบสีสันต่างๆภายในรถเนี่ยค่ะคุณลูกค้าเนี่ยสามารถออกแบบเองได้เลือกได้ว่าจะเอาภายในสีอะไรนะคุณผู้ชมรถพ่วงข้าง VIP ราคาคันละ 19,000 บาทขายผ่านทางออนไลน์ค่ะเพจ Facebook สวนปุญญิสาแต่ละเดือนเนี่ยเขาบอกว่ามียอดขายเนี่ยเฉลี่ย 6-7 คันกลุ่มลูกค้ามีทั่วประเทศเลยค่ะ
6: จริงๆหลักๆแล้วที่ลูกค้าเขาสนใจพ่วงข้าง VP รุ่นใหม่นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการแดดกันฝนครับส่วนใหญ่ที่สั่งไปก็จะเป็นผู้ปกครองนะครับเอาไปรับส่งเด็กๆนะครับแล้วก็ไปส่งคนแก่ไปโรงพยาบาลครับ
5: มีที่กันแบบนี้เลยครับ
6: ซึ่งลักษณะเด่นของรุ่น VIP V2 ของทางร้านก็คือเรื่องของการมีผ้าใบอันนี้สามารถป้องกันลมป้องกันฝนได้เกือบ 100% ในห้องโดยสารนะครับผม
5: ซึ่งอย่างตรงนี้ก็คือเราก็มีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว
6: ครับผมก็ทางร้านของเรามีการจดทั้งแบรนด์สินค้าในส่วนของแบรนด์ตาลีนะครับผมแล้วก็สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็จะจดได้2แบบด้วยกันก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับผม
5: เห็นบอกว่าตัวพ่วงก็คือเขาเรียกถูกต้องตามกฎหมาย
6: ครับผมในส่วนของไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวความสูงเนี่ยครับกฎระเบียบใหม่ที่กรมขนส่งเขาออกมาสามารถเอาไปจดทะเบียนนะครับเป็นพ่วงข้างแล้วก็ต่อพรบเพื่อคุ้มครองในเรื่องของผู้โดยสารที่นั่งในส่วนของพ่วงข้างได้แล้วนะซึ่งรถของเราลูกค้าก็บางท่านก็เอาไปจดเรียบร้อยแล้วครับผม
2: นอกจากจะประดิษฐ์รถพ่วงข้างขายแล้วนะคะพี่ปองเนี่ยยังปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารส่งโรงพยาบาลแล้วก็รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์สวนปุญญิสาผักที่ปลูกได้เนี่ยได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะแล้วก็มาตรฐานอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมซึ่งพี่ปองเองก็ยังเป็นหมอพืชชุมชนแล้วก็ยังเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดสุรินทร์อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมหลายคนสนใจรถพ่วงข้างนะคะเพราะว่าอยากจะเห็นคุณอ้อสันธนีเนี่ยลองทดสอบนั่งดูคุณผู้ชมอยากเห็นว่าบาลานซ์เป็นยังไง
0: อ๋ออ
2: าจจะยังไม่ได้เห็น
0: ครับ
2: แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมได้ดูรายการทุกทิศทั่วไทยดิฉันเชื่อว่าน่าจะได้เห็นคุณอ้อสันธนีนั่งแล้วล่ะ
0: น้องครับไปดูย้อนหลังกันได
2: ้ค่ะ
0: ราคา 19,000 นี่เฉพาะรถพ่วงข้างนะคุณผู้ชม
2: ไม่รวม
0: มอเตอร์ไซค์นะ
3: ไม่รวมคุณอ้อสันธนี
2: เอาไม่รู้มันก็ไม่รวม
0: นี่ก็ไม่รวมคุณผู้ชมครับจากเกษตรกรที่จังหวัดสุรินทร์มาดูเกษตรกร

0: แล้วก็ได้รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยไม้สามพรานด้วยนะครับกล้วยไม้ดำเนี่ยเขาจะให้ดอกตลอดทั้งปีแต่ละช่วงก็จะให้สีที่แตกต่างกันถ้าช่วงหน้าหนาวก็จะให้สีดำเข้มหน่อยเดือนกันยายนเขาบอกว่าจะเป็นช่วงที่กล้วยไม้ให้ดอกจำนวนมากฉะนั้นการดูแลกล้วยไม้ก็จะให้ปุ๋ยทุกๆ10วันครับใช้สารชีวพันธุ์ฉีดพ่นทุกๆ10วันภายในโรงเรือนเนี่ยเขาก็จะมีตาข่ายกันแมลงส่วนดอกกล้วยไม้ก็จะมีการคลุมด้วยถุงพลาสติกประมาณ 6-70 วันถึงจะมีการตัดช่อปลูก1ครั้งก็อยู่ได้ประมาณ 5-6 ปีครับ
1: อย่างตรงนี้การปลูกถูกยังไงคะพี
2: ่ก็เราปลูกเนี่ยเราจะปลูกเป็นกระถางนะครับใส่เป็นกระถาง3นิ้วแล้วเราจะที่พื้นโต๊ะนี่จะสูงขึ้นมาประมาณ 60-70 เซนแต่ของเรามีตะแกรงใช่มั้ยเราจะขึงด้วยแสลนอีกทีนึงเพื่อไม่ให้มันมีความชื้นสูงเกินไปจากเครื่องปลูกตัวเนี้ยถ้าสูงมากเนี่ยอย่างกรณีของกาบมะพร้าวถ้ามันเยอะมากมันจะมีเชื้อแบคทีเรียเยอะครับอันนี้ต้องเลี้ยงแห้งนิดนึงนะแล้วอย่างเนี้ยทุกช่อเราก็ต้องครอบถุงครอบมิดเลยอย่างเงี้ยแพ็คนั่นเลยไม่ให้อะไรเข้าไป
0: นอกจากนี้นะครับพี่มานะเขายังได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยครับเป็นการต่อยอดหาสารสำคัญปรากฏว่าพอทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ไปพบว่ามีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วก็ได้นำไปตรวจหาค่าสารต้านอนุมูลอิสระที่มหาวิทยาลัยมหิดลต่อด้วยพบว่าจากการไปตรวจสอบเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระ 73,000 ยูนิตครับต่อน้ำหนักดอกไม้อบแห้ง100กรัมครับ
2: ไม่มีดอกไม้ตัวไหนที่จะมีเยอะขนาดนี้เราก็เลยไปทำงานวิจัยต่อเนื่องลงไปอีกว่าในสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยที่มีเยอะมีในกลุ่มไหนบ้างปรากฏว่าไปเจอแอนโทนไซยาลีนจากพืชสีดำนะครับแล้วก็ไปเจอโพลีฟีนอลเจอฟีโนลิกและในกลุ่มอัลคาลอยด์ทั้งหมดเนี่ยในกลุ่มของสารสำคัญเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าในแต่ละกลุ่มอ่ะมันมีความสามารถในการป้องกันโรคได้แล้วก็ไปทำให้ฟื้นฟูในส่วนที่มันเสื่อมโทรมไปได
0: ้พอเขาวิจัยแล้วพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับเขาก็เลยต่อยอดคุณผู้ชมต่อยอดนำมาเพิ่มมูลค่านะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์ชากล้วยไม้ดำภายใต้แบรนด์ออคิดดี้ครับซึ่งเป็นสินค้าขายดีที่ตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพราคาจำหน่ายเนี่ยกล่องละ700ถึง 1,200 บาทที่สำคัญเนี่ยจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็นำมาต่อยอดทำเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าใครที่สนใจอยากจะได้นะครับสามารถไปอุดหนุนได้ก็โทรศัพท์ติดต่อไปได้ที่เบอร์082-895-6664นะครับเบอร์โทรศัพท์082-895-6664เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐมได้ด้วยครับ
3: ได้เวลาของข่าวกีฬาเช้านี้แล้วนะครับพบกับคุณไพฑูรย์รติวิริยะพงษ์นะครับดูฟุตบอลอาเซียนนะครับเดี๋ยวทีมชาติไทยเนี่ยต้องไปเจอกับมาเลเซียเน
4: า
3: ะ
4: ใช่นะครับแม้ว่าจะเป็นเกมนัดที่2ก็จริงนะครับแต่ว่ามาเลเซียเนี่ยเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่าจะหินที่สุดแล้วนะครับในรอบนี้ซึ่งหากเราเอาชนะเขาได้เนี่ยโอกาสที่จะการันตีการเป็นแชมป์กลุ่มก็อยู่ไม่ไกลนะครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดครับแต่ว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยยังฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะบอยชัดชัยครับและก็โยชัยพลที่มองว่าการเตรียมความพร้อมที่ดีครับจะทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียได้อย่างแน่นอนครับฟุตบอลอาเซียนครับกลุ่ม B เกมแรกครับทีมไทยเปิดสนามด้วยการบุกไปชนะลาวถึง5-0โดยได้2ประตูจากคคณะคำยกส่วนอีก3ลูกครับเป็นผลงานของธีรศักดิ์เผยพิมายยศกรบุรพาและสารัตอยู่เย็นขณะที่มาเลเซียตอนนี้ครับแข่งมาแล้ว2นัดเปิดสนามครับด้วยการบุกไปชนะเมียนมา 2-1 แล้วก็เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มลาว 4-0 คว้า6คะแนนเต็มรั้งเป็นจ่าฝูงของกลุ่มซึ่งล่าสุดแอนโทนีฮัสซันครับกุนซือทีมชาติไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นวานนี้ครับที่สนามซ้อม BG โดยเน้นรายละเอียดของแท็กติกในการพบกับมาเลเซียพร้อมยืนยันนะครับว่าตอนนี้ได้ศึกษาการเล่นของคู่แข่งเอาไว้หมดแล้วซึ่งทางด้านของบอยครับชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูวัย39ปีจากสโมสรบุรีรัมย์รวมไปถึงเจ้าโยชัยพลอดทนแบ็คซ้ายทีมชาติไทยจากสโมสรการท่าเรือต่างมั่นใจว่าทีมชาติไทยครับจะคว้า3แต้มจากมาเลเซียได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ครับเจ้าบอยยังออกอาการเขินหลังถูกอุ้มธีราธรบุญมา

0: ทันเปรียบเทียบครับยกให้เป็นโวซินย่าเมืองไทยหลังจากที่โวซินย่าผู้รักษาประตูทีมชาติเคปเวิร์ดสร้างชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของฟีฟ่าในศึกฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาครับ
1: ไม่พี่เขาแซวจริงๆแซวแต่ก่อนมาแล้วแหละเพราะกับบุญจังเองก็ชอบแซวชอบอามกันอยู่แล้วครับก็เหมือนเขาก็แซวๆโวซินย่าโวซินย่าจนนั้นกระแสโวซินย่ามันแรงด้วยครับตอนบอลโลกครับเพิ่งเขาอายุ40แล้วมั้งใช่ๆก็เลยเหมือนอําเล่นอะไรอย่างงี้ครับเป้าเดียวครับคือ3แต้มเพราะว่าเล่นในบ้านแล้วก็เพื่ออีก2แมตช์ที่เหลือเนี่ยเราจะได้แบบทํางานกันได้แบบไม่ต้องกดดันมากถ้าเราเก็บ3แต้มได้เพราะว่าเราเล่นในบ้านถ้าเรามี6แต้มก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าเราเข้ารอบแน่นอนแต่จะเป็นที่1ที่2อีกเรื่องนึงเกมนี้สําคัญครับเรามองว่าต้องทําให้ได้ด้วยครับ
2: ก็คิดเหมือนพี่บอยครับก็ดีเกินคาดเหมือนกันครับก็พยายามปรับจูนเข้าหาผู้เล่นด้วยกันนะครับ
1: หมายถึงฟอร์มส่วนตัวใช่ไหม
2: พร้อมทั้งทีม
1: ดีดีดี
2: ก็แบบเตรียมตัวแบบให้เข้ากับโค้ชให้ได้ครับก็พยายามเล่นพยายามตั้งใจเล่นนะครับเพราะเป็นแมตช์แรกด้วยครับก็ตั้งเป้าคือ3แต้มครับแล้วก็เราก็ดีด้วยครับที่ได้พักมากกว่ามาเลย์ครับก็ตั้งเป้าเพื่อ3แต้ม
0: สำหรับเกมระหว่างไทยกับมาเลเซียครับจะพบกันในวันเสาร์นี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานลงแข่งในเวลา20นาฬิกาสำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศรวมไปถึงรอบชิงชนะเลิศครับจะแข่งระบบเย่าเยือนโดยรอบรองครับจะแข่งกันวันที่15และ16รวมไปถึงวันที่18และ19สิงหาคมขณะที่เกมนัดชิงชนะเลิศครับจะแข่งกันในวันที่22และ26สิงหาคมนี้ครับ
3: เราก็คาดหวังให้ได้3แต้มใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมาเวลาแข่งในบ้านเนี่ยเหมือนเราจะทำผลงานได้ดีกว่า
0: ใช่นะครับรวมถึงทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยต้องบอกว่าชาติเพื่อนบ้านเราหลายชาตินะครับเน้นการใช้นักเตะลูกครึ่งเนี่ยเยอะมากนะครับส่วนไทยเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาไม่ฟูลทีมเท่าไหร่ทัวร์นาเมนต์นี้ก็ถือเป็นเกมอุ่นเครื่องนะเพราะว่าจบจากทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพต่อซึ่งรายการหน้าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการจัดเต็มแล้วเพราะว่าอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ทีมชาติเนี่ยสามารถเรียกนักเตะที่ดีที่สุดไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นการลุ้นคว้าแชมป์2รายการต่อเนื่องกันเลยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลนะครับอีกหนึ่งรายการที่ไทยกำลังมีลุ้นคว้าแชมป์ก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมความพร้อมและก็จะลงประเดิมสนามนัดแรกนะครับในวันนี้พบกับอินโดนีเซียด้วยนะครับเช็คความพร้อมของทีมนักตบสาวไทยครับก่อนประเดิมสนามศึก CV Cup 2026สนามแรกเย็นวันนี้พบกับอินโดนีเซียโดยโค้ชออสครับเตรียมจัดชุดผสมผสานดันดาวรุ่งผนึกกำลังรุ่นพี่โดยคาดว่า6คนแรกครับจะนำทีมโดยกัปตันทีมป้ายแดงอย่างลูกนิกนัทธนิชาครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับทีมนักตบลูกยางสาวไทยเตรียมลงประเดิมสนามนัดแรกในศึก CV Cup 2026พบกับทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้ครับโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเลือกพักผู้เล่นแกนหลักไว้ที่ไทยถึง4คนเพื่อเตรียมไว้ศึกใหญ่ครับอย่างศึกชิงแชมป์เอเชียรวมไปถึงรายการเอเชียนเกมทำให้รายการนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มดาวรุ่งได้ลงพิสูจน์ฝีมือบนพื้นฐานของความไม่ประมาทโดยคาดการ6คนแรกครับที่จะออกสตาร์ทเย็นวันนี้เริ่มจากตำแหน่งเซตเตอร์นำโดยนุกนิกณัฐนิชาใจแสนกับกัปตันทีมคนใหม่ป้ายแดงที่โชว์ฟอร์มได้ดีครับมาตั้งแต่รายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับส่วนบอลเร็วคาดว่าจะส่งทิพย์แก้วกัลยากมุนทลายืนคู่กับไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์ขณะที่ตำแหน่งหัวเสาและบีหลังครับนำโดยพี่ใหญ่ของทีมอย่างเพียวอัชราพรคงยศจับคู่กับออมสินสศิภพรจันทวิสูตรและออมทรัพย์ประพัชญาพลธรรมส่วนตำแหน่งตัวรับอิสระครับจะเป็นหน้าที่ของน้องเอ๋ยกัญญรัตน์คำวงซึ่งหากรูปเกมออกมาดีครับคาดว่าโค้ชออสจะสลับส่งดาวผู้เล่นดาวรุ่งคนอื่นๆลงไปในสนามครับเพื่อเก็บประสบการณ์และความมั่นใจก่อนจะไปแข่งตัดสินแชมป์กลุ่มครับพบกับเจ้าภาพเวียดนามในเกมนัดสุดท้ายวันอาทิตย์นี้ซึ่งการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามครับโค้ชออสและทีมงานได้จัดโปรแกรมซ้อมและประชุมทีมอย่างเข้มข้นโดยมีการติวเข้มครับวิเคราะห์จุดแข็งการเข้าทำของผู้เล่นหลักของอินโดนีเซียก่อนจะพานักกีฬาลงฝึกซ้อมทบทวนแท็กติกที่สนามจริงต่อด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อรักษาสภาพร่างกายครับรวมไปถึงการร่วมถ่ายภาพการแข่งขันอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อให้นักกีฬามีความผ่อนคลายและก็มีความพร้อมที่สุดก่อนจะลงแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่ง CV Cup สนามแรกครับที่ประเทศเวียดนามทีมไทยจะพบกับอินโดนีเซียครับวันนี้เวลา 15:45 นซึ่งสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดสาวไทยเอาชนะมารวดครับและก็หักนับเฉพาะการเจอกันนะครับในรายการ CV League สาวไทยยังไม่เคยแพ้อินโดนีเซียเลยครับในรายการนี้ส่วนเกมที่2ครับไทยพบกับฟิลิปปินส์ในวันเสาร์ที่1สิงหาคมเวลา 15:45 และปิดท้ายรอบแรกครับด้วยการพบกับเวียดนามเจ้าภาพวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเวลา 18:45 ซึ่งผลการแข่งปีที่แล้วครับสาวไทยคว้าแชมป์มาได้1สนามและคว้ารองแชมป์ไปอีก1สนามครับก็เมื่อวานนี้มีการพูดถึงกันนะครับเรื่องที่พักของไทยเนี่ยเจ้าภาพเวียดนามทำไมจัดไกลเหลือเกินนะครับพอเขาเรียกว่าชาวเน็ตไทยเนี่ยไปโวยฝั่งเวียดนามเวียดนามเขาก็โต้กลับมาเหมือนกันว่าครั้งก่อนเนี่ยที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จัดรถให้กับนักกีฬาเวียดนามเนี่ยไปเสียกลางทางนะฮะนักกีฬาเวียดนามเนี่ยก็ต้องมาเข็นกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเอาคืนกันคนละทีแล้วกัน
4: คนละบัตร
0: คนละบัตรก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในสนามนะครับนอกเหนือจากเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับไปดูเรื่องของรถถังกันบ้างนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งเห็นข่าวดีนะครับก็คือทั้งคู่เนี่ยก็คือคืนดีกันเรียบร้อยแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องของสัญญาล่าสุดรถถังก็ออกมาแสดงความเห็นแล้วก็ยืนยันว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่จะออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับรถถังจิตเมืองนนท์ครับออกแถลงการชี้แจงความขัดแย้งต่างๆกับวันแชมเปี้ยนชิพเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมประกาศลั่นครับจะกลับมาเป็นดิไอรอนแมนคนเดิมที่เคยสร้างความประทับใจให้กับคนไทยได้อีกครั้งครับรถถังจิตเมืองนนท์ยอดนักชกมวยไทยชื่อดังครับโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียขอชี้แจงปัญหาความขัดแย้งระหว่างตัวเขากับวันแชมเปี้ยนชิพเพื่อยุติทุกข้อสงสัยเป็นครั้งสุดท้ายโดยรถถังครับยอมรับผิดว่าที่ผ่านมาครับตัวเองหลงระเริงไปกับชื่อเสียงเงินทองจนเคยตัดสินใจผิดพลาดเพราะว่าหลงเชื่อคำแนะนำของคนรอบตัวที่ไม่หวังดีที่เข้ามาครับเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากชื่อเสียงของรถถังซึ่งปัจจุบันนี้ครับตัวเขาเองได้ยุติความสัมพันธ์และตัดขาดจากกลุ่มคนเหล่านี้ไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนความขัดแย้งครับกับทางวันที่เคยบานปลายถึงขั้นฟ้องศาลกันนั้นรถถังยืนยันว่าที่ผ่านมาครับทางวันได้มอบค่าตอบแทนในการขึ้นชกสูงกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ในสัญญามาโดยตลอดรวมถึงไม่มีใครในองค์กรวันปลอมแปลงลายเซ็นของตัวเขาเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งที่ผ่านมาครับเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดเท่านั้นพร้อมแสดงความเสียใจและขอโทษครับไปยังทีโมรูเก้หนึ่งในทีมงานจัดมวยของวันรวมไปถึงแสดงความเสียใจและก็ขอโทษครับไปยังบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงผู้ก่อตั้งและ CEO ของวันแชมเปี้ยนชิพที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ครับรถถังประกาศลั่นครับว่าวิธีพิสูจน์ความจริงใจที่ดีที่สุดในการขอโทษครั้งนี้คือการกลับมาคว้าแชมป์โลกให้ได้อีกครั้งในฐานะรถถังดิไอรอนแมนคนเดิมเพื่อนำเกียรติยศและชื่อเสียงกลับสู่ประเทศไทยพร้อมให้คำมั่นกับคนไทยทุกคนครับว่าจะได้เห็นรถถังในเวอร์ชันที่ดีที่สุดและแกร่งที่สุดอย่างแน่นอนครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการเคลียร์ตัวเองแบบเคลียร์ชัด 100% หลังจากนี้ก็ต้องดูผลงานของตัวรถถังเองแล้วเพราะว่าบอกว่าจะกลับมาเป็นดีไอรอนแมนให้ได้
0: ครับผมไม่ใช่ว่าประกาศมาแบบนี้ปุ๊บไปตกตาช่างครั้งที่3อันนี้แย่เลยก็เชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะไม่มีแล้วเพราะว่าความเป็นมืออาชีพเนี่ยของการเป็นนักมวยเนี่ยการคุมน้ำหนักถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับก็เชื่อว่าความผิดพลาด2ครั้งที่ผ่านมาน่าจะทำให้รถถังได้รับบทเรียนแล้วนะครับพูดถึงเรื่องของกีฬานะครับสีสันกีฬาวันนี้นะครับจะไปดูเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจนะครับในการเอาชนะอุปสรรคทั้งเรื่องของร่างกายและก็อายุนะครับสีสันกีฬาวันนี้ครับไปดูเรื่องราวของคุณยายชาวออสเตรเลียท่านหนึ่งที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกเอาชนะทุกอุปสรรคด้วยการหันมาใส่ใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครับสีสันกีฬาวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณเดบบี้เลฮีครับคุณยายชาวออสเตรเลียวัย71ปีจากเมืองโกลด์คอสที่ได้กลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์ในฐานะผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพครับจากการลงแข่งขันฟิตเนสสุดโหดรายการไฮร็อกชิงแชมป์โลกโดยคุณยายเดบบี้ครับทุกคลิกและทำงานอยู่ในวงการฟิตเนสมายาวนานกว่า30ปีทั้งในฐานะเทรนเนอร์และอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายทุกรูปแบบแต่แล้วครับวันหนึ่งชีวิตของเธอต้องเจออุปสรรคครั้งสำคัญเมื่อถูกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปครับอาจจะรู้สึกสิ้นหวังและก็ท้อแท้แต่เธอมองว่าโรคร้ายที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ขวากหนามชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งในชีวิตเท่านั้นทำให้เธอตัดสินใจครับเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยพื้นฐานการมีสุขภาพที่ดีจากการออกกำลังกายมาอย่างยาวนานทำให้เธอครับเอาชนะโรคร้ายจนหายดีและกลับมาออกกำลังกายได้เหมือนเดิมอีกครั้งเท่านั้นไม่พอครับคุณยายเดฮียังได้ตัดสินใจเพิ่มความท้าทายใหม่ให้กับชีวิตด้วยการลงแข่งไฮร็อกครับการทดสอบร่างกายที่เข้มข้นที่สุดรายการหนึ่งของโลกที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องพิสูจน์ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนในร่างกายผ่านการทำภารกิจต่างๆและแม้ว่าจะเป็นมือใหม่ของรายการนี้แต่คุณยายครับทำผลงานได้ดีต่อเนื่องจนคว้าอันดับหนึ่งครับของออสเตรเลียได้สิทธิ์ไปเป็นตัวแทนของประเทศลงแข่งขันชิงแชมป์โลกที่สหรัฐถึง2ปีซ้อนซึ่งผลงานล่าสุดของคุณยายท่านนี้ครับทำเวลาฝ่าด่านภารกิจทั้งหมดเอาไว้ที่2ชั่วโมง13นาที48วินาทีรั้งอยู่อันดับ4ของโลกครับในรุ่นอายุ70ถึง74ปีมาครองได้สำเร็จ ดยปัจจุบันนี้ครับคุณยายเดบบี้ถือเป็นอินฟลูเอนเซอร์สร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายซึ่งคลิปการฝึกซ้อมของเธอครับบนโซเชียลมีเดียมียอดผู้เข้าชมแล้วเกือบ5ล้านครั้งซึ่งคุณยายพันแกรนครับยังฝากข้อความถึงคนรุ่นใหม่เอาไว้ว่าการออกกำลังกายนะครับคือยารักษาโรคที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับ
4: คือสุดยอด
0: ถ้าให้ผมเล่าแบบนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกนะว่าไฮร็อกเนี่ยมันโหดร้ายแค่ไหนต้องถามคุณสิริมาในฐานะที่เคยมีประสบการณ์ลงแข่งรายการนี้โดยตรงนะฮะ
3: มีประสบการณ์ตรง
0: เป็นยังไง
4: ใช่ลงแข่งกับคุณปวีณา
0: ครับ
4: คือตัดสินใจลงแข่งเนี่ยคือไม่รู้คิดยังไงกันเหมือนกันลงแข่งไป2คนคุณผู้ชมใช้เวลาในการลงฐานแล้วก็วิ่งเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง59นาที
0: คร
4: ับ
0: ผม
4: โอ้คือดิฉัน2คนนะเกือบ2ชั่วโมงแต่ว่าคุณยายคนเดียวเนี่ย2ชั่วโมง13นาทีเก่งมากนะ
0: อันด
4: ับ
0: หนึ่งของประเทศ
4: นี่ว่าจะชวนคุณปวีณาลงอีกไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านะ
3: บอกผ่านรายการเลยเน
4: าะบอกผ่านรายการเลย
3: แล้วแต่ละด่านก็ไม่ใช่ง่ายใช่มั้ยคุณสิริมา
4: ไม่ง่ายเลยแล้วเริ่มต้นจากการวิ่ง1กิโลวิ่ง1กิโลเสร็จปุ๊บก็ไปเข้าฐานแล้วก็กลับมาวิ่งอีกรวมๆแล้วอ่ะคุณผู้ชมวิ่ง8กิโลแล้วก็เข้า8ฐานคือร่างกายต้องแข็งแกร่งจริงๆแล้วก็ต้องมีความพร้อม
0: แล้วมันต้องแข็งแกร่งในสัดส่วนด้วย
4: ดิฉันกับคุณปวีณาเนี่ยตอนวิ่งเนี่ยวิ่งไปเดินไปวิ่งไปเดินไปเหมือนไปเสพบรรยากาศเอาอย่างนั้นนะ
0: แต่แข่งจบใช่ไหมฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จ
4: แต่ว่าก็ถือว่าผ่านมาได้
0: ครับ
5: แต่การได้ลงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการตีกรอบวินัยในการออกกำลังกายให้เราไปในตัวด้วยนะซึ่งหลายๆคนพอออกกำลังกายโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายปุ๊บอะมันก็อาจจะทำให้รู้สึกออกไปสักพักนึงแล้วแบบออกไปทำไม
3: หมดแพชชั่น
5: เนาะแต่ถ้าเรามีเป้าหมายสักอย่างนึงในการออกกำลังกายเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการลดแฟตหรือว่าอาจจะเพิ่มกล้ามเนื้อได้เท่านู้นเท่านี้มันก็อาจจะเป็นเป้าหมายที่ทำใหอยากทำให้เราเนี่ยไปออกกำลังกายในทุกๆวันได
4: ้
5: ผมว่ากล้าพูดเนาะ ทั้งที่ตัวเองยังทำไม่ได้เลย
4: ไม่แต่ว่าทั้งหมด
3: คุณเข้าสู่วงการแล้วไง
4: ทั้งหมดมันต้องอยู่ที่ความสมดุล
0: ค
4: ือออกเยอะไปก็ไม่ดีไม่ออกเลยก็ไม่ได้
0: คุณผู้ช
4: มนะมันต้องดูที่ร่างกายแล้วก็ความพร้อมของเราด้วย
0: ครับ
5: หมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับขอให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
1: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
2: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
1: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี้
3: พื้นที่ความสุขของทุกคน
4: ไทย PBS Selected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
5: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
6: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อทันมาก
4: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
7: มองโลกที่หลากหลายท่องโลกกว้าง31กรกฎาคมเผยความลับนวัตกรรมเจาะลึกเทคโนโลยีที่สามารถพลิกโฉมโลกยอดวิศวกรรมแห่งอนาคต
8: พบกับนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่กำลังสร้างเครื่องจักรรุ่นใหม่อันน่าทึ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา
7: เรียนรู้